0: พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทดำเนินการด้วยเจตนารมณ์สุจริตคำนึงถึงประโยชน์ประชาชน
1: อาเซียนเตรียมยกระดับการประสานงานการรับมือวิกฤตท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 พ่ายให้กับทีมชาติจีน0-6จบอันดับ3ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในวันนี้โดยไทยจะใช้เวทีนี้ผลักดันความร่วมมือด้านต่างๆทั้งการส่งเสริมพลังงานสะอาดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและการยกระดับกลไกความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในภูมิภาค
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนผู้แทนระดับสูงเลขาธิการอาเซียนผู้แทนจากเมียนมาและธนาคารพัฒนาเอเชียเข้าร่วมการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครั้งนี้นับเป็นภารกิจต่างประเทศครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งสมัยที่2และเป็นโอกาสสำคัญในการยืนยันบทบาทของไทยในเวทีอาเซียนซึ่งเวทีดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้ผู้นำประเทศสมาชิกได้พบปะหารือแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์โลกท่ามกลางความท้าทายจากการแข่งขันของมหาอำนาจรวมถึงความขัดแย้งในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจพลังงานและห่วงโซ่อุปทานของโลกสำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยไทยจะใช้เวทีนี้ผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมพลังงานสะอาดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรวมถึงการเสริมความมั่นคงทางอาหารผ่านห่วงโซ่อุปทานและการยกระดับกลไกความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคพร้อมย้ำว่าไทยให้ความสำคัญกับการรักษาระเบียบระหว่างประเทศบนกติกาควบคู่กับการเสริมสร้างบทบาทอาเซียนให้เข้มแข็งและมีเอกภาพโดยไทยเน้นเป็นตัวเชื่อมความร่วมมือท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันผวนภายหลังการประชุมผู้นำอาเซียนจะพิจารณาเอกสารผลลัพธ์สำคัญรวม5ฉบับโดยเอกสารหลักคือร่างพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนรองรับการขยายสมาชิกและปรับสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับจำนวนประเทศสมาชิกขณะที่เอกสารรับรองอีก4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือทางทะเลการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางการจัดการภัยพิบัติรวมถึงการเสริมพลังเยาวชนในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจโดยใช้กลไกทีมประเทศไทยเพื่อบูรณาการความร่วมมือและขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและการพัฒนาขณะเดียวกันการหารือกับผู้นำอาเซียนยังช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพภูมิภาคในการรับมือความท้าทายของโลกอีกด้วยวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
0: ภายหลังการประชุมผู้นำอาเซียนจะพิจารณาเอกสารผลลัพธ์สำคัญรวม5ฉบับโดยเอกสารหลักคือร่างพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนรองรับการขยายสมาชิกและปรับสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับจำนวนประเทศสมาชิกขณะที่เอกสารรับรองอีก4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือทางทะเลการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางการจัดการภัยพิบัติรวมถึงการเสริมพลังเยาวชนในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจโดยใช้กลไกทีมประเทศไทยเพื่อบูรณาการความร่วมมือและขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและการพัฒนาขณะเดียวกันการหารือกับผู้นำอาเซียนยังช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของภูมิภาคในการรับมือความท้าทายของโลกอีกด้วย
1: รัฐบาลยืนยันการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทดำเนินการด้วยเจตนารมณ์สุจริตคำนึงประโยชน์ประชาชนโดยจะนำไปใช้กระตุ้นเศรษฐกิจบรรเทาค่าครองชีพประชาชนและปรับโครงสร้างพลังงาน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน

0: จำนวน 400,000 ล้านบาทว่ามีเป้าหมายสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาและลดความเดือดร้อนของประชาชนที่ผ่านมาหลายรัฐบาลเคยดำเนินการในลักษณะนี้โดยใช้ชื่อโครงการที่แตกต่างกันซึ่งรัฐบาลชุดนี้ใช้ชื่อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยและดำเนินการตามนโยบายที่แถลงต่อประชาชนด้วยเจตนารมณ์สุจริตย้ำว่าเงินกู้จะนำไปใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มสภาพคล่องในระบบและจะกำกับดูแลการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
1: เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็เป็นการที่ทำให้ระบบของสภาพคล่องในระบบของประเทศไทยมีการหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นเป็นประโยชน์มากขึ้นยืนยันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับผมด้วยผมก็จะต้องกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับพี่น้องประชาชน
0: นายพราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารัฐบาลมีความจำเป็นต้องออกพรก.กู้เงินดังกล่าวเนื่องจากงบประมาณปกติและงบกลางสำรองฉุกเฉินที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการดูแลและเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้กรอบวงเงินกู้จำนวน 400,000 ล้านบาทแบ่งเป็น2ส่วนประกอบด้วยวงเงิน 200,000 ล้านบาทใช้ดำเนินโครงการคนละครึ่งพลัสและมาตรการเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครอบคลุมประชาชนรวมกว่า 43,200,000 คนสำหรับวงเงินอีก 200,000 ล้านบาทจะใช้รองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศรวมทั้งสนับสนุนการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าให้เหมาะสมซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในระยะยาว
2: รัฐบาลคาดว่าจะสามารถที่จะโอนงบประมาณสำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้ใช้งบประมาณเราคาดว่าน่าจะได้งบประมาณถึง 80,000-90,000 ล้านบาทปรากฏว่าสุดท้ายทางสำนักงบประมาณไปสำรวจดูก็คาดว่าจะเหลือที่สามารถโอนงบประมาณได้เพียง 2-30,000 ล้านบาทซึ่งเมื่อมารวมกับงบกลางที่เหลืออยู่ 20,000 ซึ่งไม่สามารถที่จะเยียวยาพี่น้องประชาชนได้อย่างครบถ้วนเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลประการหลักในการที่จำเป็นที่จะต้องออกพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้าน
0: ขณะที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในส่วนของกระทรวงคมนาคมจะนำงบประมาณส่วนนี้ไปใช้ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานโดยจะผลักดันนโยบายเก่าแลกใหม่ครอบคลุมรถสาธารณะ7ประเภทเบื้องต้นได้หารือกับกระทรวงการคลังเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือ EV ได้แก่รถบรรทุกรถบัสรถจักรยานยนต์และรถแท็กซี่คาดว่าจะมีการส่งหนังสือยืนยันหลักเกณฑ์อย่างเป็นทางการรวมถึงกำหนดรูปแบบการสนับสนุนได้ภายในสัปดาห์หน้าทั้งนี้นายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าผลกระทบจากพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทจะส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อไม่มากนักขณะเดียวกันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและผลักดันให้ GDP ในปีนี้ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 หรือปรับจากร้อยละ 1.5 เป็นร้อยละ 2.1 ปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันที่25พฤษภาคมนี้และจะเริ่มใช้งานจริงในวันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นการยกระดับและการควบรวมสิทธิประโยชน์จากโครงการคนละครึ่งพลัสและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไว้ด้วยกันโดยรัฐบาลมีแผนที่จะเปิดให้ร้านค้าและประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในช่วงวันที่25พฤษภาคมนี้และตั้งเป้าที่จะเริ่มใช้งานจริงในวันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปโดยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีซึ่งปัจจุบันอยู่ในฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.2 ล้านคนและจะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าครองชีพเต็มจำนวนโดยจะทำการเพิ่มเงินจากฐานสิทธิ์เดิมที่เคยได้รับ300บาทด้วยการเติมเงินเพิ่มให้อีก700บาทในส่วนของคนละครึ่งพลัสจะมีการแบ่งสัดส่วนเป็นรัฐร่วมจ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ซึ่งขณะนี้กำลังพิจารณาแนวทาง
4: ธนาคารแห่งประเทศไทยเชิญชวนลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่ได้รับผลกระทบจนเป็นหนี้เสียเข้าร่วมโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ เพื่อปรับโครงสร้างหนี้นางสาวพีรจิตปัทมสูตรผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายคุ้มครองและตรวจสอบบริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ร่วมกับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดหรือแซมเดินหน้าโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจนเป็นหนี้เสียที่ไม่มีหลักประกันยอดรวมไม่เกิน 100,000 บาทและค้างชำระเกิน90วันนับตั้งแต่วันที่30กันยายน2566โดยให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทั้งหมดพร้อมให้เลือกจ่ายปิดจบเพื่อรับส่วนลดเงินต้นสูงสุดร้อยละ50ภายในปีนี้หรือเลือกผ่อนชำระสูงสุด36งวดพร้อมรับส่วนลดเงินต้นร้อยละ30ซึ่งจุดเด่นสำคัญคือการช่วยปรับปรุงประวัติในเครดิตบูโรให้เป็นสถานะปิดบัญชีโดยขั้นตอนใช้เวลาไม่เกิน10นาทีผ่านสายด่วน1443กด6หรือทำรายการด้วยตนเองผ่าน LINE OA ของแซมทั้งนี้โครงการดังกล่าวไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือใช้ระบบนายหน้าใดๆจึงขอเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินโทร1213
3: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิดลง85สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่วันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.วันนี้ได้มีมติเห็นชอบปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง85สตางค์ต่อลิตรโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อสะท้อนราคาตลาดโลกที่มีทิศทางอ่อนตัวลงเนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลต่อสถานการณ์การสู้รบสหรัฐกับอิหร่านหลังมีรายงานความคืบหน้าการหยุดยิงชั่วคราวและการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งการปรับลดราคาในครั้งนี้นอกจากจะช่วยบรรเทาภาระต้นทุนด้านพลังงานและค่าครองชีพให้กับประชาชนแล้วยังส่งผลดีต่อการเสริมสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีรายรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึงวันละ 75.65 ล้านบาท
4: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.จะออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนองที่หมู่8บ้านทรัพย์สมบูรณ์ตำบลบ้านนาอำเภอกระเปอและจังหวัดตากที่หมู่5บ้านสันป่าป่วยตำบลบ้านนาอำเภอสามเงาขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: ข่าวดีสำหรับเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการค่ะปี2569นี้รัฐบาลขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปถึงเดือนมิถุนายนจากเดิมที่ต้องจ่ายภายในเดือนเมษายนก็เลื่อนออกไปให้มีเวลาเพิ่มขึ้นช่วยให้วางแผนภาษีได้สบายขึ้นส่วนการแจ้งประเมินภาษีก็ขยายเป็นภายในเดือนเมษายนและผ่อนชำระเริ่มภายในเดือนมิถุนายนโดยแบ่งจ่ายเป็น3งวดมาตรการนี้ช่วยบรรเทาภาระและเพิ่มสภาพคล่องให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในช่วงเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศจะดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาใหม่นี้อย่างใกล้เพื่ออำนวยความสะดวกและจัดเก็บอย่างเป็นธรรมย้ำว่ารัฐบาลตั้งใจดูแลประชาชนควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้ทุกคนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดเพลินรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีเศรษฐกิจของสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เกาะเซบูของฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการสื่อสารในภาวะวิกฤตในระดับรัฐมนตรีที่ช่วยให้มั่นใจว่าอาเซียนจะสามารถตอบสนองต่อภาวะวิกฤตได้อย่างสอดประสานทันท่วงทีและมีการประสานงานที่ดีในโอกาสนี้บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างแรกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีผลต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งหารือถึงมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานการปกป้องความมั่นคงทางอาหารและการประสานงานด้านมนุษยธรรมโดยข้อเสนอบางประการที่ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือครอบคลุมการกระจายแหล่งที่มาด้านพลังงานการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังด้านอาหารรวมถึงการเสริมสร้างการค้าการลงทุนและห่วงโซ่อุปทานภายในอาเซียนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
4: สำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านยังไม่ได้ข้อสรุปขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อเสนอของสหรัฐในการยุติสงครามและยังไม่ได้ให้คำตอบใดๆแก่ฝ่ายสหรัฐขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยังคงพิจารณาข้อความต่างๆของสหรัฐผ่านปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาทั้งนี้อิหร่านและสหรัฐเข้าใกล้การบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามระหว่างสองฝ่ายโดยข้อเสนอล่าสุดของสหรัฐมีทั้งสิ้น14ข้อซึ่งรวมถึงการยุติการสู้รบการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและการจำกัดโครงการนิวเคลียร์อิหร่านนอกจากนี้ยังกำหนดให้มีช่วงเวลาการเจรจาอย่างน้อย30วันเพื่อแก้ไขประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายยังตกลงกันไม่ได้
3: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกแถลงการเมื่อช่วงค่ำวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่รัสเซียประกาศหยุดยิงชั่วคราวปีละครั้งเพื่อรำลึกถึงสงครามโลกครั้งที่สองและหลังจากนั้นยังคงทำสงครามกับยูเครนต่อไปเป็นตรรกะที่แปลกประหลาดและไม่สมเหตุสมผลอย่างมากของผู้นำรัสเซียพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าการที่สหรัฐจะสามารถรักษาสันติภาพในยุโรปได้เช่นเดียวกับในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองสหรัฐต้องแสดงออกด้วยความยุติธรรมและแข็งกร้าวต่อรัสเซียแถลงการดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียประกาศขยายระยะเวลาหยุดยิงกับยูเครนตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่8พฤษภาคมไปจนถึงวันที่10พฤษภาคม

0: เมียนมา2-1ทำให้จีนเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มตามด้วยเวียดนามที่มี4 คะแนนโดยประตูได้เสียดีกว่าไทยและทำให้ไทยจบอันดับ3ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเจอกับแชมป์กลุ่ม4แข่งขันวันที่11 พฤษภาคมเวลา18:30 นเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour รายการที่2ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศกมลวรรณยอดเพชรทีมชาติไทยชุดแชมป์บิลลี่จีนคิงคัพ2026เอาชนะธนัทพรยังโหมด2-0เซต6-4และ6-3มาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนพัชรินทร์ชีพชานเดชรองแชมป์สัปดาห์แรกเอาชนะเหวียนเคนซีจากสหรัฐ4-6 6-1และ4-0รีไทยผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตอนที่สมาคมกีฬาจักรยานผนึกกำลังกับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยนำเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ค่าเล็กเตสพัฒนาศักยภาพนักปั่นทีมชาติไทยแบบเฉพาะบุคคลเตรียมความพร้อมสู่มหกรรมกีฬาใหญ่เอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยจะนำผลวิเคราะห์ไปใช้ในการออกแบบแผนการฝึกซ้อมแบบเฉพาะเจาะจงตามข้อมูลที่ได้รับเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความอดทนของนักกีฬาอันเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันที่ต้องใช้ความทนทานสูงเป็นระยะเวลานานในกีฬาจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาและจะนำวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกแขนงทั้งทางตรงและทางอ้อมมาปรับใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพและสุขภาพโดยรวมของนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกพร้อมด้วยพลอากาศเอกมณฑลศักดิ์ชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยและณัฐกรศรีนิเวศผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนันไดบิลเฉินประธานบริษัทวิกเตอร์แร็กเก็ตอินดัสทรีคอร์ปอเรชั่นร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026พรีเซนเต็ดบายวิกเตอร์ระหว่างวันที่12-17 พฤษภาคมที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครโดยในปีนี้ประเภทชายเดี่ยวนำโดยฉียู่ฉีมืออันดับ1ของโลกจากจีนและหญิงเดี่ยวนำโดยเฉินยู่เฟยมืออันดับ3ของโลกจากจีนแชมป์เก่า2สมัยขณะที่นักแบดมินตันไทยนำโดยชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกและหญิงเดี่ยวนำโดยเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกอดีตแชมป์รายการนี้2สมัยซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นอกจากนี้สมาคมกีฬาแบดมินตันยังเปิดตัววิกเตอร์เป็นผู้สนับสนุนรายใหม่ในระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปี2026ถึงปี2030พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่10 พฤษภาคม 2569ฉบับที่6บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากพิจิตรกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคาม101มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาคร อุณห

0: ูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:14 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรและเวลา 7:59 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:42 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 17:32 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
0: ผู้ขับขี่บางคนอาจเคยตกอยู่ในสภาวะตกใจเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณของรถพยาบาลฉุกเฉินก็เกิดอาการตกใจจนไม่สามารถบังคับรถให้หลีกทางได้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมีข้อแนะนำให้ผู้ขับขี่ที่พบเห็นสัญญาณไฟและได้ยินเสียงไซเรนควรตั้งสติพยายามมองกระจกหลังเพื่อกะระยะของรถพยาบาลที่วิ่งมาพิจารณาปริมาณรถทั้งซ้ายและขวาที่อยู่ใกล้แล้วพบว่าไม่มีอันตรายและเราสามารถเบี่ยงชิดซ้ายได้ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วรถและเบี่ยงซ้ายเพื่อหลีกทางให้รถพยาบาลทันทีหากไม่สามารถหลีกทางได้ด้วยเพราะสภาพรถที่หนาแน่นและมีอันตรายก็ให้หยุดชะลอรถให้นิ่งเพื่อให้รถพยาบาลฉุกเฉินหาทางวิ่งผ่านเราไปให้ได้เมื่อรถพยาบาลฉุกเฉินวิ่งผ่านไปแล้วห้ามขับตามเด็ดขาดกรณีรถติดและรถพยาบาลฉุกเฉินอยู่ด้านหลังพอดีให้พิจารณาว่าควรชิดซ้ายหรือชิดขวาดีถ้าไม่มีใครหลีกทางให้ผู้ขับขี่เลือกว่าจะหลบทางไหนและเปิดไฟเลี้ยวเพื่อให้สัญญาณให้รถพยาบาลฉุกเฉินได้แซงผ่านไปได้สะดวกค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโกต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโกเป็นสำนวนไทยหมายถึงต่อหน้าทำเป็นดีแต่พอลับหลังกลับหลอกลวงนินทาหรือหาทางทำร้ายมะพร้าวเขียนมอม้าสระอะพอพาลอลิงไม่หันอากาศบอใบไม้เป็นไม้ยืนต้นผลดิบมีรสฝาดนิยมนำยางจากผลดิบมาย้อมแหและอวนให้คงทนส่วนผลสุกกินได้รสหวานอร่อยและมีคุณค่าทางสมุนไพรตะโกเขียนต่อเต่าสระอะสระโอกอไก่ผลของตะโกคล้ายมะพร้าวนำยางจากผลดิบมาใช้ย้อมแหได้แต่คุณภาพสู้ยางมะพร้าวไม่ได้พ่อค้าบางคนนำยางตะโกที่มีราคาถูกมาปลอมขายเป็นยางมะพร้าวจึงมีสำนวนเปรียบเทียบพวกหน้าไหว้หลังหลอกว่าต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโก
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนกระบวนการผลิตชาตอนที่4กระบวนการผลิตชาที่เริ่มต้นตั้งแต่การเก็บใบชาแล้วนำมาผึ่งและหมักจากนั้นนำเข้าเครื่องคั่วใบชานวดเพื่อขึ้นรูปให้เป็นเม็ดจากนั้นจะต้องนำใบชาไปเข้าเครื่องอบแห้งเพื่อลดความชื้นให้สามารถเก็บไว้ได้นานชาที่ผ่านการอบแล้วจะเข้าสู่กระบวนการสุดท้ายด้วยการคัดเลือกเศษกิ่งก้านออกผ่านเข้าเครื่องคัดเกรดและเครื่องบรรจุปิดผนึกสุญญากาศตามลำดับถือว่าสิ้นสุดกระบวนการผลิตชาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษาใหม่โดยมุ่งเน้นความสำคัญ4ด้านหลักได้แก่ด้านการเรียนการสอนการลดภาระค่าใช้จ่ายการดูแลเด็กกลุ่มเปราะบางและความปลอดภัยในสถานศึกษาพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพเฝ้าระวังภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเช้านี้รับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
12: สวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
13: สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
12: ค่ะท่านโฆษกคะกระทรวงศึกษาธิการค่ะมีนโยบายเตรียมความพร้อมกับโรงเรียนแล้วก็การเรียนการสอนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อรองรับนักเรียนในช่วงเปิดเทอมนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ
13: ครับผมในการทำงานของทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับในช่วงนี้ต้องถือว่าเป็นช่วงที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมการเปิดเทอมของนักเรียนนะครับแล้วก็รวมไปถึงการกลับมาสร้างสีสันทางการศึกษากันต่อไปของคุณครูนะครับซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับนำโดยท่านประเสริฐจันทระรวงทองครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั้นก็ได้เน้นย้ำในเรื่องนี้เป็นอย่างมากถึงการเตรียมความพร้อมนะครับซึ่งในการเตรียมความพร้อมครับผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนนะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านที่กำลังรับฟังนะครับว่าเราได้มีการเตรียมความพร้อมในสี่มิติครับที่เป็นประโยชน์แล้วก็เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรงครับโดยมิติที่หนึ่งครับก็เราได้เตรียมในเรื่องของความพร้อมด้านการเรียนการสอนนั่นเองนะครับเพราะว่าการเปิดเทอมก็แสดงว่าการเรียนของโรงเรียนต้องมีความพร้อมทั้งในเรื่องของคุณครูนะครับในเรื่องของห้องเรียนสภาพแวดล้อมต่างๆรวมไปถึงสื่อการสอนที่จะถูกนำมาใช้นะครับก็เป็นข้อสั่งการจากทางกระทรวงที่ให้ทุกๆโรงเรียนนั้นได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างดีที่สุดนะครับเช่นเดิมจากที่เคยทำอยู่ในปัจจุบันด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็ที่สำคัญเลยก็คือก่อนหน้านี้ก็จะเห็นข่าวนะครับว่าเราสื่อสารในเรื่องของการลดภาระผู้ปกครองนะครับการเตรียมการเปิดเทอมการศึกษาที่1 นะของปีการศึกษาเนี่ยก็ถือว่าโดยปกตินะฮะเราก็จะเห็นการจับจ่ายใช้สอยนะฮะเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าหนังสือเรียนต่างๆซึ่งในปัจจุบันนั้นก็เป็นภาระในเรื่องของค่าครองชีพของผู้ปกครองเป็นอย่างมากนะครับด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เลยทำให้ทางเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของการลดภาระผู้ปกครองนะครับมีในเรื่องของการออกมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับ อันดับถัดมานะฮะก็คือในเรื่องของการดูแลนักเรียนนะครับเราก็มีการเน้นย้ำว่านักเรียนของเราในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็อย่างที่เรารู้ว่ามีหลากหลายกลุ่มนะฮะมีทั้งกลุ่มที่เป็นนักเรียนเปราะบางนะครับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนนะครับนักเรียนที่ตกหล่นไปจากระบบฉะนั้นเด็กกลุ่มนี้ครับก็จะเป็นกลุ่มที่เราก็พยายามผลักดันนะครับแล้วก็เร่งการทำงานเพื่อที่จะได้ให้ทุกคนได้เข้ารับการศึกษาในภาคการเรียนนี้อย่างเท่าเทียมนะครับแล้วก็ในมิติที่4เลยก็ถือว่าเป็นมิติที่เรียกได้ว่าเป็นวาระแห่งชาตินะฮะก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนะครับในเรื่องของความปลอดภัยตรงนี้เองนะครับก็ทางท่านรัฐมนตรีนะครับก็ได้เน้นย้ำนะฮะถึงในเรื่องของความปลอดภัยในอาคารนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบเซฟตี้ต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงภัยคุกคามในรูปแบบอื่นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรุนแรงในสถานศึกษานะครับซึ่งทั้ง4มิติตรงนี้ครับก็จะเป็นการแสดงเห็นถึงความพร้อมว่าถึงช่วงเวลาของการเปิดเทอมแล้วนะฮะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงก็เน้นย้ำแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดครับ
12: ค่ะก็มีทั้ง4ด้านเลยที่ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมให้ผู้ปกครองเนี่ยนะคะมั่นใจในการส่งบุตรหลานเข้าไปในโรงเรียนนะคะทีนี้เมื่อสักครู่นี้ที่มีหัวข้อหนึ่งค่ะท่านโฆษกคะอยากให้ท่านโฆษกลงลึกรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วนในการลดภาระค่าของชีพผู้ปกครองและนักเรียนทราบว่ามี7มาตรการเนี่ยมีอะไรบ้างคะ
13: จริงๆเรื่องของมาตรการการลดค่าครองชีพเนี่ยนะครับก่อนอื่นผมต้องขอเรียนผู้ฟังทุกท่านว่าเนื่องจากสถานะเศรษฐกิจในปีนี้เนี่ยมันค่อนข้างมีความผันผวนแล้วก็มีในเรื่องของวิกฤตพลังงานเข้ามาด้วยนะครับเลยทำให้เวลาที่พ่อแม่ผู้ปกครองในฐานะผู้ที่ต้องซื้อสิ่งของจำเป็นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการคิดถึงความราคาหรือว่าในเรื่องของความคุ้มค่าในการใช้งานนะครับก็เลยทำให้ทางกระทรวงเนี่ยครับก็เลยได้ออก7มาตรการเร่งด่วนนะครับเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายนะครับโดยสิ่งแรกเลยก็คือในเรื่องของการลดหรือผ่อนผันค่าบำรุงการรักษาค่าบำรุงการศึกษานะครับขออภัยก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่กระทรวงสามารถทำได้ในกรอบของเราเองนะครับก็คือในเรื่องของการผ่อนผันสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีความจำเป็นนะครับแล้วก็ในเรื่องถัดมาก็เป็นในเรื่องของการยืดหยุ่นในเครื่องแบบชุดนักเรียนหรือว่าชุดเฉพาะอย่างเช่นชุดลูกเสือนะครับซึ่งชุดลูกเสือนี่ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สังคมพูดถึงนะเพราะว่าเป็นชุดที่เป็นยูนิฟอร์มเฉพาะแล้วก็มีอุปกรณ์หลากหลายชิ้นนะครับฉะนั้นการที่จะให้นักเรียนแต่งตัวเพื่อไปเรียนในวันดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายหลายจุดนะฮะก็เลยทำให้ทางเราก็เลยมองว่าตรงไหนที่ทางโรงเรียนเห็นควรปรับลดช่วยเหลือกับนักเรียนได้ก็จะดีมากๆในเรื่องของการลดค่าของชีพนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเป็นในเรื่องของการลดการใช้อุปกรณ์ที่สร้างภาระค่าใช้จ่ายเกินจำเป็นนะครับเรื่องสื่อการสอนเรื่องของอุปกรณ์ใดๆที่อาจจะไม่ได้จำเป็นต่อการเรียนมากนักก็อาจจะให้ลดในเรื่องของการซื้อตรงนี้ไปนะครับการงบหนังสือเสริมครับที่นอกเหนือจากหลักสูตรหลักนะฮะฉะนั้นจริงๆตัวหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ค่อนข้างครอบคลุมนะฮะในหลายๆบทเรียนอยู่แล้วฉะนั้นการที่จะเรียนรู้ด้วยสื่ออื่นๆไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบออฟไลน์หรือออนไลน์นั้นก็อาจจะต้องเว้นในช่วงนี้ก่อนนะครับรวมไปถึงครับการปรับลดกิจกรรมที่มีการเก็บเงินเพิ่มนะครับเราก็จะเห็นว่าเวลาเปิดเทอมไปสักพักก็จะมีเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เข้ามานะครับแล้วก็กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยบางครั้งก็ต้องมีการใช้จ่ายของนักเรียนนะครับเช่นค่ากิจกรรมหรือค่าใดๆก็ตามฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะขอให้มีการผ่อนปรนในเรื่องของกิจกรรมที่ต้องใช้รายจ่ายเพิ่มเติมนะครับรวมไปถึงการลดการมอบหมายโครงงานที่มีต้นทุนสูงนะครับก็จะเห็นว่าโดยปกติเนี่ยการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีกิจกรรมการเรียนในวิชาเองก็ตามหรือนอกวิชาเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของการศึกษาวิจัยของนักเรียนฉะนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะให้นักเรียนได้ศึกษาอยู่บน เนื้องานหรือชิ้นงานที่เราไม่ต้องลงทุนในการซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือในเรื่องของการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าจากที่พวกเราทุกคนก็ได้ผ่านช่วงวิกฤตของการเปลี่ยนผ่านในยุคที่เข้ามาใช้เท ทคมากขึ้นแล้วนักเรียนคุณครูก็ใช้เทคทุกวันอยู่แล้วฉะนั้นการที่เราใช้เทคตรงนี้ก็จะช่วยลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองค่าวัสดุค่ากระดาษหรือค่าเอกสารได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็น7มาตรการที่ออกแล้วก็ครอบคลุมในทุกๆกิจกรรมนะครับในทุกๆชีวิตประจำวันของนักเรียนทุกคนครับ
12: ค่ะก็คาดว่าทั้ง7มาตรการนี้จะช่วยลดภาระผู้ปกครองได้นะคะ
13: ใช่ครับ
12: ค่ะท่านโฆษกคะแล้วเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษาล่ะคะทั้งเรื่องจากภัยคุกคามทุกรูปแบบเลยทั้งจากภายนอกโรงเรียนหรือว่าภายในโรงเรียนเนี่ยเช่นการหลอกลวงการบูลลี่หรือการคุกคามทางเพศเนี่ยตรงนี้มีการเน้นย้ำไปกับโรงเรียนอย่างไรบ้างคะ
13: ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงได้เหมือนเป็นวาระพูดคุยทุกวันเลยนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่ เราต้องการที่จะจัดการให้เด็ดขาดนะครับแล้วก็เราไม่อยากเห็นในเรื่องของความรุนแรงหรือความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นกับสถานที่ที่เรียกว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกรูปแบบนะครับล่าสุดครับทางกระทรวงศึกษาธิการนะฮะได้มีการตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพนักเรียนครูขึ้นมาอันนี้ผมอยากจะนำเสนอให้กับท่านผู้ฟังก่อนเลยว่าเรามีความจริงจังอย่างมากครับจากสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมาข่าวทั้งในโลกออนไลน์หรือข่าวในชุมชนที่เห็นความรุนแรงหรือว่าความการคุกคามภายในโรงเรียนเนี่ยนะครับมันก็มีอยู่อย่างต่อเนื่องฉะนั้นเราต้องการที่จะระงับตรงนี้นะครับซึ่งก็ได้ทราบว่าทางท่านรัฐมนตรีว่าการก็ได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีช่วยอัครนันท์ กันกิตินันท์นะครับเป็นท่านที่รับผิดชอบในศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ตรงนี้ครับแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยในตัวของสถานศึกษาเองนะครับซึ่งเรามั่นใจว่าการเปิดเทอมปี2569ในครั้งนี้เนี่ยจะสร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็สังคมไทยได้อย่างมากขึ้นว่าตัวกระทรวงเองนั้นได้มาดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรุนแรงในโรงเรียนการทำในเรื่องของเหตุทะเลาะวิวาทการล่วงละเมิดทางเพศนะครับบุหรี่ไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งในเรื่องของไซเบอร์บูลลิ่งนะครับภัยออนไลน์ต่างๆนะครับแล้วก็จริงๆเรามองไปถึงเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กนักเรียนด้วยนะครับอย่างเช่นเราเคยเห็นข่าวในกรณีของรถโดยสารที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือใดๆก็ตามเนี่ยซึ่งเราคิดว่าการที่เราออกมาตรการแบบนี้ออกมาครับจะเป็นการกำชับให้ผู้บริหารทุกๆคนทุกๆโรงเรียนนั้นจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องปลอดภัยเป็นที่หนึ่งนะครับเป็นวาระที่กระทรวงศึกษาธิการต้องรับผิดชอบร่วมกันทุกหน่วยงานครับ
12: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านครูโศกนะคะฝากถึงครูอาจารย์และผู้ปกครองค่ะก่อนที่จะเปิดการเรียนการสอนในช่วงสัปดาห์หน้า
13: สำหรับสิ่งที่ทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทร์ฟ้าโรงทองนะครับอยากจะสื่อสารผ่านไปยังพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังทุกๆท่านทั่วประเทศไทยนะครับว่ากระทรวงศึกษาธิการเราทำงานกันอย่างหนักเราทำงานกันบนความต้องการที่อยากจะเห็นคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ปลอดภัยและเราต้องการให้นักเรียนนั้นได้เรียนในสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและในหลักสูตรที่มีคุณภาพครับตอนนี้ทางกระทรวงก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับทำงานกันอย่างต่อเนื่องบูรณาการทุกหน่วยงานเลยก็ว่าได้นะครับที่อยากจะให้เด็กไทยทุกคนนั้นได้รับสิทธิ์ในการศึกษาครับเพราะว่านักเรียนไทยทุกคนเยาวชนไทยทุกคนนะครับเขาคืออนาคตของประเทศไทยทุกวันนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่จังหวัดใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเศรษฐานะอย่างไรนักเรียนไทยทุกคนต้องได้รับการดูแลจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับและสุดท้ายนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองทุกๆท่านถ้าเราคาดหวังว่าระบบการศึกษาไทยจะมีครูที่ดีมีเด็กที่มีคุณภาพแล้วสังคมที่เข้มแข็งนะครับผมคิดว่าในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการพัฒนาเด็กนั้นคงไม่ได้เป็นแค่บทบาทความรับผิดชอบของคุณครูเพียงเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมันคือความรับผิดชอบร่วมของสังคมรอบข้างของทางโรงเรียนเองแล้วก็รวมไปถึงในแต่ละพื้นที่เองนะครับเราเชื่อมั่นว่าการศึกษาไทยเนี่ยมีจุดแข็งที่ดีมากๆแล้วก็นักเรียนไทยเนี่ยเป็นนักเรียนที่มีความตั้งใจฉะนั้นเราก็อยากให้ทุกๆท่านนะครับได้มามีส่วนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสร้างระบบการศึกษาที่ดีแล้วก็ปลดล็อกปัญหาต่างๆที่ผ่านมาให้จบในปัจจุบันให้ดีที่สุดครับ
12: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านโฆษกตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีครับ
14: กฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมไม่ใช่เครื่องมือรังแกใคร
15: สวัสดีครับผมดร.นัทดร.นัทวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมแล้วเนี่ยแต่กลับนำไปใช้โดยที่มีผลประโยชน์แทรกแซงเราจะได้ยินเสมอว่ามีการใช้กฎหมาย2มาตรฐานพวกค่าค่าก็ตีความที่เป็นบวกแต่ไม่ใช่พวกค่าสักอย่างเนี่ยก็ตีความเป็นลบอันนี้นำกฎหมายไปใช้ผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายก็ต้องรู้ว่าผู้ที่ใช้อำนาจมีมโนธรรมที่จะตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่มันก็มีกระบวนการตรวจสอบนะครับ
14: ยิ่งเราปกป้องสิทธิในการตั้งคำถามเรายิ่งทำให้สังคมเป็นธรรมขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
16: วิกฤตพลังงาน
17: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์เร่งพัฒนากำลังคนสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อวางผังและแผนงานให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนรายละเอียดติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
18: เคาะข่าวเล่าประเด็น
19: ท่ามกลางโลกยุคดิจิทัลที่หมุนไปอย่างรวดเร็วภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของไวรัสในคอมพิวเตอร์อีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นวาระระดับชาติที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อทั้งความมั่นคงของรัฐบาลและเงินในกระเป๋าของประชาชนพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ได้เห็นถึงสถานการณ์ปัญหาและแนวทางการรับมือที่ประเทศไทยกำลังเผชิญทั้งขบวนการสแกมเมอร์ที่การหลอกลวงประชาชนออนไลน์ยังคงมีสถิติสูงแม้ในปัจจุบันจะเริ่มควบคุมได้ดีขึ้นจากการร่วมมือของทุกภาคส่วนการโจมตีระบบภาครัฐและโครงสร้างพื้นฐานข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือน
20: คือเรื่องของคนถูกหลอกครับพวกสแกมเมอร์แล้วก็เรื่องของการโจมตีแฮกกิ้งต่างๆและซอฟต์แวร์ต่างๆแล้วก็เรื่องของข้อมูลข่าวสารปลอมนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มในเรื่องแรกดีขึ้นแนวโน้มในเรื่องที่2เนี่ยเป็นเรื่องที่จะไว้ใจไม่ได้นะครับเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยที่เรามองว่ามันควบคุมได้ในอนาคตเดี๋ยวมันจะมีรูปแบบการโจมตีใหม่ๆเข้ามามันจะมีระบบใหม่ๆมาแล้วระบบใหม่ๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้เฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบให้ดีเพียงพอก็อาจจะมีโอกาสได้อีกที่มันจะถูกโจมตี
19: ดังนั้นหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาไม่ใช่แค่การมีกฎหมายที่เข้มงวดแต่คือคนเพราะการจะมีระบบที่เข้มแข็งและไปให้ถึงจุดนั้นต้องมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นที่มาของหลักสูตร Exclusive CISO ที่ไม่ได้เน้นเพียงการแค่สอนทักษะเทคนิคเหมือนนักรบไซเบอร์ทั่วไปแต่เน้นการสร้างผู้บริหารที่เข้าใจทั้งเป้าหมายองค์กรและข้อบังคับทางกฎหมายเพื่อวางผังและแผนงานให้องค์กรขับเคลื่อนไปอย่างปลอดภัยและยั่งยืนผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารในหลายภาคส่วน
20: หลักสูตร Exclusive CISO เนี่ยครับเป็นความมุ่งหวังของประเทศนะเพราะว่าในตอนที่เรามีกฎหมายมีพรบ.ออกมาเนี่ยนะครับเรากำหนดได้แค่ว่าเราอยากไปที่ไหนแต่ในการจะทำให้มันได้ผลลัพธ์จริงเนี่ยมันต้องมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับผู้นำการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่กฎหมายกำหนดเอาไว้กับหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานเนี่ยนะครับทำยังไงจะให้ถึงหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานที่มันสำเร็จแล้วมันปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนหลักสูตรนี้ครับก็คือการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับในการที่จะเข้าใจเป้าหมายองค์กรตนเองแล้วการที่จะทำให้มันถึงผลลัพธ์แล้วก็ดูแลปกป้องข้อมูลสวัสดิการบริการเพื่อพี่น้องประชาชนด้วย
19: ดังนั้นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ไม่ใช่แค่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นภารกิจร่วมกันที่ต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยนโยบายรัฐที่ชัดเจนและที่สำคัญที่สุดคือผู้นำที่พร้อมจะปรับตัวและเข้าใจภัยคุกคามในโลกอนาคตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนไทยในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาข้าวทั้งระบบและราคาข้าวตกต่ำเพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายละเอียดติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
21: ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สร้างรายได้และความมั่นคงด้านอาหารของประเทศไทยแต่ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกในประเทศกลับต้องเผชิญวิกฤตต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้นและราคาผลผลิตที่ไม่เสถียรตามกลไกตลาดโลกอีกทั้งยังขาดแคลนเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตส่งผลให้เกิดปัญหาหนี้สินสะสมและสร้างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นให้กับเกษตรกรจากปัญหาดังกล่าวสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยได้จัดการประชุมสามัญประจำปีขึ้นเมื่อปลายเดือนที่แล้วที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเกษตรกรจาก57จังหวัดเข้าร่วมเพื่อสะท้อนปัญหาการปลูกข้าวและยื่นข้อเสนอต่อภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรับมือและขับเคลื่อนแผนงานนายประโมทเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยยอมรับว่าสิ่งที่ชาวนากำลังเผชิญคือวิกฤตราคาพลังงานราคาปุ๋ยการบริหารจัดการแหล่งน้ำและเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นต้นทุนการผลิตข้าวที่ชาวนายังคงต้องแบกรับจึงอยากให้ภาครัฐใช้ความจริงใจในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมเสนอ4มาตรการเร่งด่วนได้แก่การพยุงราคาข้าวเปลือกไม่ให้ต่ำกว่าต้นทุนการลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะปุ๋ยและพลังงานการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ตรงกับตลาดและการบริหารจัดการน้ำรองรับความเสี่ยงภัยแล้งเพื่อให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
22: เกษตรกรนี่แบกรับภาระเนี่ยทั้งปุ๋ยทั้งยาทั้งน้ำมันเนี่ยเยอะและราคาข้าวก็ลงวันนี้เหลือ 5,000 กว่าบาทเองมันห้าพันห้า6,000ไม่ขึ้นเลยวันนี้ว่าชาวนาเราจะอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าแบกรับภาระเยอะมากมันก็ต้องมีส่วนหนึ่งแหละเพราะว่าไปไม่ไหวเพราะว่านี่ถึงก็เยอะแยะอย่างเงี้ยถ้ามันวิกฤตแบบเนี้ยเขาสู้ไม่ไหวอ่ะเขาก็คงจะอยู่ไม่ได้
21: การประชุมดังกล่าวยังมีผู้แทนจากรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมรับฟังปัญหาของเกษตรกรเช่นกันประกอบด้วยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวและนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ความมั่นใจกับเกษตรกรว่าภาครัฐจะเข้ามาดูแลข้าวทั้งระบบและจะนำข้อเสนอของชาวนาไปจัดทำนโยบายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการขณะที่ปัญหาด้านราคาข้าวตกต่ำมั่นใจว่าจะดีขึ้นเพราะการทำงานของรัฐบาลจะมีความร่วมมือตั้งแต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เป็นต้นทางการผลิตกระทรวงพาณิชย์ที่เป็นปลายทางของการตลาดและตั้งเป้าราคาข้าวขาวเกี่ยวสดในปีนี้จะต้องขายให้ได้ไม่ต่ำกว่า 8,000 บาทต่อตันซึ่งปัจจุบันราคาข้าวขาวเกี่ยวสดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6,000 บาทต่อตันซึ่งหากขับเคลื่อนโครงการข้าวปราณีสำเร็จเชื่อว่าในอนาคตราคาข้าวจะค่อยๆดีขึ้นอย่างแน่นอน
23: ทางสมาคมเองก็มีข้อแนะนำข้อเสนอให้รัฐบาลนำไปเราก็จะรับไปแล้วก็พยายามจะดูว่าเราสามารถจะตอบสนองได้อะไรอย่างไรในส่วนที่เราทำในปัจจุบันนี้ก็คือว่าถ้าระยะสั้นเร่งด่วนก็คือไปซื้อซับออกมาซื้อนำตลาดทำราคาสูงเพื่อที่จะทำให้เราได้ราคาให้ดีที่สุดในระยะกลางก็คือต้องมาเน้นในเรื่องของการทำข้าวแปรรูปข้าวปรณีตนะคะทำให้มันมีมูลค่าสูงมากยิ่งขึ้นระยะยาวก็ต้องมาทำเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตถามว่าครั้งนี้จะต่างกับครั้งที่ผ่านมาอย่างไรก็คือว่านโยบายของรัฐปีนี้ค่ะเราทำงานกันเป็นระบบคลัสเตอร์เราสังเกตเห็นว่าเราจะไม่ได้ทำงานกันต่างคนต่างทำตอนนี้ที่เราทำคือเราคุยกันก่อนเพื่อที่เราจะได้สามารถที่จะนำเอาองค์ความรู้นี้ไปมอบให้กับชาวนาได้โดยตรง
21: จากเสียงสะท้อนของภาคเกษตรกรและท่าทีการตอบรับข้อเรียกร้องของหน่วยงานภาครัฐเชื่อมั่นว่าข้อเสนอของเกษตรกรจะนำไปสู่การขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมจะทำให้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่สะสมมาอย่างยาวนานเบาบางลงสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน

0: ฎกระทรวงใหม่ออกแล้วให้เปลี่ยนสีเครื่องแบบตำรวจเป็นสีน้ำเงินแกนเทาจริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมการร่างกฎกระทรวงใหม่เป็นเพียงการรวบรวมเครื่องแบบทั้ง60ชุดให้เป็นระบบตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ.2565โดยสำนักงานกฎหมายและคดีได้ร่างกฎกระทรวงรวบรวมเครื่องแบบทุกชนิดที่ใช้ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเครื่องแบบปกติ18ชุดและเครื่องแบบพิเศษ42ชุดรวม60ชุดโดยยังคงใช้สีกากีพระราชทานสนว.01เช่นเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้สีน้ำเงินแกนเทาแต่อย่างใดทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ที่เว็บไซต์ www.royalthaipolice.go.TH หรือโทรสายด่วน1599เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569แรม7ค่ำเดือน6ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปาริสราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปาริสราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 AM 891และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศและอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่สามารถติดตามได้ก็คือทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะทีมงานทีมช่างเทคนิคโดยคุณสายชนมีซังค่ะและคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีวันนี้ประสานงานโดยคุณนพพันธ์สมหมายและดูแล Facebook Live โดยว่าที่ร้อยตรีคุณอกรสินพิทักษ์ค่ะ
1: ครับช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะครับฟ้าฝนนะครับก็จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับลากยาวไปจนถึงวันที่10พฤษภาคมนะครับ 2-3 วันนี้นะครับจับตานะครับก็มีหลายจังหวัดฮะ60จังหวัดนะฮะเว้นไว้ประมาณ16จังหวัดเท่านั้นนะฮะ
2: เกือบทั้งประเทศนะ
1: เออนะฮะก็ต้องรับมือวิกฤตฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะครับแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันนะครับ60จังหวัดเหนืออีสานกลางกรุงเทพโดนกันหมดนะฮะฝนฟ้าคะนองถล่มนะครับลมกระโชกแรงก็ลากยาวถึง10พฤษภาคมนี้นะครับเพราะความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมในประเทศไทยนะครับแม้กรมอุตุนิยมวิทยายังไม่ประกาศว่าเข้าสู่หน้าฝนนะครับแต่ว่าก็ต้องเตรียมตัวรับมือกันนะครับเรื่องของฟ้าฝนนะครับที่ช่วงนี้เนี่ยก็มากขึ้นนะฮะก็เป็นทุกของคนกรุงเทพก็คือรถติดแต่ว่าของคนต่างจังหวัดเนี่ยในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากหรือเคยเกิดอุทกภัยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ฟังข่าวจากทางการอย่างใกล้ชิดนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่จังหวัดสงขลาพื้นที่จังหวัดเชียงรายแม่สายในพื้นที่ต่างๆนี้นะครับต้องฟังข่าวจากทางการอย่างใกล้ชิดช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทิศทางข่าววันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีฮะเดินทางถึงเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์แล้วนะครับเพื่อร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48นะครับถือว่าเป็นการประชุมไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยมีการพูดคุยกับทางกัมพูชาด้วยไทยกัมพูชาเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยมีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนเป็นตัวกลางนะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงบรรยากาศเหล่านี้กันเรื่องพรก.กู้เงิน400 ล้านนะครับก็ยังคงเป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านนะครับจับตามองและจะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับในวันที่11ถึง12พฤษภาคมก็คือวันจันทร์กับวันอังคารหน้านี้เองนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะฮะถ้าศาลรับคำร้องหรือมีคำวินิจฉัยในทางลบเนี่ยก็อาจส่งผลกระทบความต่อเนื่องมาตรการเยียวยาประชาชนที่รัฐบาลได้วางแผนเอาไว้นะฮะเรื่องของวิกฤตแม่น้ำกกลืมกันไปหรือยังนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรื่องฟื้นเรื่องราวเหล่านี้กันเรื่องวิกฤตเด็กเกิดน้อยและคลอดก่อนกำหนดนะฮะเชื่อไหมครับปัจจุบันเนี่ยมีเด็กเกิดก่อนกำหนดเป็นจำนวนมากคลอดก่อนกำหนดว่าอย่างนั้นเถอะนะเอาภาษาถูกๆนะคลอดก่อนกำหนดเป็นจำนวนมากนะฮะสาเหตุเพราะอะไรกรมอนามัยก็จะออกมาชี้แจงความชอบธรรมของพรก.กู้เงิน400 ล้านเมื่อวานก็มีการถกในสภานะครับว่าตกลงแล้วมันมีความจำเป็นเร่งด่วนมากน้อยแค่ไหนรวมถึงความโปร่งใสในการกลั่นกรองเนี่ยทำไมต้องออกมาเป็นพรก.มีบทบังคับใช้ทั้งที่กลไกในสภาสามารถดำเนินการไปได้อยู่อภิมหาโปรเจกต์เมกะโปรเจกต์แลนด์บริดจ์นะฮะตอนนี้ก็มีการเหมือนเบรกยับยั้งอารมณ์ในสังคมไปที่เรียบร้อยแล้วนายกก็บอกว่าตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาในการตั้งคณะกรรมการนะครับเพื่อดูเรื่องของความโปร่งใสของโครงการและก็ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจนะครับนี่คือประเด็นต่างๆหลักๆที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับพร้อมด้วยคุณ ธนนท์ชาญวิรกูลนะครับแล้วก็คุณธนนท์ชาญวิรกูลนะครับภริยาและคณะนะครับก็เดินทางถึงท่าอากาศยานฐานทัพอากาศนะครับก็มีพลจัตวาเบนิโตเอ็นอีบูเอ็นเมืองเซบูนะครับประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์แล้วนะครับเมื่อเวลา 16:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าไทย1ชั่วโมงนะครับเพื่อ ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48นะครับ 7-9 พฤษภาคมนี้ก็มีคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานร่วมคณะไปพูดคุยในครั้งนี้ด้วยนะครับโอกาสนี้ฟิลิปปินส์ฮะจัดการต้อนรับอย่างสมเกียรตินะครับก่อนที่นายกและคณะจะเดินทางไปยังโรงแรมดุสิตธานีมักตันเซบูนะครับซึ่งเป็นสถานที่พักที่ทางฟิลิปปินส์เจ้าภาพจัดเตรียมเอาไว้ให้ภารกิจวันแรกวันนี้เนี่ยก็ช่วง 18:00 น.ก็จะมีการหารือ3ฝ่ายระหว่างไทยฟิลิปปินส์และกัมพูชานะครับหลังจากนั้นช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีและภรรยาก็จะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับประทานอาหารค่ำร่วมกับผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนครับ
2: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะอย่างที่คุณทรงพลบอกก็คือช่วงประมาณ 18:00 น.นะคะตามเวลาท้องถิ่นฟิลิปปินส์ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลเข้าร่วมประชุมหารือ3ฝ่ายด้วยกันร่วมกับทางสมเด็จมหาบวรทิบดีฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและคุณเฟอร์ดินานด์มาโคสจูเนียร์นะคะประธานาธิบดีฟิลิปปินส์หารือสถานการณ์ไทยกัมพูชาค่ะซึ่งฝ่ายฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนเป็นผู้ริเริ่มจัดการประชุมนะคะที่โรงแรมชังกีรามักตันที่เซบูแล้วก็มีการแถลงข่าวร่วมหลังการหารือเสร็จสิ้นนะคะซึ่งท่านนายกก็ได้ขอบคุณทางประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนที่มีการเริ่มการจัดการประชุมครั้งนี้ค่ะพร้อมกับเปิดเผยว่ามีการหารือกับทางนายกรัฐมนตรีกัมพูชาอย่างสร้างสรรค์มุ่งมองไปข้างหน้านะคะโดยการหารือเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็มีความหมายถือเป็นโอกาสสำคัญในการยืนยันร่วมกันถึงความมุ่งมั่นต่อการเจรจาแล้วก็การรักษาสันติภาพค่ะซึ่งท่านนายกกล่าวว่าไทยและกัมพูชาเป็นเพื่อนบ้านที่มีความเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันในหลายมิตินะคะความขัดแย้งเนี่ยนำมาซึ่งความสูญเสียแล้วก็ความทุกข์ยากแก่ทุกฝ่ายค่ะก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของสันติภาพดังนั้นก็ถึงเวลาที่ทั้งสองประเทศจะร่วมกันมองไปข้างหน้าแล้วก็เปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์ซึ่งต้องอาศัยความจริงใจความสุจริตใจแล้วก็มุ่งมั่นร่วมกันในการก้าวข้ามความท้าทายนี้นะคะซึ่งในโอกาสนี้ค่ะไทยและกัมพูชาเห็นพ้องร่วมกันที่จะมอบให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศทำงานร่วมกันนะคะเพื่อจะทำรายการมาตรการสร้างความเชื่อมั่นในทางปฏิบัติโดยเริ่มจากประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายมีจุดร่วมและสามารถดำเนินการได้ทันทีค่ะซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูในความไว้วางใจนะคะแล้วก็ค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งซึ่งไทยและกัมพูชาเองจำเป็นจะต้องเดินหน้าไปด้วยกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปในทิศทางเดียวกันนะคะพร้อมระบุว่าในระหว่างการดำเนินการทั้งสองฝ่ายควรสื่อสารโดยตรงมากขึ้นในทุกระดับเพื่อลดช่องว่างความเข้าใจของกันและกันนะคะรวมถึงการแสวงหาแนวทางการขยายความร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์ด้วยส่วนในประเด็นเรื่องของเขตแดนทางบกและทางทะเลนะคะท่านนายกได้เสนอแนวทางในการหารือเพื่อเดินหน้าจัดการกับประเด็นดังกล่าวบนพื้นฐานความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีค่ะซึ่งตอนท้ายในการหารือนะคะก็ท่านนายกบอกว่าถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างบรรยากาศที่จะเอื้อต่อสันติภาพและความร่วมมือของภูมิภาคค่ะพร้อมกับยืนยันว่าไทยเราทำงานร่วมกับทุกฝ่ายอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานความเข้าใจที่ดีความเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศค่ะ
1: ครับจำได้ไหมครับเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยสมัยที่มาเลเซียเนี่ยเป็นประธานอาเซียนอันวาอิบราฮิ
2: ม
1: นายกมาเลเซียนะครับก็ได้มีการเชื้อเชิญประเทศไทยกับกัมพูชาที่ตอนนั้นมีปัญหาการค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับแล้วก็มาเลเซียเนี่ยก็ในฐานะประธานอาเซียนเนี่ยก็เสนอตนเองเป็นตัวกลางนะครับในการที่จะให้ไทยและกัมพูชาเนี่ยมาทำปฏิญญาที่เราเรียกกันว่าปฏิญญาโกลลัมเปอร์นะครับให้มีเรื่องของการหยุดยิงและผ่อนคลายความตึงเครียดบริเวณชายแดนลงนะครับตอนนั้นเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็มาด้วยตอนนั้นยังไม่มีเรื่องตะวันออกกลางยังไม่มีเรื่องอะไรนะครับตอนนั้นก็ทำให้การพูดคุยระหว่างไทยและกัมพูชาเนี่ยมีบรรยากาศที่ดีขึ้นและมิติในการสู้รบเนี่ยก็ลดลงนะครับความขัดแย้งก็ดูลดลงหลังจากที่มีการเซ็นปฏิญญาที่มาเลเซียนะครับอันนี้คือฉากหน้าส่วนในพื้นที่เนี่ยจะเป็นอย่างไรเนี่ยอันนั้นก็สุดแท้แต่นะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยในพื้นที่เนี่ยเรื่องของเสียงปืนหรือว่าค ความไม่สงบเนี่ยก็ถือว่าลดลงตั้งแต่ครั้งที่ไปคุยกับมาเลเซียในครั้งกันที่มาเลเซียในครั้งนั้นนี่คืออีกหนึ่งเวทีเป็นครั้งที่สองที่มีตัวกลางในการเจรจาก็คือประธานอาเซียนคนใหม่ก็คือทางด้านของฟิลิปปินส์นั่นเองนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการคุยกันสามฝ่ายสิ่งที่เราจะได้เห็นเนี่ยก็คือว่าการที่ไทยกับกัมพูชาเนี่ยมีข้อขัดแย้งกันในหลากหลายเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของสองประเทศอีกต่อไปแล้วนะฮะการคุยกันสองฝ่ายเนี่ยในระดับผู้นำประเทศเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะตอบโจทย์สำหรับการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมาได้จะต้องมีประเทศตัวกลางในประเทศอาเซียนเท่ากับว่าถ้ามองแล้วเนี่ยอาเซียนเนี่ยให้ความสำคัญกับไทยและกัมพูชาและประเทศในอาเซียนเป็นอย่างมากนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมองว่าการประชุมในครั้งนี้ครั้งที่48อาเซียนซัมมิตหรือว่า การประชุมสุดยอดอาเซียนไม่ใช่แค่การประชุมเป็นวาระ สำคัญเท่านั้นนะครับแต่เป็นหมุดหมายในการขยับตัวของไทยและกัมพูชาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็เป็นการริเริ่มหารือเป็นครั้งที่2แล้วนะครับไม่ใช่ริเริ่มแต่ว่าเป็นการหารือครั้งที่2ที่เป็นการคุยกัน3ฝ่ายสะท้อนให้เห็นเรื่องของปัญหาความขัดแย้งเขตแดนเนี่ยไม่ใช่เรื่องของ2ประเทศอีกต่อไปจะเป็นเรื่องของผลรวมความมั่นคงนะฮะในประเทศอาเซียนด้วยนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือจุดร่วมเนี่ยในเรื่องของดินแดนทางบกแล้วก็ทางทะเลเนี่ยที่ใช้วิธีการพูดคุยแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับซึ่งแนวทางในการปฏิบัติเนี่ยดูแล้วเนี่ยกัมพูชาและไทยเนี่ยมองแล้วยังไม่ให้ความไว้วางใจฝ่ายตรงข้ามเต็มร้อยนะครับเราก็ไม่มั่นใจในกัมพูชากัมพูชาก็ไม่มั่นใจในประเทศเราเหมือนกันดังนั้นจึงต้องมีตัวกลางในการที่จะคุยกันแต่แน่นอนฮะจบในวันเดียวเป็นไปไม่ได้ต้องมีแนวทางแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็จะต้องมีการทำลิสต์มาตรการนะครับเป็นaction plan หรือแผนปฏิบัติการไม่ใช่วาทกรรมทางการเมืองที่ต่างฝ่ายต่างพูดคนนั้นพูดอย่างนึงอีกฝั่งนึงก็พูดอีกอย่างนึงนะครับคนนึงก็ปล่อยเฟคนิวอีกคนนึงก็มีวาทกรรมทางการเมืองภาพแบบนี้เนี่ยจะลดลงเพราะจะมีการทำ action plan หรือว่าเป็นแผนปฏิบัติการและลิสต์ต่างๆว่าหลังจากเจรจากันเสร็จแล้วเนี่ยคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยจะมีการดำเนินอย่างไรต่อไปอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความจริงใจของทั้ง2ประเทศนะครับในการที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้พูดคุยกันครับนี่คือสรุปเรื่องของการพูดคุยในเวทีอาเซียนเมื่อวานนี้สำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนซัมมิตครั้งที่48ที่เมืองเซบูฟิลิปปินส์ครับ
2: ค่ะไปติดตามเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะที่ตอนนี้เขารวมเอาเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็คนละครึ่ง plus เดิมเนี่ยเอามารวมกันแล้วในโครงการเดียวกันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้คุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะเปิดเผยในรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะเป็นโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพรูปแบบใหม่รวมเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็คนละครึ่งเข้าด้วยกันพร้อมกับนำเทคโนโลยีนะคะ AI เสริมศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งแพลนในการเปิดลงทะเบียนนะคะทั้ง2ระบบเนี่ยถ้าเข้าครม.ทันนะคะ19พฤษภาคมแล้วมีการขออนุมัติออกมาก็น่าจะได้ลงทะเบียนพร้อมกัน25พฤษภาคมนี้นะคะก่อนจะเริ่มใช้สิทธิ์จริงคือ1มิถุนายนเดือนหน้าซึ่งจะแบ่งการใช้จ่ายเนี่ยเป็น2เฟสด้วยกันนะคะเฟสละ2เดือนจำนวน 2,000 บาทก็คือรวม2เฟสเป็น 4,000 บาทนะคะส่วนจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์นะคะตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดเอาไว้หัวใจสำคัญของโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะก็คือการรวมฐานข้อมูลของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็คนละครึ่งเข้าไว้ด้วยในระบบเดียวกันทั้งจำนวนผู้ได้สิทธิ์แล้วก็ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดด้วยซึ่งร้านค้าเนี่ยตอนนี้มีอยู่ประมาณ 1.4 ถึง 1.5 ล้านแห่งทั่วประเทศนะคะที่จะได้รับประโยชน์โดยไม่ต้องจัดแยกการจัดการสิทธิ์ของลูกค้าทั้ง2ระบบส่วนการกำหนดวงเงินช่วยเหลือเบื้องต้นก็คือ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนอันนี้เป็นคนละครึ่งเดิมนะคะวางแผนโครงการ2ช่วงช่วงละ2เดือนรวมเป็น4เดือนก็คือเดือนละ 1,000 บาทนะคะก็จะเริ่ม2เดือนแรกก่อน 2,000 บาทต่อคนนะคะจากนั้นก็จะค่อยๆพิจารณาต่อยอดระยะเวลาเพิ่มเติมอีก2เดือนตามความจำเป็นแล้วก็สถานการณ์เศรษฐกิจด้วยซึ่งรัฐบาลนะคะจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ทั้งระบบนะคะในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมก็ตั้งเป้าไว้ว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะ25พฤษภาคมนี
1: ้
2: นะคะทั้งในส่วนของคนละครึ่งแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่พร้อมกันนะคะบัตรส วัสดิการแห่งรัฐเขาจะมีการลงทะเบียนใหม่แล้วก็น่าจะมีคุณสมบัติออกมาใหม่ด้วย
1: นะคือเส้นของคนจนเนี่ยคือรายได้นะฮะไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
2: ใช
1: ่มั้ยฮะก็คือเรื่องของตัวเลขตรงเนี้ยมันจะมีการเปลี่ยนแล้วก็จะทำให้ผู้ที่เคยมีสิทธิ์หรือยังไม่มีสิทธิ์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปแน่นอนพูดง่ายๆคือกำหนดเส้นเงินของคนจนนั่นแหละว่าระดับไหนคือคนที่จนนะครับแหมขออนุญาตใช้คำนี้นะครับคือคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยถ้าจะเอาคำนิยามแล้วเนี่ยก
2: ็
1: คือคนจนที่สุดในประเทศที่และที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือนะครับเบื้องต้นเนี่ยเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยอยู่ที่13ถึง16ล้านกว่าคนนะฮะเดี๋ยวดูรอบนี้เนี่ยว่าจะมีอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
2: ค่ะซึ่งเกณฑ์คุณสมบัติของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะก็โครงการนี้อย่างที่คุณสมพลบอกคือผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีโดยจะพิจารณาเกณฑ์ด้านทรัพย์สินนะคะประกอบด้วย1บุคคลเนี่ยจะได้รับสิทธิ์เพียง1ประเภทนะโดยระบบตรวจสอบเขาจะจับคู่ข้อมูลจากฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังนะคะร่วมกับมหาดไทยส่วนกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็คือวงเงินเท่ากันจากเดิมเนี่ย300บาทต่อเดือนเขาจะเติมให้700เป
1: ็
2: น 1,000 บาทเท่ากับคนละครึ่งนะคะก็เป็นรูปแบบเดียวกันนะคะแต่ว่าอย่างคนละครึ่งเนี่ยเขาจะปรับเป็น 60-40 แล้วรัฐออกให้ 60% แล้วก็เราจ่ายเองอีก 40% นะคะก็คือทั้ง2กลุ่มนี้เนี่ยเงินเท่ากัน1เดือนที่ได้นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวเขาจะปรับเกณฑ์ใหม่เผื่อว่าใครที่ไม่เข้าเกณฑ์ตั้งแต่ตอนแรกนะแล้วก็อาจจะตกหล่นในสิทธิ์ที่จะสามารถใช้สิทธิ์ได้เนี่ยเขาก็จะดูแลตรงนี้นะก็จะได้ปรับให้เข้ากับสิทธิ์ที่ตัวเองเนี่ยควรจะได้รับหรือถ้าใครบางคนเลยเส้นคนจนมาแล้วก็ยังได้รับคนละครึ่งอยู่สามารถลงทะเบียนได้นะคะ
1: คือสิทธิ์ที่จะไม่ซ้ำซ้อนกันใครได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์จะได้ไทยช่วยไทยคนละครึ่ง plus ใครได้คนละครึ่ง plus ก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ซ้ำซ้อนเนี่ยในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าอย่างนั้นเถอะคำถามคือวงเงินตรงนี้เนี่ยที่ได้เท่ากันหรือเปล่า
2: เท่ากัน
1: นะครับก็คือเท่าไหร่
2: 4,000 บาท
1: นะครับอันนี้ก็เท่าเทียมกันแล้วก็ไม่เป็นการซ้ำซ้อน
2: อ
1: ันนี้ทางคลังเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
2: ถูกต้องค่ะก็อย่างที่บอกนะช่วงเฟสแรกเนี่ยเขาจะเริ่มก่อน2เดือนนะคะ2เดือนเฟสแรกถ้าทันช่วงพฤษภาคมนี้ที่ลงทะเบียนเนี่ยก็จะเป็นมิถุนากรกฎาคมเฟสแรกก่อนเดือนละ 1,000 บาทแล้วก็อาจจะพิจารณาต่อในเฟสที่2อีก2เดือนนะ 2,000 บาทถูกต้องนะคะ
1: ก็วันจันทร์ที่25พฤษภาคมนะฮะอีกประมาณ2สัปดาห์เศษ

0: รูปแบบเดิมนะฮะ คนที่มาหลังๆเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์สิครับอย่างเนี้ยมันคือมันก็ไม่ได้กระจายตัวแล้วก็ไม่ได้ทั่วถึงนะครับไม่ได้ทั่วถึงไม่ได้กระจายการเยียวยาให้ทั่วถึงและคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยจะดูแลเขายังไง นะคนไม่มีสมาร์ทโฟนจะดูแลเขายังไงจะต้องให้เขาไปต่อคิวที่ธนาคารเหมือนเมื่อก่อนหรือแล้วก็จะต้องให้เขาเนี่ยรอและบางคนก็ไม่ได้สิทธิ์แบบนั้นหรือตรงนี้จะต้องให้กระทรวงการคลังเนี่ยไปออกแบบเพราะตรงนี้มันคือเพนพอยต์เดิมจ
1: ุ
0: ดเจ็บในดวงใจเดิมที่มันเคยเกิดขึ้นที่มีคนไปรอหน้าธนาคารแล้วปรากฏว่าสิทธิ์เต็มพอดีนะครับแล้วเขาก็อยากจะได้สิทธิ์แล้วเขาก็เป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนคือประชาชนเนี่ยถ้าถามว่าเดือดร้อนไหมเดือดร้อนกันทั่วหน้าน
1: ะ
0: จากวิกฤตตะวันออกกลางนะครับแล้วก็ถ้ารัฐบาลบอกว่าจะกระจายเงินให้ทั่วถึงเนี่ยมันก็จะต้องเป็น 50-60 ล้านคนนะครับที่จะต้องได้อานิสงส์เท่าเทียมกันน
1: ี่
0: คือความเท่าเทียมกันในเรื่องของระบบเศรษฐกิจแล้วก็กฎหมายและถ้าเกิดใครมาก่อนได้ก่อนใช้กติกาเดิมเนี่ยแบบนี้เนี่ยมันก็จะไม่ตอบโจทย์ในสิ่งที่ประชาชนบางส่วนเนี่ยเขาก็ต้องที่เขาต้องการนะครับเพราะว่าคนที่มาก่อนได้ก่อนเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่รับความเดือดร้อนที่สุดหรือเดือดร้อนจริงก็ได้นะครับอันนี้คือมุมมองอีกฝากฝั่งหนึ่งแต่เชื่อว่าก็จะต้องมีการปรับกติกาตรงนี้ในอนาคตนะครับแต่แน่ๆก็คือไทม์ไลน์ที่ได้บอกเอาไว้ว่า25พฤษภาคมเริ่มลงทะเบียนนะครับก็ดูว่า2สัปดาห์นี้นะครับก่อนที่จะถึงวันนั้นเนี่ยนะครับจะมีกติกาอะไรขึ้นมาเพิ่มเติมหรือไม่ซึ่งเกิดได้ตลอดนะครับสำหรับกติกาตรงนี้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นวงเงินหร
1: ือ
0: เงื่อนไขกติกาเนี่ยมันปรับเปลี่ยนได้ตลอดนะครับแน่นอนฮะก็จะต้องฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนก่อนที่จะมีการลงทะเบียนกันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก่อนที่จะเดินทางไปฟิลิปปินส์นะครับผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามเรื่องของการออกพระราชกำหนดหรือพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400ล้านบาทนะครับว่าท่านนายกมีมุมมองอย่างไรนะครับท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะฮะก็ได้กล่าวถึงกรณีที่มีการล่ารายชื่อนะครับยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือมีการล่ารายชื่อ1ใน5ของส.ส.1ใน5ของส.ส.ก็คือ100ท่านนะครับซึ่งเสียงของฝ่ายค้านน่ะมันเพียงพออยู่แล้วนะครับแน่นอนแหละก็เตรียมที่จะยื่นอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เองฮะท่านนายกก็บอกว่าพรก.ตรงนี้นะครับลงนามและทูลเกล้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็การดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ลดความเดือดร้อนของประชาชนที่ผ่านมาหลายรัฐบาลนะฮะรวมถึงกลุ่มการเมืองออกมาคัดค้านก็เคยดำเนินการในลักษณะนี้แหละเพียงแต่ใช้ชื่อโครงการที่แตกต่างกันไปรัฐบาลชุดนี้จะชื่อโครงการไทยช่วยไทยโดยทำตามสิ่งที่สัญญากับประชาชนและดำเนินการตามนโยบายที่แถลงกับประชาชนนี่เจตนารมณ์สุจริตรูปแบบการกู้ใช้รูปแบบกู้เงินสกุลบาทไม่ใช่กู้เงินสกุลการสกุลต่างประเทศย้ำว่าเงินกู้ทุกบาททุกสตางค์จะส่งไปยังประชาชนโดยตรงเพื่อนำไปใช้สอยกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มสภาพคล่องการยืนยันและกำกับดูแลการใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนนะครับแล้วก็หากมีการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญจริงจะส่งผลกระทบต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้สะดุดหรือไม่นายกก็บอกว่าไม่เกี่ยวกันเลยครับและยืนยันว่าไม่ได้เตรียมแผนสำรองไว้เพราะเห็นว่ามาตรการที่เป็นประโยชน์กับประชาชนสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ได้ประกาศไว้และไม่รู้สึกท้อในช่วงนี้ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในหลายเรื่องครับ
1: ค่ะส่วนทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณภราดรปริศนานันทกุลนะคะเมื่อวานนี้ก็ตอบกระทู้ถามของทางฝ่ายค้านคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะคะในกรณีของพรก.นะคะให้อำนาจกระทรวงการคลังเนี่ยกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศนะคะก็คืองบ400ล้านบาทนี้แหละนะคะซึ่งคุณภราดรบอกรัฐบาลเนี่ยมีความจำเป็นต้องออกพรก.ดังกล่าวเนื่องจากว่างบประมาณปกติแล้วก็งบกลางสำรองฉุกเฉินเนี่ยตอนนี้มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการดูแลเยียวยาประชาชนนะคะซึ่งจำนวน400ล้านบาทเนี่ยเขาบอกว่าจะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือวงเงิน200ล้านบาทนะคะสำหรับเอามาดำเนินมาตรการช่วยเหลือแล้วก็กระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนผ่านโครงการอย่างคนละครึ่งพลัสไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยนะคะแล้วก็มาตรการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งครอบคลุมประชาชนกว่า 43.2 ล้านคนก็จะดำเนินการเป็นระยะเวลา4เดือนค่ะบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพแล้วก็พยุงเศรษฐกิจในช่วงที่สถานการณ์ยังไม่แน่นอนส่วนอีกหนึ่งก้อนนะคะก็คืออีก200ล้านบาทเนี่ยจะใช้รองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลค่ะก็จะเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดนะคะก็พลังงานทางเลือกรวมไปถึงปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟที่เหมาะสมด้วยนะซึ่งคุณภราดรยืนยันว่าการดำเนินการตามร่างพรก.ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อ

0: ส่วนหนี้สาธารณะนะคะให้เกินกรอบ70%ตามวินัยการเงินการคลังของประเทศซึ่งรัฐบาลเนี่ยประเมินสถานการณ์ร่วมกับทางหน่วยงานด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องแล้วพร้อมกับจัดทำแผนการคลังระยะปานกลางรองรับเอาไว้แล้วซึ่งทั้งนี้นะคะถ้าภายหลังร่างกฎหมายมีผลบังคับใช้ก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกันกรองโครงการเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความรวดเร็วโปร่งใสแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนค่ะ
1: ครับส่วนฝ่ายค้านะพรรคประชาชนเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความกรณีที่รัฐบาลออกพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทนะครับคือมุมมองของฝ่ายค้านเนี่ยมองว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะต้องออกเป็นพรก.ควรที่จะออกเป็นพรบ.ในระดับพระราชบัญญัติให้ผ่าน3 วาระ
0: ค
1: ือวาระรับหลักการนะคะขออภัยวาระรับหลักการแล้วก็แปรยติแปรยติก็คือการถกในสภาแล้วก็การลงมตินะครับว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะครับก็ควรที่จะมีการผ่านสภาตามรูปแบบปกตินะครับสำหรับ400,000,000,000นี้นะครับเขามองว่าไม่ได้ว่าจำเป็นหรือเร่งด่วนกันแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ทางฝ่ายค้านก็จะมีการร่วมลงชื่อนะครับคัดค้านนะครับยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งก็จะมีแนวทางในการยื่นนะฮะก็คือไทม์ไลน์ก็น่าจะเป็นวันจันทร์ที่11 พฤษภาคมหรืออย่างช้าเนี่ยก็ไม่เกิน12 พฤษภาคมนะครับอันนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญนะครับเพราะว่าอันนี้ฝ่ายค้านก็บอกว่าเขาก็จะใช้ช่องทางกฎหมายนะครับมุมมองตรงนี้เป็นยังไงฮะก็คือว่าคือฝ่ายค้านเนี่ยไม่ได้ว่าค้านเต็มรูปแบบแต่มองว่าการเยียวยาอะไรต่างๆเนี่ยอันดับแรกเนี่ยเรื่องของคนละครึ่งพลัสนะฮะก็คือว่าจะต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนะครับคือเยียวยาเนี่ยควรเยียวยาให้ตรงจุดแล้วถ้าเกิดไปครอบคลุมประชาชนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับคนละครึ่งเนี่ยเขาก็วิเคราะห์มาแล้วบอกว่า44 ล้านคนก็แสดงว่ายังมีประชาชนบางส่วนตกหล่นนะสิตกหล่นตรงนี้คุณจะดูแลเขายังไงดังนั้นแล้วถ้าอยากจะให้ทั่วหน้าและทั่วถึงเหมาะสมและตรงกลุ่มเป้าหมายเนี่ยต้องออกแบบกติกาให้มันรัดกุมหรือว่าให้มันตอบโจทย์มากกว่านี้อันนี้คือสิ่งที่เขาติติงกันมานะครับในเรื่องของการรายละเอียดการกู้เงินแล้วก็เรื่องของการเยียวยานะครับเพราะว่าประชาชนเดือดร้อนก็ควรที่จะได้กันอย่างทั่วหน้าและทั่วถึงอันนี้เป็นประเด็นที่1ส่วนประเด็นที่2เนี่ยก็คือจะต้องไปดูว่าโครงการสร้างพลังงานในประเทศนะฮะก็คือว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานนั่นแหละมันคือเรื่องเร่งด่วนไหมนะครับฝ่ายค้านมองว่าไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นและเร่งด่วนทำไมไม่จำเป็นที่เร่งด่วนนะครับเพราะว่ามันเป็นโครงการระยะยาวนะครับและสามารถใช้ตราเป็นกฎหมายปกติได้ไม่เป็นเรื่องที่จำเป็นเร่งด่วนเพราะว่าถ้าผ่า400,000,000ออกมาแล้วเนี่ย200,000แรกเนี่ย200,000แรกครึ่งหนึ่งเนี่ยนะฮะก็จะใช้โครงการไทยช่วยไทยก็คือคนละครึ่งพลัสแล้วก็ช่วยเรื่องของปุ๋ยเกษตรกรเรื่องของปุ๋ยแพงนะครับแล้วก็เยียวยาอะไรกันอีกนะฮะตรงนั้นก็คือ200,000อีก200,000ก็คือไปใช้เรื่องของการเปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาดสนับสนุนรถ EV สนับสนุนโซลาร์เซลล์และอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้เองนะฮะเรื่องของโซลาร์เซลล์พลังงานสะอาดเขามองว่าไม่ใช่เรื่องจำเป็นเร่งด่วนควรที่จะใช้กฎหมายปกตินะครับตามสภาก็คือพรบ.นั่นเองนี่คือมุมมองฝ่ายค้านที่เขามองแบบนี้และจะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความว่าสิ่งที่รัฐบาลทำคือพรก.ฉบับนี้มันมีความจำเป็นเร่งด่วนจนถึงต้องออกพรก.หรือไม
0: ่
1: นะครับถ้าวิเคราะห์ตามหลักกฎหมายมหาชนนะฮะคือมหาชนเนี่ยใช้ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองนะฮะถ้ามองแล้วเนี่ยศาลก็ต้องมองว่ามันไต่ระดับจนถึงต้องใช้กฎหมายพิเศษเลยหรือไม
0: ่
1: พรก.แม้เศรษฐกิจจะชะลอตัวค่าครองชีพสูงขึ้นกำลังซื้อลดลงการชำระหนี้เนี่ยมีความสามารถในการชำระหนี้ลดลงแต่ระบบกลไกรัฐเนี่ยยังทำงานได้ปกติสภายังเปิดประชุมได้งบยังเดินหน้าไม่มีสภาวะล่มสลายทางเศรษฐกิจหรือการเมืองเหมือนสมัยยุคเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง IMF เรื่องของโรคระบาดโควิด-19 เปิดสภาไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อันนั้นวิกฤตใช่ไหมฮะถ้าเกิดเทียบกับวิกฤตตอนที่เรากู้เงิน IMF เนี่ยคือธนาคารล้มแบงค์ล้มแล้วก็สถาบันการเงินล้มไปหมดนะฮะอันนั้นคือวิกฤตทางการเงินส่วนวิกฤตโควิด-19 ก็คือเรื่องของสภาพของบ้านเมืองนะครับแล้วก็เรื่องของโรคระบาดเนี่ยที่มันคือภาวะฉุกเฉินนะฮะสองเรื่องนี้ถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินที่เราเคยกู้เงินเรียบร้อยไปแล้ว นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะมองเนี่ยก็ต้องเอา2กรณีเทียบกันว่าตกลงแล้วเนี่ยการใช้อำนาจพิเศษหรือพรกเนี่ยมันมีเหตุผลและความจำเป็นหรือไม่เพราะตอนนี้แม้เศรษฐกิจชะลอตัวแต่ว่าระบบกลไกรัฐยังทำงานปกติเงินในกระเป๋าก็ยังปกติใช่ไหมฮะงบประมาณก็ยังปกตินะครับแต่ถ้ามองแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีภัยคุกคามความมั่นคงเกี่ยวกับความปลอดภัยสุขภาพหรือเรื่องของเศรษฐกิจการเงินอย่างรุนแรงอันนี้ถึงจำเป็นนะครับวิกฤตต่างๆเนี่ยที่ได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คงเป็นสิ่งที่ศาลจะต้องวินิจฉัยนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยมันวิกฤตจริงไหมนะฮะว่าต้องมีข้อมูลเชิงประจักษ์ไม่ใช่ว่าเป็นการพูดในการพูดออกมาเป็นวาทกรรมว่าอันนี้มันวิกฤตนะหรือว่าอันนี้ไม่วิกฤตนะมันต้องมีหลักฐานในเชิงประจักษ
0: ์
1: ว่าสภาพเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้หรือว่ามันมีภัยคุกคามแบบนี้นะครับอันนี้ก็ต้องดูว่าคำร้องของฝ่ายค้านเนี่ยจะมีประเด็นตรงนี้หรือว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ซึ่งตรงนี้เองมันเป็นชนวนทางการเมืองเหมือนกันว่าอ้าวถ้าเกิดฝ่ายค้านยื่นไปวันที่11และ12เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดผลในทางการเมืองก็คือการเบรกพรกนี้ไว้หรือไม่นะครับเพราะว่ามันอาจจะทำให้รัฐเนี่ยต้องชะลออะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องมองนะครับเพราะว่า11

0: รับคำร้องหรือมีคำวินิจฉัยทางลบอาจจะส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องและก็ความเชื่อมั่นในมาตรการเยียวยาประชาชนที่รัฐได้วางแผนเอาไว้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะ
1: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHzพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
2: ์จังหวัดระนองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนองขอเชิญเที่ยวงานระนอง The Next Step ร่วมช็อปฟินกินฉ่ำกับสินค้าคุณภาพที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า30ร้านค้าการันตีคุณภาพส่งตรงจากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรงเพลิดเพลินไปกับการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียงระหว่างวันที่7ถึง11พฤษภาคม2569เวลา10โมงเช้าถึง3ทุ่มณศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คศรีนครินทร์
3: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
4: ้ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆวิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
0: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมิติของกรมโรงงานอุตสาหกรรมครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านธีรทัศน์อิสรังกูลณอยุธยารองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วละครับสวัสดีครับท่านครับ
7: สวัสดีค่ะ
8: ครับสวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีครับคุณปณิศราแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
7: ค่ะท่านคะสำหรับแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมิติของกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรงนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะ
8: ครับในแนวทางการป้องกันแล้วก็ปราบปรามทุจริตในมิติของกรมโรงงานนะครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตปูพื้นนิดนึงนะครับว่าสำหรับท่านฝั่งทุกท่านว่ากรมโรงงานเราทำอะไรกรมโรงงานเนี่ยมีภารกิจหลักๆก็คือเรามีหน้าที่ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมนะครับโดยการส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็กำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมซึ่งภารกิจนี้รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่เราดูเนี่ยเราส่งเสริมเราทำทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยการอนุรักษ์พลังงานสารเคมีแล้วก็มีหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายทั้งหมดการอนุมัติอนุญาตนะครับโดย based on พรบ.โรงงานพรบ.วัตถุลายแล้วก็พรบ.เครื่องจักรกลางครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่า1มันจะทำใหเป็นตัวขัดขวางการพัฒนาของประเทศในภาคอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรเนี่ยมันไม่ดีเพราะฉะนั้นเรามองเรื่องนี้เป็น3มิติครับ
0: ครับ
8: มิติแรกก็คือเรื่องของระบบงานระบบงานคือความเสี่ยงต่างๆในการทำงานเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือว่าเรานำเอาเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศครับมาเข้ามาควบคุมดูแล

0: โดยการใช้สิ่งที่เราเรียกว่าคู่มือประชาชนนะครับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มากำกับให้ประชาชนเนี่ยสามารถดูได้ว่าต้องคู่มือประชาชนเนี่ยแล้วก็คู่มือเจ้าหน้าที่ประชาชนสามารถดูได้นะครับเพราะฉะนั้นจะทราบว่ากระบวนการทั้งหมดมันใช้ขั้นตอนเวลาอะไรอย่างไรบ้างนะครับโดยการเข้าไปดูได้โดยการผ่าน www.info.go.th ของคอปรก็ได้หรือของ www.diw.co.th ก็ได้ซึ่งตรงนี้จะทำให้รู้ว่าระยะเวลามันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเวลาที่เริ่มใช้งานไม่ว่าจะเรื่องการขออนุมัติอนุญาตผ่านระบบจารสนเทศตรงนี้สามารถดูได้หมดผมว่าตรงนี้มันก็จะทำให้ดูช่วยในการรู้ว่าเวลาเป็นเท่าไหร่อะไรยังไงซึ่งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันก็จะเกิดไม่ได้ถ้ามันมีขอบเวลาที่ชัดเจนนะครับ
1: อีก
0: อย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องของการใช้ระบบดิจิตอลผมพูดถึงเมื่อกี้นี้เราจะมี AI เข้ามาช่วยครับซ
2: ึ
0: ่ง AI เนี่ยสิ่งที่มันจะเข้ามาช่วยก็คือช่วยในการตรวจคุณสมบัติของเรื่องเอกสารต่างๆอย่างครบถ้วนเพราะฉะนั้นมันจะรวดเร็วครับรวดเร็วและถูกต้องนะครับแล้วก็สามารถเชื่อถือได้เพราะทุกอย่างมันเบสออนกฎหมายต่างๆหมดครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยตรงเรื่อง AI เนี่ยเรามีการทำงานร่วมกับสำนักงานปปช.ครับเพื่อที่จะพัฒนาระบบเพื่อดูเรื่องนี้ครับอีกมิติหนึ่งมิติที่สองเราดูเรื่องการบังคับใช้กฎหมายแน่นอนตัวเทคโนโลยีดิจิตอลที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้สิ่งที่มันจะทำงานได้ก็คือเราจะต้องปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยครับแล้วก็หลังจากประมวลกฎหมายทันสมัยแล้วถ้าเกิดมีข้อต้องร้องเรียนในประเด็นเรื่องทุจริตเราก็มีระบบมารองรับด้วยสามารถที่จะทำให้ผู้ประกอบการหรือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยสามารถที่จะร้องเรียนผ่านระบบได้ครับอย่างที่3เลยผมว่าเป็นมิติที่สำคัญอีกมิติหนึ่งก็คือมิติวัฒนธรรมองค์กรสร้างองค์กรให้มีสำนึกในเรื่องของคอร์รัปชันให้อย่างยกตัวอย่างPolicy ง่ายๆอย่าง No Gift Policy นะครับแล้วก็โปรซีต่างๆที่จะเน้นย้ำแล้วก็มีการอบรมฝึกให้เห็นถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ความตระหนักรู้ในเรื่องภัยของการทุจริตครับครับคุณสมพลเดี๋ยวคุณปริศลาครับ
1: ครับแล้วจุดไหนในกระบวนการทำงานที่ท่านมองว่าเสี่ยงต่อการทุจริตมากที่สุดและจะรับมือยังไงครับ
0: ในจุดที่มองว่าเสี่ยงที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตหรือว่ากำกับดูแลผู้ประกอบการครับในจุดเนี้ยถ้ายังคงมีการใช้ดุลยพินิจในปริมาณมากนะครับมันก็มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการทุจริตได้เพราะฉะนั้นแผนรับมือของเราที่จะป้องกันเรื่องนี้หนึ่งก็คือเราใช้ระบบดิจิตอลอย่างที่ทราบดีว่าปัจจุบันนี้ระบบดิจิตอลในโลกเรามันทันสมัยมากเรื่อง AI มันทันสมัยมากเพราะฉะนั้นการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับ AI มันจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติอนุญาตได้นะครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือเราจะมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆครับแล้วก็มาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอนุมัติอนุญาตที่ทำให้เกิดการขนส่งต่างๆเช่นการขนส่งกากพวกนี้เราจะมีการใช้กล้องวิดีโอบันทึกภาพซึ่งเป็นมีระบบ AI เข้ามาควบคุมนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นตำรวจทางหลวงไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อทำให้การกระทำทั้งหมดเนี่ยมันถูกต้องครับแล้วก็มีการดำเนินการถูกระเบียบถูกกฎหมายทั้งหมดครับ
2: ค่ะท่านคะเมื่อสักครู่ที่ท่านบอกมีการนำระบบดิจิทัลมาใช้นะคะในการนำระบบ อนุมัติออนไลน์มาใช้ตรงนี้ช่วยลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ได้อย่างไรบ้างคะ
0: พอเป็นระบบออนไลน์แล้วเนี่ยวันนี้ระบบออนไลน์ของไม่ว่าจะเป็นของกรมโรงงานหรือจริงๆผมขออนุญาตใช้คำว่าเป็นของกระทรวงอุตสาหกรรมเลยนะครับการอนุมัติอนุญาตเนี่ยพอใช้ระบบออนไลน์แล้วเนี่ยการพบปะกับเจ้าหน้าที่จะลดลงผมเรียกว่าน่าจะในปริมาณมากถ้ามีการติดต่อกันเนี่ยก็จะเป็นแค่ในกรณีสอบถามกับที่เกิดข้อสงสัยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยแน่นอนมันลดดุลยพินิจแน่นอนครับในขั้นตอนการพิจารณาเอกสารทั้งหมดขั้นตอนการพิจารณาเงื่อนไขทั้งหมดเราใช้ AI ครับยกเว้นว่าในกรณีที่มันซับซ้อนมากๆจริงๆที่จำเป็นยังต้องใช้มนุษย์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าประมาณ 80% ของการพิจารณาเนี่ยเป็นเรื่องของ AI หมดละนะครับ อย่างที่สองก็คือว่าเรื่องการตรวจสอบเอกสารที่ผมพูดไปตอนละอันเนี้ยเป็นเรื่องที่สำคัญตรวจสอบเอกสารเนี่ยมันจะต้องถูกต้องและรวดเร็วถ้าเป็น AI เนี่ยมันแป๊บเดียวนะครับแล้วก็รวมถึงจะมีการจัดลำดับคำขอด้วย first in first out ก็คือต่อไปเนี่ยเรื่องคำขอเนี่ยใครมาก่อนก็ได้ก่อนจะไม่มีการลัดคิวกันหรือว่าสลับคิวอะไรอีกแล้วนะครับแล้วก็ใน

0: ฝ่ายค้านเนี่ยมีการออกมาให้ข้อมูลนะคะในเรื่องการถือครองที่ดินที่จังหวัดระนองค่ะซึ่งก็เชื่อมโยงกับโครงการแลนด์บริดจ์นะคะซึ่งท่านบอกโครงการนี้ตอนนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะตอนนี้อยู่ในระหว่างของการศึกษานะแล้วก็ยอมรับฟังเสียงประชาชนประกอบกับบริบทของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะรัฐบาลจึงต้องหาแนวทางที่จะทำให้ประเทศไทยเราเองเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคนะคะที่จะสามารถพึ่งพาตนเองได้ทั้งเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็คมนาคมนะคะเรื่องของการขนส่งสินค้าถ้าหากภูมิภาคใดนะคะที่มีความขัดแย้งหรือมีสงครามเนี่ยไทยเราพยายามจะทำให้ภูมิภาคอาเซียนมีความมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยเป็นที่สนใจของนานาชาติตลอดจนเสริมศักยภาพตามสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไปค่ะส่วนกรณีที่มีการปั่นกระแสให้ต่างชาตินะคะเช่าที่ดินระยะยาว99ปีรวมไปถึงมีเสียงวิจารณ์จากฝ่ายค้านตรงนี้ผู้สื่อข่าวถามจะทำให้โครงการสะดุดหรือไม่นะคะท่านนายกบอกว่าปัจจุบันเนี่ยโครงการแลนด์บริดจ์ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาของคณะกรรมการนะคะซึ่งมีทางคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคือตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เริ่มดำเนินการแต่ถ้าหากศึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จสิ้นแล้วรัฐบาลจะพิจารณาตัดสินใจบนข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแล้วก็รับฟังเสียงประชาชนนะคะพร้อมกำชับให้ทางคณะกรรมการมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: ครับคือดึงภาคประชาชนเนี่ยมาช่วยศึกษาตรงนี้เพื่อที่จะถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่แนวว่าจะเอาไม่เอายังไงนะครับคือทางเศรษฐกิจเนี่ยน้ำไหลไฟสว่างแน่นะครับความเจริญเกิดในพื้นที่ที่ดินขึ้นราคาแล้วก็เรื่องของความเจริญเนี่ยมันเกิดขึ้นเมืองผ่านจะไม่ใช่แค่เมืองผ่านแต่ว่าจะเป็นเมืองที่ประชาชนสามารถไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับดึงดูดนักลงทุนอันนี้คือมุมมองทางเศรษฐกิจนะฮะแต่ว่ามุมมองทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็มองว่าอ้าวถ้าเกิดสร้างไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นการรุกป่าหรือว่าไปเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชาชนหรือเปล่านะครับก็จะต้องติดตามดูทั้งสองฝั่งสองฝ่ายนะครับว่าจะเป็นอย่างไรส่วนอันนี้น่าสนใจมีการปั่นกระแสต่างชาติบอกว่าเช่าที่ดินระยะยาว99ปีเอ๊ะทำไมเขาไม่เป็น100ปีไปเลยฮะ99ปีนะฮะอันนี้คือเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายค้านนะครับแต่ว่าคือถ้าจะลดความร้อนแรงในทางการเมืองเนี่ยก็คือต้องบอกว่ากำลังศึกษาอยู่ยังไม่ได้ดำเนินการแล้วก็บอกว่าคุณเอกนิตินิธันประภาสเนี่ยก็คือผู้ที่เป็นคณะกรรมการก็พูดง่ายๆนายกก็บอกว่าให้ไปถามคุณเอกนิตินั่นแหละเอาพูดกันตรงๆแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในการศึกษาก็เชื่อว่าตรงนี้เองจะช่วยลดความร้อนแรงในทางการเมืองเพราะครั้งที่มีการพูดเรื่องแลนด์บริดจ์ทีไรเนี่ยมันก็จะถูกฝ่ายค้านวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดเรื่องของการใช้งบแล้วก็ความไม่ชอบมาพากลของการก่อสร้างในแต่ละครั้งเมื่อวานก็มีทางด้านของสสเนี่ยจากพรรคประชาชนเนี่ยคุณพักกมลหนุนอนันต์ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันบอกว่าโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยมีกระแสข่าวว่าอาม่าไม่ได้บอกว่าใครนะฮะอาม่าไปซื้อที่ดินแถบๆนั้นน่ะ500ไร่500ไร
0: ่
1: เพราะรู้ว่าแลนด์บริดจ์เนี่ยจะเกิดขึ้นและกำลังจะมีความเจริญมาถึงคำถามอยู่ที่ว่าถ้าทำแบบนี้ผิดกฎหมายไหมฮะไม่ผิดคือผมรู้เนี่ยข้อมูลเจอประจักษ์ว่าไอ้ข้อเท็จจริงเนี่ยที่ดินแถวนั้นจะขึ้นราคาผมไปผมเป็นเอกชนผมไปกว้านซื้อพอผมไปกว้านซื้อเนี่ยคำถามคือผิดกฎหมายไหม
0: ก็ไม
1: ่ผิดมันจะผิดก็ต่อเมื่อเนี่ยคุณรู้ข้อเท็จจริงเนี่ยที่คนอื่นเขาไม่รู้ในทางลับจากทางรัฐเช่นไปสืบมาว่าเอ้ากรมทางหลวงจะมีทางหลวงตัดผ่านไปตรงนี
0: ้
1: ประชาชนทุกคนไม่รู้อยู่คนเดียวแล้วไปซื้อที่ดินพอถนนตัดผ่านปุ๊บได้กำไรขายทิ้งขอไปขายแล้วได้กำไรไอ้อย่างนั้นเนี่ยผิดแต่ถ้าเกิดรู้ข้อมูลเชิงประจักษ์จากการประกาศโดยทั่วกันจากสื่อมวลชนและไปซื้อที่ดินเก็งกำไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ในฐานะภาคเอกชนนะฮะคือผมเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ผมก็ไปซื้อเพราะผมรู้ว่าไอ้นี่จะมาลงปุ๊บเนี่ยอ้าวที่ดินมันก็ต้องขึ้นราคาอยู่แล้วก็ต้องไปซื้อนะครับแต่ก็ต้องแบกรับความเสี่ยงเหมือนกันถ้าโครงการมันล้มหรือว่าเฮ้ยผมกำไรเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่มากเท่าที่ควรเนี่ยอันนี้ผมก็ต้องรับความเสี่ยงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นทางการเมืองที่ต้องมองรอบด้านแต่ถามว่าโครงการสะดุดหรือไม่สะดุดอย่างไรเนี่ยคิดกันมานานแล้วตรงนี้คิดกันมานานแล้วแต่ถามว่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นในรัฐบาลชุดนี้ไหมหรือจะเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่เนี่ยก็ต้องติดตามดูจากหลายๆเรื่องนะฮะเอ้ามาดูเรื่องของแม่น้ำกกกันบ้างโดยสรุปแล้วเนี่ยก็คือก็เดินหน้ารับมือสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินป่าชุมชนแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนครับอีกเรื่องนึงฮะคุณปานิสราครับเรื่องของมีข่าวว่าจะย้าย ขนส่งหมอ

0: คิดนะฮะไปที่อื่นนะเป็นยังไงฮะเนี่ย
1: ค่ะซึ่งเรื่องนี้คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านบอกว่าหลังจากการตรวจเยี่ยมแล้วก็มอบนโยบายให้กับบริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.นะคะที่มีการจัดทำรายละเอียดแผนปรับปรุงอาคารแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกวงเงินงบประมาณ351ล้านบาทยกระดับการให้บริการประชาชนนะคะตรงนี้ยืนยันนะคะไม่มีการย้ายสถานีขนส่งหมอชิตแต่ที่มีข่าวออกมาเนี่ยคือเขาไม่ได้จะย้ายแต่ว่าเขาจะปรับปรุงให้เชื่อมต่อกับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ค่ะเพื่อที่ประชาชนจะได้เดินทางได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นตอนนี้กำลังพิจารณารูปแบบการเชื่อมต่อนะคะอย่างเช่นการใช้รถแทรมนะคะเป็นต้นแล้วก็มีนโยบายเรื่องของการเปลี่ยนรถโดยสารเก่าเป็นรถไฟฟ้าหรือ EV นะคะจำนวน150คันเพื่อที่จะได้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สำคัญลดมลพิษด้วยการจัดระเบียบเส้นทางและค่าธรรมเนียมนะคะเดี๋ยวเตรียมเปิดประมูลเส้นทางใหม่ให้เอกชนมาร่วมบริการส่วนผู้ประกอบการเดิมที่ใบอนุญาตกำลังจะหมดอายุถ้าหากไม่ปรับปรุงคุณภาพก็จะมีการพิจารณาการต่ออายุอย่างเข้มงวดต่อไปนะคะซึ่งบขส.ก็จะกำหนดข้อบังคับทางกฎหมายใหม่หากเส้นทางใดบขส.วิ่งให้บริการเองจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมสายทางค่ะแต่ถ้าหากเส้นทางใดปล่อยให้เอกชนวิ่งแทนก็เอกชนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามกฎหมายกำหนดนะคะซึ่งท่านบอกเชื่อมั่นว่าการปรับปรุงครั้งใหญ่ครั้งนี้ก็จะช่วยให้การขนส่งสาธารณะสาธารณะไทยเนี่ยมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะตอบโจทย์ไหมสรุปก็คือไม่ได้ย้าย
0: ไม่ได้ย้าย
1: จะปรับปรุงเฉยๆนะคะให้มีการเชื่อมต่อกันมันก็จะได้สะดวกกับการเดินทางมากยิ่งข
0: ึ้
1: น
0: นะคือคนก็ชินเนี่ยกับระบบสาธารณะขนส่งเนี่ยแบบเดิมนะฮะที่หมอชิตเนี่ยคือถ้าจะย้ายไปกรุงเทพอภิวัฒน์เนี่ยคนก็บอกว่ามันก็สะดวกดีน
1: ะ
0: แต่มันไกลสักนิดนึงแล้วก็การเดินทางเนี่ยมันก็ไม่ได้สะดวกก็เลยอยากจะอยู่ที่หมอชิตแบบเดิมนะฮะคำถามคือหมอชิตที่เดิมเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าคนมันเยอะไปไหมถ้าเกิดคนมันไม่เยอะไปหรือว่ามันสามารถดำเนินการไปได้อยู่เนี่ยมันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องย้ายเพราะว่าถ้าเกิดย้ายไปปุ๊บเนี่ยไอ้ที่เดิมเนี่ยจะไปทำอะไรฮะ
1: ก็น่าคิด
0: ระบบขนส่งโลจิสติกเนี่ยคือถ้าเกิดจะย้ายไปปุ๊บเนี่ยต้องมองให้รอบด้านว่าแล้วที่เดิมเราจะทำยังไงและที่เดิมเนี่ยมันมีปัญหาหรือไม
1: ่
0: ถ้าไม่มีปัญหาและประชาชนมีความพึงพอใจในการใช้บริการเนี่ยก็สามารถดำเนินการต่อไปได้หากมีสิ่งที่จะต้องปรับปรุงเนี่ยไม่ใช่ทางกายภาพไม่ว่าจะคือถ้าเกิดมันเล็กไปเนี่ยก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดมันยังสามารถดำเนินการไปได้แต่อาจจะมีเรื่องของรถติดขัดหรืออะไรเนี่ยก็ต้องแก้กันไปนะครับส่วนเรื่องของย้ายขนส่งหมอชิตเนี่ยตอนนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมออกมายืนยันว่าอ๋อไม่มีหรอกนะฮะแต่ว่าก็จะมีการปรับปรุงเรื่องของระบบรถแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยให้มันดีขึ้นมากขึ้นต่อไปนะครับส่วนกรมอนามัยฮ
1: ะ
0: เขาก็ออกมาบอกผลสำรวจครับพบเด็กไทยแรกเกิด1ใน10นะฮะคลอดก่อนกำหนดฮะ10คนมี1คนอ๋อไม่ใช่1ใน10คนนะฮะคลอดก่อนกำหนดนะฮะ10คนก็จะมีแม่1คนเนี่ยแหละคลอดก่อนกำหนดซึ่งทำให้เนี่ยเป็นเหตุการณ์เสียชีวิตและความพิการในทารกแรกเกิดนะครับเกิดจากเรื่องของภาวะโภชนาการที่ไม่เหมาะสมแล้วก็โรคประจำตัวอะไรต่างๆก็มีการแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตคุณแม่นะครับแล้วก็เด็กไทยอย่างยั่งยืนนะครับเพราะปัจจุบันเด็กเกิดน้อยแล้วนะครับเกิดน้อยไม่พอครับเจอคลอดก่อนกำหนดแล้วก็เสียชีวิตพิการในทารกแรกเกิดด้วยนะครับอันนี้ทางกรมอนามัยก็บอกว่าจะต้องดูแลเรื่องของอาหารการกินแล้วก็การใช้ชีวิตอะไรต่างๆกันครับ
1: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราทั้งสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้

0: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
6: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
5: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
6: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
5: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
7: นายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์พร้อมหารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือในภูมิภาคภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกัน
8: ภารกิจวันที่2ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อเวลา 9:00 ตามเวลาท้องถิ่นณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้นำอาเซียนผู้แทนระดับสูงเลขาธิการอาเซียนผู้แทนจากเมียนมาและธนาคารพัฒนาเอเชียเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างเป็นทางการที่ศูนย์การประชุมมักตันภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันครั้งนี้หลังประธานาธิบดีฟิลิปปินส์กล่าวเปิดการประชุมแล้วจากนั้นผู้นำประเทศสมาชิกได้กล่าวถ้อยแถลงเรียงลำดับตามอักษรของประเทศโดยนายกรัฐมนตรีไทยกล่าวเป็นลำดับที่6ซึ่งภายหลังพิธีเปิดนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้นำอาเซียนและช่วงบ่ายเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการอีกครั้งวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยผลการหารือระหว่างไทยและกัมพูชาภายใต้การประสานงานของฟิลิปปินส์เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการหาแนวทางคลี่คลายความขัดแย้งนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยผลการหารือ3ฝ่ายระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและนายเฟดินานมาโคสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ว่าฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนเป็นผู้ประสานให้ไทยและกัมพูชาได้หารือร่วมกันเพื่อหาทางคลี่คลายความขัดแย้งโดยไม่ใช้การแทรกแซงแต่เป็นการอำนวยความสะดวกให้ทั้งสองฝ่ายพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาซึ่งฝ่ายไทยเสนอให้สร้างบรรยากาศที่ดีและหลีกเลี่ยงการกล่าวหากันบนเวทีระหว่างประเทศเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเจรจาพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์โดยให้ตำรวจของทั้งสองประเทศหรือฟื้นกรอบความร่วมมือที่หยุดชะงักไปส่วนประเด็นเขตแดนทางบกไทยยืนยันไม่ได้หลีกเลี่ยงการเจรจาแต่บางเรื่องอาจต้องใช้เวลาย้ำว่าแม้นการหารือครั้งนี้ยังไม่มีข้อยุติแต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจความพร้อมบริเวณทุ่งมีนาและทุ่งอารอฟะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียก่อนเข้าสู่ช่วงประกอบพิธีฮัทปลายเดือนพฤษภาคมนี
9: ้สำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยนำโดยนายมูฮัมหมัดอามีนเจนุหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยหรือเบียซะ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง

0: ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมบริเวณทุ่งมีนาและทุ่งอาราฟะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียก่อนเข้าสู่ช่วงการประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2569ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้กล่าวว่าในปีนี้ทุ่งอาราฟะประเทศไทยได้รับการบริการที่เพิ่มเติมจากทางซาอุดีอาระเบียคือเบาะเอนสำหรับให้ผู้แสวงบุญทุกคนได้นั่งอย่างสะดวกสบายในการประกอบศาสนกิจภายในเต็นท์ที่พักส่วนห้องน้ำก็ได้มีการปรับปรุงขึ้นมาใหม่เพื่อความสะดวกมากขึ้นในขณะที่พื้นที่ทุ่งมีนาได้จัดอำนวยความสะดวกด้านที่พักให้กับผู้แสวงบุญคนไทยได้พักอาศัยตามจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้ตลอดจนมีบริการน้ำร้อนเพื่อเอาไว้ดื่มตลอด24ชั่วโมงยืนยันความพร้อมถึงการดูแลผู้แสวงบุญชาวไทยทุกคนเพื่อให้สามารถประกอบศาสนกิจฮัจญ์ได้อย่างราบรื่นปลอดภัยและเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามอย่างสมบูรณ์อัมรันแมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: วิทยุอะไรล่ะ
4: Everyday English
5: โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรัตน์หวานจิต

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการ Everyday English กับดิฉันแล้วก็อาจารย์ราฟาลแขกรับเชิญของเรานะคะ
1: Hello
0: เราจะมาแสดงบทบาทสมมุติกันนะคะสมมุติว่าดิฉันจะเจอเพื่อนแล้วก็อยากจะถามไถ่ว่าเมื่อเสาร์อาทิตย์ทำอะไรไปดูหนังมาสนุกหรือเปล่านะคะลองดูว่าเขาจะอธิบายภาพยนตร์ที่ได้ดูนั้นอย่างไรนะคะแล้วก็คำถามที่จะถามว่าภาพยนตร์เป็นอย่างไรคำถามนั้นคืออะไรคะ What did you think about that Black Panther movie
1: I just saw it last weekend. I thought it was really good.
0: What was the favorite part?
1: I really liked all the action scenes.
0: I see. คำถามง่ายๆค่ะดิฉันถามอาจารย์ราฟาว่าเธอคิดยังไงกับภาพยนตร์เรื่อง Black Panther ที่คุณได้ดูมานะคะ What do you think about that new Black Panther movie? คำถามง่ายๆ What do you think about? นะคะแล้วก็บอกด้วยตามด้วยคำนามที่เราต้องการทราบว่าเขาคิดอย่างไรในภาษาอังกฤษนะคะเขาคิดอย่างไรคุณคิดอย่างไรเราให้ใช้คำว่า what do you think about นะคะเราจะไม่ถามว่า how นะคะเราจะถามว่า what do you think ซึ่งเป็นสำนวนที่กำหนดมาแล้วนะคะเราก็กำหนดสำนวนมาว่า what do you think about the movie คุณคิดยังไงเกี่ยวกับหนังเรื่องนั้นค่ะอาจารย์ราฟาลก็ขยายความว่าดูแล้วแล้วก็มันดีมากเลยเดี๋ยวลองฟังอาจารย์พูดว่าอะไรนะคะ
1: I just saw it last weekend. I thought it was really good.
0: อาจารย์บอกว่า I just saw it last weekend. ได้ดูแล้ว saw it นะคะ saw ก็คือ saw ที่มาจากคำกริยาว่า see นะคะอาจารย์ก็บอกว่าดูแล้วเมื่อตอนสุดสัปดาห์แล้วก็อาจารย์ให้ความหมายว่า
1: I thought it was really good.
0: I thought it was really good. I thought it was really good. มันดีมากเลยมันสนุกมากเลยแล้วก็ในการทำให้บทสนทนาต่อเนื่องดิฉันก็เลยถามต่อว่าWhat was your favorite part?
1: I really liked all the action scenes.
0: นะคะคำถามว่า What was your favorite part? คือชอบตอนไหนของมันเหรออาจารย์ก็ตอบมานะคะว่า
1: I really liked all the action scenes.
0: ในฐานะนักชมภาพยนตร์บู๊นะคะภาพยนตร์แอคชั่นอาจารย์ก็บอกว่าชอบที่เป็นฉากสู้ฉากต่อสู้ฉากบู๊ทั้งหมดนะคะอาจารย์ก็บอกว่าเป็นสิ่งที่เขาชอบนะคะแอคชั่นซีนนั่นเองนะคะหากคุณผู้ฟังอยากจะอธิบายว่าชอบภาพยนตร์เรื่องเพราะอะไรนะคะก็อาจจะบอกว่าชอบดนตรีก็บอกอ๋อ I like the music ก็ได้นะคะหรือว่า I like the special effects ก็คือฉากประกอบแล้วก็เทคนิคที่ใช้ถ่ายทำนะคะก็ยังได้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะหากคุณผู้ฟังอยากจะแนะนำรายการของเรานะคะเชิญอีเมลเลยค่ะ www.arait@wu.ac.th หรือว่าโทรศัพท์ที่07562018นะคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: See ya Everyday English

0: คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: กีฬาเยาวชนแห่งชาติปีนี้สุราษฎร์มาเชียร์ให้มัน
2: จากหยาดเหงื่อสู่ชัยชนะและพลังใจจากคนไทยกว่า1ปีของการฝึกซ้อมหมื่นหยดเหงื่อที่เสียไปหลายครั้งที่ล้มแต่หัวใจสั่งให้ลุกขึ้นมาใหม่เพื่อช่วงเวลาแห่งเกียรติยศเพียงเสี้ยวนาที
3: ร่วมพิสูจน์ความแกร่งของสายเลือดใหม่ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส
2: ์พบกับการรวมตัวของยอดนักกีฬาเยาวชนจากทั่วประเทศที่จะมาสร้างตำนานบทใหม่บนแผ่นดินร้อยเกาะเงาะอร่อยสดใสในหัวใจคนกีฬา
3: 7-17 พฤษภาคม 2569 นี้มาร่วมส่งแรงใจเชียร์ให้สุดเสียงให้ก้องไปทั่วสุราษฎร์ธานี
2: สุราษฎร์ธานีเกมส์กีฬาเยาวชนครั้งที่41แล้วเจอกันที่สนามนะครับ
4: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยข่าว9โมงโดยพานิพักแก่นแก้วค่ะ
5: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:10 น.ถึง 10:00 น.ทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
6: สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว9โมงค่ะดิฉันพานิภักแก่นแก้วรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะมาพร้อมๆกับช่างเทคนิคกำกับควบคุมเสียงรวมถึงระบบ Facebook Live นะคะคุณสมปองเมืองแก้วค่ะและสวัสดีไปยังคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามกันอยู่ในหน้าเพจ Facebook ของสวท.สุราษฎร์ธานีนอกเหนือจากนี้นะคะยังสามารถติดตามกันได้จากสวท.ในพื้นที่3จังหวัดค่ะชุมพรราชธานีนครศรีธรรมราชนะคะจังหวัดชุมพรติดตามกันจากสวท.ชุมพรค่ะสุราษฎร์ธานีมีสวท.สุราษฎร์สวท.สมุยสวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้นะคะในระบบ AM 1242 กิโลเฮิรตซ์ค่ะส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะติดตามกันจากสวท.นครศรีธรรมราชและสวท.ทุ่งสงค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังก็จะมีประเด็นต่างๆมาให้ทุกท่านได้ติดตามกันในช่วงต้นของรายการก็จะเป็นเรื่องของฟ้าฝนในเรื่องของสภาพอากาศนะคะและหลังจากนั้นก็จะลงกันมาในพื้นที่ข่าวของส่วนกลางนะคะภารกิจนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและประเด็นสำคัญสำคัญที่น่าสนใจให้ทุกท่านได้ติดตามกันค่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับข้อกฎหมายค่ะในช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะซึ่งวันนี้มีประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์แบบมีคนรักหลายคนพร้อมกันค่ะหรือว่าโลกหลายใบนะคะที่เขาใช้พูดกันในสื่อโซเชียลตอนนี้นะคะวันนี้ติดตามกับคุณกัสมาทองอนันต์ค่ะรองอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรีนะคะติดตามกัน 9:30 นาทีโดยประมาณและหลังจากนั้นค่ะเราก็จะลงกันมาในพื้นที่ข่าวนะคะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและปิดท้ายด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามข่าวกันอยู่นะคะในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะอันนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันกีฬาที่เป็นเจ้าภาพที่ยิ่งใหญ่นะคะในระดับประเทศเลยค่ะเพราะว่ามีการแข่งขันกีฬาโยชนแห่งชาติที่สุราษฎร์ธานีเป็นเจ้าภาพนะคะครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมค่ะเมื่อวานนี้ก็เปิดกันอย่างยิ่งใหญ่อลังการนะคะส่วนในรายละเอียดเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในช่วงของข่าวในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมไปถึงเรื่องของเหรียญรางวัล นะคะเหรียญกีฬาที่มีการแข่งขันกันในแต่ละวันนะคะคุณผู้ฟังคะก็จะเสร็จสิ้นกันในวันที่17พฤษภาคมค่ะเริ่มเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะคะพิธีเปิดแต่ส่วนของการแข่งขันนะคะก็เริ่มกันในวันที่6ที่ผ่านมาค่ะ ส่วนในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเรื่องของสภาพอากาศค่ะหลายพื้นที่มีฝนตกโปรยปลายลงมานะคะบางพื้นที่ตกลงมาอย่างหนักเลยค่ะเนื่องจากว่าสภาพอากาศตอนนี้นะคะก็มีความแปรปรวนในเรื่องฟ้าฝนแต่ยังไม่เข้าสู่ฤดูฝนนะคะมีการรายงานจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569นะคะออกประกาศเวลา5นาฬิกาลักษณะอากาศทั่วไปนะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งค่ะลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันนะคะขอให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้นะคะถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งค่ะลมตะวันออกนะคะความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งนะคะลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะมาดูกันที่ชุมพรวันนี้นะคะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งนะคะบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะตะหวีหลังสวนและพะโต๊ะค่ะคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดนะคะ34องศาเซลเซียสต่ำสุด25องศาเซลเซียสค่ะมากันที่สุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้นะคะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งนะคะบริเวณอำเภอเกาะพังงานเกาะสมุยท่าชนะชัยยาท่าฉางวิภาวดีคีรีรัตนิคมบ้านตะขุนเคียนซาพระแสงและชัยบุรีค่ะคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดนะคะ34องศาเซลเซียสต่ำสุด24องศาเซลเซียสค่ะและที่ฝั่งเกาะนะคะอำเภอเกาะสมุยวันนี้มีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งนะคะลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสต่ำสุดนะคะ27องศาเซลเซียสค่ะและไปต่อกันที่นครศรีธรรมราชวันนี้ฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะและมีฝนหนักบางแห่งค่ะในพื้นที่บริเวณอำเภอเมืองคันหนอมสิชนท่าสลาปากพนังหัวไซพรหมคีรีลานสกาพระพรหมเฉลิมพระเกียรติเชียนใหญ่ชะอวดทุ่งสงและบางขันค่ะคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดนะคะ33องศาเซลเซียสต่ำสุด25องศาเซลเซียสค่ะช่วงนี้หลายพื้นที่มีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ระมัดระวังในเรื่องของต้นไม้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงที่ฝนตกหนักอาจจะมีลมพัดแรงนะคะอาจจะทำให้เกิดโค่นล้มหรือว่าสร้างความเสียหายต่อพืชผลผลิตทางการเกษตรนะคะและบ้านเรือนพี่น้องประชาชนก็หากมีต้นไม้อยู่ใกล้บ้านนะคะตัดแต่งกิ่งกันให้เรียบร้อยค่ะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและทรัพย์สินรวมถึงต้นไม้ในพื้นที่การเกษตรของท่านด้วยค่ะก็เป็นพยากรณ์อากาศในวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำกันแทบจะทุกพื้นที่เลยค่ะคุณผู้ฟังในพื้นที่ภาคบ้านเรานะคะส่วนในเรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังเราติดตามข่าวกันมาค่ะมีหลายประเด็นนะคะช่วงนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เดินทางไปร่วมพิธีประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ค่ะก็ได้ไปร่วมพิธีเปิดนะคะซึ่งไทยเราก็จะใช้เวทีนี้แหละค่ะผลักดันในความร่วมมือต่างๆทั้งเรื่องของการส่งเสริมพลังงานสะอาดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนะคะและยกระดับกลไกความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคกันด้วยค่ะซึ่งหลังจากที่เราติดตามข่าวกันมานะคะว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเดินทางไปยังประเทศฟิลิปปินส์ค่ะเพื่อไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นะคะภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันค่ะมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนผู้แทนระดับสูงเลขาธิการอาเซียนผู้แทนจากเมียนมาและธนาคารพัฒนาเอเชียเข้าร่วมค่ะ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าก็นับว่าเป็นภารกิจต่างประเทศครั้งแรกค่ะหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งในสมัยที่2นะคะและเป็นโอกาสสำคัญที่จะยืนยันบทบาทของไทยในเวทีอาเซียนเวทีนี้นะคะก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้นำประเทศสมาชิกค่ะได้มีโอกาสพบปะหารือกันแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์โลกนะคะท่ามกลางความท้าทายของการแข่งขันมหาอำนาจค่ะรวมไปถึงความขัดแย้งในภูมิภาคในหลายพื้นที่โดยเฉพาะตะวันออกกลางค่ะที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจพลังงานห่วงโซ่อุปทานของโลกนะคะและการประชุมครั้งนี้ก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยไทยก็จะใช้เวทีนี้ละค่ะผลักดันความร่วมมือให้เป็นรูปธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมพลังงานสะอาดนะคะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานค่ะรวมไปถึงการเสริมความมั่นคงทางอาหารผ่านห่วงโซ่อุปทานนะคะและการยกเลิกกลไกความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคพร้อมกับเน้นย้ำนะคะว่าไทยนั้นให้ความสำคัญกับการรักษาระเบียบระหว่างประเทศบนกติกาค่ะคุณผู้ฟังและควบคู่ไปกับการเสริมบทบาทอาเซียนให้เข้มแข็งและมีเอกภาพนะคะซึ่งไทยเรานั้นก็เน้นว่าขอเป็นตัวเชื่อมในความร่วมมือค่ะคุณผู้ฟังในท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันผวนนะคะภายหลังการประชุมผู้นำอาเซียนก็จะมีการพิจารณาเอกสารผลลัพธ์ที่สำคัญ5ฉบับด้วยกันนะคะก็คือเอกสารหลักก็คือร่างพิธีสารเซบูที่จะแก้ไขกฎบัตรอาเซียนรองรับการขยายสมาชิกค่ะและปรับสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับจำนวนประเทศสมาชิกนะคะในขณะที่เอกสารรับรองอีก4ฉบับนะคะที่ครอบคลุมถึงความร่วมมือทางทะเลการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางการจัดการภัยพิบัติรวมไปถึงการเสริมพลังโยชนนะคะในการรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศค่ะก็วางแผนให้กับผู้ที่จะอยู่ในอนาคตนะคะคุณผู้ฟังเขาก็ได้มีการบริหารจัดการในโลกที่จะใช้ชีวิตกันต่อไปนะคะเพราะว่าในยุคนี้มันก็ต้องมีการปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กๆค่ะและการประชุมครั้งนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นโอกาสสำคัญที่ขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจนะคะโดยใช้กลไกทีมประเทศไทยที่จะบูรณาการความร่วมมือร่วมกันขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนการพัฒนาในขณะการก็มีการหารือผู้นำอาเซียนนะคะที่จะช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของภูมิภาคในการรับมือความท้าทายของโลกด้วยนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการประชุมที่เราต้องจับมือร่วมกันนะคะที่จะผลักดันในโครงการต่างๆนะคะทั้งเรื่องของการแก้ไขกฎบัตรอาเซียนร่างพิธีสารเซบูรองรับในการขยายประเทศสมาชิกนะคะและปรับสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับจำนวนประชาสมาชิกนะคะที่เพิ่มขึ้นและนอกจากนั้นก็มีความร่วมมือนะคะทางทะเลการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางค่ะการจัดการภัยพิบัติร่วมกันในประเทศสมาชิกอาเซียนรวมไปถึงการเสริมพลังโยชนนะคะที่จะรับมือการเปลี่ยนแปลงในสภาพภูมิอากาศด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าหลายประเด็นนะคะที่มีการประชุมสมาชิกอาเซียนค่ะคุณผู้ฟังส่วนในเรื่องของสถานการณ์ภัยพิบัติตอนนี้นะคะเราติดตามกันอยู่ในเรื่องของโรคระบาดค่ะถึงแม้ว่าจะอยู่ในกลุ่มเล็กๆนะคะบนเรือสำราญค่ะคุณผู้ฟังแต่หลายคนก็มีความวิตกกังวลค่ะซึ่งในส่วนของไวรัสที่เขาพบเจอนะคะชื่อว่าไวรัสฮันตาค่ะทาง WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกนะคะก็ได้ออกมายืนยันค่ะว่าตอนนี้พบผู้ติดเชื้อ5รายนะคะจากการระบาดบนเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกค่ะโดยองค์การอนามัยโลกก็ได้ออกแถลงนะคะว่าก็พบการติดเชื้อของผู้ที่อยู่ในเรือแล้ว5รายนะคะที่มีการระบาดบนเรือสำราญ MV Ondias ในมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะนอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยต้องสงสัยอีก3รายค่ะและเสียชีวิตแล้ว3รายนะคะทางด้านนายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกีบรีเยซุสค่ะผู้อำนวยการใหญ่ WHO หรือองค์การอนามัยโลกนะคะก็บอกว่าเชื้อไวรัสฮันตาที่ระบาดบนเรือสำราญ MV Hondius นี้เป็นสายพันธุ์ Handis ค่ะพบได้ในภูมิภาคลาตินอเมริกานะคะและในช่วงเวลานี้ก็ยังไม่พบนะคะว่าลูกเรือหรือผู้โดยสารที่เหลืออยู่บนเรือสำราญลำนี้นะคะแสดงอาการป่วยอย่างใดหรือไม่ซึ่งอาจจะพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่มขึ้นอีกค่ะเนื่องจากว่าระยะฟักตัวของเชื้อนะคะอยู่ที่ 6สัปดาห์ค่ะและแถลงการดังกล่าวนี้นะคะก็มีขึ้นในขณะที่เรือสำราญ MV Hondius ออกเดินทางจากน่านน้ำของสาธารณรัฐกาบูเวดีค่ะมุ่งหน้าไปยังหมู่เกาะคานารีของสเปนนะคะก็คาดว่าจะเทียบท่าที่เกาะเตเนริเฟ่ในอีก3วันข้างหน้าค่ะแต่ปัญหาล่าสุดนะคะคุณผู้ฟังหลายประเทศค่ะก็มีความกังวลใจนะคะว่าถ้าเกิดว่าให้เทียบท่าแล้วเชื้อมาสู่ประเทศนั้นๆ นะคะมันก็จะมีการกระจายการแพร่ระบาดหรือไม่นะคะเราก็ติดตามข่าวกันอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะตอนนี้นั้นระบาดกันอยู่ในวงเล็กๆบนเรือ นะคะที่เป็นเรือสำราญกันอยู่ในตอนนี้ค่ะส่วนในเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ประเทศไทยของเรานะคะก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นค่ะและสิ่งสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศนะคะเยอะแยะมากมายก็คือฟรีวีซ่านี่แหละค่ะแต่มันไม่ใช่แค่นำเม็ดเงินเข้ามานะคะปัญหาอื่นๆตามมาอีกมากมายค่ะซึ่งล่าสุดนะคะการท่องเที่ยวก็มีการทบทวนฟรีวีซ่า60วันค่ะสกัดคนที่เข้ามาไม่ใช่ในแค่รูปแบบการท่องเที่ยวนะคะเข้ามาทำงานและเข้ามาเพื่อทำวีรกรรมที่ไม่ปกตินะคะคุณผู้ฟังมาทำวีรกรรมแสบๆนะคะอย่างที่เป็นข่าวไม่ว่าจะเป็นที่ภูเก็ตนะคะตอนนี้ก็ผลักดันแล้วก็ห้ามเข้าประเทศนะคะคุณผู้ฟังซึ่งในเรื่องของภาพความสำเร็จของการจัดงานมหาสงกรานต์นะคะเราก็เห็นภาพว่าโอ้โหคนหลั่งไหลเข้ามาจากต่างประเทศนั้นเยอะมากๆค่ะสร้างความคึกคักให้กับภาคการท่องเที่ยวและฟื้นคืนกลับมานะคะดึงดูดให้กับนักเดินทางจากทั่วโลกค่ะเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยแต่ท่ามกลางความฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต้องยอมรับนะคะว่าเขามาพร้อมปัญหาด้วยอีกส่วนนึงไม่ใช่ทั้งหมดนะคะคุณผู้ฟังส่วนนึงค่ะเพราะว่าหลายคนบอกว่าประเทศไทยนั้นน่าเที่ยวมีหลายจุดหลายอย่างที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่เรื่องของน้ำจิตน้ำใจของพี่น้องประชาชนแต่ตอนนี้ประเทศไทยของเราค่ะกำลังประสบปัญหานักท่องเที่ยวไร้คุณภาพค่ะพบการเข้ามาแล้วลักลอบทำงานนะคะมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมค่ะอย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากสาเหตุฟรีวีซ่า60วันนี่แหละค่ะแม้ที่ผ่านมานโยบายฟรีวีซ่าก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาได้แบบทันใจค่ะแต่จากพฤติกรรมของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ด้อยคุณภาพที่แฝงเข้ามาด้วยนะคะก็สร้างปัญหาหนักขึ้นใหญ่ขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาแล้วแย่งอาชีพของคนไทยมีการลักลอบเปิดธุรกิจขนาดเล็กค่ะในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะคะทั้งในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวสำคัญอย่างภูเก็ตค่ะคุณผู้ฟังเชียงใหม่กรุงเทพมหานครนะคะรวมถึงสุราษฎร์ธานีบ้านเรานะคะและส่วนหนึ่งใช้นอมินีคนไทยบางหน้าค่ะโอ้โหธุรกิจของนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะคะคุณผู้ฟังก็เหมือนจ้างคนไทยนี่แหละค่ะให้เปิดธุรกิจบางหน้าแล้วจ้างให้ดำเนินการธุรกิจนะคะแต่เม็ดเงินที่ได้มานั้นกลับเข้าสู่นักท่องเที่ยวหรือต่างชาตินะคะก็หายไปในระบบเศรษฐกิจนะคะโดยไม่ผ่านระบบภาษีและกลไกทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรมค่ะนอกจากนั้นแล้วก็ยังพบในกลุ่มอาชญากรข้ามชาตินะคะที่เข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการชั่วคราวในประเทศไทยรวมไปถึงพบนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเห็นการทำอนาจารในที่สาธารณะนะคะเทอาหารเล่นทำคอนเทนต์ต่างๆนะคะในสื่อโซเชียลบางคนก็เข้ามาแล้วทำลายข้าวของนะคะทำให้สังคมไทยนั้นเริ่มตั้งคำถามค่ะว่าประเทศไทยของเรานั้นได้ประโยชน์คุ้มหรือไม่กับต้นทุนที่ต้องแบกรับกันอยู่ในตอนนี้และรัฐบาลเองนะคะตอนนี้ก็กำลังเตรียมที่จะปรับทิศทางในนโยบายสำคัญครั้งใหญ่ค่ะที่จะยกระดับคุณภาพของนักท่องเที่ยวนะคะโดยคุณสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานี่แหละค่ะกำลังพิจารณายกเลิกมาตรการฟรีวีซ่า60วันสำหรับบางสัญชาตินะคะไม่ได้เหมารวมทุกประเทศทุกสัญชาติเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการคัดกรองและสกัดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ไม่พึงประสงค์นะคะหรือว่ากลุ่มคนที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในคราบของนักท่องเที่ยวและเตรียมที่จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.เร็วๆนี้ค่ะสำหรับการพิจารณายกเลิกนะคะคุณผู้ฟังในส่วนของฟรีวีซ่านะคะก็ถือว่าเป็นนโยบายใหม่ที่จะเป็นการปรับฐานการท่องเที่ยวของไทยโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพค่ะ ที่มีกำลังซื้อสูงนะคะและกลุ่มที่ต้องการพำนักในระยะยาวนะคะก็จะช่วยเสริมสร้างรายได้ให้แก่ระบบเศรษฐกิจนะคะมากกว่าเพียงการเน้นในเรื่องของปริมาณเหมือนกับผู้ที่เดินทางเข้ามาในจำนวนมากที่ผ่านมานะคะตอนนี้การพิจารณาเตรียมยกเลิกฟรีวีซ่าก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณนะคะว่าประเทศไทยของเรานั้นไม่ใช่พื้นที่ที่ใครๆจะเข้าก็ได้จะออกก็ได้นะคะคุณผู้ฟังซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องคัดกรองตัวจริงออกจากตัวปลอมค่ะอย่างรวดเร็วนะคะในการคัดกรองนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะคะไม่สร้างภาระให้คนเดินทางมากเกินไปก็เชื่อว่าประเทศไทยของเรานั้นคงเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญระดับโลกที่พร้อมจะต้อนรับนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพค่ะก็เป็นรากฐานสำคัญในการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในระยะยาวต่อไปนะคะในส่วนนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่พบเจอในการกระทำความผิดกฎหมายนะคะอย่างอาชีพคนไทยก็ดีหรือว่ากระทำความผิดกฎหมายอื่นๆนะคะก็สามารถแจ้งกันไปได้นะคะที่1111ค่ะสายด่วนยุติธรรมจังหวัดในแต่ละพื้นที่ก็รับเรื่องนะคะในเรื่องของการร้องเรียนและเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนเพื่อพิจารณาในลำดับต่อไปด้วยค่ะตอนนี้ 9:32 นาทีค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะไปในประเด็นเรื่องของข้อกฎหมายค่ะวันนี้เป็นเรื่องของความสัมพันธ์แบบมีคนรักหลายคนพร้อมกันค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบริหารจัดการแบบไหนนะคะไปติดตามกันได้เลยค่ะ
7: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.

0: การฟ้องหย่าฟ้องชู้และความยินยอมไม่เป็นละเมิดปัจจุบันความหลากหลายทางเพศเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากนอกเหนือจากนั้นความหลากหลายทางความสัมพันธ์ก็ยังถูกพูดถึงมากไม่แพ้กันปกติแล้วเมื่อเราพูดถึงคำว่าคู่สมรสเรามักจะหมายถึงบุคคลหนึ่งคนและบุคคลอีกหนึ่งคนตกลงที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันโดยจดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมายแต่ปัจจุบันไม่ว่าจะต่างประเทศหรือในประเทศเริ่มมีความสัมพันธ์ในแบบที่เรียกว่า polyamorous ความสัมพันธ์ในรูปแบบ polyamorous หมายถึงความสัมพันธ์แบบรักหลายคนโดยสมัครใจนั่นหมายถึงคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายมีความรักหรือความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับบุคคลภายนอกโดยที่คู่สมรสอีกฝ่ายรับรู้และยินยอมแน่นอนค่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แตกต่างจากการนอกใจเพราะอะไรคะเพราะพฤติกรรมนอกใจนั้นปกติจะต้องกระทำโดยซ่อนเร้นปิดบังและเป็นการละเมิดสิทธิ์ของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งทำให้เขาอาจจะมีสิทธิ์ฟ้องหย่าหรือฟ้องชู้ได้แต่ความสัมพันธ์แบบ polyamorous ทุกคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ต่างรับรู้ยินยอมและมีสิทธิที่เท่าเทียมกันโดยทุกคนมีข้อตกลงร่วมกันอย่างชัดเจนและที่สำคัญที่สุดความสัมพันธ์ลักษณะนี้จะต้องเป็นไปโดยเปิดเผยและสมัครใจค่ะดังนั้นความสัมพันธ์แบบ polyamorous มักจะขาดเสถียรภาพได้ง่ายเพราะฉะนั้นแล้วจึงต้องการการสื่อสารและการจัดการความหึงหวงที่มีประสิทธิภาพและต้องกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าหากมันเกิดปัญหาขึ้นหรือบริหารจัดการไม่ดีแล้วไม่ลงตัวคู่สมรสที่เคยให้ความยินยอมไว้จะสามารถยกเลิกความยินยอมได้หรือเปล่าและสามารถจะฟ้องหย่าหรือฟ้องชู้ได้ไหมแน่นอนค่ะกฎหมายครอบครัวยังคงทำหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ของคู่สมรสและยังคงทำหน้าที่รักษาความมั่นคงของสถาบันครอบครัวเอาไว้อย่างแน่นอนเพียงแต่นำเอาหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดเข้ามาใช้ในขณะที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้ความยินยอมอีกฝ่ายในการไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวหรือไปรักกับคนอื่นแต่เมื่อใดก็ตามที่คู่สมรสฝ่ายนั้นไม่ได้ให้ความยินยอมอีกต่อไปแล้วหากมีการกระทำเช่นนั้นอีกต่อไปเรื่อยๆย่อมเป็นการละเมิดสิทธิ์ของคู่สมรสที่เขาได้รับความเสียหายเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะฟ้องชู้หรือไม่ก็ฟ้องหย่าได้ทันทีเมื่อความรักไม่ใช่ทรัพยากรที่สามารถที่จะแบ่งสรรกันได้อย่างเท่าเทียมกันง่ายๆเพราะฉะนั้นครอบครัวหลายๆครอบครัวที่กำลังสั่นคลอนอาจจะต้องคิดให้ดีว่าคุณพร้อมที่จะแบกรับภาระทางใจหรือภาระในการบริหารจัดการความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้แล้วหรือไม่และต้องคิดให้ดีว่าการนำ polyamorous เข้ามาเพื่อช่วยแก้ปัญหาครอบครัวมันจะไม่สร้างปัญหาในระยะยาวกับครอบครัวของท่านจริง
1: ก็เป็นในเรื่องของข้อกฎหมายนะคะความสัมพันธ์แบบมีคนรักหลายคนพร้อมกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงนะคะในครอบครัวนั้นๆแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาแอบไปมีคนรักอีกคนนึงหรือว่ามีโลกอีกใบนะคะก็คงจะต้องเคลียร์กันในเรื่องของข้อกฎหมายแน่นอนค่ะปัญหาถ้าเกิดเราปฏิบัติตามผัวเดียวมีเดียวหรือว่าคู่รักเพียงคู่เดียวก็คงจะไม่มีผลกระทบตามมานะคะคุณผู้ฟังก็หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายได้นะคะที่หน้าเพจ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะหรือว่าโทรไปสอบถามได้ที่สายด่วนอัยการแผ่นดินนะคะ1157ค่ะหรือ095039 1249ค่ะเน้นย้ำอีกครั้งนะคะ095039 1249ค่ะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในช่วงเวลา 9:30 นโดยประมาณนะคะทางรายการคุยข่าว 9:00 นค่ะสวทสุราษฎร์ธานีจะนำมาเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามกันนะคะในช่วงนี้ค่ะเราจะลงกันไปในพื้นที่ข่าวชุมพรนครศรีธรรมราชและปิดท้ายกันที่สุราษฎร์ธานีนะคะแต่ก่อนอื่นที่จะไปในพื้นที่ข่าวค่ะคุณผู้ฟังก็มีประเด็นเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทค่ะล่าสุดนะคะนายกก็ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมนะคะพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทแล้วค่ะก็ไม่ได้หวั่นนะคะว่าฝ่ายค้านนั้นจะร้องศาลรัฐธรรมนูญนะคะตีความในพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งก็มีในประเด็นนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้กล่าวถึงการที่ฝ่ายค้าน จะมีการล่ารายชื่อนะคะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญค่ะกรณีที่รัฐบาลออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะคะตอนนี้ว่าได้ลงนามเพื่อที่จะนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยไปเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนในเรื่องของการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความนั้นก็จะให้การช่วยเหลือประชาชนและการทำงานของรัฐบาลที่จะแก้ไขในเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจสะดุดลงหรือไม่นะคะเพราะว่าต้องหยุดพิจารณา60วันค่ะเรื่องนี้ทุกคนก็พยายามที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหานะคะลดความเดือดร้อนของประชาชนเพราะว่าเรามาเป็นผู้แทนของประชาชนต้องคำนึงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักค่ะและในส่วนของพรก.กู้เงินนะคะนายกบอกว่าก็น่าจะเป็นนายกคนที่8แล้วนะที่มีการยื่นพรก.กู้เงินนะคะในลักษณะเช่นนี้แม้ว่าคนที่ไปยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเคยกู้มาก่อนค่ะเป็นจำนวนเท่ากันด้วยนะคะซึ่งตอนนั้นเขาใช้คำว่าไทยเข้มแข็งแต่ตนใช้คำว่าไทยช่วยไทยค่ะก็ต้องพิจารณาติดตามกันต่อไปค่ะในเรื่องของพรก.กู้เงินนะคะ 400,000 ล้านบาทค่ะส่วนในการกู้ครั้งนี้นะคะท่านนายกบอกว่ามีความแตกต่างออกไปนะคะทั้งในรูปแบบการใช้เงินและรูปแบบการกู้ค่ะท่านบอกว่าต้นใช้รูปแบบวิธีการกู้เงินสกุลบาทนะคะไม่ได้มีการใช้กู้เงินสกุลเงินต่างประเทศเพราะว่าเมื่อกู้ผ่านแล้วนะคะเงินทุกบาททุกสตางค์ก็จะไปถึงประชาชนโดยตรงนะคะไม่ได้ผ่านโครงการก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยค่ะและใช้ในระบบสภาพการเงินนะคะให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นได้ประโยชน์มากขึ้นพร้อมกับเน้นย้ำนะคะในเรื่องของการทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนให้กับประเทศชาตินะคะต้องดูแลกำกับการใช้จ่ายเงินให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรค่ะเพราะว่าเมื่อถึงเวลาจำเป็นเราก็ต้องคิดว่าจะดำเนินการเพื่อให้ทุกอย่างนั้นขับเคลื่อนไปในทิศทางที่เราต้องการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาค่ะนอกจากนั้นในเรื่องของการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญนะคะจะทำให้โครงการคนละครึ่ง plus โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสะดุดลงหรือไม่นายกก็บอกเพิ่มเติมนะคะว่าไม่เกี่ยวเพราะรัฐบาลทำสิ่งที่เคยให้สัญญาและดำเนินการตามนโยบายที่แถลงไว้ทุกประการด้วยเจตนารมณ์ที่สุจริตค่ะก็อัปเดตความคืบหน้าในตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังในเรื่องของพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทค่ะเอาละค่ะลงกันมาในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะคะวันนี้ที่จังหวัดชุมพรค่ะมีการประชุมเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนนโยบายสมาคมแม่บ้านมหาดไทยในพื้นที่ภาคใต้นะคะโดยนางพลกรชูกิติวิบูลค่ะประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพรนะคะเป็นประธานการประชุมสนับสนุนภารกิจประชุมขับเคลื่อนนโยบายสมาคมแม่บ้านมหาดไทยปี2569พื้นที่ภาคใต้โดยมีนายจีรศักดิ์แสงหอยปลัดจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนายอำเภอเมืองชุมพรหัวหน้าศูนย์ราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าร่วมประชุมค่ะซึ่งทางสมาคมแม่บ้านมหาดไทยก็มีการกำหนดจัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายสมาคมแม่บ้านมหาดไทยในพื้นที่ภาคใต้นะคะในระหว่างวันที่15ถึง16พฤษภาคมณจังหวัดชุมพรค่ะเพื่อพบปะและให้กำลังใจประธานแม่บ้านในจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ทั้ง14จังหวัดนะคะตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยปี2569และขับเคลื่อนในกิจกรรมนะคะมหาดไทยลดโลกร้อนด้วยตลาดคาร์บอนและการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากโรงงานนะคะในโครงการขยะเปียกลดโลกร้อนนะคะระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในด้านการอนุรักษ์แวดล้อมและการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมค่ะก็เป็นประเด็นข่าวแรกจากจังหวัดชุมพรนะคะจังหวัดชุมพรได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่พี่น้องประชาชนค่ะในการอบรมย้อมสีมัดลายผ้าทออำเภอสวีนะคะที่จะชูอัตลักษณ์ผ้าถิ่นประสานดีไซน์ที่ทันสมัยนะคะมุ่งสร้างรายได้ความยั่งยืนนะคะตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายเทียนชัยชูกิจบูรณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการย้อมสีมัดลายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทออำเภอสวีประจำปีงบประมาณ2569นะคะที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่ากล้วยตำบลนาศักดิ์อำเภอสวีจังหวัดชุมพรค่ะเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและยกระดับผ้าทอไทยสู่ผลิตภัณฑ์พรีเมียมค่ะทางด้านนางสาวประดับชูดำพัฒนาการจังหวัดชุมพรก็บอกว่า ในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะคะโดยกระทรวงมหาดไทยนั้นได้มีการอนุมัติงบประมาณ 200,000 บาทนะคะดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมอบหมายให้ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพรจัดการฝึกอบรมนะคะ 6-8 พฤษภาคม 2569 ค่ะในพื้นที่หมู่12บ้านป่ากล้วยมุ่งเน้นในวัตถุประสงค์หลัก3ประการนะคะก็คือการถ่ายทอดการย้อมสีธรรมชาติการมัดลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะคะรวมไปถึงลายผ้าพระราชทานค่ะพร้อมกับพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอให้มีดีไซน์ที่ทันสมัยนะคะและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดด้วยค่ะสร้างความร่วมมือของผู้ผลิตผู้ประกอบการนักออกแบบเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังเป็นการอบรมให้กับผู้ประกอบการโอท็อปกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม่อนไหมบ้านป่ากล้วยนะคะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญนะคะจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติชุมพรมาถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่ขั้นตอนกระบวนการต่างๆการสกัดสีจากพืชพื้นถิ่นไปจนถึงเทคนิคการมัดลายผ้าค่ะซึ่งท่านผู้ว่าเองนะคะท่านก็บอกว่าในการดำเนินโครงการครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการสืบสานภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษสู่คนรุ่นใหม่ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญานะคะใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเข็มทิศแนวทางนะคะที่จะมาบริหารจัดการค่ะให้ครอบคลุมทั้ง3มิตินะคะทั้งด้านสังคมสิ่งแวดล้อมการใช้สีธรรมชาติความคิดสร้างสรรค์นะคะพัฒนาลายใหม่ๆค่ะและในส่วนของเศรษฐกิจนะคะก็ให้พี่น้องประชาชนนั้นมีรายได้เสริมที่มั่นคงและพึ่งพาตนเองได้ซึ่งในโครงการนี้ก็เรียกได้ว่าได้รับการตอบรับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะจากอำเภอสวีองค์การบริหารส่วนตำบลนาศักนะคะรวมถึงผู้นำชุมชนหมู่บ้านค่ะที่เห็นถึงปัญหาและความสำคัญนะคะในการพัฒนาอาชีพและรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปค่ะก็เป็นประเด็นที่นำมาฝากกันในพื้นที่ข่าวของชุมพรค่ะมาต่อกันที่นครศรีธรรมราชค่ะเมื่อวานนี้นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้นำพี่น้องประชาชนชาวนครจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองนครน้อยภายใต้โครงการ10คลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางด้านนายเอกชัยสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองนครน้อยภายใต้โครงการ10คลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อร่วมกันพัฒนาฟื้นฟูคลองและแหล่งน้ำในธรรมชาติให้มีความสะอาดสวยงามนะคะและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลุกจิตสำนึกพี่น้องประชาชนค่ะให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมนะคะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนค่ะดูแลรักษาคลองแหล่งน้ำในชุมชนอย่างยั่งยืนโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะก็จะได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเก็บกวาดขยะสิ่งกีดขวางทางน้ำปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองนครน้อยและสนามหน้าเมืองค่ะเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำนะคะลดปัญหาน้ำเน่าเสียและสร้างความสะอาดสวยงามและสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งท่านรองผู้ว่าท่านก็บอกว่ากิจกรรม10คลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขก็ถือว่าเป็นความร่วมมืออันดีความมีน้ำใจของทุกภาคส่วนนะคะที่ได้ร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตของประชาชนพร้อมกับขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนค่ะหลังจากนี้ให้ช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำลำคลองนะคะและชุมชนก็จะได้มีความสะอาดน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะก็ขอความร่วมมือนะคะร่วมด้วยช่วยกันไม่ใช่แค่ในพื้นที่ที่ทำกิจกรรมเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังก็ขอความร่วมมือไปยังทุกที่ด้วยเพื่อที่จะได้มีพื้นที่แหล่งน้ำธรรมชาติที่สะอาดนะคะและสิ่งแวดล้อมที่ดีน่าอยู่ด้วยค่ะก็ฝากกันไปสำหรับพี่น้องชาวนครนะคะตอนนี้ 9:46 นาทีค่ะเราจะพาทุกท่านนะคะมาติดตามกันในประเด็นข่าวพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวานนี้นะคะทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็ได้เดินทางมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกิจกรรมเปิดการแข่งขันกีฬาโยชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมอย่างยิ่งใหญ่ค่ะพร้อมกับผลักดันในส่วนของการพัฒนาศักยภาพโยชนไทยสู่ระดับสากลระดับนานาชาตินะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้นะคะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโยชนแห่งชาติ ครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมนะคะโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วรรณชาสิริให้การต้อนรับค่ะและดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะคะผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ได้ร่วมกล่าวรายงานนะคะพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนค่ะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่งค่ะทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะท่านก็พูดถึงในเรื่องของกิจกรรมงานแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งนี้นะคะสุราษฎร์ธานีเกมซึ่งเป็นครั้งที่41ค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้ดำเนินการภายใต้แนวคิด BCG ที่มุ่งเน้นในการพัฒนากีฬาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลนะคะสร้างความมั่นคงยั่งยืนพร้อมกับขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาและส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศควบคู่ไปกับการสร้างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนค่ะรวมไปกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดและประเทศด้วยนะคะซึ่งในส่วนของการจัดการแข่งขันนะคะคุณผู้ฟังจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านสนามแข่งขันที่พักการอำนวยความสะดวกต่างการรักษาความปลอดภัยสำหรับนักกีฬาผู้ฝึกสอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ค่ะคุณผู้ฟังทุกภาคส่วนนะคะผนึกกำลังร่วมมือกันเตรียมการกันมาเป็นปีๆเลยค่ะซึ่งการแข่งขันนะคะก็คือเกิดขึ้นนะคะในวันที่ถึง17พฤษภาคมมีทั้งสิ้น45ชนิดกีฬาและกีฬาสาธิตนะคะอีก1ชนิดกีฬาค่ะกระจายสนามการแข่งขันในพื้นที่8อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีทางด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬานะคะท่านก็บอกว่ารู้สึกยินดีนะคะและเป็นเกียรติที่ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมและประทับใจค่ะในความพร้อมเพรียงชาวสุราษฎร์ที่ร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมการกีฬาของชาติให้มีความก้าวหน้าพร้อมทั้งเชื่อมั่นนะคะว่าการแข่งขันในครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาเยาวชนไทยนะคะที่จะก้าวสู่ระดับนานาชาติได้อย่างมีคุณภาพและได้ฝากถึงนักกีฬาทุกคนนะคะและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เข้าร่วมการแข่งขันด้วยความยุติธรรมมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยร่วมกันทำให้การแข่งขันในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการค่ะก็เรียกได้ว่าพิธีเปิดนั้นเปิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะคะทั้ง77จังหวัดนะคะ76จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครก็ได้มาร่วมกิจกรรมเมื่อวานนี้นะคะทางสวท.สุราษฎร์ธานีทีมงานนำโดยท่านผอ.ของเรานะคะผอ.สุภัทราเลี่ยมรัตน์นะคะก็ได้ไปร่วมกิจกรรมกันด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าโอ้โหคุณผู้ฟังนานมากแล้วนะคะที่สุราษฎร์ธานีไม่ได้มีการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่นะคะที่จัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็ฝากความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะให้การต้อนรับทั้งนักกีฬาและนักท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางเข้ามาด้วยน้ำใจน้ำจิตไมตรีที่เป็นมิตรนะคะและในส่วนของการดูแลนะคะทั้งเรื่องของความปลอดภัยทางสภ.เมืองสุราษฎร์ธานี

นะคะถึงแม้ว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ได้แข่งในแต่ละวันนั้นนะคะก็ฝากกันไปดูไปชมไปเชียร์ด้วยนะคะเพราะว่าบางชนิดกีฬาเนี่ยเราอาจจะไม่เคยเห็นในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังและมากันอีกหนึ่งประเด็นข่าวค่ะในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะในเรื่องของบุคคลต่างด้าวนะคะที่เข้ามาในราชอาณาจักรนะคะเพื่อประกอบกิจการผิดกฎหมายในพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีข่าวนี้นะคะประเด็นนี้เราติดตามกันมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะและเมื่อวานนี้นะคะทางด้านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจักริดฟังชนจิตนะคะก็ได้เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยนายไพศิษฐ์ทองเจิมนายอำเภอเกาะพะงันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าร่วมปรึกษาหารือกันนะคะในที่ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ผิดกฎหมายนะคะและได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะโดยมีนางสาวกัญญพัฒน์กลุ่มงามผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตรนะคะกรมการปกครองและคณะค่ะเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วยนะคะเพื่อติดตามกรณีที่ชาวต่างชาติและชาวไทยค่ะได้จับมือกันนะคะเปิดสถานรับเลี้ยงเด็กโดยไม่ปฏิบัติตามพรบ.คุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546นะคะและกรณีสามีภรรยาชาวอิสราเอลค่ะมีการโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มนะคะสังคมออนไลน์ในการรับทำวีซ่าการเชิญชวนให้ย้ายประเทศมาอยู่ที่เกาะพะงันนะคะและเป็นพื้นที่อื่นของประเทศไทยด้วยนะคะไม่ใช่แค่เกาะพะงันนะคะก็เน้นย้ำในข้อสั่งการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะโดยให้หน่วยงานในระดับจังหวัดนะคะบูรณาการร่วมกันในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพิ่มความเข้มงวดการตรวจตราการทำงานการกระทำผิดกฎหมายนะคะรวมไปถึงการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของชาวต่างชาติเคร่งครัดนะคะเพื่อรักษาภาพลักษณ์และความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคนไทยในพื้นที่เกาะพะงันด้วยนะคะคุณผู้ฟังร่วมด้วยช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ใช่แค่เกาะพะงันเท่านั้นนะคะพื้นที่อื่นๆถ้าเกิดว่าพบเห็นความผิดปกตินะคะก็สามารถที่จะแจ้งร้องเรียนมาได้นะคะที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ1111นะคะ14ตัวค่ะคุณผู้ฟังคะก็จะได้ดำเนินการในมาตรการขั้นตอนกระบวนการต่างๆตามกฎหมายต่อไปค่ะก็ฝากกันไว้ด้วยค่ะมากันอีกหนึ่งประเด็นค่ะในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็ได้ดำเนินการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์นะคะและเตรียมออกหน่วยให้บริการในครั้งถัดไปในวันที่20พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะเมื่อวานนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายบรรดาลสถิรัชวานนะคะได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารระดับจังหวัดนะคะครั้งที่2ทับ2569ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านระบบการประชุมทางไกลนะคะแอปพลิเคชัน Zoom ค่ะร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อติดตามผลของการดำเนินโครงการค่ะในไตรมาสที่1และ2นะคะประจำปีงบประมาณ2569รวมไปถึงการวางแผนการปฏิบัติงานนะคะในไตรมาสที่3และ4ค่ะและก็มีการเตรียมความพร้อมการออกหน่วยให้บริการประชาชนนะคะในครั้งถัดไปซึ่งจะออกหน่วยในวันที่20พฤษภาคมค่ะที่อบต.คลองไทรอำเภอท่าฉางและวันที่23กรกฎาคมนะคะที่ศาลาอเนกประสงค์สากลสุราษฎร์ธานีอำเภอพุนพินค่ะเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะทั้งพี่น้องเกษตรประชาชนที่มาใช้บริการได้ประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของโครงการค่ะสำหรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่นะคะใครที่เคยได้ยินแต่ไม่ทราบในรายละเอียดนะคะคุณผู้ฟังเป็นโครงการในพระราชานุเคราะห์ค่ะของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะคะเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกนะคะที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายนั้นที่มีปัญหาในเรื่องของการเกษตรค่ะได้รับการบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็วทั่วถึงครบถ้วนนะคะเช่นในเรื่องของการวิเคราะห์ดินการวินิจฉัยโรคพืชโรคสัตว์โรคสัตว์น้ำการให้วัคซีนป้องกันโรครวมไปถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะและฝึกอบรมความรู้ในเรื่องของการเกษตรให้เสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปค่ะและเป็นการดำเนินการในลักษณะบูรณาการของการทำงานนะคะทั้งนักวิชาการการเกษตรของหน่วยงานต่างๆในแต่ละสาขาพร้อมด้วยกับอุปกรณ์ต่างๆนะคะเครื่องมือวิชาการให้บริการประชาชนในพื้นที่ค่ะให้บริการในคลินิกเกษตรนะคะโดยสามารถเคลื่อนที่เข้าไป

ถึงในระดับตำบลได้นะคะทำงานกันเชิงรุกไม่ต้องรอนั่งออฟฟิศให้พี่น้องประชาชนเดินเข้ามาหานะคะและเกษตรกรก็สามารถเข้าถึงการรับบริการทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและทุกด้านในคราวเดียวกันนะคะอย่าลืมนะคะ20พฤษภาคมที่อบต.คลองไส่อำเภอท่าฉางค่ะ23กรกฎาคมที่ศาลาอเนกประสงค์สหกรณ์สุราษฎร์ธานีหรือว่าโคออฟที่อำเภอพุนพินนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเกษตรในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะไปรับบริการกันได้ค่ะคุณผู้ฟังคะมากันอีกหนึ่งประเด็นค่ะปิดท้ายนะคะหน่วยงานราชการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะด้วยร่วมกันหารือแก้ไขปัญหากรณีที่ราษฎรร้องทุกข์ได้รับความเดือดร้อนจากฝุ่นละอองขนาดเล็กนะคะฝุ่นผงตกหล่นบริเวณบ้านพักอาศัยและพื้นที่ทางการเกษตรค่ะซึ่งในส่วนของประเด็นนี้นะคะเกิดขึ้นที่บริเวณพื้นที่อำเภอบ้านนาเดิมนะคะโดยท่านนายอำเภอสุกิจมีพริ้งพร้อมด้วยนายพงศธรคงทองหัวหน้ากลุ่มบริหารการปกครองนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้ติดตามนะคะในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีราษฎรร้องเรียนค่ะได้รับความเดือดร้อนจากฝุ่นสีขาวคล้ายผงขี้เถ้าขนาดเล็กตกหล่นอยู่บริเวณบ้านพักนะคะในพื้นที่สวนปั๊มน้ำมันค่ะและบริเวณอื่นๆนะคะซึ่งเป็นผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงานไม้แปรรูปของบริษัทเอกชนในพื้นที่หมู่7ตำบลนาใต้อำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้ามาประชุมและชี้แจงมาตรการต่างๆนะคะที่จะหาทางออกไปด้วยกันค่ะเพื่อให้ไม่ให้เกิดผลกระทบตามที่มีผู้ร้องเรียนนะคะและมอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาและหามาตรการป้องกันพร้อมกับรวบรวมผลการดำเนินการทั้งหมดนะคะแจ้งให้อำเภอทราบในลำดับต่อไปค่ะใครที่เจอปัญหาส่วนไหนจุดไหนนะคะที่คิดว่าไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เองนะคะก็สามารถที่จะแจ้งร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ค่ะก็อาจจะเป็นสายด่วน1111นะคะคุณผู้ฟังในส่วนนี้เน้นย้ำค่ะไม่ใช่แค่ในพื้นที่จังหวัดนะคะคุณผู้ฟังก็อยู่ในพื้นที่ไหนนะคะระบบอัตโนมัติก็สามารถแจ้งไปยังอำเภอต่างๆได้นะคะทั้งชุมพรนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีค่ะหน่วยงานของรัฐตอนนี้ทำงานกันในเชิงรุกค่ะตอนนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะประเด็นต่างๆในพื้นที่ชุมพรนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีที่นำมาฝากกันวันนี้ลงแล้วนะคะและก่อนที่จะจากลากันไปขอเชิญคุณผู้ฟังค่ะมาร่วมกันชมเชียร์นะคะในเรื่องของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่สุราษฎร์ธานีค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับอรัญญาชมชื่นสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกแจ้งเตือนคนไทยในรัสเซียเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตาม

0: เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
5: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
6: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกแจ้งเตือนคนไทยในรัสเซียเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหลังกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกประกาศเรื่องภัยคุกคามจากการก่อการร้ายในช่วงวันแห่งชัยชนะ
7: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกประกาศแจ้งเตือนคนไทยในสหพันธรัฐรัสเซียโดยระบุว่าสถานเอกอัครราชทูตได้รับการแจ้งเวียนจากกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งอ้างถึงประกาศของกระทรวงกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามจากยูเครนที่จะโจมตีกรุงมอสโกในวันที่9พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันแห่งชัยชนะโดยขอให้ประชาคมระหว่างประเทศให้ความสำคัญกับประกาศดังกล่าวเนื่องจากสหพันธรัฐรัสเซียอาจตอบโต้ด้วยกำลังทางทหารต่อยูเครนหากยูเครนดำเนินการก่อการร้ายในช่วงการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะในการนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกขอให้คนไทยที่พำนักอาศัยในสหพันธรัฐรัสเซียโดยเฉพาะในกรุงมอสโกและพื้นที่โดยรอบตลอดจนบริเวณชายแดนรัสเซียยูเครนเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่มีคนรวมตัวกันเป็นจำนวนมากรวมทั้งติดตามข่าวสารและประกาศของสถานเอกอัครราชทูตและทางการท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือหรือเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อฝ่ายกงสุลสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่อุบลราชธานีขับเคลื่อนนโยบายไทยช่วยไทยพลัสผลักดันสินค้าชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลสร้างรายได้รับมือวิกฤตพลังงาน
8: นางสาวแนนบุญยธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่ปฏิบัติราชการที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยเดินทางมาที่อำเภอศรีเมืองใหม่และอำเภอเดชอุดมอำเภอสว่างวีรวงมอบนโยบายสำคัญเรื่องด่วนของรัฐบาลได้แก่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพาสไทยช่วยไทยผลักดันสินค้าชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลผ่านเครือข่ายไปรษณีย์ไทยพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งมอบนโยบายการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางนอกจากนี้ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งริมแม่น้ำมูลบริเวณวัดโพไซอำเภอพิบูลมังสาหารพร้อมปล่อยพันปลาและพันกุ้งกล้ามกราม 200,000 ตัวเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหารและอำเภอสว่างวีระวงศ์กรกฎภูมิสวทบุรีราชธานีรายงาน
6: องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าขณะนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตายืนยันแล้ว5รายจากการระบาดบนเรือสำราญ MV Hostias ในมหาสมุทรแอตแลนติกองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าขณะนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตายืนยันแล้ว5รายจากการระบาดบนเรือสำราญ MV Hondias ในมหาสมุทรแอตแลนติก

0: อีกนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยต้องสงสัยอีก3รายและมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายนายแพทย์ทีโดรสอัธานอมเกเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ WHO กล่าวว่าเชื้อไวรัสฮันตาที่ระบาดบนเรือสำราญ MV ฮอสเดียสเป็นสายพันธุ์แอนดิสที่พบได้ในภูมิภาคลาตินอเมริกาและในเวลานี้ยังไม่พบว่าลูกเรือหรือผู้โดยสารที่เหลืออยู่บนเรือสำราญลำนี้แสดงอาการป่วยใดๆอย่างไรก็ตามอาจพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่มอีกเนื่องจากระยะฟักตัวของไวรัสชนิดนี้นานถึง6สัปดาห์แถลงการดังกล่าวมีขึ้นขณะที่เรือสำราญ MV Hondius ออกเดินทางจากน่านน้ำของสาธารณรัฐกาบูเวดีและมุ่งหน้าไปยังหมู่เกาะคานารีของสเปนแล้วซึ่งคาดว่าจะเทียบท่าที่เกาะเตเนริเฟในอีก3วันข้างหน้า1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันศุกร์นะคะที่8พฤษภาคม2569ค่ะวันนี้พบกับดิฉันอีกเช่นเคยค่ะมาชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วนอกจากดิฉันแล้วนะคะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียงผ่านทาง Facebook Live ค่ะเชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่มีอำนาจจันทร์ประนดนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรค่ะสามารถติดตามรับฟังได้นะคะที่สวทชุมพร FM 100 MHz ค่ะในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสามารถติดตามรับฟังได้ค่ะที่สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz และในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยนะคะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามผ่านทางเกาะสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz ค่ะและในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ค่ะที่สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz ค่ะและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามผ่านทางระบบ AM นะคะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242กิโลเฮิรตซ์ค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะก็ยังสามารถติดตามผ่านทาง Facebook Live นะคะในเพจของสวทของเรานั่นเองนะคะโดยพิมพ์ใน Facebook ว่าสวทจุดชุมพรค่ะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.prdee.go.th ค่ะซึ่งรายการของเรานะคะก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจค่ะมาฝากคุณผู้ฟังในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะมีประเด็นของนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้ร่วมหารือ3ฝ่ายด้วยกันนะคะก็คือไทยฟิลิปปินส์แล้วก็กัมพูชานะคะซึ่งย้ำว่าไทยเดินหน้าสร้างสันติภาพยึดมั่นอธิปไตยและผลประโยชน์ของประชาชนค่ะและประเด็นของกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพม.แล้วก็กระทรวงพาณิชย์นะคะที่ได้ออกมาตรการลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองทั่วประเทศก่อนเปิดเทอมค่ะและปิดท้ายกันค่ะที่ประเด็นของรัฐบาลเดินหน้าปุ๋ยสั่งตัดค่ะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

0: ยกระดับเกษตรกรไทยสู่เกษตรอัจฉริยะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะแต่ช่วงนี้ค่ะผู้ฟังหามาติดตามสถานการณ์พลังงานของประเทศไทยของเรากันก่อนนะคะซึ่งทางด้านของกบน.ค่ะได้มีการลดราคาน้ำมันทุกชนิดนะคะ85สตางค์ซึ่งมีผลนะคะในวันนี้8พฤษภาคมนั่นเองค่ะโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะหรือว่ากบน.ได้มีมติในการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดนะคะลดลงไปลิตรละ85สตางค์ซึ่งมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะนับว่าเป็นการปรับลดราคาครั้งสำคัญเลยค่ะที่จะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนนั่นเองโดยเฉพาะผู้ที่ต้องใช้รถใช้ถนนในชีวิตประจำวันนะคะรวมไปถึงภาคการขนส่งแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนพลังงานมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งการปรับลดราคาในครั้งนี้ค่ะมีที่มาจากทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ตอนนี้มีการอ่อนตัวลงอย่างชัดเจนเลยนะคะหลังสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิรัฐศาสตร์เริ่มจะคลี่คลายแล้วนะคะโดยเฉพาะสัญญาณในเชิงบวกจากการเจรจาหยุดยิงชั่วคราวค่ะระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิหร่านนั่นเองซึ่งช่วยลดความกังวลของตลาดต่อความเสี่ยงด้านอุปทานพลังงานโลกนั่นเองและในขณะเดียวกันค่ะเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญอย่างช่องแคบฮอร์มุซนะคะตอนนี้ก็กลับมาเปิดใช้งานได้ตามปกติแล้วค่ะผู้ฟังก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งเมื่อราคาต้นทุนในตลาดโลกปรับตัวลดลงเนี่ยภาครัฐก็เลยใช้จังหวะนี้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมาขายในราคาขายปลีกในประเทศนะคะโดยน้ำมันดีเซล B7 ค่ะซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักของภาคการขนส่งนะคะได้ปรับลดลงมาอยู่ที่ตอนนี้ค่ะ39บาท95สตางค์ต่อลิตรนะคะต่ำกว่าระดับ40บาทอีกครั้งแล้วนะคะผู้ฟังขณะที่ดีเซล B20 ค่ะลดลงมาอยู่ที่32บาท95สตางค์ต่อลิตรนะคะซึ่งทางด้านของกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์นะคะที่ได้รับการปรับลดลงในอัตราเดียวกันเช่นกันนะคะโดยน้ำมันเบนซินค่ะตอนนี้อยู่ที่32บาท4สตางค์ต่อลิตรนะคะส่วนแก๊สโซฮอล์95ค่ะอยู่ที่42บาท45สตางค์ต่อลิตรและแก๊สโซฮอล์91นะคะอยู่ที่42บาท8สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E20 ค่ะอยู่ที่35บาท45สตางค์ต่อลิตรและแก๊สโซฮอล์ E85 นะคะตอนนี้อยู่ที่31บาท39สตางค์ต่อลิตรนั่นเองค่ะนอกจากผลดีที่ประชาชนจะได้สัมผัสได้ทันทีเลยนะคะว่าจากค่าใช้จ่ายการเดินทางที่ลดลงแล้วนะคะการปรับราคาครั้งนี้ก็ยังสะท้อนการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างรอบคอบของภาครัฐด้วยนะคะโดยทางกบน.ค่ะได้ปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนใหม่ให้เหมาะสมนะคะส่งผลให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีรายรับหมุนเวียนเข้ามาราววันละ75บาท65ขออภัยค่ะ 75.65 ล้านบาทค่ะผู้ฟังซึ่งก็เป็นกลไกสำคัญในการรองรับความผันผวนของราคาพลังงานในอนาคตได้เลยนะคะซึ่งสำหรับประชาชนทั่วไปค่ะผู้ฟังการลดราคาน้ำมันในวันนี้นะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวเลขที่ลดลงหน้าปั๊มเท่านั้นนะคะผู้ฟังแต่ยังเป็นสัญญาณบวกต่อค่าครองชีพในภาพรวมด้วยนะคะรวมไปถึงต้นทุนการเดินทางค่าขนส่งสินค้าแล้วก็ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีโอกาสที่จะทรงตัวมากขึ้นในระยะต่อไปนะคะท่ามกลางภาวะวิกฤตที่ยังคงเผชิญแรงกดดันในหลายๆด้านเลยนะคะการขยับลดราคาน้ำมันในครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นมาตรการที่จะช่วยเติมความเชื่อมั่นของประชาชนได้นะคะแล้วก็ช่วยประคองภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้อย่างมีนัยสำคัญในช่วงเวลานี้ด้วยค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารทางด้านพลังงานของประเทศของเราที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะสำหรับกบน.ที่ได้ลดราคาน้ำมันทุกชนิด85สตางค์มีผลในวันนี้นะคะวันที่8พฤษภาคมนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะผู้ฟังค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกับประเด็นข่าวของนายกรัฐมนตรีที่ได้ร่วมหารือ3ฝ่ายด้วยกันนะคะก็คือไทยฟิลิปปินส์แล้วก็กัมพูชานะคะซึ่งก็ย้ำนะคะว่าไทยเดินหน้าสร้างสันติภาพยึดมั่นอธิปไตยและผลประโยชน์ของประชาชนนั่นเองค่ะอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
1: ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับท่านคนของผมทั้งนั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
2: สวัสดีครับท่านรองท่านกำลังมองหานาฬิกาเรือนไหนอยู่ครับ
1: พอจะมีนาฬิกาตัวท็อปที่เหมาะกับผมบ้างไหม
2: เรือนนี้เลยครับเหมาะกับท่านรองเป็นอย่างมากเลยครับกระจกสามารถปรับให้มีความขุ่นมัวตัวเรือนทึบไม่มีความโปร่งใสครับส่วนด้านใต้ตัวเรือนเนี่ยมีช่องลับเล็กๆเหมือนกับท่านที่ชอบแอบรับเงินสินบนจากนายทุนสีเทาดำขาวได้ทั้งหมดเลยครับผม
1: แล้วทำไมหน้าปัดไม่มีเลข12
2: มันเป็นดีไซน์ครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความเที่ยงตรงชอบเงินหัวประมูลชอบเก็บตังค์
1: เฮ้ยแต่จะว่าไปมันก็เหมาะกับผมดีเหมือนกันนะ
2: ครับ
3: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยโกงจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
1: ใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้น
2: รับสักเลยไหมครับท่าน
4: ไม่อะครับ
3: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับถ้ามีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
5: ไม่ได้อวดนะแต่ฉันมีเครื่องประดับทั้งทองทั้งเพชร
6: ผมมีตำแหน่งใหญ่โตใครๆก็อยากวิ่งเข้าหา
7: พวกเรามีบ้านหรูมีที่ดินมากมายกินอิ่มนอนสบาย
8: ส่วนผมมีแค่ความกลัวกลัวว่าโกงไปจะมีเครื่องประดับที่ไร้ค่ากลัวว่าโกงจะได้ตำแหน่งที่ไม่มีใครนับถือกลัวว่าโกงจะมีที่อยู่ที่สูญเสียอิสรภาพผมถึงต้องกลัวก่อนโกง
9: ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเกาะติดทุกสถานการณ์เที่ยงตรงกระชับฉับไวร้อยเรื่องเมืองเรา
0: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะมาติดตามในประเด็นของนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้ร่วมหารือ3ฝ่ายด้วยกันนะคะก็คือไทยฟิลิปปินส์แล้วก็กัมพูชานะคะซึ่งย้ำค่ะว่าไทยเนี่ยเดินหน้าสร้างสันติภาพยึดมั่นอธิปไตยแล้วก็ผลประโยชน์ของประชาชนนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48นะคะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง9พฤษภาคมนะคะที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ซึ่งก่อนการเข้าประชุมสุดยอดอาเซียนในวันที่8นะคะคือวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายสีหศักดิ์พวงเกียรติแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงว่าการต่างประเทศนะคะก็ได้หารือ3ฝ่ายด้วยกันค่ะผู้ฟังรวมไปถึงสมเด็จมหาบวรธิบดีฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาด้วยนะคะแล้วก็นายเฟอร์ดินานด์มาโคสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ด้วยนะคะที่ซึ่งฝ่ายฟิลิปปินส์ก็ได้อยู่ในฐานะของประธานอาเซียนนั่นเองนะคะก็เป็นผู้ริเริ่มการประชุมในครั้งนี้ค่ะซึ่งถือว่าเป็นโอกาสสำคัญเลยค่ะในการยืนยันความมุ่งมั่นต่อการเจรจาและก็การรักษาสันติภาพด้วยนะคะพร้อมย้ำค่ะว่าความขัดแย้งเนี่ยนำมาสู่ความสูญเสียแล้วก็ทุกยากนะคะแก่ทุกฝ่ายเลยนะคะจึงถึงเวลาแล้วค่ะที่ทั้ง2ประเทศเนี่ยจะร่วมกันมองไปข้างหน้าแล้วก็เปิดบทใหม่ของความสำคัญค่ะที่ต้องอาศัยความจริงใจความสุจริตใจแล้วก็ร่วมกันก้าวข้ามความท้าทายนี้ไปนะคะซึ่งทางไทยค่ะก็เน้นย้ำถึงจุดยืนในแนวทางสันติภาพของเรานะคะการรักษาอธิปไตยแล้วก็ผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นที่ตั้งนะคะโดยทางไทยค่ะก็ได้มีการชี้แจงถึงเหตุผลในการยกเลิก MOU 2544นะคะซึ่งฝ่ายกัมพูชาก็ได้รับทราบแล้วก็เข้าใจในจุดยืนของไทยด้วยนะคะในการเราไปถึงเห็นพ้องต้องการว่าทั้งสองประเทศเนี่ยจะยึดถือหลักการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่า UNCLOS นะคะซึ่งก็ให้เริ่มต้นกระบวนการหารือในทุกระดับอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะซึ่งก็ในกรอบของ JBC นะคะแล้วก็กรอบ GBC เนี่ยได้หาการหารือในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกนะคะผู้ฟังที่สะท้อนถึงแนวโน้มของการเสริมสร้างสันติภาพแล้วก็เสถียรภาพระหว่างไทยกับกัมพูชานะคะเพราะมีการย้ำค่ะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องระหว่างรัฐบาลนะคะไม่ใช่ความขัดแย้งของประชาชนทั้งสองประเทศแต่อย่างใดนะคะก็ขอให้ทุกฝ่ายค่ะร่วมกันดูแลความปลอดภัยของประชาชนไทยในกัมพูชาและก็ประชาชนกัมพูชาในประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งก็ยืนยันว่ายังไม่มีการเจรจาเรื่องของการกำหนดเขตแดนหรือว่าการเปิดพรมแดนแต่อย่างใดในช่วงเวลานี้นะคะขณะที่นายสีหศักดิ์ค่ะก็ได้ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนะคะเพื่อพัฒนาความร่วมมือในภูมิภาคที่ได้รับมือกับสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะผ่านการประสานงานระหว่างเสาประชาคมอาเซียนค่ะ พื่อส่งเสริมให้อาเซียนเนี่ยมีบทบาทเชิงรุกแล้วก็สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยโดยเฉพาะในด้านของความมั่นคงทางอาหารพลังงานความปลอดภัยของประชาชนอาเซียนแล้วก็ผลักดันการปราบปรามสแกมเมอร์แล้วก็อาชญากรข้ามชาติด้วยนั่นเองนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะที่ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48นะคะซึ่งก็จัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง9พฤษภาคมนะคะที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นะคะซึ่งการจัดตั้งนี้ก็จัดภายใต้แนวคิดหลักก็คือก้าวสู่อนาคตร่วมกันนะคะโดยมีการนำผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนแล้วก็ผู้แทนระดับสูงเข้าร่วมค่ะอย่างเช่นสมเด็จพระราชาธิบดีฮาจีฮัสซานันบนเกียนะคะแห่งบรูไนดารุสซาลามสมเด็จมหาบวรธิบดีฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานะคะแล้วก็นายปาโวโรซูบียันโตนะคะประธานาธิบดีของอินโดนีเซียนายสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีของสปป.ลาวนะคะแล้วก็ดาโตเซอรี่อาวะอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนายเฟดีนันมาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์นายรอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์นายไกราราชานานากุตเมานะคะนายกรัฐมนตรีของติมอร์เลสเต้แล้วก็นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีของเวียดนามค่ะรวมไปถึงดร.เกากิมฮวนเลขาธิการของอาเซียนผู้แทนจากเมียนมานะคะแล้วก็ธนาคารพัฒนาเอเชียในฐานะแขกของประธานเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งก็การประชุมในครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นท่ามกลางโลกที่ผันผวนจากความขัดแย้งในหลายภูมิภาคเลยค่ะผู้ฟังซึ่งแรงกดดันด้านภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจแล้วก็ความมั่นคงนะคะก็ทำให้อาเซียนเนี่ยต้องเผชิญผลกระทบครั้งใหญ่เลยค่ะซึ่งการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นเวทีที่กำหนดถึงทิศทางในอนาคตของภูมิภาคนะคะที่เชื่อมโยงกับความร่วมมือในระดับภูมิภาคไปสู่ชีวิตของประชาชนในแต่ละประเทศค่ะซึ่งก็จะมีการหารือถึงแนวทางการรับมือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะรวมไปถึงความมั่นคงทางอาหารและพลังงานความปลอดภัยของประชาชนในประเทศอาเซียนความร่วมมือในการรับมือความท้าทายค่ะแล้วก็การปรับตัวของอาเซียนให้ทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรวมไปถึงการเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในเวทีโลกด้วยค่ะผู้ฟังซึ่งในทวนของประเทศไทยของเรานะคะรัฐบาลก็พร้อมที่จะยกระดับบทบาทของไทยค่ะให้เป็นตัวเชื่อมความร่วมมือที่เน้นการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางด้านพลังงานนะคะแล้วก็การเข้าถึงอาหารอย่างยั่งยืนและความปลอดภัยของประชาชนในภูมิภาคด้วยนะคะโดยนายกรัฐมนตรีค่ะได้ใช้โอกาสนี้ในการหารือทั้งในกรอบของพหุภาคีแล้วก็ทวิภาคีด้วยค่ะผู้ฟังโดยใช้แนวทางทางการทูตนะคะที่มุ่งรักษาสมดุลของความสัมพันธ์นะคะแล้วก็พร้อมที่จะต่อยอดให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงรูปธรรมทั้งในมิติเศรษฐกิจความมั่นคงแล้วก็การรับมือความท้าทายข้ามพรมแดนด้วยนะคะซึ่งหลังจากการเดินทางถึงสาธารณรัฐฟิลิปปินส์แล้วนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะพร้อมด้วยนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงว่าการต่างประเทศนะคะขออภัยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะผู้ฟังก็ได้เข้าร่วมประชุมหารือทั้ง3ฝ่ายด้วยกันเลยนะคะร่วมกับสมเด็จมหาบวรธิบดีฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาแล้วก็นายเฟดินันมาโคสจูเนียร์นะคะประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ค่ะเพื่อหารือสถานการณ์ไทยกัมพูชานั่นเองภายหลังเสร็จสิ้นการหารือครั้งนี้ค่ะผู้ฟังนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงข่าวกล่าวขอบคุณนะคะให้กับประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ในฐานะของประธานอาเซียนนั่นเองที่ได้ริเริ่มการจัดประชุมในครั้งนี้นะคะโดยเปิดเผยค่ะว่าได้หารือกับทางนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาอย่างสร้างสรรค์แล้วก็มุ่งตรงไปข้างหน้านะคะโดยการหารือค่ะเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็มีความหมายด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญค่ะผู้ฟังในการยืนยันถึงการร่วมกันในการมุ่งมั่นที่จะต่อการเจรจานะคะแล้วก็การรักษาสันติภาพด้วยนะคะซึ่งไทยแล้วก็กัมพูชาก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกันในหลายมิติค่ะผู้ฟังพร้อมย้ำนะคะว่าความขัดแย้งนำมาด้วยความสูญเสียแล้วก็ความทุกข์ยากให้กับทุกฝ่าย แล้วก็ได้สะท้อนให้เห็นนะคะถึงคุณค่าของสันติภาพดังนั้นค่ะก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ทั้งสองประเทศจะร่วมกันมองไปข้างหน้านะคะแล้วก็เปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์ซึ่งต้องอาศัยความจริงใจความสุจริตแล้วก็ความมุ่งมั่นร่วมกันด้วยนะคะในการก้าวข้ามความท้าทายครั้งนี้ไปได้นะคะซึ่งในโอกาสนี้ค่ะทางไทยแล้วก็กัมพูชาเนี่ยได้เห็นพ้องร่วมกันนะคะที่จะมอบหมายให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศเนี่ยได้ทำงานร่วมกันนะคะเพื่อจัดทำรายการมาตรการความเชื่อมั่นในทางปฏิบัตินะคะในโดยเริ่มจากประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีจุดร่วมที่จะสามารถดำเนินการได้ทันทีนะคะซึ่งมาตรการดังกล่าวก็จะเป็นกลไกสำคัญเลยค่ะในการฟื้นฟูความไว้วางใจแล้วก็ค่อยๆสร้างสัมพันธวิภาคีให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้งค่ะพร้อมกับย้ำนะคะว่าไทยแล้วก็กัมพูชาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเดินหน้าไปด้วยกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปในทิศทางเดียวกันค่ะอย่างไรก็ตามค่ะในระหว่างการดำเนินการนะคะทั้งสองฝ่ายก็ควรที่จะสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาขึ้นในทุกระดับนะคะเพื่อช่วยลดช่องว่างของความเข้าใจแล้วก็ร่วมกันแสวงหาแนวทางขยายความร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกันนั่นเองในส่วนของประเด็นเรื่องเขตแดนทางบกแล้วก็ทางทะเลนะคะก็ได้เสนอแนวทางในการหารือนะคะเพื่อเดินหน้าจัดการกับประเด็นดังกล่าวบนพื้นฐานของการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีนั่นเองซึ่งการหารือในครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญนะคะในการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อสันติภาพแล้วก็ความร่วมมือในภูมิภาคค่ะผู้ฟังซึ่งยืนยันนะคะว่าไทยเนี่ยพร้อมทำงานร่วมกับทุกฝ่ายอย่างสร้างสรรค์เลยนะคะบนพื้นฐานของความเข้าใจที่ดีความเคารพซึ่งกันและกันค่ะแล้วก็ผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศแล้วก็ภูมิภาคโดยรวมด้วยนะคะซึ่งทางประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ค่ะก็มีความประสงค์ให้ภูมิภาคอาเซียนเนี่ยดำรงบรรยากาศแห่งความร่วมมือแล้วก็ความเข้าใจอันดีนะคะก็เลยได้เชิญผู้นำไทยแล้วก็กัมพูชาเนี่ยร่วมหารือร่วมกันนะคะโดยทางฝ่ายไทยได้นำคณะผู้แทนด้านการต่างประเทศแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงเข้าร่วมด้วยนะคะเพื่อยืนยันถึงจุดยืนของประเทศไทยที่ยึดมั่นในแนวทางของสันติภาพควบคู่ไปกับการรักษาอธิปไตยแล้วก็ผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวไทยนั่นเองค่ะโดยที่ประชุมค่ะก็ได้รายงานถึงความคืบหน้านะคะของมาตรการด้านความมั่นคงรวมไปถึงการประสานความร่วมมือระหว่างทหารฝ่ายไทยกับฝ่ายกัมพูชานะคะซึ่งก็เป็นไปตามข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ตกลงร่วมกันเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะโดยตลอดระยะเวลากว่า5เดือนที่ผ่านมานะคะผู้ฟังก็ไม่มีการปรากฏเหตุการณ์ของความรุนแรงตลอดแนวชายแดนของทั้งสองประเทศนะคะซึ่งฝ่ายไทยค่ะก็ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมนะคะถึงเหตุผลที่ได้ยกเลิก MOU 2544ไปนะคะซึ่งทางฝ่ายกัมพูชาก็ได้รับทราบแล้วก็เข้าใจในจุดยืนของฝ่ายไทยของเราแล้วพร้อมทั้งเห็นพ้องร่วมกันค่ะว่าทั้งสองประเทศเนี่ยจะยึดถือเอาหลักการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎทางทะเลมาแทนนะคะเป็นกรอบแนวทางสำคัญในการดำเนินการในอนาคตแม้ว่ารายละเอียดในทางปฏิบัติยังจำเป็นต้องหารือร่วมกันต่อไปนะท่านผู้ฟังแต่ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็เห็นพ้องให้เริ่มต้นกระบวนการหารือในทุกระดับอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะทั้งในกรอบของ JBC แล้วก็ GBC ด้วยนะคะรวมไปถึงการหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันกับประชาชนทั้งสองประเทศค่ะโดยย้ำนะคะว่าการเจรจาทุกขั้นตอนเนี่ยจะต้องยึดถือข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็แนวทางที่ได้ตกลงร่วมกันเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งสันติภาพแล้วก็ความไว้วางใจซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะโดยการหารือในครั้งนี้ค่ะผู้ฟังถาก็ถือว่าเป็นสัญญาณในเชิงบวกนะคะที่ได้สะท้อนถึงแนวโน้มค่ะในการเสริมสร้างสันติภาพแล้วก็เสถียรภาพระหว่างไทยกับกัมพูชาพร้อมย้ำนะคะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องระหว่างรัฐบาลนะคะไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศแต่อย่างใดนะคะก็ขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยร่วมกันดูแลความปลอดภัยของประชาชนไทยในกัมพูชาแล้วก็ประชาชนชาวกัมพูชาในประเทศไทยด้วยนะคะไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติหรือว่าการกระทำที่ไม่เหมาะสมซึ่งนายกรัฐมนตรีค่ะก็ขอให้ไทยกัมพูชาใช้กรอบทวิภาคีในการหารือด้วยนะคะบนพื้นฐานของการเจรจาอย่างสร้างสรรค์ปราศจากแรงกดดันจากประเทศที่3นะคะแล้วก็ พื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์เนี่ยไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงยิ่งขึ้นนะคะซึ่งก็ยืนยันค่ะว่าการหารือในครั้งนี้ยังไม่มีการเจรจาเรื่องของการกำหนดเขตแดนหรือว่าการเปิดพรมแดนแต่อย่างใดนะคะเป็นเพียงการเห็นพ้องที่จะให้เริ่มต้นหารือในระดับปฏิบัติการก่อนค่ะขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรองเสนาธิการทหารของไทยก็จะดำเนินการหารือในรายละเอียดต่อไปนะคะซึ่งก็ย้ำค่ะว่าประเทศไทยจะรักษาเกียรติภูมิอธิปไตยแล้วก็ผลประโยชน์ของประชาชนไทยของเราอย่างเต็มที่เลยนะคะโดยจะดำเนินการทุกแนวทางด้วยความรอบคอบเพื่อไม่ให้ประเทศไทยเกิดความสูญเสียจากกระบวนการเจรจาในครั้งนี้ค่ะซึ่งนอกจากนี้ค่ะผู้ฟังหานายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีขออภัยค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้หารือเข้าร่วมการประชุมนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนค่ะเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ในวันนี้นะคะซึ่งก็ได้ประชุมหารือประเด็นสำคัญค่ะผู้ฟังก็คือกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ50ปีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่า TAC นะคะในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้โดยการขยายความร่วมมือกับภาคีภายนอกท่ามกลางบริบทโลกปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะการรับมือกับคู่เจรจาใหม่แล้วก็การดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อของอาเซียนนะคะซึ่งไทยก็ได้เสนอแนวคิดของการดำเนินการต่อไปสำหรับอาเซียนในปฏิสัมพันธ์ของรัฐบาลใหม่กับเมียนมาตามแนวทางของการกลับมามีปฏิสัมพันธ์อย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะผู้ฟังและทางไทยค่ะก็จะผลักดันการปราบปรามสแกมเมอร์แล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติอีกต่อไปนะคะอีกทั้งค่ะยังได้มีการเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนครั้งที่31ค่ะซึ่งการประชุมคณะมนตรีการประสานงานอาเซียนครั้งที่38แล้วก็การประชุมร่วมนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนด้วยนะคะซึ่งก็ได้หารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือในภูมิภาคในการรับมือกับสถานการณ์ตะวันออกกลางผ่านการประสานงานระหว่างเสาประชาคมอาเซียนนะคะผู้ฟังก็เพื่อให้ส่งเสริมนะคะให้อาเซียนเนี่ยมีบทบาทเชิงรุกแล้วก็สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารแล้วก็พลังงานนะคะรวมไปถึงความปลอดภัยของประชาชนอาเซียนซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะทางนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดนะคะในการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แล้วก็การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบเต็มคณะและการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบไม่เป็นทางการนะคะแล้วก็พบหารือทวิภาคีกับผู้นำอาเซียนอีกด้วยค่ะผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นายกรัฐมนตรีได้ร่วมหารือ3ฝ่ายด้วยกันค่ะผู้ฟังก็คือทางไทยทางฟิลิปปินส์แล้วก็ทางกัมพูชานะคะซึ่งก็ได้ย้ำนะคะว่าไทยพร้อมที่จะเดินหน้าสร้างสันติภาพยึดมั่นอธิปไตยและผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นของกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพม.แล้วก็กระทรวงพาณิชย์นะคะที่ได้ออกมาตรการลดภาระค่าครองชีพของผู้ปกครองทั่วประเทศก่อนจะเปิดเทอมค่ะอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
10: อย่าไปเศร้ากินเหล้าดีกว่า
11: ไม่เอาเลิกแล้ว
10: โถไหนบอกเป็นเพื่อนตายอ่ะแล้วทำไมไม่ตายด้วยล่ะตาย
12: ความทรงจำนี้จะฝังใจคุณไปอีกนานดื่มแล้วขับอาจเปลี่ยนคุณเป็นฆาตกรและต้องรับโทษ
13: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมุ่งส่งเสริมการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปโซล่ารูฟท็อปไม่เพียงสร้างความสุขให้กับคุณแต่ยังสร้างอนาคตสดใสให้กับประเทศสร้างงานสร้างอาชีพลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานขับเคลื่อนนวัตกรรมลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของทุกคนโซล่ารูฟท็อปพลังงานเพื่อคุณอนาคตเพื่อโลกติดตั้งวันนี้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
9: ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเกาะติดทุกสถานการณ์เที่ยงตรงกระชับฉับไวร้อยเรื่องเมืองเรา
0: ก ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะผู้ฟังมาติดตามในอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะสำหรับกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพม.แล้วก็กระทรวงพาณิชย์ค่ะที่ได้ออกมาตรการลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองทั่วประเทศนะคะก่อนเปิดเทอมนั่นเองค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะที่ได้เดินหน้ายกระดับระบบการศึกษาไทยค่ะโดยให้ความสำคัญทั้งคุณภาพของการเรียนรู้ความปลอดภัยของนักเรียนแล้วก็สถานศึกษารวมไปถึงการลดภาระค่าครองชีพของผู้ปกครองด้วยนะคะซึ่งทางโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.นะคะก็ได้ทางทั่วประเทศเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเปิดภาคเรียนในวันที่8พฤษภาคมนี้นะคะแล้วก็บางแห่งก็จะทยอยเปิดในวันที่14ถึง15พฤษภาคมนี้ค่ะโดยทางรัฐบาลค่ะเร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกในด้านความปลอดภัยในสถานศึกษานะคะให้เป็นวาระเร่งด่วนเลยค่ะซึ่งทางด้านของนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะได้มีการเดินหน้ายกระดับการศึกษาไทยนะคะด้วยนโยบาย All for Education นะคะลดความเหลื่อมล้ำและสร้างทักษะแห่งอนาคตและรวมไปถึงการออกมาตรการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองด้วยนะคะอย่างเช่นการอนุโลมให้นักเรียนเนี่ยใช้ชุดเดิมได้ถึงแม้ว่าเลื่อนชั้นหรือว่าย้ายสถานศึกษาค่ะไม่บังคับซื้อชุดนักเรียนลูกเสือเนตรนารีเต็มชุดนะคะแล้วก็จัดหาอุปกรณ์การเรียนในราคาประหยัดด้วยนะคะโดยนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.นะคะก็ได้จัดกิจกรรม Back to School ฟรีดอกเบี้ยนะคะโดยวงเงินจำนำค่ะไม่เกิน 5,000 บาทนะคะสำหรับผู้ที่ใช้บริการระหว่างวันที่16เมษายนนะคะไปจนถึง31พฤษภาคมนี้นะคะที่สถานธนานุเคราะห์ทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงเปิดภาคเรียนรวมไปถึงกระทรวงพาณิชย์ค่ะโดยทางกรมการค้าภายในนะคะก็ได้มีการจัดโครงการพาณิชย์ลดค่าครองชีพประชาชน Back to School 2026เปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋านะคะเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับทางผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนทั่วประเทศเลยนะคะไม่น้อยกว่า300ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะครอบคลุมสินค้าและบริการจำเป็นด้านการศึกษากว่า 1,000 รายการเลยนะคะไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้ซึ่งส่วนลดสูงสุด 86% เลยทีเดียวค่ะพร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนนะคะให้เลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพนะคะณที่ว่าการอำเภอทั้ง871อำเภอทั่วประเทศเลยค่ะและในวันที่8พฤษภาคมและทุกวันศุกร์นะคะตลอดไปจนถึงเดือนพฤษภาคมนี้เลยนะคะโดยครั้งตัดไปค่ะจะจัดในวันที่15 22แล้วก็29พฤษภาคมนะคะระหว่างเวลา 8:30 นไปจนถึง 16:30 นเลยค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะที่ได้เดินหน้ายกระดับระบบการศึกษาไทยอย่างรอบด้านเลยค่ะโดยให้ความสำคัญค่ะทั้งคุณภาพของการเรียนรู้ควบคู่ไปกับความปลอดภัยของนักเรียนนะคะพร้อมทั้งดูแลภาระค่าครองชีพของผู้ปกครองในช่วงเปิดภาคเรียนด้วยนะคะผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงานอย่างเป็นระบบเลยค่ะโดยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.ทั่วประเทศเลยนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเปิดภาคเรียนในวันที่18พฤษภาคมและบางแห่งก็จะทยอยเปิดในวันที่14ถึง15พฤษภาคมนะคะโดยรัฐบาลค่ะเร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกในด้านของความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระเร่งด่วนหรือว่า Quick Win นั่นเองโดยในวันที่15พฤษภาคมค่ะทางกระทรวงศึกษาธิการก็จะจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU วางระบบความปลอดภัยนักเรียนนะคะร่วมกับ18หน่วยงานสำคัญค่ะอย่างเช่นกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานด้านสังคมนั่นเองเพื่อเชื่อมโยงระบบการดูแลป้องกันแล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนอย่างครบวงจรเลยนะคะโดยการขับเคลื่อนการศึกษาค่ะนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ได้เดินหน้ายกระดับการศึกษาไทยด้วยนโยบาย All for Education ค่ะลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็สร้างทักษะแห่งอนาคตนะคะเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาไม่ว่าจะเป็นระบบ School Management System นะคะเพื่อให้โรงเรียนกว่า 7,023 แห่งนะคะได้เข้าสู่ระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพแล้วก็โปร่งใสการระดมทุนเพื่อการศึกษาแล้วก็การมีพันธมิตรนะคะทั้งรัฐแล้วก็เอกชนดูแลโรงเรียนทุกแห่ง พร้อมทั้งมีการพัฒนาผู้นำแล้วก็บุคลากรนะคะและรวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารแล้วก็ครูกว่า 82,000 คนด้วยกันรวมไปถึงการจัดหา ICT Challenge ด้วยนะคะที่ให้เข้าไปดูแลด้านเทคโนโลยีให้โรงเรียนครบทุกแห่งจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ Learning Center กว่า 2,000 แห่งด้วยกันค่ะมีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลแล้วก็ AI นะคะ Digital and AI Infrastructure นะคะเพื่อส่งเสริมครูให้ประยุกต์ใช้ AI ในการสอนแล้วก็ให้เด็กทุกคนเนี่ยเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ระดับโลกได้อย่างเท่าเทียมนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับมาตรการลดภาระลดค่าครองชีพให้กับผู้ปกครองในช่วงปิดเทอมนะคะประกอบไปด้วยดังนี้ค่ะผู้ฟังค่ะอย่างแรกก็คือคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติในการปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนนะคะอย่างต่อเนื่องเลยในปีงบประมาณ2569นะคะซึ่งก็ครอบคลุมทั้งภาคเรียนที่2ปี2568แล้วก็ภาคเรียนที่1ปี2569นะคะโดยเพิ่มในทุกระดับชั้นแล้วก็หมวดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะอย่างเช่นค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถม 2,040 บาทต่อคนต่อปีนะคะแล้วก็ระดับประถม 2,280 บาทมัธยมศึกษาตอนต้น 4,200 บาทแล้วก็มัธยมศึกษาตอนปลายอีก 4,560 บาทนะคะรวมไปถึงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนแล้วก็การ เพิ่มเงินนะคะสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กค่ะเพื่อช่วยลดภาระผู้ปกครองแล้วก็ยกระดับคุณภาพของการศึกษาอย่างเท่าเทียมด้วยนั่นเองค่ะซึ่งนายประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ออกมาตรการ2มาตรการสำคัญด้วยกันนะคะก่อนเปิดภาคเรียนดังนี้ค่ะผู้ฟังค่ะอย่างแรกก็คือการลดค่าใช้จ่ายทันทีนะคะเป็นการยกระดับการจากการขอความร่วมมือให้เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ทุกสถานศึกษาจะต้องดำเนินการนะคะโดยการอนุโลมให้นักเรียนเนี่ยสามารถใช้ชุดเดิมได้ค่ะถึงแม้ว่าจะเลื่อนชั้นหรือว่าย้ายสถานศึกษาค่ะเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นซ้ำซ้อนนั่นเองส่งเสริมให้สถานศึกษาพิจารณาเพิ่มวันสวมใส่ชุดพละหรือว่าชุดสุภาพนะคะเพื่อลดความจำเป็นในการจัดหาซื้อชุดใหม่นั่นเองชุดลูกเสือเนนารีก็จะไม่บังคับจัดซื้อเต็มรูปแบบนะคะให้ใช้เฉพาะผ้าผูกคอหรือว่าหมวกร่วมกับชุดนักเรียนหรือว่าชุดพละได้นะคะไม่จำกัดรูปแบบของกระเป๋าแล้วก็รองเท้าไม่จำเป็นต้องมีตราสถานศึกษาด้วยนะคะโดยคำนึงถึงความสุภาพแล้วก็ความเหมาะสมและการใช้งานจริงเป็นหลักค่ะผู้ฟังการปักชื่อเครื่องแบบนักเรียนค่ะปรับจากการปักชื่อนามสกุลเต็มให้เป็นการปักย่อของสถานศึกษาเพื่อการลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มอายุการใช้งานค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA ด้วยนะคะการบริหารจัดการระดับสถานศึกษาค่ะก็ได้มอบอำนาจให้ทางผู้อำนวยการสถานศึกษาออกแบบมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมนะคะตามบริบทของทางพื้นที่โดยยึดประโยชน์สูงสุดของนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองเป็นสำคัญค่ะผู้ฟังข้อ2นะคะการจัดหาอุปกรณ์การเรียนราคาควบคุมเพิ่มทางเลือกลดค่าใช้จ่ายได้จริงนะคะโดยทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะให้เป็นหน่วยงานในการหน่วยงานหลักนะคะในการดำเนินการจัดหาแล้วก็กระจายหนังสือเรียนแบบเรียนเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นในราคาที่ควบคุมนะคะเพื่อให้ทางผู้ปกครองเนี่ยสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ทางการเรียนที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมนะคะแล้วก็มีทางเลือกด้วยนะคะที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายอย่างเป็นรูปธรรมค่ะและต่อไปค่ะนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.ค่ะได้ขับเคลื่อนภารกิจโรงรับจำนำของรัฐเพื่อสังคมนะคะหรือว่าสำนักงานธนานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือให้ทางการเงินสำหรับประชาชนนะคะโดยการรับจำนำในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดในประเทศค่ะซึ่งได้ดำเนินการเปิดโครงการส่งเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับประชาชนนะคะในกิจกรรม Back to School ฟรีดอกเบี้ยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนะคะในช่วงเปิดภาคเรียนนั่นเองที่ก็มีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะคะโดยผู้ใช้บริการที่มีวงเงินจำนำค่ะไม่เกิน 5,000 บาทก็จะได้รับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนนะคะที่มาใช้บริการจำนำระหว่างวันที่16เมษายนไปจนถึง31พฤษภาคมนี้นะคะ ที่สถานธนานุเคราะห์ทุกแห่งทั่วประเทศเลยค่ะก็คาดว่าจะมีประชาชนเนี่ยเข้าร่วมโครงการประมาณ 8,400 รายด้วยกันนะคะคิดเป็นเงินหมุนเวียนในระบบกว่า41ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะซึ่งสามารถช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินได้ในระยะสั้นนะคะแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายของทางผู้ปกครองในช่วงเปิดภาคเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะคะซึ่งประชาชนผู้สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือว่าเข้ารับบริการได้ค่ะที่สถานธนานุเคราะห์ทุกแห่งทั่วประเทศเลยนะคะหรือว่าโทร02-281-5888นะคะและนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้โดยทางกรมการค้าภายในด้วยนะคะได้จัดโครงการพาณิชย์ลดค่าครองชีพประชาชน Back to School 2026นะคะเปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋าภายใต้โครงการไทยช่วยไทย Plus ค่ะเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับทางผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนทั่วประเทศเลยนะคะครอบคลุมสินค้าแล้วก็บริการจำเป็นด้านการศึกษากว่า 1,000 รายการด้วยกันโดยจัดกิจกรรมลดราคาตั้งแต่วันที่30เมษายนที่ผ่านมานะคะไปจนถึง31พฤษภาคมนี้ส่วนลดสูงสุดถึง 86% เลยค่ะก็คาดว่าจะสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนได้ไม่น้อยกว่า300ล้านบาทเลยนะคะและนอกจากนี้ก็ยังได้ร่วมมือค่ะกับทางกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมลดภาระค่าครองชีพให้กับทางผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนในโรงเรียนต่างๆเลยนะคะกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศเลยนะคะโดยกระทรวงศึกษาธิการก็จะเป็นผู้ที่คัดเลือกโรงเรียนที่มีความจำเป็นแล้วก็อยู่ในพื้นที่ขาดแคลนด้วยนะคะขณะที่กรมการค้าภายในก็จะนำสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องแบบนักเรียนอุปกรณ์การเรียนแล้วก็เครื่องเขียนเนี่ยไปจัดจำหน่ายในราคาประหยัดนะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงเลยและร่วมกับทางแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยนะคะอย่างเช่น Lazada ในการจัดแคมเปญแฟลชเซลค่ะลดสูงสุด 70% แล้วก็ Shopee นะคะมอบส่วนลดเพิ่มเติมผ่านโค้ดพิเศษเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าได้สะดวกในทุกช่องทางเลยนะคะซึ่งประชาชนก็สามารถเลือกซื้อสินค้าแล้วก็ใช้บริการได้นะคะภายใต้โครงการ Back to School 2026นะคะผ่านทางห้างสรรพสินค้าร้านค้าที่ร่วมรายการร้านธงฟ้าแล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์ทั่วประเทศเลยนะคะรวมไปถึงคู่มือ

0: ขึ้นในวันที่15 22แล้วก็29พฤษภาคมนี้นะคะซึ่งก็จะจัดขึ้นระหว่างเวลา 8:30 นไปจนถึง 16:30 นเลยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารในประเด็นที่น่าสนใจนะคะสำหรับกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพมแล้วก็กระทรวงพาณิชย์นะคะที่ได้ออกมาตรการลดภาระลดค่าครองชีพประชาชนทั่วประเทศก่อนจะเปิดเทอมนั่นเองค่ะมาอีกหนึ่งประเด็นส่งท้ายนะคะผู้ฟังค่ะสำหรับประเด็นของทางรัฐบาลค่ะที่ได้เดินหน้าปุ๋ยสั่งตัดนะคะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตยกระดับเกษตรกรไทยสู่เกษตรอัจฉริยะนั่นเองค่ะซึ่งทางรัฐบาลค่ะก็ได้เร่งขับเคลื่อนโครงการปุ๋ยสั่งตัดนะคะผ่านการร่วมมือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงอว.กระทรวงแรงงานนะคะโดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลค่ะมาช่วยในการวิเคราะห์สภาพดินแล้วก็ความต้องการของพืชเพื่อออกแบบปุ๋ยสูตรเฉพาะพื้นที่นะคะช่วยให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ลดการใช้เกินความจำเป็นลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตด้วยนะคะซึ่งก็แนวทางดังกล่าวค่ะยังช่วยในการฟื้นฟูคุณภาพดินลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานมากขึ้นด้วยนะคะควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะของเกษตรกรให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้จริงก้าวสู่เกษตรสมัยใหม่ด้วยค่ะซึ่งก็โครงการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกนะคะโดยมุ่งในการลดการพึ่งพาการนำเข้าแล้วก็การใช้ทรัพยากรในประเทศอย่างคุ้มค่าค่ะเพื่อเสริมความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตรไทยรัฐบาลก็เลยตั้งเป้านะคะที่จะขยายผลทั่วประเทศเพื่อเพิ่มรายได้นะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงรวมไปถึงยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วยค่ะขออภัยค่ะผู้ฟังโดยทางรัฐบาลนะคะได้เร่งขับเคลื่อนค่ะโครงการปุ๋ยสั่งตัดนะคะอย่างเป็นรูปธรรมเลยนะคะเพื่อลดภาระต้นทุนการผลิตของทางเกษตรกรไทยนั่นเองซึ่งก็เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักค่ะที่ส่งผลกระทบต่อรายได้แล้วก็ความสามารถในการแข่งขันนะคะของทางภาคการเกษตรนั่นเองโดยมีการบูรณาการความร่วมมือนะคะระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่ากระทรวงอว.นะคะแล้วก็กระทรวงแรงงานด้วยนะคะภายใต้แนวคิดปุ๋ยสั่งตัดก็คือการออกแบบปุ๋ยในสูตรเฉพาะพื้นที่นะคะโดยการอาศัยข้อมูลเชิงลึกของดินแล้วก็ความต้องการของพืชแต่ละชนิดในแต่ละแปลงนะคะเพื่อลดการใช้ปุ๋ยแบบหวานหรือว่าการใช้สูตรสำเร็จที่ไม่ได้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงนะคะซึ่งนโยบายนี้ก็ถือว่าเป็นการยกระดับภาคการเกษตรจากเกษตรแบบเดิมไปสู่เกษตรแม่นยำนะคะซึ่งที่มีการใช้ข้อมูลแล้วก็เทคโนโลยีรวมไปถึงนวัตกรรมเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการค่ะเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตแล้วก็ลดการสูญเสียในทุกมิติด้วยนะคะซึ่งกระบวนการปุ๋ยสั่งตัดเนี่ยเริ่มตั้งแต่การเก็บตัวอย่างดินจากแปลงการเกษตรแล้วก็นำไปวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีค่ะอย่างเช่นค่าความเป็นกรดด่างปริมาณธาตุอาหารเป็นหลักนะคะได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมรวมไปถึงธาตุรองนะคะแล้วก็จุลธาตุที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชด้วยซึ่งข้อมูลที่ใช้ก็จะถูกประมวลผลผ่านระบบดิจิทัลค่ะแล้วก็ซอฟต์แวร์เฉพาะทางนะคะเพื่อคำนวณสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมที่สุดเลยกับพื้นที่นั้นๆเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยสามารถใช้ปุ๋ยได้อย่างพอดีนะคะลดการใช้เกินความจำเป็นค่ะซึ่งก็เป็นต้นทุนสำคัญที่มักจะสูงถึง 30-40% เลยนะคะของต้นทุนการผลิตทั้งหมดซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นค่ะไม่เพียงแค่ช่วยลดค่าใช้จ่ายเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่แล้วก็ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานมากขึ้นด้วยทั้งในด้านของขนาดสีสันแล้วก็ความสม่ำเสมอของผลผลิตด้วยนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะผู้ฟังค่ะการใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสมเนี่ยก็ยังช่วยฟื้นฟูโครงสร้างดินลดการสะสมของสารเคมีแล้วก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะอย่างเช่นการปนเปื้อนในแหล่งน้ำแล้วก็ดินเสื่อมโทรมซึ่งก็เป็นปัญหาสะสมในหลายพื้นที่ของประเทศของเรานั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะที่ทางรัฐบาลได้เดินหน้านะคะปุ๋ยสั่งตัดลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและยกระดับเกษตรกรไทยสู่เกษตรอัจฉริยะค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารนะคะที่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรี

ราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกรมการปกครองเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมลดค่าครองชีพประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมการปกครองเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมลดค่าครองชีพประชาชนณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ
8: นายนฤชาโกษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้กำชับให้นายอำเภอทุกแห่งจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดตามโครงการไทยช่วยไทยให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดและดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมณที่ว่าการอำเภอเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับห้างค้าส่งห้างค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการในพื้นที่ผู้ประกอบการ SME กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำสินค้ามาจำหน่ายให้เพียงพอและครอบคลุมความต้องการของประชาชนนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ทุกอำเภอประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการรับรู้และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดโดยมุ่งหวังให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการช่วยลดภาระค่าของชีพของประชาชนทั่วประเทศขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ปลัดจังหวัดกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้กรมการปกครองทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อให้โครงการไทยช่วยไทยเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการดูแลประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่จุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูลเชิญชวนซื้อสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพณที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม2569
9: นางสายช่ออังสุภานิชพาณิชย์จังหวัดสตูลกล่าวว่าขอเชิญชวนชาวสตูลซื้อสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพลดสูงสุดถึง 58% ณที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอในจังหวัดสตูลซึ่งเปิดพื้นที่จำหน่ายภายในที่ว่าการอำเภอทุกแห่งโดยนำสินค้าจากห้างโมเดิร์นเทรดในพื้นที่ประกอบด้วยห้างแมคโครโลตัสและบิ๊กซีตลอดจนผู้ประกอบการท้องถิ่นรายใหญ่ออกจำหน่ายเพื่อเพิ่มความสะดวกลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปจับจ่ายใช้สอยตามห้างต่างๆและซื้อสินค้าในราคาประหยัดและถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป สำหรับสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้คือวันศุกร์ที่8 15 22และ29ตั้งแต่เวลา 10:30 นถึง 15:00 นมีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเช่นไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชน้ำตาลทรายและอื่นๆรวมถึงสินค้าเกษตรสินค้าโอท็อปจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่7อำเภอของจังหวัดสตูลซื้อสินค้าตามวันและเวลาที่กำหนดอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: สหรัฐและอิหร่านโจมตีทางทหารตอบโต้ในช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเพื่อตอบโต้ที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยิงขีปนาวุธรวมทั้งส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและเรือเล็กติดอาวุธโจมตีเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีของกองทัพเรือสหรัฐที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐไม่ได้ต้องการให้สถานการณ์ทวีความตึงเครียดขึ้นแต่พร้อมที่จะปกป้องกำลังพลอเมริกันด้านกองทัพอิหร่านกล่าวหาว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อพื้นที่พลเรือนตามแนวชายฝั่งจังหวัดคามีซิริกและเกาะเมสของอิหร่านนอกจากนี้สหรัฐยังละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในช่องแคบฮอร์มุซด้วยการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านทำให้กองทัพอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีเรือรบของกองทัพสหรัฐคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: ความวิบัติของชาติคือผู้มีอำนาจแตกสามัคคีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจ.พบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: คนเราอยู่คนเดียวไม่ได้จะต้องอยู่เป็นหมู่คณะและถ้าหมู่คณะนั้นมีความสามัคคีคือเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือในทุกเมื่อช่วยกันคิดว่าสิ่งใดสมควรสิ่งใดไม่สมควรสิ่งใดที่จะทำให้นำมาสู่ความเจริญความมั่นคงความสุขก็ทำสิ่งใดที่นำมาซึ่งหายนะหรือเสียหายก็เว้นและช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ทางกายทั้งหน้าที่ทางใจพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันศุกร์ที่16เมษายน2519สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะคะรวมทั้ง FC จากอบจ.ชุมพรรายการอบจ.พบประชาชนค่ะวันนี้เจอกันวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับยุ้ยเช่นเคยค่ะสกาวรัตน์นาคสุวรรณนะคะนักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะและต้นรายการเลยแล้วกันค่ะเพราะว่าวันนี้เวลาเราค่อนข้างจะเร่งรัดเหลือเกินนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยค่ะกับบรรยากาศของงานท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพรนะคะซึ่งที่อำเภอหลังสวนปากน้ำหลังสวนเห็นว่าตอนนี้ฟ้าฝนกำลังโปรยปรายพรมน้ำมนต์ให้เลยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับท่านคุณณัฐพงษ์แก้วขาวค่ะท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ตำบลบางมะพร้าวนะคะซึ่งก็เป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอหลังสวนด้วยสวัสดีค่ะผู้ใหญ่9คะ
1: สวัสดีครับ
0: ฝนตกจริงไหมคะตอนนี้
1: ก็โปรยปลายมาเล็กน้อยครับ
0: ถ้าอย่างนั้นก็ถือว่ารายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชุมพรของเราค่อนข้างเป๊ะนะคะเพราะเขาบอกเอาไว้ว่าในช่วง10โมงกว่าๆไปเนี่ยอาจจะมีฝนโปรยบางๆแค่บางๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับบางๆครับ
0: ค่ะงั้นผู้ใหญ่ก้าวขาอยากให้พูดถึงให้เพื่อนๆของเราที่ฟังรายการอยู่ค่ะได้เห็นถึงบรรยากาศงานสักนิดนึงว่าตัวงานท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพรนะคะไม่ทราบว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างธีมการจัดงานการออกแบบของปีนี้เป็นยังไงคะ
1: ครับก็ธีมการออกแบบของปีนี้ก็ยังยึดหลักคอนเซ็ปต์ลดโลกร้อนนะครับเราก็จะใช้วัสดุนะครับที่ได้มาจากธรรมชาติ 100% นะครับแต่ว่าในการหาวัสดุต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องพึ่งในแต่ละอำเภอครับให้มารวบรวมของกันว่าแต่ละอำเภอมีวัสดุอะไรบ้างแล้วเราก็มาประกอบใช้แล้วก็จัดเป็นบูธครับเราพยายามจะลดในเรื่องของการใช้พลาสติกให้เยอะครับแล้วก็จัดเป็นบูธก็เป็นบูธไม้ไผ่นะครับโครงสร้างจะเป็นไม้ไผ่ทั้งหมดแล้วก็มีผ้าดิบนะครับในการตกแต่งต่างๆแล้วก็ใช้ขยะจากท้องทะเลมาตกแต่งในงานด้วยครับ
0: ค่ะขออนุญาตขึ้นรูปแค่รูปของท่านผู้ใหญ่ก้าวรูปเดียวค่ะส่วนภาพประกอบนั้นไม่ใช่นะคะจะเป็นเบรกหลังนะคะค่ะขอบคุณค่ะผู้ใหญ่คะเมื่อกี้พูดว่าในเรื่องของขยะทะเลก็คือว่าเราอยากจะรณรงค์ด้วยใช่ไหมคะในแง่ของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนี้เราก็เลยนำในเรื่องของขยะทะเลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเศษไม้ทุ่นลอยเศษแหเศษอวนต่างๆมาประดับในทีมงานครั้งนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเราก็ใช้พวกไม้ที่ลอยน้ำลอยทะเลมาครับบางชิ้นส่วนเนี่ยมันก็สามารถที่จะเอาไปตกแต่งบ้านได้เอาไปตกแต่งสวนได้เราก็เลยใช้วัสดุที่เหลือใช้จากท้องทะเลที่เป็นขยะที่ริมชายหาดของปากน้ำเนี่ยครับเอามาใช้ตกแต่งบูธครับ
0: แต่อันนี้มันก็ต้องอยู่ขึ้นอยู่ที่แนวของไอเดียแล้วก็คนที่สามารถที่จะสร้างสรรค์ให้เป็นงานศิลปะได้ด้วยถูกต้องไหมคะเพราะไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จะนำมาแล้วก็มาปักกันเฉยๆแต่อันนี้แหละคือสำคัญคือในแง่มุมของคนที่ต้องมองออกในแง่ของงานศิลปะ
1: ใช่ครับอาจจะเอาขยะมากลายเป็นขยะซ้ำอีกก็ได้นะครับเราต้อง
0: เป็นงั้นไป
1: ใช่ครับเราต้องวางให้ถูกต้องแล้วก็เขาเรียกว่าร่วมสมัยอะครับร่วมสมัยก็คือตกแต่งใช้สีที่มีอยู่ในการเพ้นเอามารวบให้ติดกันก็จะเกิดความสวยงามครับ
0: ค่ะปีนี้เรามีเครือข่ายเข้าร่วมจำนวนทั้งหมดกี่บูธคะ
1: ปีนี้เครือข่ายของท่องเที่ยวชุมชนเองนะครับทุกอำเภอเนี่ยประมาณ60กว่าบูธแล้วก็รวมกับร้านอร่อยใน ในชุมพรด้วยก็ประมาณ80บูธครับ
0: 84เนาะ84บูธที่เตรียมไว้
1: ใช่ครับ84บูธใช
0: ่ๆแล้วก็ยังรวมไปถึงอาจจะมีเครือข่ายที่มาจากภาคต่างๆด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ในการออกแบบอะค่ะเราถ้าเราติดตามชมเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีลักษณะเหมือนโครงสร้างบ้านสูงๆอยู่จำนวน5หลังตรงนี้ต้องการสื่ออะไรคะ
1: จริงๆผมได้ไอเดียมาจากช่วงโควิดนะครับช
0: ่
1: วงโควิดด้วยว่าในช่วงที่เราไม่ได้มีอาชีพอะไรกันนะครับตอนนั้นเราก็นั่งเขียนแบบกันว่าเราจะทำยังไงให้หาดของเราเนี่ยมีความสวยงามโดยที่ไม่ไปกระทบสิ่งแวดล้อมครับก็เขียนไปเขียนมาก็มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดชายหาดของปากน้ำหลังสวนเนี่ยมีบ้านจะเป็นบ้านยังไงถึงจะไม่กระทบก็ต้องเป็นบ้านที่มีเสาที่บางเหมือนบ้านชนเผ่ามอร์แกนเงี้ยครับก
0: ็
1: เลยทำโมเดลเป็นคล้ายๆกับบ้านของชนเผ่ามอร์แกนมาแล้วก็เป็นบ้านหลังเล็กๆติดตามมาเรื่อยๆครับ
0: ก็เท่ากับว่าถ้าตั้งแต่ค่ำคืนนี้เป็นต้นไปช่วงเย็นใครที่อยากจะเห็นบรรยากาศแบบอบอุ่นอบอุ่นคล้ายๆลักษณะของหมู่บ้านชาวประมงหรือว่าหมู่บ้านมอร์แกนจุดเช็คอินต่างๆที่จะสอดรับกันในเรื่องของงานศิลปะเนี่ยต้องไปให้ได้เลยใช่ไหมคะ
1: แล้วครับมีการประดับตกแต่งไฟเมื่อคืนก็อยู่จนเขาตกแต่งไฟจนเสร็จนะครับก็จะมีจุดเช็คอินที่เป็นแสงสีสวยงามถ่ายรูปออกมาสวยครับวันนี้เมื่อคืนลองไปถ่ายดูแล้วนะครับสวยมาก
0: ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้เราแอบเห็นว่ามีกิจกรรมBig Cleaning Day ด้วยที่บริเวณชายหาดในส่วนของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนใช่ไหมคะอยากให้เครดิตจังเลยค่ะตรงนี้
1: ก็ท่านนายกนะครับท่านนายกวิชัยอนันตเมฆนะครับแล้วก็ท่านรองนายกดุลรองนายกหลายส่วนงานนะครับแล้วก็กองกิจการต่างๆของเทศบาลเนี่ยมาเก็บขยะด้วยตัวเองนะครับเมื่อวานก็รณรงค์ให้ทั้งเทศบาลอ่ะทิ้งเทศบาลไปเลยนะครับแบบมาเก็บขยะช่วยงานของทางอบจท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยเต็มที่เลยแต่เมื่อเช้านี้นะครับท่านนายกก็โทรมาเองเลยครับโทรมาตอนประมาณสัก8:30นะครับว่าจะให้จัดวางตรงไหนเสียหายยังไงบ้างลมพัดตรงไหนเขาว่าซ่อมแซมจะได้ให้เทศบาลช่วยกันซ่อมแซมแล้วก็เอารถกรีดนะครับเขาเรียกอะไรรถเทคเตอร์คันใหญ่ครับ
0: ที
1: ่เอามาช่วยปรับภูมิทัศน์อีกทีหนึ่งครับ
0: เท่ากับว่าก็เรียกได้ว่าก็เป็นหนึ่งในภาคีนะคะก็ต้องขอบพระคุณไปทางท่านนายกด้วยนะคะรวมไปถึงเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนทุกท่านเลยนะคะที่ได้มีส่วนถือว่าร่วมงานกับทางองค์กรบริหารส่วนจังหวัดชุมพรของเรานะคะขอบพระคุณมากๆเลยก็วันนี้พร้อมสำหรับการเริ่มงานวันแรกนะคะ
1: พร้อมครับ
0: ค่ะศิลปินวันนี้เราจะเจอกับใครคะ
1: ศิลปินวันนี้จะเป็นวงที่สายแคมปิ้งดีกว่าเราเรียกว่าสายแคมปิ้งนั่งชิลๆฟังเพลงบทเพลงเพราะๆของวงวาทินครับที่ดังในโลกโซเชียลและก็ TikTok นะครับ
0: แล้วก็ที่เรารณรงค์กันไปในเรื่องของการพกพาไม่ว่าจะเป็นภาชนะรับประทานอาหารแก้วน้ำแล้วก็เก้าอี้แคมปิ้งด้วยอยากให้ผู้ใหญ่ก้าวเน้นตรงนี้จังเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเราเตรียมพื้นที่ไว้เฉยๆแต่ว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยถ้ามีให้นำมาถูกไหมคะ
1: ใช่ครับก็อยากให้ทุกคนนะครับถ้าเกิดใครมาเที่ยวงานเนี่ยอยากให้พกพาแก้วนะครับแก้วที่สามารถที่จะใส่น้ำใส่เครื่องดื่มได้เพื่อที่จะลดนะครับลดแก้วพลาสติกแล้วก็นำเก้าอี้แคมป์มาทำมาด้วยจะได้นั่งฟังดนตรีได้อย่างสะดวกสบายขึ้นบางคนอาจจะมีอุปกรณ์เยอะกว่านั้นอาจจะมีถังน้ำแข็งหรืออาจจะมีโต๊ะนะครับสามารถที่จะมาจับจองที่ได้ตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับสร้างเป็นแคมป์เล็กๆของเราจะได้ฟังดนตรีได้อย่างถูกใจครับแล้วจะมีดีเจด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นดีเจ EM จน3:30นะครับจนถึงประมาณ5:30ครับ
0: ก็เรียกว่าอยู่กับเป็นเพื่อนกันทั้งคืนเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะกิจกรรมของเราเนี่ยวันนี้ที่ผู้ใหญ่9รับผิดชอบอะค่ะจะมีอีก2วันก็คือในส่วนที่วันที่9กับวันที่10ไม่ทราบตอนนี้ผู้สมัครเต็มหรือยังคะทั้งในเรื่องของการประกวดอาหารแล้วก็การแล่ปลาอะค่ะ
1: ก็ตอนนี้ผู้ประกวดแข่งทำอาหารในหัวข้ออาหารพื้นบ้านสุดสร้างสรรค์เนี่ยตอนนี้ก็สมัครมาจำนวนประมาณจำนวน7-8ทีมแล้วนะครับที่ผมได้รายชื่อมาเนี่ยก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาอีกได้นะครับสามารถที่จะลงแข่งเป็นทีมละ2คนสามารถที่จะแข่งได้ครับติดต่อผมมาโดยตรงได้เลยครับแล้วก็ในกิจกรรมวันที่10เนี่ยจะเป็นการสอนนะครับเป็นการสอนแล่ปลาซึ่งผมลงโพสต์ไป รับสมัครเรียนเนี่ยไปแค่10นาทีก็เต็มเลยครับพี่ยุ้ย
0: ค่ะ
1: ก็มีในส่วนของมีดนะครับมีในส่วนของมีดญี่ปุ่นเราจะแจกนะครับแจกมีดญี่ปุ่นสำหรับผู้เรียนที่เราเตรียมไว้นะครับก็มีแจกมีดแจกเขียงแล้วก็ผ้าเช็ดนะครับปลาครับเราจะสอนแล่ปลาวิธีการจัดเก็บวิธีการเพิ่มมูลค่าเพิ่มยังไงให้ได้10เท่า
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: เพราะจริงๆตรงเนี้ยมันเราทำงานกับชุมชนอะนะคะก็ต้องเรียกได้ว่าจังหวัดชุมพรของเราเนี่ยมีถึง6อำเภอด้วยกันที่ติดชายทะเลแล้วก็ทุกคนอะส่วนใหญ่เครือข่ายเราสมาชิกเครือข่ายเราก็จะมีความผูกพันกับวิถีประมงอยู่แล้วหาปลาได้ด้วยตนเองอยู่แล้วเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่พอหามาปุ๊บก็ลงโซเชียลขายเลยกิโลเท่าไหร่ยังไงคือขายเนื้อปลาไปเลยแต่ถ้าสามารถมีความรู้ในเรื่องของการแล่ปลาก็อาจจะเพิ่มคือเพิ่มเลยแหละมูลค่าของการแล่ปลาแล้วขายเป็นซาซิมิเป็นจานอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแล้วก็มีในส่วนของการจัดเก็บแปรรูปต่างๆนะครับที่จะสามารถที่จะเก็บได้หลายๆเดือนได้เป็นปีด้วยครับ
0: ค่ะอ๋อจะมีการสอนตรงนี้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นน่าสนใจนะคะใครที่ฟังแล้วอาจจะผู้ใหญ่กล้าบอกว่าสมัครไม่ทันเพราะเต็มแล้วในเรื่องของการแล่ปลาแต่ว่าก็ยังเปิดโอเพนเพราะว่าสามารถที่จะมาเรียนรู้ด้วยกันได้อีกแต่อาจจะไม่ได้รับมีดไปเท่านั้นเองใช่ไหมคะค่ะ
1: ก็สามารถที่เข้ามาเรียนมาสังเกตการหรือว่ามาเรียนมาทดลองช่วยกันก็ได้ครับข้างใน
0: ค่ะ
1: ข้างในงานเลยครับ
0: จุดบริเวณที่จะใช้เป็นสถานที่ในการประกวดอาหารและแล่ปลาค่ะอยู่ตรงไหนคะของการจัดงาน
1: อยู่ตรงสวนสนริมชายหาดนะครับมันจะมีสวนเล็กๆอยู่ตรงหน้าเรือกรมหลวงนะครับ
0: ค่ะ
1: อยู่ตรงนั้นเลย
0: คือถ้าหันหน้าเข้าหาเรือสมมติว่ายืนอยู่ชายทะเลแล้วหันหน้าเข้าหาเรือเนี่ยบริเวณสถานที่จะไปทางขวาถูกไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: ทางขวาจะเป็นทิวสนก็เล็งๆดูแล้วกันนะคะในส่วนของการแข่งขันอาหารนะคะมีคนสนใจนะเขาบอกว่าแต่อยากรู้ในเรื่องของกติกาสักนิดนึงแล้วจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรไปด้วยหรือเปล่าหรือว่าไปแต่ตัวเลยพวกจานเจินอุปกรณ์การแต่งอะไรเงี้ยค่ะต้องเอาไปไหมคะ
1: ก็ถ้าเกิดว่าสมัครเข้ามาแล้วใช่ไหมครับจริงๆเราก็จะมีกติกาอยู่ในไลน์กลุ่มของพวกเราแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าโอเพ่นนะครับในการเปิดรับเนี่ยผมก็แจ้งมาทางผมก็ได้แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมอธิบายในเรื่องของกติกาก่อนแล้วกันนะครับว่าจะต้องเตรียมอะไรมาบ้างนะครับกติกาที่เราทำเนี่ยเราจะทำอาหารพื้นบ้านสุดสร้างสรรค์นะครับโดยที่ผมเองเนี่ยจะเตรียมวัตถุดิบไว้ให้นะครับวัตถุดิบในที่นี้ก็จะเป็นพวกของในท้องถิ่นนะครับยกตัวอย่างเช่นหมูปลาปลาทะเลผักใบเหลียงกล้วยหยวกกล้วยดิบประมาณนี้นะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะเอาเครื่องปรุงของทางผู้จัดได้ก็คงจะเตรียมเครื่องปรุงพื้นฐานไว้แต่สิ่งที่ไม่สามารถใส่ไปในการแข่งได้ก็คือผงชูรสแล้วก็ผงปรุงรสพวกตระกูลรสดีครับ
0: อ
1: ันนี้เราสามารถทำได้ครับแล้วคนที่มาแข่งเนี่ยก็ต้องเตรียมในเรื่องของแก๊สนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ทำอาหารพวกผัดพวกทอดหม้ออะไรเงี้ยต้องเตรียมมาเองครับแล้วก็เติบหนึ่งเมนูเลยครับเราจะแข่งกันโดยใช้จานเดียวเลยครับหนึ่งเมนูส่วนกรรมการที่เป็นคนตัดสินเนี่ยเราก็จะมีเกณฑ์การตัดสินต่างๆอยู่ในและสำคัญที่สุดคือในเรื่องของรสชาติและความสะอาดนะครับแล้วก็เรื่องของไอเดียความสร้างสรรค์นะครับโดยคณะกรรมการที่ผมจัดเตรียมมาเนี่ยก็เป็นเซเลบริตี้เชฟหนึ่งคนนะครับก็ชื่อว่าเชฟแพรคิทเช่นซึ่งเป็นเซเลบริตี้เชฟดังในเรื่องของขนมแล้วก็อีกสองเชฟก็จะเป็นเชฟปุ๋ยแล้วก็เชฟยศของหุบเขาคนโฉดที่เชียงใหม่เป็นเชฟเทเบิลของเชียงใหม่นะครับ
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าโอ้โหเชฟชื่อดังเลยนะเนี่ยที่มาแต่ละท่านเนี่ยนะคะรับรองว่าไม่ธรรมดาสนุกแน่ๆ
1: สนุกแน่ๆสนุกเหมือนปีที่แล้วก็สนุกสนานกันนะครับ
0: ค่ะคือเราต้องบอกถึงความตั้งใจก่อนว่าทำไมเราถึงต้องมีการจัดประกวดอาหารจากวัตถุดิบพื้นถิ่นหลายคนก็สงสัยค่ะผู้ใหญ่ก้าวคะว่าทำไมเราถึงต้องจัดประกวด อาหารพื้นถิ่นด้วย
1: จริงๆแล้วอะครับการจัด ประกวดอาหารเนี่ยก็มีการจัดบ้างนะครับแต่ผมเองอ่ะอยากจะยกระดับอาหารท้องถิ่นเนี่ยให้มันไปสู่สากลนะครับเหมือนวัสดุในท้องถิ่นของหลังสวนจริงๆมันมีเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะปลาทูอย่างเงี้ยปลาทูสั้นเนี่ยเป็นปลาทูที่มีคุณค่าทางอาหารแล้วก็มีลักษณะพิเศษคือความสดความมันแล้วก็ความนุ่มของเนื้อปลาทูเองเนี่ยแต่เมนูที่เราสามารถที่จะเมนูที่เรามองเห็นกันทุกวันเนี่ยก็แค่แบบทำเป็นต้มต้มแกงต้มแค่นั้นเองผมอยากจะให้หลายๆทีมหลายๆภาคส่วนหลายๆอำเภอเนี่ยมารังสรรค์กันมาช่วยกันนำเสนอสิ่งใหม่ๆนะครับให้มันเกิดขึ้นกับวัตถุดิบของหลังสวนนะครับจริงๆมันก็ไม่ใช่วัตถุดิบของหลังสวนแค่ส่วนใหญ่ครับเป็นของทัพโต๊ะของตะกิวของหลายๆที่เนี่ยจะรวมกันมานะครับเพื่อที่จะมาเพิ่มมูลค่าแล้วก็ยกระดับให้แกงต้มหรือว่าให้ต้มต้มของบ้านเราที่ธรรมดาเนี่ยให้มันยกระดับขึ้นมีคุณภาพแล้วก็เพิ่มราคาให้เราได้มีทิศทางในการจำหน่ายอาหารได้มีคุณภาพมากขึ้นนะครับ
0: ค่ะอันนี้ก็ค่อนข้างเคลียร์ประเด็นได้ชัดเจนนะคะเพราะว่าเราเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนวิถีชุมชนเราก็ภาคภูมิใจในส่วนที่ชุมชนของเรามีแล้วเราก็อยากจะเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่ชุมชนเรามีนะคะไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรก็ดีหรือว่าเป็นวิถีของชุมชนหรือว่าฝีมือของคนในชุมชนเราอยากเพิ่มมูลค่าทั้งนั้นเลยเพราะว่าเราทำในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: ค่ะแล้วศิลปินวันอื่นๆดีกว่าทีนี้วันอื่นๆมีใครบ้างที่น่าสนใจคะพี่ใหญ่ก้าว
1: ก็วันนี้ก่อนนะครับวันนี้ก็จะเป็นวงวาทินแล้วมีการแสดงของนักเรียนประถมมัธยมของโรงเรียนในหลังสวนนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีดีเจดีเจจะมีทุกวันอยู่แล้วนะครับวันที่8นะครับต่อมาวันที่9เนี่ยจะมีวงฮาร์โมนีนะครับเป็นวงแบนด์ที่ร้องเพลงชิลๆริมทะเลงานแต่งเนี่ยเพราะๆเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ตามมาด้วยวงสบายแบนด์นะครับวงนี้เป็นเรกเกอร์อาร์ตมีเครื่องดนตรี10ชิ้นนะครับวันที่3พรุ่งนี้เนี่ยจะยกวงมาเต็มเลยมาแบบสะเทือนให้กระโดดกันริมชายหาดกันอย่างเต็มที่เลยครับต่อด้วย DJ EDM เหมือนเดิมนะครับแล้วก็วันที่10เนี่ยก็จะเป็นไคแม็กของที่งานครับเราจะเป็นสไตล์แคมปิ้งแน่นอนครับศิลปินแคมปิ้งไม่รอดนะครับต้องวงนี้แน่นอนนะครับวงอภิรมนะครับปีที่แล้วเรามีวงเข็นไข่แล้วนะครับปีนี้เป็นอภิรมนะครับซ
0: ึ่
1: งจะมาตั้งความอภิรมให้คนดูได้ขับกล่อมกันเป็นสายแคมปิ้งกันอย่างสนุกสนานแน่นอนครับ
0: ค่ะ
1: ต่อด้วยพรุ่งนี้จะต่อด้วยดีเจอีกนะครับค่ำคืนสุดท้ายนะครับวันที่10
0: ค่ะก็ยืนยันหนักแน่นชัดเจนว่าความสนุกสนานรออยู่นะคะตอนนี้ฝนปล่อยๆนี่หมดหรือยังคะส่งกำลังใจช่วยนะคะ
1: ใช่ครับตอนนี้หยุดแล้ว
0: โอเคค่ะงั้นช่วงนี้ขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่กล้ามากๆเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันที่งานค่ะสำหรับงานท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพรนะคะ
1: นั่งรอทุกคนอยู่ครับ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณณัฐภูมิแก้วขาวนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ตำบลบางมะพร้าวอำเภอหลังสวนค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้พักสักครู่ค่ะช่วงหน้าท้ายรายการค่ะเรายังไปพูดคุยกับอีกหนึ่งท่านนะคะที่รอเราอยู่แล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันค่ะ

0: 11:34 ค่ะคุณฟังขาอยู่กับอบจพบประชาชนนะคะและยุ้ยค่ะสกาวรนาคสุวรรณนั่งอยู่ข้างๆดิฉันเนี่ยนะคะเป็นใครเป็นไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเธอเป็นคนที่สวยที่สุดในสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะขออนุญาตแนะนำนะคะท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะคุณพันธนีมิ่งขวัญนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ท่านสจน้ำจากท่าแซ
1: ะค่ะ
0: นี่ก็คือว่าสื่อสารกันไปมานะคะตอนแรกว่าจะสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ดิฉันก็เตรียมรูปคุณไว้ซะสวยเลยนะคะแล้วคุณก็มาลงมาจากท่าแซะขอบพระคุณมากๆเลยคือจริงๆวันนี้เราจะคุยกันเพราะว่าท่าแซะเขากำลังจะจัดงานใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ค่ะสจขาจัดเมื่อไหร่คะ
1: วันที่16-17ค่ะพี่เวย์คะเรา
0: จะมี
1: ใช่ค่ะงานบุญบั้งไฟค่ะ
0: อืมค่ะที่ข้างบนเนินสันกำแพง
1: วัดสันกำแพงใช่ค
0: ่
1: ะก็เป็นงานประจำปีนะคะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรแล้วก็สนับสนุนงบประมาณในการจัดนะคะประเพณีบุญบั้งไฟในทุกๆปีค่ะพี่ยุ้ย
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ปีนี้16-17เดี๋ยวนะตรงกับวันอะไรคะ
1: สองอาทิตย์
0: สองอาทิตย์เลยแล้วที่นี่งานใหญ่ทุกปีเดี๋ยวถ้ายังไงขอภาพประกอบได้เลยนะคะท่านในช่างคะค่ะกิจกรรมมีอะไรบ้าง16-17
1: นะคะปีนี้จะใหญ่กว่าทุกปีค่ะพี่ยุ้ยเพราะว่า
0: ทุกปีก็ใหญ่แล้วนะ
1: ใช่ปีนี้ใหญ่มากค่ะเรามีวันที่16เนี่ยค่ะก็จะเป็นพิธีเปิดค่ะก็จะเป็นขบวนเอ๊บั้งไฟนะคะเขาเรียกนะคะก็เป็นขบวนแห่ค่ะก็จะมีทั้งขบวนนางรำนะคะจากหลายๆหมู่บ้านนะคะแล้วก็มีขบวนตลกนะคะแล้วก็มีขบวนของพญาแทนของนางไอ้อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเห็นนะคะขบวนแบบสวยงามมากพี่ยุ้ยแล้วก็มีการรำนะคะถวายค่ะเนี่ยค่ะหน้าฐานตรงเนี้ยค่ะก็จะมีการรำนะคะถวายนะคะของบั้งไฟเราค่ะแล้วก็พิธีเปิดก็จะมีการจุดบั้งไฟล้านค่ะปีนี้พี่ยุ้ยใช่ค่ะ
0: อย่างนี้ขบวนใช
1: ่
0: ไหม
1: คะใช่ค่ะนี่ขบวนใช่ค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นวันที่16ในส่วนของวันที่17ก็จะมีการแข่งขันการจุดบั้งไฟค่ะทั้งวันเลยค่ะวันที่17เนี่ยค่ะถ้าเกิดใครนะคะไปนะคะก็จะได้ชมการจุดบั้งไฟตลอดทั้งวันเลยค่ะพี่ยุ้ยคะก็บั้งไฟเราก็จะมี2ประเภทนะคะ2นิ้วกับ3นิ้วในการแข่งขันนะคะก็เราก็จะทยอยจุดกันมีทั้งวันแน่นอนค่ะวันนั้นนะคะค่ะ
0: ต้องเล่าที่มาที่ไปนิดนึงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยดินแดนด้านบนนั้นน่ะคือเหมือนกับเป็นพี่น้องภาคอีสานมาอยู่กันครบเกือบทุกจังหวัดไหม
1: ใช่ใช่ค่ะเกือบ
0: ครบเนาะ
1: ครบค่ะพี่ยุ้ยทุกจังหวัดนะคะของตำบลรอบๆโซนบนเนี่ยค่ะก็อย่างที่เราทราบกันนะคะก็คือจะเป็นคนที่อพยพมานะคะจากภาคอีสานบ้างภาคใต้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่นะคะ 70% ก็จะเป็นคนทางภาคอีสานนะคะก็มีประเพณีวัฒนธรรมต่างๆนะคะก็ติดมาด้วยนะคะในการมาอยู่ที่นี่นะคะก็จะมีเป็นประเพณีประจำทุกปีก็คือช่วงเดือน6เดือน7เนี่ยค่ะก็จะเป็นการขอฝนนะคะการจุดบั้งไฟเพื่อขอฝนเป็นการบูชาพญาแทนซึ่งค่ะซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งฝนนะคะชาวอีสานเขาเชื่อแบบนั้นแต่ว่าก็แปลกนะคะพี่ยุ้ยปกติเนี่ยค่ะ 2-3 ปีที่ผ่านมานะคะน้ำก็ได้เข้าไปร่วมงานเนี่ยค่ะก็ปกติค่ะเดือนพฤษภาเนี่ยเราแล้งมาทุกปีเลยนะคะแต่ว่างานบั้งไฟนะคะก็ฝนตกทุกปีเหมือนกัน
0: ยังคงมีประเพณีโยนลงโคลนไหมคะ
1: ไม่มีค่ะไม่มีเราไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าเป็นการเล่นสนุกของเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีแต่ว่าเราไม่ได้ขนาดนั้นเหมือนภาคอีสานค่ะส่วนใหญ่ก็จะเนี่ยแหละค่ะจุดบั้งไฟการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกสนาน
0: ตอนนี้ยอดนางรำที่จะเข้าร่วมขบวนนี่ประมาณเท่าไหร่ละ
1: มากกว่า10แล้วค่ะตอนนี้ค่ะมีทั้งขบวนนางรำแล้วก็ขบวนตลกค่ะพี่ยุ้ยค่ะ
0: เพราะที่นี่เนี่ยจริงๆนะเขาแบบว่าเยอะมากจริงๆเคยได้ติดตามด
1: ูขบวนนึงก็ไม่ต่ำกว่า 20-30 คนนะคะนางรำอะค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วจัดเต็มทั้งในเรื่องของการแต่งกายเหมือนกับว่าปีนึงฉันต้องเอามาอวดในปีนี
1: ้
0: ในแต่ละปีแล้วผ้านี่ทอเองด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็น
1: ผ้าทอเอง
0: คุณไม่เอาผ้าขาวม้วนกับม้าอะไรมาโชว์มั่ง
1: พอดีมันมีแต่สีสันนะคะพี่ลุยใช่ไหมคะช่วงนี้เราก็อยู่ในช่วงไว้อะไรก็เลยไม่ได้เอามาโชว์นะคะแต่ว่าไปที่งานนี่เจอแน่นอน
0: แน่นอน
1: การแต่งตัวนี้ปีนี้มีประกวดด้วยนะคะประกวดการแต่งกายค่ะทั้งทีมตลกแล้วก็ทีมสวยงามด้วยค่ะมีเงินรางวัลให้ด้วยนะคะปีนี้นะคะ
0: รับรองว่าไม่มีใครไม่มีซุ้มไหนหมู่บ้านไหนยอมน้อยหน้าแน่นอน
1: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วในเรื่องของการแข่งขันตัวบั้งไฟล่ะ
1: คะ
0: เราจัดกันเองในพื้นที่หรือว่ามีการแลกเปลี่ยนกันเหมือนเชิญทางภาคอีสานอะไรเงี้ยมาร่วมไหมคะ
1: มาร่วมค่ะมาร่วมค่ะก็จะมีเขาก็จะ เหมือนคนที่เนี่ยค่ะพอถึงประเพณีเขาจะจัดไม่ตรงกันค่ะพี่ยุ้ยเขาก็จะดูวันกันใช่ค่ะก็เหมือนบั้งไฟร้านแบบนี้ค่ะก็ที่เนี่ยค่ะเรามีค่ายบั้งไฟนะคะในพื้นที่เราเองเนี่ยค่ะเราก็จะมีค่ายบั้งไฟที่ทำบั้งไฟเองแต่ว่าเหมือนบั้งไฟร้านบั้งไฟเปิดอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะความสามารถเราอาจจะยังไม่ถึงนะคะชาวบ้านเราก็ต้องมีบั้งมีค่ายบั้งไฟมาจากภาคอีสานมาช่วยอย่างเงี้ยค่ะในการทำอย่างเงี้ยค่ะ
0: เหมือนเวลายิงขึ้นไปเนี่ยมันสูงแค่ไหนแล้วสุดท้ายเลยคือเขาไประเบิดข้างบนไหมคะหรือว่าตกลงมาทั้งท่อ PVC
1: ตกค่ะตกแต่ว่าระเบิดก็มีนะคะพี่ยุ้ยก็มีทั้งแต่ว่าที่แข่งนะคะก็คือนับก็คือต้องตกค่ะต้องตกลงมาข้างล่าง
0: ระเบิดไม่ได้ถ้าระเบิดนี่แพ้เลย
1: ใช่ค่ะก็คือต้องขึ้นไปแล้วก็เราก็จะมีกรรมการผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะส่องเนี่ยค่ะประมาณ 5-6 คนดูว่า
0: สูงแค่ไหนแล้ว
1: ใช่แล้วก็นับเวลาค่ะนับเวลาตอนตกค่ะพี่ยุ้ย
0: อ๋อก็คือว่าเหมือนให้เขาพุ่งวืดแล้วก็ส่องระเบิดงานก็ส่อง
1: ใช่ใ
0: ช่พอหัวเริ่มจะตกปุ๊บก็อาจจะตัดเวลาในช่วงน
1: ั้
0: น
1: ตัดไม่ค่ะตัดตอนลงค่ะ
0: อ๋อต้องตัดตอนลงก่อนแล้วลงมาถึงเอาจับเวลาแบบนั้น
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: อันนี้ถือว่าเป็นปราดอย่างหนึ่งเนาะของวิถีคนอีสานเออทำไมเขาเก่งกันจังเลยคิดได้ด้วย
1: ใช่ค่ะเก่งนะคะน้ำเนี่ยไปดูแล้วแบบทึ่งมากเลยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เขาตอนนี้ก็ค่ายบั้งไฟนะคะตอนนี้ถ้าเข้าไปในพื้นที่นี่พี่ยุ้ยเริ่มเห็นแล้วนะคะใช่ค่ะมีทั้งค่ายบั้งไฟนะคะมีทั้งทีมที่จะเตรียมขบวนเอเมื่อกี้เนี่ยค่ะก็ตกแต่งชาวบ้านทำกันเองนะคะพี่ยุ้ยเมื่อกี้ค่ะก็คือตอนนี้ไปทุกบ้านในพื้นที่เนี่ยค่ะใช่ค่ะในพื้นที่ก็ตอนนี้ไปก็จะเจอแบบนี้แล้วค่ะทุกบ้านก็กำลังเตรียมงานบ้างไฟแล้วค่ะ
0: สนุกสนานมาก
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะเมื่อก่อนรับราชการครั้งแรกบรรจุอบต.รับรอค่ะขึ้นไปบ้านไหนก็คือว่าพอเห็นหน้าปุ๊บก็เด็ดมะละกอทันทีเลยตำส้มตำเลี้ยงเลยตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นไหมคะ
1: เป็นแบบนั้นค่ะตอนนี้นี่กลายเป็นว่าเหมือนน้ำเองไปตามงานเนี่ยค่ะพี่ยุ้ยก็ชาวบ้านอาจจะเข้าใจผิดแล้วตอนนี้คิดว่าเราชอบกินส้มตำ ไปที่ไหนก็แบบนั้นเลยค่ะพี่ยุ้ยก็วิถีคนอีสานนะคะเขาก็จะใจดีอย่างเงี้ยค่ะ
0: เหมือนลูกเหมือนหลานมาหาอะไรเงี้ยเนาะ
1: ถูกต้องค่ะอบอุ่นค่ะอยู่กับพี่น้องภาคอีสานก็จะมีความอบอุ่นตลอดค่ะ
0: ย้ำกันอีกทีนึงวันเสาร์อาทิตย์16และ17พฤษภาคมตั้งแต่กี่โมงคะ
1: ก็ตั้งแต่เช้าเลยค่ะพี่ยุ้ยคะวันที่16เนี่ยค่ะเราจะมีขบวนแห่ค่ะก็ประมาณบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะก็จะมีขบวนแห่นะคะแล้วก็ตอนเย็นก็จะมีพิธีเปิดค่ะประมาณ5โมง
0: อ๋อ5โมงพิธีเปิด
1: ใช่ค่ะ
0: ท่านนายกไปเปิดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็จะมีการจุดบั้งไฟร้านนะคะปีนี้แล้วก็ในส่วนของวันที่17ก็ตั้งแต่เช้าเลยค่ะตั้งแต่7โมงเช้าเราก็จะมีการลงทะเบียนนะคะรับสมัครคนที่จะมาแข่งนะคะเอาบั้งไฟมาแข่งเนี่ยค่ะก็รับสมัครกันตั้งแต่7โมงเช้าแล้วก็มีการจุดกันไปเรื่อยๆนะคะเสร็จก็ประมาณนู่นละค่ะทุ่มนึงก็จะมีพิธีปิดก็จะมีบั้งไฟร้านเหมือนกันนะคะปีนี้ค่ะ
0: พี่เชื่อว่าคนที่ฟังอยู่บางคนสนใจนะคะสจค่ะอยากไปแต่ถ้าเวลาไปอ่ะมันปักพิกัดไปตรงไหนยังไง
1: วัดสันกำแพงค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อให้พิกัดไปวัดสันกำแพงเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ทีเนี้ยเขามีที่พักมีอะไรไหมในการรองรับนักท่องเที่ยวถ้าเกิดขึ้นไปเที่ยววันนั้น
1: ยังไม่มีค่ะพี่ยุ้ยใช่ค่ะที่พักนะคะแต่ว่าเข้าไปเนี่ยค่ะตอนนี้ถนนก็สะดวกสบายนะคะเราก็พักแถวท่าแซะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีนะคะท่องเที่ยวชุมชนเราก็มีหลายที่นะคะที่พักของท่าแซะนะคะก็ไปใช้เวลาประมาณ40นาทีจากถนนเพชรเกษมขึ้นไปค่ะ
0: 40นาทีเข้าทางไหนคะ
1: เข้าทางอ่างทอง
0: อ๋อเข้าทางอ่างทอง
1: สะดวกที่สุดก
0: ็ลงมาก็นอนแถวคนผู้สร้างหรืออะไรอย่างนั้นป่าไผ่แคมปิ้งอะไรได้หมดก็ประมาณ40นาทีไปที่วัดสันกำแพงมีป้ายบอกอะไรชัดเจน GPS พาไปได้มีกิจกรรมอะไรที่แบบอยากเพิ่มเติมไหมคะเสริมแต่ง
1: ก็กลางวันนะคะนอกจากงานบั้งไฟแล้วเนี่ยค่ะก็เป็นอันนี้ก็เป็นวิถีของพี่น้องอีสานอีกนะคะกลางวันก็จะมีดนตรีตลอดทั้งวันเลยค
0: ่
1: ะ
0: พี่จอย
1: ใจทั้งวันค่ะสนุกสนานเฮฮาแน่นอนค่ะก็อยากให้ไปนะคะเพราะว่าจริงๆคิดว่าที่เนี่ยค่ะเป็นประเพณีบุญบั้งไฟที่น่าจะใหญ่ที่สุดของภาคใต้แล้วล่ะค่ะไม่มีที่ไหนใหญ่เท่าที่นี่แล้วแล้วก็ปีนึงก็มีครั้งเดียวนะคะเวลามีงานครั้งนึงเนี่ยน้ำโพสโซเชียลแบบนี้ก็มีคนสนใจเสียได้อยากไปนะคะเพราะปีนี้ก
0: ็งั้นเราต้องรีบโพสก่อน
1: ใช่เราอย่าพลาดปีนี้นะคะปีนี้ใหญ่กว่าทุกปีแล้วก็สนุกสนาน
0: ปกติแล้วที่เขาค่ายเขามีด้วยไหมคะ
1: เมื่อก่อนนะคะน่าจะมีแต่ตอนนี้อาจจะมีเล็กๆใช่ค่ะอาจจะมีแบบเล็กๆเพราะว่าในหมู่บ้านเองเนี่ยค่ะที่จริงที่เนี่ยจัดใหญ่แต่ว่าพอหลังจากเนี้ยค่ะเขาก็จะมีแบบเล็กๆตามหมู่บ้านแบบเนี้ยค่ะก็ยังมี
0: แค่พอหายคิดถึงบ้านเกิด
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอย่างนี้พอเราจัดอย่างเงี้ยค่ะต้องมีการไปใช้เขาเรียกว่าอะไรไปใช้กันก็ต้องตามไปจากที่อีสานอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: ก็ไปเที่ยวเขาก็ที่นี่ก็จะพากันไปอะไรเงี้ยค่ะไปที่อีสาน
0: เหมือนกับบ้านกับบ้านตัวเองแล้วก็ไปใช้การแลกกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นบรรยากาศที่น่ารักมากๆนะคะก็อยากเชิญชวนค่ะวันเสาร์อาทิตย์ที่16 17พฤษภาคมคุณขาแต่ว่าวันนี้ก่อนเลยค่ะวันนี้แล้วก็เสาร์อาทิตย์นี้ค่ะงานมหกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนของท่าแซะเป็นไงบ้าง
1: ก็เมื่อกี้ประธานก็เพิ่งโทรหานะคะก็เราก็ยินดีที่จะไปร่วมอยู่แล้วนะคะของเป็นเครือข่ายท่องเที่ยวนะคะของจังหวัดเรานะคะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าเราไปเลือกสถานที่ปีนี้เขาโหวตมติกันก็ไปลงปากน้ำหลังสวนเหมือนเดิม
1: ค่ะก็ดีค่ะถือว่าพื้นที่ก็เหมาะสมปีที่แล้วก็จัดออกมาได้อย่างสวยงามนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะปีนี้ก็เป็นออกในสไตล์ศิลปินนิดนึงก็อบอุ่นแต่ว่ากำลังลุ้นกันในเรื่องฝนเนี่ยค่ะ
1: ใช่
0: ก็เสียดายเหมือนกันเพราะว่าเครือข่ายเราหลายๆท่านก็เครื่องไม้เครื่องมือที่จะไปลงเนี่ยบางทีไม่สู้ฝนเนา
1: ะ
0: แต่ว่าเอาใจช่วยนะคะท่านสจ.คะแล้วนอกจากงานประเพณีบุญบั้งไฟค่ะในส่วนที่ท่านสจ.รับผิดชอบอยู
1: ่
0: มีเรื่องอะไรน่าสนใจบ้างเห็นบางทีดิฉันเห็นโพสต์เกี่ยวกับอะไรมาลงคุณภาพทุลงทุเรียนอะไรช่วงนี้หมดเขตได้ยังคะ
1: ยังค่ะตอนนี้ก็เป็นช่วงใกล้จะฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วนะคะทุเรียนอย่างเงี้ยค่ะเราก็มุ่งเน้นในการทำทุเรียนคุณภาพอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะก็คือใบรับรองคุณภาพเนี่ยค่ะก็มีผลกับพวกเราทุกคนนะคะชาวสวนทุเรียนเพราะว่าเราต้องใช้ในการส่งออกอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: น้ำก็เลยขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่ร่วมกับศูนย์วิจัยนะคะของจังหวัดชุมพรเรานะคะก็พยายามที่จะออกใบ GAP ให้กับชาวบ้านได้เยอะที่สุดให้ทุกคนได้เข้ามาสู่การทำทุเรียนแบบมีคุณภาพซึ่งมีใบรับรองอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้มีทุเรียนที่มีคุณภาพออกไปให้ผู้บริโภคตอนนี้ก็สามารถยังดำเนินการได้นะคะไม่ใช่แค่พื้นที่น้ำนะคะในทุกที่นะคะของจังหวัดชุมพรนะคะก็ถ้าเกิดใครยังไม่มีใบนะคะ GAP ทุเรียนก็สามารถติดต่อทำได้นะคะที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรนะคะจังหวัดชุมพรค่ะ
0: ค่ะอันนี้เฉพาะทำในโซนท่าแซะหรือว่าทุกทั้งหมดค่ะ
1: ของศูนย์วิจัยที่สลุยเนี่ยนะคะก็จะรับผิดชอบตั้งแต่สวีลงมาค่ะทุ่งตะโกลงมาค่ะพี่ยุ้ยที่เหลือหลังสวนละแมนี่ก็จะไปติดที่เขตสุราษฎร์
0: ค่ะก็อยากจะประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องเกษตรกรด้วยเนาะเพราะว่าเราทำแล้วเราก็อยากจะได้ราคาที
1: ่
0: สมกับคุณภาพของเราด้วยปีนี้คาดว่าทุเรียนจะเยอะไหมคะ
1: ก็เท่าเดิมนะคะพี่ยุ้ยกับปีที่แล้วนะคะผลผลิตเนี่ยเหมือนสวนน้ำเองเนี่ยค่ะก็ปีนี้ก็เพิ่มขึ้นนิดหน่อยค่ะพี่ยุ้ยก็ตอนนี้ก็เนี่ยค่ะก็เป็นช่วงที่ใกล้แล้วค่ะใกล้เก็บเกี่ยวก็ต้องช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงระมัดระวังเพราะว่าฝนด้วยลมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้ก็เริ่มมีนะคะชาวสวนก็กำลังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังกันอยู่ช่วงนี้ค่ะ
0: ราคาล่ะคะ
1: ตอนนี้ดูราคาที่จันนะคะก็ยังดีอยู่นะคะพี่ยุ้ยแต่ว่าเราก็ต้องพยายามที่จะรักษาคุณภาพของเราให้ได้มากที่สุดนะคะโดยไม่ตัดทุเรียนอ่อนอะไรอย่างนี้นะคะพี่ยุ้ยก็นับวันเก็บเกี่ยวของตัวเองให้ดีนะคะถ้าเกิดใครไม่มั่นใจก็ตอนนี้ก็มีประกาศวันเก็บเกี่ยวทุเรียนแล้วนะคะก็คือถ้าเกิดใครที่จะตัดทุเรียนก่อนวันที่22พฤษภานี้นะคะก็ต้องนำทุเรียนมาตรวจแป
0: ้
1: งใช่ที่เกษตรนะคะก็เพื่อความมั่นใจนะคะของคุณภาพทุเรียนเราก็สมควรเอามาตรวจนะคะที่เกษตรได้เลยนะคะทุกที่นะคะสำนักงานเกษตรนะคะทั้งสำนักงานเกษตรจังหวัดแล้วก็สำนักงานเกษตรทุกๆอำเภอค่ะก็สามารถตรวจได
0: ้ค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนทำเหมือนกันหมดก็เรียกได้ว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคกับทุเรียนชุมพรของเราซึ่งถือว่าชุมพรตอนนี้คือเป็นสุดยอดของหมอนทองแล้วได้ GI แล้วด้วยใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้นะเพราะฉะนั้นเพราะนั้นต้องช่วยกันรักษาคุณภาพนะคะกว่าที่เราจะสร้างกันมาได้ขนาดนี
1: ้
0: ต้องรักษากันต่อไป
1: ต้องช่วยกันนะคะเพราะว่าตอนนี้พืชที่ช่วยพวกเราชาวจังหวัดชุมพรนะคะทุเรียนก็เป็นพืชหนึ่งนะคะที่ช่วยทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดชุมพรเราดีนะคะเราก็พยายามรักษาหม้อข้าวของเราไว้ต้องช่วยกันนะคะ
0: ค่ะมาสุดท้ายของเราในช่วงของกีฬาอบจครับบ้างดีกว่า
1: ค่ะ
0: ท่าแซะเป็นไงบ้างคะ
1: คึกคลื้นค่ะตอนนี้นะคะ
0: ซุ่มค่ะได้ข่าวว่าคุณซุ่มมากท่าแซะ
1: ตอนนี้ก็กำลังฝึกซ้อมกันอยู่ค่ะพี่ยุ้ยคิดว่าทุกๆอบต.เนี่ยค่ะก็แข่งกันไปเกือบหมดแล้วนะคะแข่งกีฬาอบต.นะคะเพื่อที่จะคัดเลือกนักกีฬานะคะส่งมาแข่งยังอบจ.คัพของเรานะคะตอนนี้ก็หลายๆอบต.ก็ได้นักกีฬากันแล้วกำลังฝึกซ้อมอยู่ของรับร่อเองก็กำลังฝึกซ้อมอยู่นะคะถึงแม้จะมีอุปสรรคนะคะก็คือมันตรงกับช่วงเก็บเกี่ยวทุเรียนพอดี
0: เห็นว่ามีช่วงเว้นด้วยนะคะนายกโต้งเก๋มากคือจัดแข่งมาทั้งเดือนเนี่ยจะมีช่วงเว้นวรรคให้เก็บเกี่ยวทุเรียน
1: นายกโต้งน่ารักค่ะวันนั้นเจอกันในพื้นที่ก็สาวๆที่เป็นนักวอลเลย์เขาก็สะท้อนเรื่องนี้ไปนายกโต้งก
0: ็เว้นวรรคให
1: ้ใช่ค่ะเพราะว่าแต่ว่าเราก็ไม่ยอมแพ้นะคะตอนนี้เรากำลังซุ่มฝึกซ้อมกันอยู่
0: คุณส่งทุกประเภทมั้ยคะ
1: ส่งทุกประเภทค่ะ
0: ฟุตบอลวอลเลย์
1: ค่ะตะกร้อ
0: ชายหญิงเลย
1: ใช่
0: ค่ะตะกร้อแล้วก็เปตอง
1: เปตองอาจจะยังค่ะปีนี้ค่ะยังค
0: ่
1: ะ
0: ปีล่าสุดแชมป์อะไรบ้างคะ
1: ตะกร้อค่ะ
0: ย
1: ะตะกร้อแล้วก็มีรางวัลที่3ของวอลเลย์ชายปีนี้ก็ไม่ยอมแพ้นะคะ
0: ปีนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวต้องลุ้นกันนะคะเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยเขาก็ไม่ยอมกันทั้งนั้นนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นความสนุกสนานของมิตรภาพระหว่างพวกเราชาวท้องถิ่นกันเอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะอยากให้ท่านสจ.นะคะเชิญชวนพวกเราสักนิดนึงทั้งในเรื่องของการแข่งขันกีฬาอบจ.คัพด้วยซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการรวมพลังอะไรนะมิตรภาพเหนือชัยชนะ
1: ค่ะก็พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะในช่วงที่เรามีการจัดการแข่งขันอบจ.คัพนะคะก็อยากเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องนะคะมาร่วมชมร่วมเชียร์กันนะคะเราก็มีหลายๆสนามนะคะก็มาให้กำลังใจนักกีฬานะคะซึ่งเป็นเยาวชนก็เป็นเยาวชนในพื้นที่เราหรือว่าผู้นำนะคะก็เป็นผู้นำของเราก็มาร่วมชมร่วมเชียร์กันนะคะปีละ1ครั้งเหมือนกันในการจัดการแข่งขันกีฬาอบจ.คัพนะคะแล้วก็นักกีฬาของเราก็ทุ่มเทนะคะในการฝึกซ้อมนะคะก็มาให้กำลังใจนักกีฬากันเยอะๆนะคะ
0: ค่ะบอกแล้วว่าคนนี้เธอสวยอยู่คนเดียวในสภาและเก่งด้วยนะคะแอบถามเรื่องนึงได้ไหมอ่ะ
1: เ
0: รื่องของการจัดการน้ำอะค่ะที่ท่านสจ.เคยเข้าประชุมว่าอบจ.ชุมพรของเราจะทำในเรื่องของการเหมือนมีผังที่ดูรู้เลยว่าลุ่มน้ำไหนแห้งขอดหรือเต็มล้นเลยไปถึงไหนละคะ
1: ตอนนี้ค่ะเราก็หลายๆที่นะคะท่านนายกต้องก็สนับสนุนนะคะในเรื่องการไปดูงานอะไรต่างๆ

0: ค่ะลงมาเรื่อยๆนะคะตามตลอดแนวคลองเนี่ยค่ะเพื่อที่จะให้มีพื้นที่กักเก็บน้ำในช่วงหน้าแล้งก็จะได้มีนะคะน้ำไว้หล่อเลี้ยง
1: เป็นท่อนๆไป
0: ไว้หล่อเลี้ยง
1: ไม่ไหลไปหมด
0: เราใช่ค่ะแต่ว่าสิ่งที่พวกเราต้องมีเนี่ยค่ะก็คืออ่างเก็บน้ำนะคะอ่างเก็บน้ำก็ตอนนี้ก็พยายามคุยหลายๆหน่วยงานก็พยายามที่จะผลักดันกันอยู่นะคะก็เราก็เป็นห่วงนะคะเรื่องของผู้ที่เสียสละนะคะในพื้นที่อ่างเก็บน้ำก็มันก็จะมีพื้นที่นะคะที่หมดสัมปทานอยู่ที่หนึ่งก็คือวิจิตรพันธุ์เนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเรานำตรงนั้นนะคะมาใช้ประโยชน์ในการทำอ่างเก็บน้ำของเราได้เนี่ยค่ะจังหวัดชุมพรเราก็จะได้มีประโยชน์เยอะเลยค่ะพี่ยุ้ยเพราะตอนนี้นะคะไม่ใช่แค่พื้นที่โซนบนที่มีปัญหานะคะเมืองเองก็มีปัญหาใช่ค่ะ
1: เพรา
0: ะ
1: ฉะนั้น
0: ใช่เราต้องมีนะคะอันนี้ก็เป็นนโยบายของท่านนายกโต้งด้วยนะคะน้ำคือชีวิตนะคะก็หลายๆอำเภอก็เริ่มมีการจัดทำกันนะคะพี่ยุ้ยค่ะ
1: ก็ยังไงเดี๋ยวคงต้องศึกษากันอย่างละเอียดว
0: ิ
1: เคราะห์ถึงผลดีผลเสียเอามาใส่ตาช่างบาลานซ์กันนะคะว่ายังไงแต่ก็ฝากไว้พวกเราให้ช่วยกันคิดช่วยกันศึกษาด้วยกัน
0: ค่ะ
1: เอาไปว่าวันนี้เวลาของเราขออนุญาตหมดลงก่อนว่าเดี๋ยวเปิดเพลงน่าจะพอดีนะคะเพราะว่าเราสองคนเนี่ยจะต้องรีบเดินทางคนนึงต้องไปหลังสวนค่ะงานมากรรมท่องเที่ยวดุมชนแล้วก็ท่านสจก็มีภารกิจด่วนด้วยนะคะวันนี้รายการอบจพบประชาชนค่ะดิฉันสกาวรัตน์นาคสุวรรณนะคะและท่านสจพันธนิมิ่งขวัญท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขออนุญาตลาไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะ
1: ขอบพระคุณท่านสจด้วยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างเป็นทางการที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์พร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อให้อาเซียนเป็นเสาหลักของสันติภาพกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคเอกชนยกระดับการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงมีอยู่แม้เกิดการปะทะรอบใหม่ที่ช่องแคบฮอร์มุสก็ตามนักกีฬาแบดมินตันระดับโลกเตรียมเดินทางมาร่วมแข่งขันแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ระหว่างวันที่12ถึง17พฤษภาคมนี้ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างเป็นทางการที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยพร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อให้อาเซียนเป็นเสาหลักของสันติภาพ
2: ภารกิจวันที่2ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยมีผู้นำอาเซียนผู้แทนระดับสูงและเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมเพื่อหารือทิศทางความร่วมมือของภูมิภาคท่ามกลางความท้าทายจากการแข่งขันของมหาอำนาจและสถานการณ์ความขัดแย้งในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะตะวันออกกลางที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจพลังงานและห่วงโซ่อุปทานโลกโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีของไทยกล่าวถ้อยแถลงเป็นลำดับที่6พร้อมยืนยันว่าไทยพร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นเสาหลักของสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคพร้อมเห็นว่าอาเซียนต้องรักษาความเป็นเอกภาพปรับตัวและเดินหน้าไปด้วยกันโดยเฉพาะการเสริมความร่วมมือด้านพลังงานและความมั่นคงทางอาหารนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของอาเซียนคือการดูแลประชาชนโดยเฉพาะความร่วมมือช่วยกันอพยพประชาชนจากพื้นที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งสะท้อนความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียนพร้อมยืนยันว่าไทยจะใช้เวทีนี้ผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมทั้งด้านพลังงานสะอาดความมั่นคงทางอาหารและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคสำหรับช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการและหารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศรวมถึงเวียดนามและมาเลเซียวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส
0: ์สถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอแจ้งเตือนคนไทยในยูเครนระมัดระวังการเดินทางและเตรียมสิ่งจำเป็นพื้นฐานเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงอยู่อย่างต่อเนื่องสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอประกาศแจ้งเตือนคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศยูเครนโดยระบุว่าจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงอยู่อย่างต่อเนื่องและมีการยกระดับผ่านการตอบโต้ทางถ้อยแถลงระหว่างทั้งสองฝ่ายในห่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชนในพื้นที่จึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางรวมทั้งติดตามข่าวสารและประกาศจากทางการท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้เตรียมความพร้อมด้านการติดต่อสื่อสารเอกสารสำคัญและสิ่งจำเป็นพื้นฐานในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดตลอดจนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และทางการอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวมกรณีต้องการขอรับความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอและสถานกงสุลกิติมศักดิ์ณกรุงเคียฟเช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกประกาศแจ้งเตือนคนไทยในสหพันธรัฐรัสเซียโดยระบุว่าสถานเอกอัครราชทูตได้รับการแจ้งเวียนจากกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งอ้างถึงประกาศของกระทรวงกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามจากยูเครนที่จะโจมตีกรุงมอสโกในวันที่9พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันแห่งชัยชนะโดยขอให้ประชาคมระหว่างประเทศให้ความสำคัญกับประกาศดังกล่าวเนื่องจากสหพันธรัฐรัสเซียอาจตอบโต้ด้วยกำลังทางทหารต่อยูเครนหากยูเครนดำเนินการก่อการร้ายในช่วงการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะในการนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกขอให้คนไทยที่พำนักอาศัยในสหพันธรัฐรัสเซียโดยเฉพาะกรุงมอสโกและพื้นที่โดยรอบตลอดจนบริเวณชายแดนรัสเซียยูเครนเพิ่มความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่มีคนรวมตัวกันเป็นจำนวนมากรวมทั้งติดตามข่าวสารและประกาศของสถานเอกอัครราชทูตและทางการท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือหรือเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อฝ่ายกงสุลสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกกระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการคุมเข้มลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจช่วงเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2569
3: นายตติยภัทรกิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงมาตรการรับการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2569ที่ส่วนใหญ่จะเริ่มเปิดพร้อมกันในวันที่18พฤษภาคมนี้ว่าเพื่อช่วยลดภาระของผู้ปกครองและนักเรียนกระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ7มาตรการเร่งด่วนอาทิลดหรือผ่อนผันการเก็บเงินบำรุงการศึกษายกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียนลูกเสือเนตรนารียุวกาชาติหรือเครื่องแต่งกายอื่นๆตามความเหมาะสมลดหรืองดการใช้วัสดุอุปกรณ์การเรียนที่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายลดหรืองดการจัดซื้อหนังสือเสริมหลักสูตรนอกเหนือจากแตกกลุ่มสาระการเรียนรู้ลดหรืองดการจัดกิจกรรมที่ต้องเรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้ปกครองนักเรียนลดหรืองดการมอบหมายให้นักเรียนจัดทำชิ้นงานหรือโครงการงานที่เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนโดยให้สถานศึกษาพิจารณาดำเนินการตามมาตรการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียนตามความเหมาะสมและบริบทของสถานศึกษาก
4: ระทรวงได้มาดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดความรุนแรงในโรงเรียนการทำในเรื่องของเหตุทะเลาะวิวาทการล่วงละเมิดทางเพศบุหรี่ไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งในเรื่องของไซเบอร์บูลลิ่งภัยออนไลน์ต่างๆจริงๆเรามองไปถึงเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กนักเรียนด้วยนะครับอย่างเช่นเราเคยเห็นข่าวในกรณีของรถโดยสารที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือใดๆก็ตามเนี่ยซึ่งเราคิดว่าการที่เราออกมาตรการแบบนี้ออกมาจะเป็นการกำชับให้ผู้บริหารทุกๆคนทุกๆโรงเรียนนั้นจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องปลอดภัยเป็นที่หนึ่งเป็นวาระที่กระทรวงศึกษาธิการต้องรับผิดชอบร่วมกันทุกหน่วยงานครับ
3: นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับคุณภาพการเรียนรู้ควบคู่กับความปลอดภัยของนักเรียนเนื่องจากปัจจุบันนักเรียนมีหลากหลายกลุ่มทั้งกลุ่มนักเรียนเปราะบางนักเรียนดีแต่ยากจนนักเรียนตกหล่นจากระบบการศึกษาที่พยายามผลักดันให้สามารถกลับมาเรียนหนังสืออีกครั้งในภาคเรียนนี้อย่างเท่าเทียมปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีขับเคลื่อนนโยบายไทยช่วยไทยพลัสผลักดันสินค้าชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
5: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่ปฏิบัติราชการที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยเดินทางมาที่อำเภอศรีเมืองใหม่และอำเภอเดชอุดมอำเภอสว่างวีรวงมอบนโยบายสำคัญเรื่องด่วนของรัฐบาลได้แก่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสไทยช่วยไทยผลักดันสินค้าชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลผ่านเครือข่ายไปรษณีย์ไทยพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งมอบนโยบายการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ไทยเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยบน Thailand Postmart พร้อมสิทธิพิเศษจัดเต็มสำหรับร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือกสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15พฤษภาคม2569หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็มสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเพจ Facebook บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดทั้งนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะมุ่งมั่นผลักดันเทคโนโลยีดิจิทัลให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับควบคู่กับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
0: ด้านกรมการปกครองเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมลดค่าครองชีพประชาชนณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ
6: นายนฤชาโกษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้กำชับให้นายอำเภอทุกแห่งจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดตามโครงการไทยช่วยไทยให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดและดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมณที่ว่าการอำเภอเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับห้างค้าส่งห้างค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการในพื้นที่ผู้ประกอบการ SME กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื่อนำสินค้ามาจำหน่ายเพียงพอและครอบคลุมความต้องการของประชาชนนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ทุกอำเภอประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการรับรู้และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดโดยมุ่งหวังให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการช่วยลดภาระค่าของชีพของประชาชนทั่วประเทศขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ปลัดจังหวัดกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้กรมการปกครองทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อให้โครงการไทยช่วยไทยเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการดูแลประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่อยู่ธรรมรักษาพันธ์รายงาน
0: พาณิชย์จังหวัดสตูลเชิญชวนซื้อสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพณนะที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้
7: นางสายช่ออังสุภาณิชย์พาณิชย์จังหวัดสตูลกล่าวว่าขอเชิญชวนชาวสตูลซื้อสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพลดสูงสุดถึง 58% ณที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอในจังหวัดสตูลซึ่งเปิดพื้นที่จำหน่ายภายในที่ว่าการอำเภอทุกแห่งโดยนำสินค้าจากห้างโมเดิร์นเทรดในพื้นที่ประกอบด้วยห้างแมคโครโลตัสและบิ๊กซีตลอดจนผู้ประกอบการท้องถิ่นรายใหญ่ออกจำหน่ายเพื่อเพิ่มความสะดวกลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปจับจ่ายใช้สอยตามห้างต่างๆและซื้อสินค้าในราคาประหยัดและถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปสำหรับสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้คือวันศุกร์8 15 22และ29ตั้งแต่เวลา 10:30 น.ถึง 15:00 น.มีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเช่นไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชน้ำตาลทรายและอื่นๆรวมถึงสินค้าเกษตรสินค้าโอท็อปจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่7อำเภอของจังหวัดสตูลซื้อสินค้าตามวันและเวลาที่กำหนดอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
0: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เร่งแก้ปัญหาปลาน้ำจืดและกุ้งล้นตลาดชูแนวทางร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนกระตุ้นการบริโภคช่วยเหลือเกษตรกรวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมนี้
8: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ปัญหาปลาน้ำจืดล้นตลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรนั้นว่าได้หารือกับกรมประมงแล้วโดยมีแนวทางที่จะต้องการผลักดันให้แต่ละพื้นที่สนับสนุนการบริโภคสินค้าของเกษตรกรในพื้นที่เป็นหลักผ่านความร่วมมือกับผู้ประกอบการร้านค้าโรงแรมร้านอาหารและสมาคมต่างๆเพื่อช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากทราบว่าปัจจุบันสถานการณ์ปลาน้ำจืดล้นตลาดอยู่ในระดับพอสมควรอีกทั้งยังได้รับรายงานว่าที่จังหวัดกาฬสินธุ์ยังมีปัญหากุ้งล้นตลาดอีกด้วยซึ่งในเบื้องต้นจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ในวันอาทิตย์นี้เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางช่วยเกษตรกรโดยตรงอีกด้วยชาวนันท์มาลีรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเตรียมจัดงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนวันที่13ถึง16พฤษภาคมนี้สร้างมูลค่าการซื้อขายกว่า 20,000 ล้านบาท
9: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่า BOI ได้ร่วมกับภาคเอกชนเตรียมจัดงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนซับคอนไทยแลนด์2026ภายใต้แนวคิดScouting Innovation Shaping Tomorrow ระหว่างวันที่13ถึง16พฤษภาคมนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการจัดซื้อและรับช่วงการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมของภูมิภาคโดยตั้งเป้าเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของบริษัทชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นยานยนต์สมัยใหม่อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะระบบอัตโนมัติและอากาศยานภายในงานจะมีผู้ผลิตชิ้นส่วนร่วมออกบูธ239บริษัทและผู้ซื้อจาก14ประเทศทั่วโลกร่วมกิจกรรมซึ่งคาดว่าจะเกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจกว่า 9,000 คู่และสร้างมูลค่าการซื้อขายชิ้นส่วนได้มากกว่า 20,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีไฮไลท์สำคัญอย่างการจัดแสดง Innovation Showcase ด้านเทคโนโลยีการใช้พลังงานอัจฉริยะ Smart and Green Technology รวมถึงงานสัมมนา BOI Symposium 2026ในหัวข้อThailand Driving Tomorrow Smart and Green Mobility ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาร่วมเปลี่ยนมุมมองเพื่อยกระดับศักยภาพผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยให้พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้เพิ่มเติมที่ www.subconthailand.com อติพลสถาพมมารายงาน
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง ไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาทชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไทยหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานฮ่องกงเพื่อขยายความร่วมมือและเปิดโอกาสให้แรงงานไทยทำงานในฮ่องกงมากขึ้น
10: นายประพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำคณะหารือกับนายซันยื้อฮานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเพื่อขยายความร่วมมือด้านแรงงานและเปิดโอกาสแรงงานไทยในฮ่องกงมากขึ้นเนื่องจากปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานในฮ่องกงกว่า 21,850 คนในหลายสาขาอาชีพซึ่งฮ่องกงถือเป็นตลาดแรงงานสำคัญที่แรงงานไทยมีศักยภาพและได้การยอมรับพร้อมแสดงความยินดีต่อการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำของฮ่องกงจาก 42.1 เป็น 43.1 เหรียญฮ่องกงมีผลตั้งแต่1พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยโดยตรงนอกจากนี้กระทรวงแรงงานไทยยังเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานทั้งด้านภาษาวัฒนธรรมและมาตรฐานฝีมือก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศพร้อมมีสำนักงานแรงงานณเมืองฮ่องกงดูแลแรงงานไทยแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวหรือ One Stop Service ตลอดอายุสัญญาจ้างอีกทั้งยังเชิญรัฐมนตรีแรงงานฮ่องกงเยือนไทยเพื่อศึกษาดูงานด้านการพัฒนาทักษะและการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของไทยหวังต่อยอดความร่วมมือแรงงานไทยกับฮ่องกงให้เข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคตนิตยาขุนสิมรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคเอกชนยกระดับการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน Extra Circular Impact เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานร่วมประกาศเจตนารมณ์พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผนึกกำลังจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน Extra Circular Impact ระหว่างกรมควบคุมมลพิษร่วมกับบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนผู้ดำเนินธุรกิจขนส่งและค้าปลีกแมคโครโลตัสและ20องค์กรพันธมิตรจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนภาคค้าปลีกไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและลดผลกระทบจากพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบรวมทั้งมุ่งส่งเสริมความร่วมมืออย่างครบวงจรตั้งแต่การเก็บรวบรวมคัดแยกรีไซเคิลขวดพลาสติกและแปรรูปเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างคุณค่าใหม่พร้อมพัฒนาโครงการต้นแบบด้านนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าจากพลาสติกและลดปริมาณขยะที่ลงสู่หลุมฝังกลบปัจจุบันประเทศไทยเผชิญความท้าทายด้านทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะขยะพลาสติกจากการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งแต่ขยะจำนวนมากยังไม่ได้เข้าสู่ระบบจัดการอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อปัญหาการฝังกลบรวมถึงปัญหาไมโครพลาสติกที่กระทบต่อระบบนิเวศสุขภาพประชาชนและสัตว์ทะเลในระยะยาวซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมายจะนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ 100% ภายในปี 2570กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนสภาพอากาศช่วงรอยต่อระหว่างฤดูร้อนกับฤดูฝนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมนี
11: ้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยการเตือนก่อนเข้าสู่ฤดูฝนว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูฝนส่งผลให้สภาพอากาศมีความแปรปรวนแม้พายุฤดูร้อนจะเริ่มลดน้อยลงเนื่องจากมวลอากาศเย็นถอยกำลังแต่ความชื้นจากลมฝ่ายใต้และลมฝ่ายตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยเข้ามาเติมอย่างต่อเนื่องประกอบกับอากาศที่ร้อนจัดในช่วงกลางวันส่งผลให้เกิดการยกตัวของอากาศเป็นฝนได้ง่ายโดยเฉพาะช่วงบ่ายและค่ำอย่างไรก็ตามในระยะนี้ทิศทางลมยังมีการสลับไปมาระหว่างลมฝ่ายตะวันออกและลมฝ่ายใต้ส ซึ่งเป็นลักษณะของช่วงรอยต่อระหว่างพายุฤดูร้อนและพายุฤดูฝนทำให้สภาพอากาศยังคงมีความแปรปรวนสูงภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนืออย่างต้องระมัดระวังฝนตกและลมกระโชกแรงจนถึงวันที่12พฤษภาคมนี้ประชาชนควรติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน60จังหวัดเฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนอง 7-10 พฤษภาคมนี
12: ้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2569 พื้นที่รวม60จังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักจึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกประเภทโดยเฉพาะในพื้นที่ลานกว้างสนามกีฬาหรือพื้นที่เกษตรกรรมในช่วงที่เกิดพายุหลีกเลี่ยงการหลบพายุใกล้สิ่งปลูกสร้างที่มีความสูงหรือไม่มั่นคงแข็งแรงเช่นต้นไม้ใหญ่เสาไฟฟ้าและป้ายโฆษณาทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามประกาศเตือนภัยและข้อมูลสถานการณ์ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: เกิดเหตุไฟไหม้ป่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสรวม6จุดใน3อำเภอล่าสุดขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งระดมกำลังเข้าควบคุมเพลิงอย่างต่อเนื่อง
13: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดนราธิวาสเกิดไฟไหม้ป่ารวม6จุดในพื้นที่อำเภอยี่งอตากใบและสุไหงปาดีล่าสุดพื้นที่อำเภอยี่งอพบจุดไฟไหม้เพิ่มเป็นจุดที่6บริเวณบ้านตะโลมียอหมู่ที่1ตำบลตะปอยะในพื้นที่โครงการพลุป่าเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือป่าพลุป่าเจาะซึ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลางของนิคมสากลป่าเจาะมีพื้นที่รวมประมาณ 1,200 ไร่เบื้องต้นได้รับความเสียหายแล้วประมาณ300ไร่ทั้งนี้เมื่อช่วงเย็นวานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมสั่งการระดมเจ้าหน้าที่และหน่วยดับไฟเข้าควบคุมเพลิงเพื่อป้องกันการลุกลามเป็นวงกว้างพร้อมประสานขอรับการสนับสนุนภารกิจดับไฟจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยปฏิบัติภารกิจดับไฟในพื้นที่อำเภอตากใบและสุไหงปาดีนอกจากนี้ยังได้ขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งได้ประสานอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกลจำนวน5เครื่องเพื่อใช้ในการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจความพร้อมบริเวณทุ่งมีนาและทุ่งอารอฟะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียก่อนเข้าสู่ช่วงประกอบพิธีฮัท
14: นายมูฮัมหมัดอามีนเจนุหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยหรือเบียซานำคณะเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมบริเวณทุ่งมีนาและทุ่งอาราฟะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียก่อนเข้าสู่ช่วงการประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2569ที่กำลังจะมาถึงในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้โดยมีนายนาญิฟหัวหน้าฝ่ายบริหารภาคสนามบริษัทอัลมาชาริกซาอุดีอาระเบียพร้อมด้วยหัวหน้ามักตับ79และ80ร่วมให้การต้อนรับและนำไปเยี่ยมชมเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมเต็นท์ที่พักการขนส่งผู้แสวงบุญและมาตรการดูแลด้านความปลอดภัยโดยการลงพื้นที่ของคณะในครั้งนี้ได้ทำการตรวจสอบความพร้อมของสถานที่พักระบบสาธารณูปโภคทางการเดินทางจุดบริการอาหารน้ำดื่มห้องสุขาตลอดจนแผนการรองรับด้านการแพทย์และเหตุฉุกเฉินเพื่อให้มั่นใจว่าผู้แสวงบุญจะได้รับความอำนวยความสะดวกสูงสุดระหว่างการประกอบศาสนกิจในพื้นที่สำคัญของพิธีฮัจญ์นายมุฮัมมัดอามีนเจนุหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยหรือเบียซะกล่าวว่าในปีนี้ทุ่งอาราฟะประเทศไทยได้รับการบริการที่เพิ่มเติมจากทางซาอุดีอาระเบียคือเอนสำหรับให้ผู้แสวงบุญทุกคนได้นั่งอย่างสะดวกสบาย ในการประกอบศาสนกิจภายในเต็นท์ที่พักส่วนห้องน้ำก็ได้มีการปรับปรุงขึ้นมาใหม่เพื่อความสะดวกมากขึ้นในขณะที่พื้นที่ทุ่งมีนาได้จัดอำนวยความสะดวกด้านที่พักให้กับผู้แสวงบุญคนไทยได้พักอาศัยตามจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้ตลอดจนมีบริการน้ำร้อนเพื่อเอาไว้ดื่มตลอด24ชั่วโมงอัมรันแมหะศูนย์ข่าวฮัสไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
1: สำนักงานประกันสังคมมอบสิทธิประโยชน์ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี14รายการสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39เพื่อส่งเสริมการป้องกันและเฝ้าระวังโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนางสาวกัญจนาผุนแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมมอบสิทธิประโยชน์ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี14รายการสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และ39เพื่อส่งเสริมการป้องกันและเฝ้าระวังโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตอาหารและมลภาวะที่อาจก่อให้เกิดโรคโดยไม่แสดงอาการซึ่งการตรวจสุขภาพประจำปีครอบคลุมทั้งการตรวจสายตาการได้ยินตรวจเลือดตรวจปัสสาวะคัดกรองเบาหวานไขมันในเลือดการทำงานของไตตรวจไวรัสตับอักเสบมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่รวมถึงเอ็กซเรย์ทรวงอกเพื่อช่วยค้นหาความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมยังให้ความสำคัญกับการดูแลภาวะโรคอ้วนซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการประเมินสุขภาพตรวจค่าดัชนีมวลกายและรับคำแนะนำด้านโภชนาการและการออกกำลังกายจากแพทย์เฉพาะทางหากมีภาวะโรคอ้วนรุนแรงเข้าเกณฑ์อ้วนทุพพลภาพสามารถใช้สิทธิประกันสังคมเข้ารับการรักษารวมถึงการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงสภากาชาติไทยชวนร่วมรับชมละครอินคอนเสิร์ตการกุศลซิงฮิสตอรี่ในวันพรุ่งนี้พาย้อนวันวานผ่านบทเพลงอันไพเราะโดยเงินที่ซื้อบัตรทุกที่นั่งคือการบริจาคพร้อมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สองเท่าสภากาชาติไทยขอเชิญร่วมสัมผัสความงดงามแห่งความทรงจำซิงฮิสตอรี่เพลงรักในวันวานในคอนเสิร์ตการกุศล The Giving Concert 3 Generation One Heart คอนเสิร์ตที่ถ่ายทอดพลังแห่งการให้ในรูปแบบ Story Concert ที่จะพาย้อนวันวานผ่านบทเพลงอันไพเราะจากภาพยนตร์และละครในความทรงจำที่สร้างความประทับใจผ่านเสียงเพลงเรื่องเล่าซาบซึ้งไปกับบทเพลงแห่งความทรงจำจากโหมโรง The Musical สุนทราภรณ์ The Musical ทองกวาว The Musical และการแสดงของนักร้องคุณภาพบนเวทีเดียวกันอาทิสุนารีราชสีมาตั๊กสิริพรอยู่ยอดไฮอาภพรนครสวรรค์ไรอันกาดบัณฑิตจำปาศิลป์โดยละครอินคอนเสิร์ตการกุศลซิงฮิสตอรี่กำหนดจัดแสดงในวันนี้เวลา 14:00 น.ณสยามพิคเนตฮอลล์ชั้น7สยามสแควร์วันไม่เพียงจะได้รับความสนุกจากบทเพลงแต่ยังเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการส่งต่อโอกาสและความช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนภารกิจของสภากาชาติไทยผู้สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ที่มีความหมายนี้ได้โดยซื้อบัตรร่วมชมคอนเสิร์ตทุกที่นั่งคือเงินบริจาคพร้อมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี2เท่าโดยราคาบัตรมีตั้งแต่ 2,000 3,000 4,000 5,000 และ 7,000 บาทยังสามารถสำรองบัตรได้ทางเว็บไซต์ www.irecord.org ทาง LINE @irecord หรือโทรศัพท์022564440กด7
15: กฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมไม่ใช่เครื่องมือรังแกใคร
16: สวัสดีครับผมดร.นัทดร.นัทวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมแล้วเนี่ยแต่กลับนำไปใช้โดยที่มีผลประโยชน์แทรกแซงเราจะได้ยินเสมอว่ามีการใช้กฎหมายสองมาตรฐานพวกค่าก็ตีความที่เป็นบวกแต่ไม่ใช่พวกค่าสักอย่างเนี่ยก็ตีความเป็นลบอันนี้นำกฎหมายไปใช้ผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายก็ต้องรู้ว่าผู้ที่ใช้อำนาจมีมโนธรรมที่จะตีความ จตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่มันก็มีกระบวนการตรวจสอบนะครับ
15: ยิ่งเราปกป้องสิทธิในการตั้งคำถามเรายิ่งทำให้สังคมเป็นธรรมขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
17: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
18: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
17: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
18: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
17: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
18: โอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงมีผลอยู่และการเจรจากับอิหร่านยังดำเนินต่อไปแม้เกิดการปะทะรอบใหม่ที่ช่องแคบฮอร์มุซก็ตามพร้อมเตือนว่าหากไม่สามารถลงนามข้อตกลงได้อิหร่านอาจเผชิญกับการโจมตีครั้งใหญ่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพอิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงด้วยการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน2ลำที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ช่องแคบฮอร์มุซขณะที่กองทัพสหรัฐระบุว่าเป็นเพียงการตอบโต้การโจมตีของอิหร่านอย่างไรก็ตามสื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหลังเกิดการยิงตอบโต้นานหลายชั่วโมงทั้งนี้เหตุการณ์ปะทะดังกล่าวส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งโดยราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐเพิ่มขึ้นสูงสุดร้อยละ3
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่ระบุว่าบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิกอาเซียนต่างเน้นย้ำถึงความเป็นเอกภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เกาะเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งการประชุมดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่โลกกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้นรวมถึงความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ส่งผลกระทบแผ่ขยายมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิกอาเซียนยังทบทวนความคืบหน้าล่าสุดของประชาคมอาเซียนรวมถึงการเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนกรกฎาคมนี้ตลอดจนความคืบหน้าของการบูรณาการของติมอร์เลสเต้หลังจากเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการเมื่อปีที่แล้ว
0: สำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของนางมาเรียแวนเคอร์โคฟผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านโรคระบาดขององค์การอนามัยโลกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งมีหนูเป็นพาหะบนเรือสำราญสัญชาติเทอร์แลนด์ที่มีชื่อว่า MV ฮอนเดียสในมหาสมุทรแอตแลนติกยังไม่ใช่จุดเริ่มต้นของโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกเหมือนกับการระบาดของโรคโควิด -19 ที่เกิดขึ้นเมื่อ6ปีที่แล้วเนื่องจากเชื้อไวรัสฮันตาแพร่ระบาดผ่านการสัมผัสใกล้ชิดเท่านั้นนางเคอร์โคฟยังขอความร่วมมือให้ทุกคนที่อยู่บนเรือสำราญ MV ฮอนเดียสสวมหน้ากากอนามัยเพื่อปกป้องการติดเชื้อไวรัสฮันตาส่วนผู้ที่สัมผัสและผู้ที่ดูแลผู้ต้องสงสัยติดเชื้อดังกล่าวควรมีอุปกรณ์ส่วนบุคป้องกันการติดเชื้อในระดับที่สูงขึ้นด้วยทางนี้องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MV ฮอนเดียสที่ได้รับการยืนยันแล้ว5รายนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยต้องสงสัยอีก3รายและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3ราย
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางซาเมนธาเบอร์เจสผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิอากาศของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางแห่งยุโรปที่ระบุว่าปรากฏการณ์เอลนิโยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมนี้อาจทำให้อุณหภูมิโลกในปี2570สูงเป็นประวัติการณ์และอาจสูงกว่าปี2567ซึ่งเป็นปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้ เนื่องจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลทั่วโลกในช่วงที่ผ่านมาอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งทั้งนี้เอลนิโญเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเลและกระแสลมในมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างไรก็ตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมหาสมุทรทั่วโลกดูดซับความร้อนส่วนเกินจากภาวะโลกร้อนมากขึ้นถึงร้อยละ90ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
19: ศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี AFC U17 Women Asian Cup China 2026รอบแบ่งกลุ่ม A นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17พ่ายให้กับทีมชาติจีน0-6ส่วนผลอีกคู่เวียดนามชนะเมียนมา2-1ทำให้จีนเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มตามด้วยเวียดนามที่มี4คะแนนโดยประตูได้เสียดีกว่าไทยและทำให้ไทยจบอันดับ3ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเจอกับแชมป์กลุ่ม4แข่งขันวันที่11พฤษภาคมเวลา 18:30 น.การแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรอบคัดตัวแทนภูมิภาคไปแข่งขันรอบไฟนอลที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศทีมชายทีมนักหัวไทยเจอกับทีมมาเลเซียโดยเดี่ยวมือ2ทีสอนประสิทธิ์เอาชนะอเล็กซานเดอร์ไซยิด2-0เซต6-0และ6-1แต่เดี่ยวมือ1โอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์แพ้กับเมสันใจรัตโฮ0-2เซต4-6และ2-6เสมอกัน1-1คู่จากนัดประเภทคู่โอลิเวอร์กับปรัชกรพาชีรัตผลึกกำลังชนะคู่จากมาเลเซียไปได้ก่อน6-3แต่เซต2ที่ไทยนำอยู่5-3มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องต้องเลื่อนแมตช์ไปแข่งขันในวันถัดไปในขณะที่ทีมหญิงรอบรองชนะเลิศทีมไทยแพ้ให้แก่ทีมมาเลเซีย0-2คู่โดยเดี่ยวมือ2ลอเรตต้าลีเบฮาแฮมสันนักหัวลูกครึ่งไทยอเมริกันแพ้อิซาเบลล่าฮันนาโมฮัมหมัดอาซิม0-2เซต3-6และ2-6และเดี่ยวมือ1พักกีฬาหอเนอร์สกุลแพ้อยู่หน้าโค0-2เซต1-6 5-7ส่วนแมตช์ตัดเชือกอีกคู่อินโดนีเซียชนะสิงคโปร์2-1คู่ส่งผลให้ทีมหญิงไทยต้องมาชิงอันดับ3กับทีมสิงคโปร์เทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour รายการที่2ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศกมลวรรณยอดเพชรทีมชาติไทยชุดแชมป์บินิจีนคิงคัพ2026เอาชนะธนัทพรยังโหมด2-0เซต6-4และ6-3มาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนพักอินชีพชานเดชรองแชมป์สัปดาห์แรกเอาชนะเหวียนเคนซีจากสหรัฐ4-6 6-1และ4-0รีไทยผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตอนที่สมาคมกีฬาจักรยานผนึกกำลังกับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยนำเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ค่าเล็กเตสพัฒนาศักยภาพนักปั่นทีมชาติไทยแบบเฉพาะบุคคลเตรียมความพร้อมสู่มหกรรมกีฬาใหญ่เอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยผลวิเคราะห์ประชันในการออกแบบแผนการฝึกซ้อมแบบเฉพาะเจาะจงตามข้อมูลที่ได้รับเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความอดทนของนักกีฬาอันเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันที่ต้องใช้ความทนทานสูงเป็นระยะเวลานานในกีฬาจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาและจะนำวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกแขนงทั้งทางตรงและทางอ้อมมาปรับใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพและสุขภาพโดยรวมของนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกพร้อมด้วยพลอากาศเอกมนทนสัตชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยและนัทกรศรีนิเวศผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและนายบิวเฉินประธานบริษัทวิกเตอร์แร็กเก็ตอินดัสทรีคอร์ปอเรชั่นร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026พรีเซนเต็ดบายวิกเตอร์ระหว่างวันที่12-17พฤษภาคมที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครโดยในปีนี้ชายเดี่ยวนำโดยฉียู่ฉีมืออันดับ1ของโลกจากจีนและหญิงเดี่ยวนำโดยเฉินยู่เฟยมืออันดับ3ของโลกจากจีนแชมป์เก่า2สมัยขณะที่นักแบดมินตันไทยนำโดยชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกและหญิงเดี่ยวนำโดยเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกอดีตแชมป์รายการนี้2สมัยซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นอกจากนี้สมาคมกีฬาแบดมินตันยังเปิดตัววิกเตอร์เป็นผู้สนับสนุนรายใหม่ในระยะเวลา4ปีแต่ปี2026ถึงปี2030ทั้งนี้กุลวุฒิวิชิตสารและรัชนกอินทนนท์กล่าวว่าการแข่งขัน Thailand Open ขอตั้งเป้าทำผลงานให้ดีในแต่ละรอบก่อน
20: ทีละรอบแล้วนะครับจริงๆเอาให้ผ่านรอบแรกก่อนแล้วนะครับเพราะว่า แมตช์นี้ก็มีนักกีฬาระดับท็อปมาเยอะนะครับก็อยากที่จะทำผลงานให้ดีที่สุดเพราะว่าเราได้เล่นในบ้านของตัวเองก็เป็นอะไรที่ชื่นชอบอยู่แล้วนะครับก็ปีนี้ก็มองไปทีละรอบครับผม
21: ค่ะตัวเมย์เองก็มองไปทีละรอบอย่างวิวค่ะเพราะว่าตัวเมย์เองยังอาจจะยังไม่ได้ความฟิตแบบ 100% ก็มองว่าการที่ได้ลงไปในสนามก็ขอให้ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บออกจากสนามค่ะ
19: สมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนากีฬาจับมือ World Athletic เปิดตัว Thai Domestic Power Kid Athleticปั้นเยาวชนไทย77จังหวัดสู่ระดับโลกติดตามได้จากรายงาน
22: พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดานายกสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมกีฬาที่มีศักยภาพอย่างเต็มระบบครบวงจรชนิดกีฬากรีฑาไทยโดเมสติกพาวเวอร์คิดแอตเลติกที่ชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลผ่านกองทุนการพัฒนากีฬาแห่งชาติและผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได้ร่วมมือกับกรีฑาโลกและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั้ง77จังหวัดดำเนินการต่อยอดโครงการต้นกล้ากีฬาแกร่งสู่หลักสูตรคิดแอทเลติกที่เน้นการแข่งขันทักษะพื้นฐานการวิ่งกระโดดทุ่มและคว้างเพื่อพัฒนาเด็กอายุ 8-12 ปีซึ่งจะเป็นกีฬานำร่องในการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนครั้งที่12ช้างศึกน้อยเกมซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน222แห่งมาร่วมการแข่งขันเพื่อเสริมสร้างโอกาสต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาในอนาคตฐานิชชาตินารายงาน
19: เมดี้ชาร์ดประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านเปิดเผยว่าเตรียมจะเข้าพบที่อินฟานติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าเพื่อขอให้ฟีฟ่าการันตีความปลอดภัยและการปฏิบัติที่ดีต่อทีมชาติอิหร่านในช่วงเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในเดือนหน้าเนื่องจากอิหร่านมีโปรแกรมแข่งขันรอบแรกที่สหรัฐอเมริกา3นัดท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งของ2ประเทศซึ่งหากฟีฟ่าไม่การันตีการปฏิบัติที่ดีต่อทีมชาติอิหร่านก็จะไม่ไปร่วมการแข่งขันสโมสรฟุตบอลอาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่กำลังมีลุ้นคว้า2แชมป์ในฤดูกาลนี้ทั้งพรีเมียร์ลีกเป็นจ่าฝูงและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปแล้วได้เตรียมแผนการฉลองแชมป์เอาไว้ล่วงหน้าแล้วโดยหลังจากจบรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในวันที่30พฤษภาคมที่จะแข่งขันที่ปูสกัตอารีนาประเทศฮังการีจะจัดฉลองชัยในวันที่31พฤษภาคมเริ่มต้นที่ศาลาว่าการฮิสลิงตันในกรุงลอนดอนสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมจัดงานใหญ่ประจำปีวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2568เพื่อเชิดชูเกียรติคนกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นโดยมีดร.ณัฐธีรนัทสุภานนท์ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณารางวัลมีกำหนดจัดงานในวันที่4มิถุนายนณโรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.และจะมีการถ่ายทอดสดให้แฟนกีฬาได้รับชมผ่านทางช่อง Mcord หมายเลข32พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
18: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
23: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
24: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
23: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
24: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
23: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
25: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
26: วันนี้เสนอคำว่าต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโกต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโกเป็นสำนวนไทยหมายถึงต่อหน้าทำเป็นดีแต่พอลับหลังกลับหลอกลวงนินทาหรือหาทางทำร้ายมะพร้าวเขียนมอม้าสระอะพอพานลอลิงไม่หันอากาศบอใบไม้เอ็นไม้ยืนต้นผลดิบมีรสฝาดนิยมนำยางจากผลดิบมาย้อมแหและอวนให้คงทนส่วนผลสุกกินได้รสหวานอร่อยและมีคุณค่าทางสมุนไพรตะโกเขียนต่อเต่าสระอะสระโอกอไก่ ผลของตะโกคล้ายมะพร้าวนำยางจากผลดิบมาใช้ย้อมแหได้แต่คุณภาพสู้ยางมะพร้าวไม่ได้พ่อค้าบางคนนำยางตะโกที่มีราคาถูกมาปลอมขายเป็นยางมะพร้าวจึงมีสำนวนเปรียบเทียบพวกหน้าไหว้หลังหลอกว่าต่อหน้ามะพร้าวรับหลังตะโก
25: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางเนื่องจากมีฝนตกในบางพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากพิจิตรกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมจะมาออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมจะมาออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรและเวลา 7:59 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 17:32 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่เคยเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อกลับไปทำงานตามระบบEPS ในกิจการอุตสาหกรรมการผลิตเกษตรปศุสัตว์และก่อสร้างผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง18ถึง39ปีทั้งชายและหญิงหากประสงค์กลับไปทำงานกับนายจ้างเดิมต้องเคยทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีค่าธรรมเนียมการสมัคร970บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่วันที่18ถึง21พฤษภาคม2569กรมการพัฒนาชุมชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน8อัตราและเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงานจำนวน1อัตรา

0: การเกษตรปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานรวม7อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ gsds.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิชาการเกษตรปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องฟุตบอลโลก2026ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปท่านผู้ฟังครับฟุตบอลโลกปี2026ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้เป็นฟุตบอลโลกที่แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาเพราะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่นอกจากจะมีชาติเจ้าภาพถึง3ชาติอย่างสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกแล้วนี่เป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีจำนวนทีมเข้าร่วมการแข่งขันมากถึง48ทีมด้วยส่งผลให้จำนวนแมตช์การแข่งขันเพิ่มขึ้นเป็น80นัดแบ่งจำนวนแมตช์การแข่งขันทั้ง3ชาติเจ้าภาพคือสหรัฐอเมริกาจะจัดการแข่งขันทั้งหมด60นัดใน11เมืองรวมถึงรอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศส่วนเม็กซิโกและแคนาดาจะมีการแข่งขันประเทศละ10นัดใน3และ2เมืองตามลำดับสำหรับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นสามารถเอาชนะการเสนอตัวของประเทศมอร์โกระหว่างการพิจารณาครั้งสุดท้ายของฟีฟ่าที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียทำให้ฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฟุตบอลโลกปี2002ที่มีเจ้าภาพร่วมอย่างเม็กซิโกซึ่งเคยเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันฟุตบอลโลกมาแล้วเมื่อปี1970และปี1986การร่วมเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ทำให้เม็กซิโกเป็นประเทศแรกที่ได้เป็นเจ้าภาพ3ครั้งในฐานะเจ้าภาพเดี่ยวและเจ้าภาพร่วมส่วนประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็นเจ้าภาพครั้งที่2ต่อจากฟุตบอลโลกปี1994ขณะที่แคนาดาจะเป็นเจ้าภาพเป็นครั้งแรกสำหรับประเทศแคนาดาเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาได้สิทธิ์แข่งขันโดยอัตโนมัติในฐานะเจ้าภาพและในครั้งนี้มีจำนวนชาติที่จะได้ลงแข่งขันฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกซึ่งได้แก่กาบูเวดีกูราเซาแดงอุซเบกิสถานและทีมชาติอาร์เจนตินาทั้งสองเมื่อ4ปีที่แล้วในฐานะผู้ชนะเลิศฟุตบอลโลกปี2022เป็นทีมที่เข้ารอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติสำหรับรูปแบบและกติกาการแข่งขันในครั้งนี้จะแบ่งการแข่งขันแบบ3ทีม16กลุ่มจากนั้น2ทีมที่ดีที่สุดของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าไปเล่นรอบ32ทีมสุดท้ายแบบแพ้คัดออกจำนวนเกมการแข่งขันจะเพิ่มจาก64เป็น80นัดแต่เกมรอบสุดท้ายก็คือรอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศชิงอันดับที่3และชิงชนะเลิศจะยังเป็น7นัดเหมือนเดิมและจะจัดการแข่งขันทั้งหมด32วันเช่นเดิมนอกจากนั้นแล้วการเพิ่มจำนวนทีมเข้าแข่งขันส่งผลให้ต้องมีการปรับโครงสร้างการแข่งขันหลายอย่างจำนวนแมตช์การแข่งขันจะเพิ่มจาก64เป็น104แมตช์จำนวนกลุ่มจะเพิ่มขึ้นจาก8กลุ่มเป็น12กลุ่มและระยะเวลาการแข่งขันจะขยายเป็น5สัปดาห์ซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับผู้จัดการแข่งขันแต่ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ทีมต่างๆได้แสดงความสามารถมากขึ้นและทำให้แฟนๆฟุตบอลได้เพลิดเพลินกับการแข่งขันระดับที่สูงขึ้นด้วยสำหรับฟุตบอลโลกถือว่าเป็นมาตรฐานสูงสุดในวงการฟุตบอลโลกมาโดยตลอดและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในฟุตบอลโลกปี2026มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นต้นแบบสำหรับทัวร์นาเมนต์อื่นๆอีกมากมายเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลังฟุตบอลโลกปี2018เมื่อมีการนำเทคโนโลยีผู้ช่วยผู้ตัดสินวิดีโอหรือ VAR มาใช้เป็นครั้งแรกและกลายเป็นจำเป็นอย่างรวดเร็วในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆอีกด้วยท่านผู้ฟังครับนอกจากฟุตบอลโลกปี2030ที่จะจัดขึ้นใน3ประเทศได้แก่สเปนโปรตุเกสและโมร็อกโกยูฟ่ายังได้มอบหมายให้4สหพันธ์ฟุตบอลได้แก่อังกฤษสาธารณรัฐไอร์แลนด์สกอตแลนด์และเวลส์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยูโร2028และมีแนวโน้มการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับเมเจอร์ทัวร์นาเมนต์ในหลายประเทศที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นซึ่งจะช่วยลดภาระด้านการเงินและโครงสร้างพื้นฐานขยายการเข้าถึงฟุตบอลระดับสูงสุดอีกทางหนึ่งด้วยครับ จบบทความประจำวันเรื่องฟุตบอลโลกปี2026ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd

0: www.sbs.com.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาการข่าวพินโยรุ่งสมัยและอรัญญาชมชื่นอ่าน

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
1: ลูกป่าได้แล้วนี
2: ่ตีหนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่เออ
1: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่ฟัง
3: ตลาดอ่าวไทย
4: รับฟังข่าวสารดีวาทีสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิร์ตซ์

สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆนะครับ 13:00 น.กว่าๆนะครับไปจนถึง 14:00 น.นะครับมาพร้อมด้วยบทเพลงเพราะๆแล้วก็เนื้อหาข่าวสารนำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามอุไรกุลมารับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับเจอกันวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับมาพร้อมฝนกันเลยทีเดียวนะครับในพื้นที่ของภาคใต้นะครับไล่กันมาตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับไปจนถึงภาคใต้ตอนล่างเลยนะครับสงขลายะลาปัตตานีนะครับวันนี้ก็จะมีฝนตกนะครับ60% ของพื้นที่เลยทีเดียวนะครับถ้าดูการแจ้งเตือนเรื่องของฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็จะเห็นว่าในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับก็จะมีฝนนะครับที่เป็นสีแดงคือมากกว่า 60% ของพื้นที่นะครับก็หลายแห่งนะครับเมื่อวานนี้ฝนตกลงมานะครับก็มีเรื่องของน้ำที่รอการระบายนะครับในส่วนของพื้นที่ที่อยู่ในตัวเมืองนะครับก็จะมีเรื่องของน้ำรอการระบายนะครับก็หลายแห่งนะครับที่มีน้ำท่วมกันเข้ามานะครับในช่วงที่ฝนตกมานะครับในช่วงนี้นะครับก็ต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันนะครับท่านผู้ฟังหลังจากที่ทิ้งช่วงกันมาหลายเดือนเลยทีเดียวนะครับสำหรับฝนนะครับที่ขาดช่วงมานะครับก็พอช่วงนี้พอได้ตกลงมาให้ได้คลายร้อนกันนะครับแต่ก็มาเยอะกันด้วยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังไม่ได้มาแบบนิดเดียวนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็ได้ไปดูในส่วนของเรดาร์นะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็พบว่ามีฝนที่จะเริ่มก่อตัวอยู่ที่ทางฝั่งอ่าวไทยนะครับก็คาดการณ์กันว่าในช่วงบ่ายนี้ก็อาจจะมีฝนหนักเข้ามาอีกระลอกหนึ่งนะครับในส่วนของพื้นที่ภาคใต้นะครับทางฝั่งอ่าวไทยนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็เตรียมความพร้อมกันนะครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับก็มีคาดการณ์กันในเรื่องของซูเปอร์เอลนีโญกันด้วยนะครับว่าอาจจะมีภาวะที่ฝนทิ้งช่วงแล้วก็แล้งอย่างยาวนานนะครับไปจนถึงปีหน้าเลยนะครับปี2570กันนะครับก็เตรียมรับมือกันนะครับฝนมาแล้วก็ต้องหามาตรการต่างๆนะครับที่จะเก็บกักน้ำฝนนะครับมีอ่างเก็บน้ำบ้างหรือว่าบางบ้านก็อาจจะมีโอ่งนะครับเอาไว้รองรับน้ำฝนนะครับเอาไปเก็บเอาไว้นะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับบ้านบางหลังนะครับที่จะมีอุปกรณ์เก็บกักน้ำนะครับนอกจากว่าจะใช้น้ำที่ส่งโดยการประปาหรือว่าอบต.หมู่บ้านแต่ก็ต้องมีเรื่องของถังเก็บน้ำเอาไว้ด้วยนะครับเผื่อเกิดมีอุบัติเหตุกันขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียบ้างหรือว่าการประปาอาจจะหยุดจ่ายน้ำเพราะเครื่องเสียหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของขาดน้ำนะครับก็ต้องเตรียมอุปกรณ์เหล่านี้กันเอาไว้นะครับอุปกรณ์ที่จะช่วยในการที่จะเก็บกักน้ำนะครับให้เราเอาไว้ใช้สักช่วงระยะเวลาหนึ่งด้วยนะครับหรือว่าบางบ้านก็อาจจะมีบ่อน้ำตื้นนะครับที่จะเก็บน้ำเอาไว้ใช้นะครับก็เอาไว้ใช้ทั้งอุปโภคบริโภคแล้วก็รดน้ำต้นไม้ด้วยนะครับกับช่วงที่อาจจะมีฝนทิ้งช่วงกันนะครับแต่สำหรับช่วงนี้นะครับก็ชื่นใจกันสักหน่อยนะครับฝนที่ตกลงมานะครับแล้วก็วันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับในส่วนของวันศุกร์นะครับกับโครงการไทยช่วยไทยนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับคนไทยนะครับซื้อสินค้าราคาประหยัดนะครับทั่วประเทศภายใต้โครงการไทยช่วยไทยนะครับลดภาระค่าครองชีพนะครับที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็เดินหน้านะครับในการที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับผ่านความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยและก็บริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับห้างค้าปลีกค้าส่งผู้ประกอบการนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะครับในการที่จะกระจายสินค้าจำเป็นนะครับราคาถูกนะครับครอบคลุมทั่วประเทศนะครับซึ่งรัฐบาลก็ตั้งเป้านะครับช่วยลดภาระค่าครองชีพพี่น้องประชาชนนะครับไม่น้อยกว่า280ล้านบาทต่อเดือนนะครับพร้อมเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการรายย่อยนะครับ SME สินค้าชุมชนแล้วก็สินค้า OTOP นะครับมีช่องทางที่จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นนะครับโดย
สามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษนะครับได้ทุกวันศุกร์เลยนะครับท่านผู้ฟังนะครับณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศนะครับซึ่งศุกร์นี้นะครับวันที่8พฤษภาคมนะครับก็มีการนำครับอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะครับในชีวิตประจำวันนะครับมาลดราคาสูงสุดถึง 25-58% นะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าเฮ้าส์แบรนด์นะครับหรือว่าสินค้าแบรนด์รองแล้วก็สินค้าทั่วไปนะครับเพื่อช่วยลดแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนะครับขณะเดียวกันนะครับกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับขยายจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดนะครับนี่ขยายด้วยนะครับท่านผู้ฟังไม่ได้ขายแต่เฉพาะที่ว่าการอำเภออย่างเดียวนะครับก็มีการขยายจุดจำหน่ายนะครับสินค้าราคาประหยัดนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะครับเข้าถึงสินค้าได้สะดวกมากขึ้นนะครับพร้อมตั้งเป้านะครับช่วยประชาชนกว่า4ล้านคนนะครับโดยที่ทำการไปรษณีย์นะครับยังทำหน้าที่นะครับเป็นศูนย์กระจายสินค้าด้วยนะครับเชื่อมโยงการขายทั้งค้าปลีกค้าส่งนะครับรวมถึงรถเร่แล้วก็รถพุ่มพวงนะครับครอบคลุมเลย1,000 ตลาดท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องของสินค้าราคาประหยัดนะครับนี่ก็มีการสมัครรถพุ่มพวงกันแล้วนะครับในการที่จะนำสินค้าราคาประหยัดไปจำหน่ายกันด้วยนะครับแล้วก็สินค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับมี15รายการด้วยกันนะครับจากผู้ประกอบการ12รายนะครับครอบคลุมทั้งอาหารของใช้แล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันปาล์มนะครับซอสหอยนางรมผงชูรสนะครับข้าวสารปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผงซักฟอกน้ำยาทำความสะอาดนะครับรวมถึงแชมพูแล้วก็ครีมนวดผมนะครับโดยจำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดนะครับถึงสูงสุดนะครับ 58% เลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังถูกมากเลยทีเดียวนะครับกับสินค้าราคาประหยัดนะครับนอกจากจุดจำหน่ายในพื้นที่ราชการแล้วก็ไปรษณีย์ไทยแล้วนะครับประชาชนยังสามารถเลือกซื้อสินค้าได้นะครับผ่านห้างค้าปลีกค้าส่งชั้นนำทั่วประเทศนะครับรวมถึงแพลตฟอร์มไลน์ต่างๆนะครับในราคาเดียวกันกับหน้าร้านนะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงสินค้านะครับรัฐบาลก็ย้ำว่าโครงการนี้นะครับไม่เพียงช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนนะครับแต่ยังช่วยสร้างรายได้และก็ขยายโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการรายย่อยและก็สินค้าชุมชนและก็ SME นะครับควบคู่กับการดูแลเศรษฐกิจฐานรากและก็คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับกับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพนะครับทุกวันนะครับไปหาซื้อสินค้าราคาประหยัดกันได้นะครับณที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็ที่ทำการไปรษณีย์ไทยด้วยนะครับหรือว่าอยู่ในเมืองก็อยากจะไปในห้างค้าปลีกค้าส่งชั้นนำทั่วประเทศก็สามารถที่จะเดินเข้าไปเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดได้นะครับท่านผู้ฟังนะครับกับมาตรการที่จะช่วยลดภาระค่าของชีพกันนะครับแล้วก็มาอีกหนึ่งเรื่องนะครับท่านผู้ฟังเรื่องของข่าวปลอมกันบ้างนะครับจากสำนักเลขานุการเด็ดพระสังฆราชนะครับก็มีประกาศกันนะครับท่านผู้ฟังเรื่องข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับจากระบบปัญญาประดิษฐ์นะครับด้วยปรากฏภาพแล้วก็เสียงตัดต่อนะครับด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์นะครับแบบ deepfake นะครับโดยการเรียนแบบพระรูปนะครับและการเรียนแบบพระสุรเสียงของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศ์คสาตยานนะครับสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริตนายกนะครับไปในทางทุจริตนะครับแล้วก็เพื่อแสวงประโยชน์ทางการค้าแล้วก็แพร่หลายยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเป็นความผิดทางกฎหมายนะครับทั้งนี้ในเบื้องต้นนะครับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับร่วมกับสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชประสานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับเพื่อดำเนินการตามกฎหมายแล้วด้วยนะครับก็พบข้อเท็จจริงว่านะครับมีบางรายการนะครับมีต้นกำเนิดการกระทำมาจากภายนอกประเทศนะครับจึงยังไม่อาจปิดกั้นหรือดำเนินการตามกฎหมายภายในประเทศได้ทันท่วงทีนะครับแล้วก็สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับแล้วก็สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชนะครับจึงได้ประสานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับให้ดำเนินการทางกฎหมายตามอำนาจและก็หน้าที่ต่อไปโดยเร็วนะครับสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชนะครับจึงขอประกาศนะครับให้สาธารณชนนะครับทราบว่าไม่พึงเชื่อข้อมูลนะครับรูปเสียงคำกล่าวและก็ข้อแล้วก็ข่าวอันเนื่องด้วยสมเด็จพระสังฆราชที่มิได้
ได้เป็นการเผยแพร่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชและวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยเด็ดขาดนะครับเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของภัยทางเทคโนโลยีที่กำลังแพร่หลายในปัจจุบันนะครับนี่ก็ฝากเตือนท่านผู้ฟังกันนะครับถ้าเกิดว่ามีเสียงแล้วก็พระสุรเสียงของสมเด็จพระสังฆราชที่ส่อไปในทางทุจริตนะครับก็ขอให้เชื่อเลยนะครับว่าเป็นของปลอมเป็นข่าวปลอมเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับที่มีที่มาจากต่างประเทศนะครับอย่าไปหลงเชื่อโดยเด็ดขาดนะครับก็นำมาฝากท่านผู้ฟังกันในช่วงแรกของรายการตลอดอ่าวไทยนะครับก็มีบทเพลงจากท่านผู้ฟังนะครับฟังข่าวกันแล้วก็ฟังบทเพลงกันสักหน่อยนะครับท่านผู้ฟังนะครับก็มีเพลงที่ขอกันเข้ามาจากทางบ้านนะครับรอเธอเบอร์เดียวนะครับขอกันเข้ามาจากพี่หมูนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเพลงนะครับเพลงรักเพลงคิดถึงนะครับขอกันเข้ามาจากจังหวัดชุมพรนะครับเป็นเพลงของคุณดาวใต้ปลายพญานะครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับฟังบทเพลงเพราะๆในช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อครับ

รายการตลอดอ่าวไทยขอเพลงได้นะคะ0754600และ0864769383

กลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกเสียงทุกสายนะครับที่เข้ามาพูดคุยนะครับโทรเข้ามาพูดคุยโทรเข้ามาขอเพลงนะครับเมื่อช่วงต้นรายการไม่ได้บอกเบอร์โทรท่านผู้ฟังนะครับแต่ท่านผู้ฟังก็โทรเข้ามาขอเพลงกันนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับท่านผู้ฟังบอกกันอีกสักนิดนึงนะครับ0754460000นะครับ0864769383นะครับสำหรับเบอร์โทรนะครับของสวทนครศรีธรรมราชนะครับก็ออกอากาศไปยัง3จังหวัดนะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยกันนะครับแล้วก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะครับที่โทรเข้ามาช่วงนี้ไม่สามารถไปรับสายได้นะครับก็โทรเข้ามาช่วงเปิดเพลงได้นะครับโทรเข้ามาพูดคุยได้นะครับช่วงเปิดเพลงนะครับก็จะบอกท่านผู้ฟังว่ายินดีรับทุกสายเลยนะครับสำหรับสายที่โทรเข้ามานะครับช่วงที่เปิดเพลงนะครับก็มาติดตามกันต่อนะครับในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับที่ทุกคนกำลังรอคอยกันอยู่นะครับพี่หนุ่มก็รอคอยด้วยนะครับท่านผู้ฟังกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งก็มีการเปิดลงทะเบียนนะครับไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็จะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับนี่นำมาฝากกันแล้วนะครับท่านผู้ฟังวันที่25พฤษภาคมนี้นะครับจะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็น2ระยะด้วยกันนะครับก็คือคนละครึ่งพลัสนะครับซึ่งรัฐจะช่วยจ่ายนะครับ 60% นะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับจะรัฐจ่าย 60% นะครับแล้วก็เราก็จ่ายอีก 40% นะครับแล้วก็ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะให้เงินนะครับ 1,000 บาทต่อเดือนนะครับนี่สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็คาดการว่าหลังจากที่ลงทะเบียนแล้วก็น่าจะเริ่มใช้งานได้นะครับวันที่1มิถุนายนจะถึงนี้นะครับก็คือเดือนหน้านะครับมิถุนายนนะครับนายเอกนิติธันประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับเปิดเผยนะครับถึงความคืบหน้าการดำเนินการนะครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งเป็นการยกระดับและก็ควบรวมสิทธิประโยชน์จากโครงการคนละครึ่งพลัสและก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเข้าไว้ด้วยกันนะครับโดยรัฐบาลมีแผนที่จะเปิดให้ร้านแล้วก็ประชาชนนะครับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะครับในช่วงวันที่25พฤษภาคมนี้นะครับแล้วก็ตั้งเป้าหมายนะครับที่จะเริ่มใช้งานจริงนะครับในวันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับสำหรับเงื่อนไขนะครับผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็จะมีการใช้ระบบยืนยันตัวตนนะครับร่วมกับการตรวจสอบฐานข้อมูลนะครับจากกระทรวงมหาดไทยนะครับเพื่อความถูกต้องแล้วก็แม่นยำนะครับเบื้องต้นนะครับรัฐบาลก็กำหนดหลักเกณฑ์นะครับว่าให้1คนนะครับจะได้รับเพียง1สิทธิ์เท่านั้นนะครับโดยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนะครับที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนะครับซึ่งปัจจุบันก็อยู่ในฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจำนวน 13.2 ล้านคนนะครับก็จะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าครองชีพนะครับเต็มจำนวนเลยนะครับซึ่งคาดการว่านะครับจะได้รับวงเงินช่วยเหลือคนละ 1,000 บาทต่อเดือนนะครับโดยจะทำการเพิ่มเงินนะครับจากฐานสิทธิ์เดิมนะครับที่เคยได้รับ300บาทนะครับด้วยการเพิ่มเงินให้อีกนะครับเป็น700บาทนะครับท่านผู้ฟังครับเดิมได้รับอยู่300ก็เพิ่มเป็นอีก700นะครับก็เป็น 1,000 บาทนะครับในส่วนของโครงการคนละครึ่งพลัสนะครับก็จะมีการแบ่งสัดส่วนนะครับเป็นรัฐร่วมจ่ายนะครับรัฐก็จะออกให้ 60% นะครับแล้วก็ประชาชนจ่ายเอง 40% นะครับอันนี้ก็กำลังพิจารณาแนวทางแบ่งการดำเนินงานนะครับออกเป็น2ระยะนะครับโดยในรูปแบบ2เดือนแล้วก็ต่อด้วยอีก2เดือนนะครับเพื่อให้เกิดความรอบคอบสูงสุดนะครับเนื่องจากประเมินว่าในช่วง2เดือนแรกอาจจะมีระยะเวลาไม่เพียงพอในการตรวจสอบสิทธิ์ของกลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดนะครับรัฐบาลจึงจะอ้างอิงฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มเดิมเป็นหลักไปก่อนนะครับในระหว่างการดำเนินการระยะแรกนี้นะครับรัฐก็จะเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยนะครับแต่อาจจะตกหล่นจากรอบที่ผ่านมาหรือว่ายังไม่เคยได้รับสิทธิ์นะครับได้เข้ามาลงทะเบียนแล้วก็ตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์นะครับเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนที่ขาดโอกาสจะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงครบถ้วนนะครับก่อนที่จะเริ่มใช้เกณฑ์การให้สิทธิ์แบบใหม่พร้อมกันในระยะต่อไปนะครับนายเอกนิติก็กล่าวอีกว่านะครับจากการควบรวมโครงการนะครับทำให้ไทยช่วยไทยพลัสนะครับ
็นการนำฐานข้อมูลของโครงการคนละครึ่งพลัสและก็ร้านธงฟ้าประชารัฐเดิมนะครับมารวมกันปัจจุบันนะครับก็มีร้านค้าที่อยู่ในระบบนะครับประมาณ 1.4 ถึง 1.5 ล้านร้านค้านะครับซึ่งทุกร้านก็จะได้รับประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มยอดขายและก็ขยายโอกาสทางธุรกิจนะครับก็ได้ช่วยเหลือร้านค้าด้วยนะครับสำหรับร้านที่เป็นร้านโชห่วยร้านธงฟ้าประชารัฐนะก็ให้ได้สิทธิประโยชน์ด้วยนะครับในการที่จะเพิ่มยอดขายนะครับแล้วก็ผู้ซื้อผู้ที่รอคอยอย่างพี่หนุ่มหรือว่าอย่างท่านผู้ฟังที่รอคอยโครงการคนละครึ่งพลัสก็น่าจะได้ประโยชน์ด้วยนะครับในการที่จะช่วยลดในส่วนของการใช้จ่ายสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันด้วยนะครับแล้วก็มาติดตามกันต่อนะครับในส่วนของเมื่อวานนี้นะครับกับการประชุมนะครับที่หลายคนคอยติดตามกันนะครับการประชุมอาเซียนนะครับแล้วก็ไฮไลท์นะครับก็ต้องอยู่กันในช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับระหว่างผู้นำของรัฐบาลไทยแล้วก็มีประเทศฟิลิปปินส์นะครับซึ่งเป็นเจ้าภาพอาเซียนนะครับในการที่จะเป็นตัวกลางเชื่อมนะครับรอยร้าวนะครับระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชานะครับล่าสุดนะครับท่านเสียศักดิ์พวงเกตแก้วนะครับก็เปิดเผยนะครับว่าไทยนะครับแจ้งกัมพูชาให้รักษาบรรยากาศการสร้างความไว้วางใจหลีกเลี่ยงการกล่าวหาบนทีนานาชาตินะครับเพื่อ นำไปสู่การก้าวข้ามความขัดแย้งครับในการหารือ3ฝ่ายนะครับระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนนะครับนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับเปิดเผยถึงการหารือ3ฝ่ายนะครับระหว่างนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีนายฮุนมาเนสนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและก็นายเฟอร์ดินานด์มาคอสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นะครับในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซปูประเทศฟิลิปปินส์นะครับการหารือดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นจากฝ่ายฟิลิปปินส์นะครับในฐานะประธานอาเซียนที่ต้องการให้ไทยและก็กัมพูชานะครับได้มาพูดคุยว่าจะเดินหน้าคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งอย่างไรนะครับซึ่งก็ไม่ใช่การแทรกแซงนะครับแต่เป็นการอำนวยความสะดวกให้มีการพูดคุยกันอย่างเต็มที่นะครับตรงไปตรงมาในทุกประเด็นนะครับซึ่งฝ่ายไทยนะครับเห็นว่าควรจะสร้างบรรยากาศที่ดีนะครับทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันนะครับในการหารือนะครับท่านนายกรัฐมนตรีจึงได้พยายามนะครับเสนอมาตรการนะครับเพื่อนำไปสู่การแก้ไขนะครับประเด็นที่เป็นปัญหานะครับโดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงสงครามทางวาจาแล้วก็การกล่าวหาบนเวทีระหว่างประเทศนะครับซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อการพูดคุยนะครับรวมถึงความร่วมมือนะครับในบางเรื่องที่ทำร่วมกันในขณะนี้นะครับโดยเฉพาะการปราบปรามขบวนการอาชญากรรมออนไลน์นะครับนอกจากนี้นะครับการติดต่อกันระหว่างภาคประชาชนนะครับสมาคมมิตรภาพไทยกัมพูชาเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน2ประเทศนะครับผลจากการประชุมที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็ได้มีการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับทั้งไทยและก็กัมพูชานะครับได้พูดคุยกันโดยเร็วนะครับเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการไปสู่กรอบความร่วมมือต่างๆแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆนะครับเพื่อส่งอุปทูตกลับไปประจำการสถานเอกอัครราชทูตของแต่ละนะครับเพื่อติดต่อสื่อสารกันโดยตรงนะครับนายเสียศักดิ์นะครับยังย้ำว่าการหารือ3ฝ่ายครั้งนี้นะครับเป็นการพูดคุยร่วมกันที่เป็นประโยชน์และก็นายกรัฐมนตรีนะครับมุ่งมั่นในการรักษาผลประโยชน์ปกป้องอธิปไตยของประเทศด้วยการก้าวข้ามความขัดแย้งระหว่างกันนะครับด้วยการรักษาผลประโยชน์ร่วมกันนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานก็หลายคนนะครับก็พยายามที่จะจับภาษากายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่ามีภาษากายอย่างไรกันนะครับมีการใช้ AI มาวิเคราะห์กันด้วยนะครับในท่วงท่าที่ตอนที่ท่านนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมหารือกันนะครับท่านก็ยืนนะครับแล้วก็มีสีหน้าอาจจะยิ้มบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็มีการเอามือนะครับกุมกันนะครับในด้านข้างหน้านะครับก็เป็นการแสดงถึงการที่จะรักษาอารมณ์นะครับทุกฝั่งรักษาอารมณ์รักษาเกมเอาไว้นะครับให้อยู่ในกรอบของความไว้เนื้อใจกันนะครับก็เป็นภาษากายที่เมื่อวานที่หลายคนก็อาจจะติดตามข่าวกันในหลายๆช่องทางกันด้วยแล้วนะครับเอาละครับพักกันสักครู่นะครับช่วงนี้มีบทเพลงที่ขอกันเข้ามาจากทางบ้านนะครับคุณสมบัติมั่นยืนนะครับรับฟังจาก Facebook ไลฟ์ของสวทนครศรีธรรมราชนะครับขอเพลงกระท่อมชาวไร่ของคุณทูลทองใจนะครับก็อีกหนึ่งเพลงครับเพลงฝนเดือน6นะครับข
ขอกันเข้ามาจากไหนแล้วนะครับจำไม่ได้นะครับฝนเดือน6นะน่าจะขอกันเข้ามาจากจังหวัดชุมพรนะครับเดี๋ยวพักพังเพลงสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อครับ

ยามบ่ายพร้อมข่าวสารที่น่าสนใจนโยบายภาครัฐดีๆที่ไม่ควรพลาดรายการตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.สวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานีFM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

ครับก็กลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับกับบรรยากาศช่วงนี้นะครับที่มีฝนตกกันเข้ามานะครับก็หลายคนนะครับก็คงจะคิดถึงเพลงนี้กันนะครับฝนเดือน6นะครับของคุณรุ่งเพชรแหลมสิงห์นะครับก็เป็นบทเพลงที่แนะนำการเข้ามาจากต่างบ้านนะครับมาติดตามกันต่อนะครับในส่วนของข่าวสารกันนะครับท่านผู้ฟังกันนะครับเรื่องของไวรัสฮันตานะครับซึ่งก็ได้มีการแพร่ระบาดในเรือสำราญนะครับ MV Hondrius นะครับซึ่งองค์การอนามัยโลกนะครับก็ประกาศว่าล่าสุดนะครับมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตานะครับแล้วนะครับ5รายด้วยกันนะครับก็มีรายงานล่าสุดนะครับจากองค์การอนามัยโลกนะครับหรือว่า WHO นะครับซึ่งกำลังติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสฮันตานะครับอย่างใกล้ชิดนะครับหลังได้รับรายงานพบกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงนะครับบนเรือสำราญ MV Hondrius นะครับขณะลอยลำอยู่นอกฝั่งประเทศเคปเวิร์ดนะครับโดยล่าสุดนะครับมีการยืนยันนะครับพบผู้ติดเชื้อผ่านการตรวจทางห้องปฏิบัติการและจำนวน2รายนะครับขณะนี้มีผู้ป่วยอีก5รายนะครับถูกจัดอยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังและก็รอผลยืนยันที่แน่ชัดนะครับก็ซึ่งสอดคล้องกับรายงานเบื้องต้นนะครับที่ระบุถึงจำนวนผู้ต้องสงสัยรวม5รายด้วยกันนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีรายงานที่น่ากังวลนะครับถึงยอดผู้เสียชีวิตนะครับที่พุ่งสูงขึ้นนะครับเป็น3รายนะครับจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับสิ่งที่ทำให้หน่วยงานสาธารณสุขทั่วโลกนะครับที่ตื่นตัวนะครับก็คือข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับรูปแบบการแพร่กระจายเชื้อนะครับเนื่องจากโดยปกติแล้วนะครับไวรัสฮันตานะครับก็จะแพร่นะครับจากสัตว์ฟันแทะสู่มนุษย์นะครับผ่านการสัมผัสหรือว่าสูดดมละอองนะครับจากสิ่งปฏิกูลของหนูเท่านั้นนะครับแต่ในกรณีของเรือสำราญ MVฮอนเทียสนะครับซึ่งออกเดินทางมาจากประเทศอาร์เจนตินานะครับมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะคานารีทางการนะครับพบว่าผู้ป่วยบางรายนะครับมีประวัติใกล้ชิดกันอย่างมีนัยสำคัญนะครับก็ส่งผลให้ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยานะครับก็ต้องเร่งตรวจสอบนะครับความเสี่ยงของการแพร่เชื้อนะครับจากคนสู่คนนะครับซึ่งหากเป็นจริงครับก็จะถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่พบได้ยากมากแล้วก็มีความคล้ายคลึงกับสายพันธุ์แอนเดสนะครับที่เคยระบาดในอเมริกาใต้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับองค์การอนามัยโลกแล้วก็ศูนย์ป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคแห่งยุโรปนะครับยังคงประเมินความเสี่ยงต่อสาธารณชนนะครับในระดับต่ำนะครับเนื่องจากเหตุการณ์นี้นะครับถูกจำกัดนะครับอยู่ภายในกลุ่มผู้โดยสารและก็ลูกเรือที่ถูกกักตัวไว้แล้วนะครับโดยเน้นย้ำให้ประชาชนนะครับอย่าตื่นตระหนกและก็คงมาตรการสุขอนามัยขั้นพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นการรักษาความสะอาดในที่พักอาศัยนะครับเพื่อป้องกันสัตว์ฟันแทะนะครับแล้วก็การเฝ้าระวังอาการผิดปกตินะครับอย่างไข้สูงเฉียบพลันหรือว่าปวดกล้ามเนื้อนะครับหากมีประวัติสัมผัสพื้นที่เสี่ยงนะครับก็เพื่อที่จะป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดในระยะเริ่มต้นนะครับอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับก็เชื้อไวรัสฮันตานะครับก็อยู่ในเรือสำราญนะครับก็มีการกักตัวเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยืนยันว่าจะไม่มีการแพร่ระบาดมาถึงประเทศไทยแต่อย่างใดอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มาอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ากันบ้างนะครับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนางสาวสุภมาศอิศรภักดีนะครับเป็นห่วงเรื่องของการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้านะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ขายกันเกลื่อนออนไลน์นะครับพร้อมที่จะสั่งการให้สคบนะครับร่วมกับตำรวจนะครับคุมเข้มนะครับในเรื่องของการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้านะครับแล้วก็ย้ำว่าบุหรี่ไฟฟ้านะครับเป็นสินค้าผิดกฎหมายนะครับนางสาวสุภมาศอิศรภักดีนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับพร้อมด้วยพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและก็ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและก็ผลิตภัณฑ์ยาสูบนะครับร่วมแถลงผลการตรวจค้นจับกุมบุหรี่ไฟฟ้าตามนโยบายของรัฐบาลนะครับณกองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงศ์นะครับเลขานุการ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนายรณรงค์พูลพิพัฒน์นะครับเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับหรือว่าสคบนะครับนางสาวสุภมาศนะครับกล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับให้ความสำคัญสูงสุดกับการดูแลสุขภาพของประชาชนนะครับโดยเฉพาะเด็กและก็เยาวชนที่เป็นอนาคตของชาตินะครับปัจจุบันพบว่าเด็กและก็เยาวชนตกเป็นเหยื่อของบุหรี่ไฟฟ้านะครับพบว่ายังมีการลักลอบซื้อขายในสังคมนะครับทั้งผ่านหน้าร้านและก็ในโลกออนไลน์นะครับทั้งที่บุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสินค้าผิดกฎหมายในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีผู้ที่ครอบครองนะครับก็ถือว่ามีความผิดด้วยนะครับตนจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานนะครับดำเนินการปราบปรามอย่างจริงจังนะครับครอบคลุมทุกมิติทั้งการนำเข้าการผลิตการจำหน่ายการครอบครองและก็การสูบในที่สาธารณะนะครับโดยเน้นการจัดการที่ต้นทางนะครับก็คือผู้นำเข้าผู้ผลิตและก็ผู้จำหน่ายรายใหญ่นะครับเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบนะครับทั้งนี้จากความร่วมมือของสคบนะก็นำไปสู่การจับกุมผู้ลักลอบและก็ผลิตจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์นะครับในแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook แล้วก็TikTok นะครับซึ่งผู้กระทำความผิดนะครับมีพฤติการที่ท้าทายเจ้าหน้าที่นะครับโดยการรวมกลุ่มทำเนื้อหาสวมหน้ากากก็ใส่ชุดประกอบการโฆษณาทำให้ผู้ติดตามจำนวนมากนะครับภายหลังได้มีการรับแจ้งเหตุแล้วก็ติดตามตรวจสอบนะครับเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการจับกุมนะครับที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับเมื่อวันที่30เมษายน2569นะครับก็สามารถยึดของกลางนะครับเป็นบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์จำนวนกว่า 5,000 รายการนะครับท่านผู้ฟังครับเยอะมากเลยทีเดียวนะครับพร้อมเครื่องสำหรับฉีดน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า1เครื่องนะครับเครื่องซีนกล่องใส่บุหรี่ไฟฟ้า1เครื่องแล้วก็เครื่องสำหรับซีนซองบุหรี่ไฟฟ้า1เครื่องแล้วก็เครื่องปั๊มอัดบุหรี่ไฟฟ้าส่งเครื่องครับรวมถึงยังได้มีการจับกุมขบวนการนำเข้าสารออโทมิเดสน้ำหนัก28กรัมนะครับปัจจุบันถูกนำมาใช้เป็นส่วนผสมของสูตรในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านะครับหรือที่เรียกกันว่าบุหรี่ซอมบี้นะครับหรือบุหรี่ทำให้หลับนะครับซึ่งก็เป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวสถานบันเทิงนะครับก็เป็นการบูรณาการการกวาดล้างบุหรี่ไฟฟ้าอย่างจริงจังของรัฐบาลนะครับที่จะเข้มงวดนะครับแล้วก็ให้พิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าได้หายไปจากท้องตลาดนะครับทั้งนี้นะครับก็ขอความร่วมมือนะครับทุกภาคส่วนนะครับทั้งผู้ปกครอง

เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับก็เห็นว่าเห็นนี่การสูบบุหรี่ไฟฟ้าท่านผู้ฟังเป็นควันนี่ออกมาเยอะมากเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังน่ากลัวมากๆเลยนะครับก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับแล้วก็หยุดยั้งการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการตะลอนอ่าวไทยก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับมีบทเพลงหลายเพลงนะครับที่ท่านผู้ฟังขอกันเข้ามาแล้วก็น่าจะต้องติดฟังท่านผู้ฟังกันไปก่อนนะครับกับ3เพลงที่ขอกันเข้ามานะครับแต่ว่าวันนี้ก็ต้องทิ้งท้ายกันด้วยบทเพลงเพราะๆนะครับจากพี่ดาอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับขอเพลงนายร้อยหน้าลิฟกันเข้ามานะครับแล้วก็เพลงเปาอุ่นจิ้นเผาสารด้วยนะครับด้านได้ไออดด้วยนะครับนี่3เพลงที่ท่านผู้ฟังขอกันเข้ามาแล้วก็อาจจะติดค้างกันวันนี้นะครับก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่หนุ่มอารามอุไรกุลขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในเวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างไม่เป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในเวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างไม่เป็นทางการย้ำ3ยุทธศาสตร์หลักขับเคลื่อนเอกภาพความยืดหยุ่นและบทบาทเวทีโลก
9: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างไม่เป็นทางการพร้อมกล่าวถ้อยแถลงเสนอ3แนวทางเชิงยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อขับเคลื่อนอาเซียนโดยแนวทางแรกคือการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมย้ำความสำคัญของเอกภาพและการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการพัฒนากลไกประสานงานและการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแนวทางที่สองคือความยืดหยุ่นโดยย้ำบทบาทความเป็นแกนกลางของอาเซียนและการบริหารจัดการความตึงเครียดผ่านกลไกความร่วมมือที่เข้มแข็งเพื่อป้องกันวิกฤตลุกลามและแนวทางสุดท้ายคือการรักษาบทบาทสำคัญของอาเซียนในเวทีโลกให้เป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือสนับสนุนพหุภาคีนิยมและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้หลังการประชุมอาเซียนเสร็จสิ้นลงนายกรัฐมนตรีได้พบหารือทวิภาคีกับนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและนายสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในประเด็นสำคัญร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งมั่นใจการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยร้อยละร้อยแม้การแข่งขันจะสูง
10: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาโดยยืนยันว่าขณะนี้มีความพร้อมทางด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์เต็ม 100% แม้จะเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันทางการเมืองอย่างเข้มข้นแต่เชื่อมั่นว่ากระบวนการจัดการเลือกตั้งจะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยเลขาธิการกกต.เน้นย้ำว่าการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันของประชาชนทุกภาคส่วนไม่ใช่เพียงหน้าที่ของกกต.เท่านั้นซึ่งที่ผ่านมากกต.ได้วางระบบให้การเลือกตั้งอยู่ในสายตาของประชาชนและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนโดยมีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.กว่า 1.6 ล้านคนเพื่อเป็นหลักประกันว่าคะแนนเสียงของประชาชนจะได้รับการดูแลอย่างโปร่งใสไม่มีการบิดเบือนอย่างแน่นอนสำหรับกรณีข้อร้องเรียนเรื่องการซื้อเสียงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ศรีลังกาจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยคดียาเสพติดกว่า 168,000 คนนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมากองประชาสัมพันธ์ของประธานาธิบดีศรีลังกาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของศรีลังกาจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยในคดียาเสพติดกว่า 168,000 คนพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดยาเสพติดชนิดเม็ดกว่า 1 ล้านเม็ดและบุหรี่ผิดกฎหมายอีกกว่า 600,000 มวนและยาเสพติดประเภทอื่นอีกหลายรายการนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศเมื่อวันที่30ตุลาคมปี2568นอกจากนี้ทางการศรีลังการะบุว่าการตรวจค้นและจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ80หลังเริ่มปฏิบัติการดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีอนุรากูมาราดิสานายาเกของศรีลังกาสั่งการให้มีการปฏิรูปกฎหมายและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการทำลายยาเสพติดของกลางเพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดกลับเข้าสู่สังคมอีกครั้ง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

พึ่งท้อแท้ในสิ่งที่ยังไม่พยายามและอย่าพึ่งหมดหวังในสิ่งที่ยังไม่เริ่มต้นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเทศบาลพบประชาชนดำเนินรายการโดยเทศบาลเมืองชุมพรค่ะ

ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนค่ะกับดิฉันนะคะกนกพรไร่ทองกับเวลา 14:08 นะคะมาบอกข่าวเล่าขานกิจการเทศบาลเมืองชุมพรค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะคะและช่องทางไลฟ์สดสวทชุมพรค่ะทุกท่านนะคะจะได้ฟังข้อมูลข่าวสารกิจกรรมโครงการต่างๆของเทศบาลเมืองชุมพรค่ะและทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลของเทศบาลเมืองชุมพรได้นะคะทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองชุมพรค่ะ www.chumphontown.go.th ค่ะทาง Facebook ชุมพรทาวน์และทางเพจเทศบาลเมืองชุมพรค่ะวันนี้นะคะวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2549ค่ะเนื่องจากวันสุดสัปดาห์ที่แล้วนะมีวันหยุดยาวที่เป็นวันหยุดราชการที่ผ่านมากับวันฉัตรมงคลหรือว่าวันฉัตรมงคลนะดิฉันนำประวัติของวันฉัตรมงคลนะคะหรือว่าความหมายของวันฉัตรมงคลค่ะมาฝากท่านผู้ฟังกันค่ะคำว่าฉัตรมงคลนะคะมีความหมายถึงพระราชพิธีฉลองพระเสวตฉัตรค่ะซึ่งจะกระทำในวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ค่ะที่ได้เสด็จขึ้นครองราชโดยสมบูรณ์ตามประเพณีโบราณราชประเพณีนะคะสำหรับประวัติความเป็นมานะคะในอดีตนั้นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพิธีที่จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะแต่ยังไม่มีการจัดงานฉัตรมงคลแยกออกมานะคะจนกระทั่งสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ค่ะทรงมีพระราชดำริว่าวันที่พระองค์ได้กระทำพิธีบรมราชาภิเษกนั้นเป็นมหามงคลสมัยจึงควรมีการเฉลิมฉลองเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในพระราชฐานได้มีโอกาสทำบุญร่วมกันค่ะโดยในรัชกาลที่4นะคะจะเริ่มให้มีพระราชพิธีฉลองเสวตฉัตรขึ้นเป็นครั้งแรกเรียกว่าการสมโภชพระมหาเสวตฉัตรโดยจัดขึ้นเพียงแค่1วันค่ะแต่ในรัชกาลที่5นะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดงานฉัตรมงคลเพิ่มขึ้นโดยมีการสถาปนาเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะคะจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันฉัตรมงคลด้วยกลายเป็นพระราชประเพณีที่สืบต่อมาค่ะวันฉัตรมงคลในรัชกาลปัจจุบันนะคะในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในวันฉัตรมงคลได้กำหนดให้ตรงกับวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ค่ะรัฐบาลไทยนะคะจึงกำหนดให้วันที่4พฤษภาคมเป็นวันหยุดราชการประจำปีเพื่อให้ประสงค์นิกรนะคะได้น้อมรำลึกถึงวันสำคัญเช่นนี้ค่ะกิจกรรมในวันฉัตรมงคลนะคะก็จะเป็นการประดับธงชาติตามบ้านเรือนตามสถานที่ราชการค่ะจะมีการประดับธงชาติไทยและก็ตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ด้วยสำหรับพิธีทางศาสนานะคะก็จะมีการทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลค่ะพิธีในพระบรมมหาราชวังนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะประกอบพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานค่ะและพระราชพิธีเฉลิมฉลองพระเสวตฉัตรตามโบราณราชประเพณีด้วยค่ะก็เป็นกิจกรรมนะคะที่ตรงกับวันหยุดราชการค่ะเพื่อให้ประสบนิกรนะคะได้น้อมรำลึกถึงวันสำคัญดังกล่าวค่ะก็จะเป็นวันหยุดยาวที่ผ่านมานะคะนอกจากนี้ค่ะวันหยุดราชการของสัปดาห์หน้านะคะก็จะเป็นวันพืชมงคลค่ะที่จะตรงกับวันที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะก็จะมีประวัตินะคะความเป็นมาของวันพืชมงคลและพระโคจะเลือกอะไรนั้นนะคะดิฉันก็จะมาเล่าสู่กันฟังให้ท่านผู้ฟังทราบกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะและสำหรับข่าวต่อมานะคะกับวันแรงงานแห่งชาติและก็วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะนายศรีชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะเข้าร่วมในพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติและวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติจังหวัดชุมพรประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายสุพิสารแพลือสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการค่ะผู้ประกอบการและพี่น้องผู้ใช้แรงงานเข้าร่วมงานณหอประชุมโรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรค่ะรัฐบาลนะคะกำหนดให้วันที่1พฤษภาคมเป็นวันแรงงานแห่งชาติค่ะเพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าของแรงงานซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่ะทั้งทางการผลิตค่ะการค้าการบริการในขณะเดียวกันนะคะวันที่10พฤษภาคมเนี่ยยังเป็นวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติด้วยเพื่อรึกถึงผู้สูญเสียจากการทำงานแล้วก็กระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมของความปลอดภัยอย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะการจัดงานครั้งนี้นะคะเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนโดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะหลากหลายกิจกรรมด้วยกันค่ะอาทิมอบโล่แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน4แห่งค่ะซึ่งนายศรีชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะก็ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนะคะในวันแรงงานแห่งชาติด้วยจากการที่เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางด้านแรงงานสร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมค่ะและสำหรับโครงการขนส่งปลอดภัยนะก็มีกิจกรรมในการมอบสติกเกอร์โครงการขนส่งปลอดภัยไปด้วยกันให้แก่สถานประกอบการถึง18แห่งค่ะเพื่อรณรงค์นะคะลดอุบัติเหตุจากการขนส่งรวมถึงกิจกรรมอื่นๆนะคะเช่นการแข่งขันชักเกอร์นักพิเศษระหว่างทีมผู้บริหารภาครัฐค่ะและทีมผู้บริหารภาคเอกชนนะคะรวมถึงการแข่งขันวิ่งกระสอบค่ะตีกอล์ฟบกนะคะดนตรีเก้าอี้ดนตรีนอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการค่ะกับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลด้วยมีการสาธิตการช่วยชีวิตฉุกเฉินค่ะหรือว่า CPR และการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดจากโรงงานเพื่อลดภาระค่าของชีพให้กับผู้ใช้แรงงานอีกด้วยค่ะจะเห็นได้ว่านะจังหวัดชุมพรมีการให้ความสำคัญอย่างยิ่งค่ะกับการดูแลคุณภาพชีวิตของความปลอดภัยนะของพี่น้องแรงงานและการจัดงานวันนี้นะคะไม่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลองค่ะยังเป็นการสร้างความร่วมมือเพื่อต่อต้านยาเสพติดในสถานประกอบการและสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานนะคะที่ปราศจากโรคและอุบัติเหตุให้แรงงานทุกคนนะคะมีกำลังใจมีรอยยิ้มแล้วก็เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดชุมพรต่อไปค่ะก็ทุกอาชีพนะคะมีความสำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจหรือว่าแรงงานก็ตามนะคะขอให้กำลังใจกับแรงงานเหล่านั้นนะคะที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพรด้วยค่ะและมาที่ข่าวต่อมาเลยค่ะกับโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะคะในเรื่องของการใช้รถค่ะใช้ถนนกับเขตเทศบาลเมืองชุมพรด้วยซึ่งเป็นกิจกรรมนะคะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ค่ะกิจกรรมนี้นะคะจัดขึ้นเมื่อวันที่1พฤษภาคมเวลา 9:30 นาทีค่ะโดยมีนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์ค่ะซึ่งรวมด้วยนายศรีชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรนะคะคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนายสมพงษ์ผิวทองขนส่งจังหวัดชุมพรนายดนัยสิริวงศ์ผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดชุมพรค่ะนายสุพจน์บุกผาปลัดเทศบาลเมืองชุมพรนายเจริญโพสีทองรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรค่ะนายสายยันหัสรินรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรรวมถึงนายไพศาลพงษ์สุภากุลค่ะผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและหัวหน้าส่วนการงานนะคะร่วมเป็นเกียรติซึ่งการอบรมในครั้งนี้เทศบาลเมืองชุมพรได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรค่ะผ่านคณะกรรมการกองทุนเพื่อความสนับสนุนงบประมาณปลอดภัยนะในการใช้รถใช้ถนนระดับจังหวัดมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ประชาชนและก็ผู้นำชุมชนมีความรู้ทางด้านกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกค่ะทราบเทคนิคค่ะทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามกลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ต่างๆนะคะก็เนื่องจากความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะช่วงนี้อยู่ในช่วงปิดเทอมถนนของในเขตเทศบาลเมืองชุมพรเนี่ยก็จะโล่งกว่าปกตินะคะแต่ถ้าเปิดเทอมเมื่อไหร่รถแล้วก็ถนนที่ใช้ถนนของเราค่ะผู้ที่ใช้ถนนร่วมกันถ้าหากยังไม่ทราบกฎระเบียบหรือว่าไม่ทราบความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะก็จะเกิดให้เกิดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเป็นอย่างมากเลยดังนั้นนะคะสำหรับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่อาจจะช่วยลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุของการจราจรทางบกในเขตจังหวัดชุมพรด้วยซึ่งในการอบรมนะคะเราได้รับการสนับสนุนจากวิทยากรจาก5หน่วยงานหลักได้แก่ค่ะวิทยากรจากสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรนะคะนายสมพงษ์ผิวทองขนส่งจังหวัดชุมพรค่ะวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพรค่ะร้อยตำรวจเอกศักดาทันประสินรองสารวัตรสถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพรค่ะวิทยากรจากสำนักงานศาลจังหวัดชุมพรนายดนัยศรีวงศ์ผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดชุมพรค่ะและสุดท้ายนะคะวิทยากรจากศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์นายสวัสดิ์แดงนวล นักปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ค่ะก็จะมีจากหลายๆที่นะมาร่วมกันเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ซึ่ง
เป้าหมายของผู้รับการอบรมในครั้งนี้นะมีทั้งสิ้น500คนด้วยกันค่ะแบ่งการอบรมเป็น2รุ่นนะคะรุ่นแรกในวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2569เป็นการอบรมประชาชนและนำและผู้นำชุมชนนะในเขตเทศบาลเมืองชุมพรขออภัยค่ะชุมพรจำนวน300คนและรุ่นที่2นะคะวันที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2569จะเป็นการอบรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพรอีกจำนวน200คนค่ะก็อยากให้ทั้งเด็กนะคะผู้นำชุมชนหรือว่าประชาชนเวลาใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะคะอยากให้ใจเย็นหน่อยค่ะก็ค่อยๆดูกฎของจราจรไปเนาะการใช้รถใช้ถนนก็จะได้ปลอดภัยค่ะและสำหรับช่วงหน้านะก็จะมีโครงการเกี่ยวกับการฝึกสอนเสริมสร้างทักษะกีฬาฟุตซอลนะของโรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภามาฝากกันหลังจากพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

0: ประชาชนดำเนินรายการโดยเทศบาลเมืองชุมพรค่ะ
1: เทศบาลด้วยรับงานมากมายหลายด้านเจ็บ
2: เข้าสู่ช่วงที่2ค่ะกับเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนค่ะทุกท่านนะคะสามารถติดตามเทศบาลเมืองชุมพรได้ค่ะทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองชุมพร www.chumphanthana.go.th ค่ะ Facebook ชุมพรทาวน์และเพจเทศบาลเมืองชุมพรค่ะสำหรับข้อมูลข่าวสารของกิจการของเทศบาลเมืองชุมพรนะดิฉันก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังนะสำหรับโครงการฝึกสอนค่ะเสริมสร้างทักษะกีฬาฟุตซอลของภาคฤดูร้อนของเทศบาลเมืองชุมพรนอกจากโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านท่าตะเภาจะมีโครงการฝึกสอนในเรื่องของฟุตซอลแล้วนะคะก็ในช่วงที่จะเปิดเทอมครั้งนี้ก็ยังมีโครงการห้องเรียนเตรียมแพทย์กันด้วยนะสำหรับผู้ที่สนใจนะสามารถติดตามได้นะใน Facebook ของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านท่าตะเภาอีกด้วยค่ะและสำหรับข่าวสารนะของโครงการดังกล่าวนะเทศบาลเมืองชุมพรค่ะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจหน้าที่ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมค่ะโดยการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการฝึกอบรมค่ะการศึกษานะคะทั้ง3ระบบในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยโดยมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬาทุกชนิดค่ะทั้งเพื่อสุขภาพแล้วก็ในด้านการแข่งขันนะคะสำหรับกีฬาฟุตซอลก็เป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งค่ะที่เด็กและเยาวชนให้ความสนใจในการนิยมเล่นกันมากขึ้นและเพื่อเป็นการพัฒนาเด็กๆนะคะและเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศโดยให้กีฬาฟุตซอลเนี่ยเป็นสื่อของการพัฒนาค่ะเนื่องจากเป็นพื้นฐานของการสร้างร่างกายให้เจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงค่ะสร้างความมีระเบียบวินัยค่ะสร้างความอดทนเสียสละสร้างความมีน้ำใจนักกีฬาค่ะรู้แพ้รู้ชนะรั่วภัยและยังเป็นการสร้างลักษณะที่นิสัยนะคะให้น้องๆของโรงเรียนทอนึงเนี่ยรู้จักการใช้เวลาว่างในช่วงการปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะทำให้ห่างไกลจากอบายมุขนะคะและสิ่งเสพติดค่ะดังนั้นเทศบาลเมืองชุมพรจึงกำหนดในการทำกิจกรรมฝึกสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะกีฬาฟุตซอลภาคฤดูร้อนประจำเทศบาลเมืองชุมพรขึ้นนะประจำปีพุทธศักราช2569สำหรับวัตถุประสงค์นะคะก็เพื่อฝึกสอนค่ะเสริมสร้างทักษะการเล่นฟุตซอลที่ถูกต้องแก่เด็กและเยาวชนค่ะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาฟุตซอลค่ะเพื่อสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงรู้รักสามัคคีมีน้ำใจนักกีฬาค่ะและเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ไม่มีการมั่วสุมอบายมุขและห่างไกลจากยาเสพติดค่ะสำหรับเป้าหมายของเรานะก็เพื่อฝึกสอนเสริมสร้างทักษะกีฬาฟุตซอลให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชุมพรและเด็กและเยาวชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองชุมพรด้วยน้องๆหนูๆ นะคะที่อายุระหว่าง6ถึง18ปีจำนวนไม่น้อยกว่า60คนโดยมีการแบ่งกลุ่มในการฝึกทักษะกีฬาฟุตซอลออกเป็น3กลุ่มด้วยกันค่ะทำให้เด็กและเยาวชนนะคะได้การฝึกฝนทักษะประสบการณ์ในการเล่นกีฬาฟุตซอลรักการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาฟุตซอลก็จะทำให้รู้รักสามัคคีกันนะคะทำให้น้องๆได้รู้จักการเรียนรู้นะคะที่จะอยู่ด้วยการมีน้ำใจนักกีฬามีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยโดยวันที่30เมษายนที่ผ่านมานะคะนายศิชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกสอนเสริมสร้างทักษะกีฬาฟุตซอลภาคฤดูร้อนเทศบาลเมืองชุมพรประจำปีพุทธศักราช2569พร้อมมอบกิตติบัตรให้แก่นักเรียนนะคะที่เข้าร่วมโครงการและรับมอบถ้วยรางวัลสำหรับนักเรียนที่ร่วมโครงการด้วยและเข้าร่วมกันเข้าแข่งขันในรายการต่างๆนะคะณโรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภาค่ะก็น้องๆก็มารับเกียรติบัตรกันนะยังเล็กๆเด็กๆกันอยู่เลยก็มีการเข้าร่วมกิจกรรมแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านคณะผู้ปกครองค่ะที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการทำกิจกรรมต่างๆของน้องๆ นะคะโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านท่าตะเภาด้วยค่ะและมาที่โครงการต่อมากันเลยดีกว่าค่ะกับโครงการบัตรสวัสดิการผู้สูงอายุนะคะของเทศบาลเมืองชุมพรในด้านของกองสวัสดิการสังคมค่ะ ที่มีวัตถุประสงค์นะสำหรับส่งเสริมการจัดการสวัสดิการและช่วยเหลือผู้สูงอายุค่ะในการอำนวยความสะดวกและบริการที่ครบครันค่ะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจในสังคมนะในท้องถิ่นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชนค่ะคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครโครงการนะคะก็ต้องมีอายุ60ปีขึ้นไปค่ะมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองชุมพรไม่น้อยกว่า6เดือนค่ะสำหรับหลักฐานการสมัครนะคะรูปถ่าย1นิ้วจำนวน2รูปถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนค่ะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน1ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับค่ะสำหรับการใช้งานบัตรสวัสดิการผู้สูงอายุนะคะถ้าท่านมาสมัครแล้วเราก็จะมีบัตรประจำตัวของท่านค่ะที่คล้ายๆกับบัตรประชาชนนะคะที่จะมีข้อมูลต่างๆของท่านมีรูปแล้วก็มีเลขประจำตัวประชาชนค่ะและที่สำคัญนะคะจะมี QR Code ค่ะQR Code ของบัตรนะจะสามารถสแกนได้ในผ่านแอปพลิเคชัน LINE นะสแกนออกมาแล้วก็จะมีสิทธิประโยชน์ของร้านค้าต่างๆที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการสังคมค่ะก็คือร้านค้าที่เข้าร่วมก็จะมีเงื่อนไขของแต่ละร้านค่ะเราจะครอบคลุมหลากหลายร้านค้าด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านนวดหรือว่าร้านทำผมร้านเสริมสวยนะมีครอบคลุมครบทุกประเภทเลยแต่ว่าร้านจะอยู่ที่ไหนบ้างหรือว่าเงื่อนไขในการใช้งานมีอะไรบ้างนะคะอาจจะเป็นส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าลดราคา5บาท10บาทหรือว่า20บาทเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะมีข้อมูลณปัจจุบันนะไม่แน่ใจว่ามีจำนวนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมากขึ้นหรือยังนะแต่ว่าน่าจะมีประมาณ 2-300 ร้านค้าแล้วนะคะในเขตเทศบาลเมืองชุมพรในแต่ละร้านก็จะมีสติ๊กเกอร์ค่ะติดอยู่ที่หน้าร้านว่าร้านนี้เข้าร่วมบัตรโครงการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุค่ะแล้วก็สามารถถามคนขายได้นะคะว่าในส่วนของเงื่อนไขที่เข้าร่วมมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะคะและถ้าเกิดว่าท่านสแกนแอปพลิเคชัน LINE เสร็จแล้วนะก็จะขึ้นเป็นแมปนะคะเป็นแผนที่ของในเขตเทศบาลเมืองชุมพรค่ะแล้วก็จะเป็นสัญลักษณ์รูปหัวใจนะคะที่ขึ้นอยู่ในแผนที่แล้วก็เราสามารถแตะในสัญลักษณ์รูปหัวใจแล้วก็จะขึ้นว่าร้านค้าอะไรนะคะเข้าร่วมกับโครงการเราบ้างแล้วก็จะมีเงื่อนไขการใช้งานอย่างไรนะถ้ายังฟังไม่เข้าใจนะคะก็สามารถไปติดต่อได้นะคะที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองชุมพรชั้น2ค่ะติดต่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะเว้นวันหยุดราชการค่ะและสำหรับโครงการต่อมาเทศบาลเมืองชุมพรกับการขอความร่วมมือค่ะงดเผาหญ้าขยะแล้วก็หยุดเผาในพื้นที่ชุมชนรวมถึงพื้นที่โล่งเพื่อลดปัญหามลพิษจากควันไฟแล้วก็ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM2.5 ค่ะก็ยังมีความสำคัญนะกับการใช้ชีวิตของเราในช่วงนี้ถ้าในเมื่อวานนี้จะมีฝนตกลงมาบ้างก็จะช่วยเกี่ยวกับการลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ได้นะคะแต่ตอนนี้วันนี้อาจจะยังไม่เห็นฝนตกลงมายังไงก็ขอความร่วมมือนะคะยังไม่เผาขยะกันนะเพราะว่าถ้าผู้ใดฝ่าฝืนเนี่ยจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยค่ะการเผาทำให้เกิดเหตุรำคาญเหตุรำคาญคือการกระทำใดๆที่เป็นเหตุให้เกิดกลิ่นแสงรังสีเสียงความร้อนสิ่งมีพิษค่ะความสั่นสะเทือนฝุ่นละอองขมเหลาเท่าหรือในกรณีอื่นใดนะอาจจะเป็นเหตุให้เสื่อมหรือว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยถ้าสั่งห้ามแล้วยังเผาต่อมาตรา74ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะการเผาจนเป็นอันตรายต่อผู้อื่นนะคะและทรัพย์สินของผู้อื่นผู้ใดกระทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้แก่วัตถุใดๆแม้เป็นของตัวเองจนน่าเป็นอันตรายแก่ผู้อื่นหรือว่าทรัพย์สินของผู้อื่นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทด้วยหากต้องการกำจัดเศษวัสดุนะคะกิ่งไม้หรือว่าใบไม้เนี่ยโทรให้เทศบาลเมืองชุมพรนะเข้าไปจัดการได้ค่ะ0775115 69หรือว่าสายตรงท่านนายกนะคะ0902879456ค่ะพบเห็นการเผานะคะแจ้งด่วนได้เลยค่ะที่191ดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะอย่าลืมค่ะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมกันลดละเลิกการเผาเพื่ออากาศสะอาดสุขภาพดีของทุกคนด้วยรักและห่วงใยนายศรีชาวีระนรพนิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะและสำหรับช่วงที่3นะเทศบาลเมืองชุมพรเรามีโครงการดีๆค่ะเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะแต่ว่า เราจะมีเงื่อนไขนะสำหรับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพรที่อยู่ใน7กลุ่มเสี่ยงนะคะจะมารับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ค่ะในวันอังคารที่19พฤษภาคมและวันพุธที่27พฤษภาคมค่ะนอกจากนี้นะคะฉีดคนแล้วเรายังมีฉีดสัตว์เลี้ยงด้วยค่ะสุนัขแมวนะคะสามารถมารับบริการฉีดวัคซีนได้ค่ะตามตารางของเรานะเดี๋ยวเราจะมีตารางเพื่อให้เช็คกันว่าในชุมชนของท่านนะคะประธานชุมชนมีการแจ้งหรือยังคะว่าเทศบาลเมืองชุมพรจะลงพื้นที่เข้าไปฉีดให้ท่านถึงที่เลยแต่ว่าต้องเตรียมสุนัขหรือว่าน้องแมวของเราไว้ได้นะคะและสุดท้ายเกี่ยวกับการขยายเวลาการดำเนินการประเมินภาษีที่ดินค่ะว่าเทศบาลเมืองชุมพรในด้านของประกาศการขยายเวลาจะมีระยะเวลาเดิมแล้วก็ระยะเวลาที่ขยายใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะมารับฟังกันค่ะหลังจากพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

0: ดำเนินรายการโดยเทศบาลเมืองชุมพรค่ะ
1: ท่านกำลังฟังรายการเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรFM 100 MHz นะคะรวมถึงช่องทางไลฟ์สดสวทชุมพรค่ะจะได้ชมรูปภาพข่าวสารกิจกรรมโครงการต่างๆของเทศบาลเมืองชุมพรด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะหากรับชมกันไม่ทันในเวลานี้สามารถไปติดตามเทศบาลเมืองชุมพรได้ค่ะในเว็บไซต์ค่ะเทศบาลเมืองชุมพร www.chumphorthai.go.th ค่ะทาง Facebook ชุมพรทาวรวมถึงทางเพจเทศบาลเมืองชุมพรค่ะและข่าวสารประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองชุมพรนะข่าวสารดีๆค่ะสำหรับกิจกรรมการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะคะในช่วงนี้ฝนเริ่มตกมาแล้วก่อนที่จะถึงหน้าฝนกันเรามาฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่กันก่อนดีกว่าค่ะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เทศบาลเมืองชุมพรให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่กับประชาชน7กลุ่มเสี่ยงค่ะ7กลุ่มเสี่ยงนะคะที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองชุมพรได้แก่หญิงตั้งครรภ์ค่ะที่อายุครรภ์ที่แนะนำนะจะเป็นช่วงระหว่าง12ถึง20สัปดาห์ค่ะเด็กนะคะอายุ6เดือนถึง5ปีและผู้ที่มีโรคเรื้อรังอีก7กลุ่มโรคค่ะได้แก่โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังค่ะโรคตับโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคไตวายผู้ป่วยโรคมะเร็งที่รับยาเคมีบำบัดและผู้ป่วยโรคเบาหวานค่ะผู้สูงอายุนะที่มีอายุมากกว่า65ปีผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ค่ะผู้ป่วยโรคทาราซิเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ที่ป่วยเป็นโรคอ้วนนะคะมีน้ำหนัก6-100กิโลขึ้นไปค่ะและดัชนีมวลกายมากกว่า35กิโลกรัมต่อตารางเมตรค่ะโดยให้ประชาชนนะคะนำบัตรประจำตัวประชาชนเข้ามาใช้บริการในวันอังคารที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.นะคะจนครบ300โดสและวันพุธที่28ขออภัยค่ะวันพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.นะอีกจำนวน500โดสค่ะสำหรับผู้ที่ฉีดมาแล้วนะคะถ้าอยากรู้ว่าจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมนะวันนี้ดิฉันนำมาฝากกันค่ะสำหรับอาการข้างเคียงในการฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะที่ส่วนใหญ่นะมักจะมีอาการไม่รุนแรงแล้วก็จะหายไปเองได้นะภายใน 1-2 วันโดยจะแบ่งอาการที่พบบ่อยนะจะเป็นอาการเฉพาะที่ที่พบบ่อยที่สุดได้แก่ปวดหรือว่าบวมแดงบริเวณที่ฉีดค่ะอาจจะมีอาการตึงหลังนะตึงแขนเล็กน้อยค่ะมีอาการคันที่บริเวณที่ฉีดนะคะเล็กน้อยเท่านั้นสำหรับอาการทางร่างกายทั่วไปนะคะอาจจะมีไข้ต่ำๆหรือว่าหนาวสั่นค่ะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะปวดตามข้อปวดศีรษะหรือว่าอ่อนเพลียและอาจจะมีอาการคลื่นไส้บ้างในบางรายค่ะสำหรับผู้ที่แพ้รุนแรงนะคะอาการแพ้ที่รุนแรงจะพบได้น้อยมากๆเลยค่ะหากมีอาการเหล่านี้ภายในไม่กี่นาทีหรือว่าไม่กี่ชั่วโมงหลังฉีดให้รีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะเช่นอาการหายใจลำบากค่ะหายใจมีเสียงวีดนะคะตาบวมปากบวมหรือว่าผื่นคันขึ้นเต็มตัวนะคะหรือว่ามีอาการใจสั่นหน้ามืดแล้วก็วิงเวียนศีรษะมากค่ะสามารถดูแลเบื้องต้นได้นะคะการดูแลเบื้องต้นหากปวดบริเวณที่ฉีดให้ประคบเย็นค่ะหากมีไข้หรือว่าปวดเมื่อยนะคะสามารถทานยาพาราเซตามอลได้ตามขนาดที่แนะนำค่ะดื่มน้ำสะอาดและพักผ่อนให้เพียงพอค่ะหรือว่าถ้ามีการกังวลอะไรเป็นพิเศษนะคะก็สามารถปรึกษาได้นะคะคนที่ฉีดของเรานะคะจะเป็นผู้เชี่ยวชาญค่ะจะเป็นพยาบาลต่างๆนะที่เข้ามาฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะก็เป็นความจำเป็นนะคะสำหรับวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ถ้าผู้ที่ยังไม่ได้อยู่ใน7กลุ่มเสี่ยงนะฮะก็ต้องติดตามค่ะต่อไปว่าเทศบาลเมืองชุมพรนะจะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนอีกเมื่อไหร่นะเพราะว่าผู้ที่อยู่ในด้านของ7กลุ่มเสี่ยงถ้าหากว่าติดโรคไข้หวัดใหญ่ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีลักษณะหรือว่าอาการนะที่รุนแรงกว่าผู้ที่ไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยเป็นพิเศษนะคะก็อย่าลืมค่ะสำหรับ7กลุ่มเสี่ยงนะคะสามารถติดต่อได้ค่ะในวันอังคารนะจะเป็นการ walk in ค่ะไม่ต้องจองล่วงหน้านะในวันอังคารที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569และวันพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาด้วยนะคะเพราะว่าจะมีการเสียบบัตรด้วยนะตั้งแต่เวลา8 8นาฬิกาเป็นต้นไปเลยณศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชุมพรค่ะอาคารใหม่ถนนไตรรัตน์ค่ะติดกับโรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภาค่ะด้วยความห่วงใยนะคะจากท่านนายกศรีชัยค่ะนายศรีชัยวีระนรพนิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะและโครงการต่อมาค่ะกับโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยค่ะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพรค่ะนำสัตว์เลี้ยงสุนัขแมวรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าค่ะโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์นะคะเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องฉีดในสุนัขหรือแมวที่มีอายุตั้งแต่ 2-4 ปีขึ้นไปค่ะขออภัยค่ะ 2-4 เดือนนะคะแนะนำให้ฉีดที่3เดือนค่ะโดยจะต้องมีการฉีดกระตุ้นซ้ำทุกๆปีตามกฎหมายเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่ร้ายแรงถึงตายและลดการแพร่เชื้อสู่คนด้วยโดยควรฉีดขณะที่สัตว์เลี้ยงสุขภาพแข็งแรงและคนอยู่ในคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลของสัตว์เท่านั้นนะคะสำหรับการฉีดวัคซีนที่เป็นจุดเริ่มต้นของความปลอดภัยเนี่ยจะเป็นเข็มแรกนะเมื่อสัตว์เลี้ยงอายุ 2-4 เดือนฉีดกระตุ้นจะต้องนำไปฉีดซ้ำตามกำหนดเป็นประจำทุกปีการดูแลสัตว์เลี้ยงของท่านนะคะก็ควรดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ควรปล่อยสัตว์เลี้ยงออกมานอกบ้านตามลำพังและควรใส่สายจูงทุกครั้งที่พาไปในที่สาธารณะนะคะและสำหรับความผิดปกติถ้าหากท่านพบว่าในชุมชนของท่านมีสุนัขหรือว่าแมวที่ผิดปกติอย่างเช่นดุร้ายขึ้นหรือว่าเสื่องซึมค่ะน้องป่วยตายอย่างผิดปกตินะอย่าชะล่าใจค่ะให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีเพื่อเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้านะคะสำหรับการลงพื้นที่ของชุมชนตามโครงการแผนปฏิบัติงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยในสัปดาห์หน้านะคะก็จะเป็นการลงพื้นที่ในวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีที่ชุมชนบ้านทุ่งเสม็ดจะเป็นจุดทำการโรงจอดรถของกองช่างนะคะวันที่12พฤษภาคมค่ะเวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีค่ะบริเวณบ้านย่านยาวขออภัยค่ะชุมชนบ้านย่านยาวนะคะจะเป็นที่ศาลาอเนกประสงค์วัดบางหมากค่ะรวมถึงชุมชนบ้านบางหมากด้วยนะคะในวันที่12ค่ะแล้ววันที่14นะคะเนื่องจากวันที่13พฤษภาคมเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะทางหยุดของหน่วยงานราชการก็จะเริ่มในวันที่14เลยจะแบ่งเป็น2ช่วงเวลาค่ะสำหรับ2ชุมชนนะคะเวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.จะเป็นชุมชนบ้านท่าตะเภาเหนือและเวลา 10:30 น.ถึง 11:30 น.เป็นชุมชนบ้านหนองขวัญค่ะจุดทำการฉีดนะคะจะเป็นบ้านประธานชุมชนค่ะและวันศุกร์ค่ะวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ขออภัยค่ะถึงเวลา 10:30 น.นะจะเป็นบ้านศาลาขาวแล้วก็ท่านางสังนะสำหรับจุดทำการก็จะเป็นวัดมณีศพนะคะสำหรับตารางการปฏิบัติงานนะคะอาจจะมีการแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนแปลงได้นะคะขอให้ติดตามได้ที่เพจเทศบาลเมืองชุมพรหรือว่า Facebook ชุมพรทาวค่ะเนื่องจากในหลายๆชุมชนนะคะอาจจะมีการติดต่อมาของประธานชุมชนค่ะในการแก้ไขของตารางในการออกพื้นที่ชุมชนต่างๆค่ะรวมถึงขอให้ฟังนะรถประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองชุมพรจะมีการประชาสัมพันธ์ว่าในพื้นที่ของท่านจะมีการลงพื้นที่นะวันไหนค่ะและสำหรับกรมควบคุมโรคนะยังแนะนำเกี่ยวกับการยึดหลักคาถา5ยอในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาด้วยนะสำหรับคาถา5ยอในการป้องกันที่จะถูกสุนัขกัดหรือว่าการเรียนรู้วิธีรับมือกับสัตว์นะในการช่วยลดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บด้วยหลักการง่ายๆค่ะดังนี้ค่ะคาถา5ยอนะคะสำหรับคาถาที่1ถึง5ก็จะเป็นคาถาอย่าแย่ค่ะไม่แกล้งให้สุนัขโมโหหรือโกรธค่ะอย่าเหยียบค่ะไม่เหยียบหางหัวตัวขาหรือว่าทําให้สุนัขเนี่ยตกใจนะคะอย่าแยกค่ะห้ามใช้มือเปล่าแยกสุนัขที่กําลังกัดกันนะคะอย่าหยิบค่ะไม่หยิบชามข้าวหรือว่าเครื่องที่ชามอาหารของสุนัขในขณะที่น้องกำลังกินอยู่นะคะและสุดท้ายอย่ายุ่งค่ะไม่เข้าใกล้สุนัขนอกบ้านที่ไม่มีเจ้าของหรือว่าไม่ทราบประวัตินะคะสำหรับคาถา5ยอของเรานะก็อย่าลืมนำไปปฏิบัติตามค่ะไม่ใช่สุนัขของเราไม่ใช่แมวของเราถึงน้องจะน่ารักน่าจับน่าสัมผัสแค่ไหนนะคะก็อย่าไปยุ่งกับน้องเลยนะคะก็ถือว่าเป็นความปลอดภัยของเราค่ะและถ้าเกิดว่าเรามีน้องหมาหรือว่าน้องแมวที่บ้านนะเพื่อเป็นการ ป้องกันบุคคลอื่นนะคะมาโดนน้องหมาน้องแมวของเรากัดเนี่ยก็ต้องพาน้องหมาน้องแมวนะเข้ามาฉีดกันนะใช้บริการกันค่ะสำหรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าค่ะและประกาศสุดท้ายค่ะจากเทศบาลเมืองชุมพรในเรื่องของการขยายเวลาการดำเนินการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562ประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะสำหรับกำหนดการแจ้งการประเมินและชำระภาษีที่ดินนะคะเลื่อนจากเดิมภายในเดือนเมษายนค่ะเป็นเดือนพฤษภาคมค่ะการแจ้งภาษีตามแบบแจ้งนะคะเลื่อนจากเดิมภายในเดือนมิถุนายนเป็นภายในเดือนกรกฎาคมค่ะสำหรับการผ่อนภาษีนะคะที่แบ่งเป็น3งวดจากกำหนดการเดิมนะคะขอแจ้งเป็นกำหนดการใหม่เลยค่ะสำหรับงวดที่1นะคะภายในเดือนกรกฎาคมค่ะงวดที่2ภายในเดือนสิงหาคมและงวดที่3ภายในเดือนกันยายนค่ะการติดตามและการแจ้งค้างชำระนะคะสำหรับหนังสือแจ้งเตือนชักค้างชำระจะเริ่มออกในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะและการแจ้งรายการภาษีค้างชำระต่อสำนักงานที่ดินนะคะเราจะดำเนินการในเดือนกันยายนค่ะสามารถติดต่อสอบถามได้นะสำหรับฝ่ายพัฒนารายได้กองคลังเทศบาลเมืองชุมพรโทร077-507-641หรือ098-532-6387ค่ะหรือว่าทาง LINE Official นะ LINE @yas1553fในวันและเวลาราชการค่ะและสำหรับรายการเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนนะก็จะมาพบทุกท่านนะในทุกๆวันศุกร์ของสัปดาห์นะเวลาประมาณ 14:30 นนะเพื่อบอกข่าวและฐานกิจการเทศบาลเมืองชุมพรต่างๆนะคะและสำหรับวันนี้ยังพอมีเวลาเหลืออีกสักนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันอีกสักนิดก่อนดีกว่าก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารเพิ่มเติมนะคะจาก

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นไทยและเวียดนามเร่งขยายการค้าการลงทุนพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและปราบอาชญากรรมออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: ไทยและเวียดนามเร่งขยายการค้าการลงทุนพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและปราบอาชญากรรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคร่วมกัน
8: และอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์หารือทวิภาคีกับนายเลมินฮิงนายกรัฐมนตรีเวียดนามโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเร่งขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันส่งเสริมการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและสนับสนุนการลงทุนร่วมกันขณะที่ไทยยินดีต้อนรับการลงทุนเพิ่มเติมจากเวียดนามนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและการพัฒนากำลังคนยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์รวมถึงขับเคลื่อนความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาและเสถียรภาพของภูมิภาคร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: คณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรเห็นชอบหลักการโครงการประกันภัยข้าวนาปีปีการผลิต2569พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลดูแลเกษตรกรเพิ่มความรวดเร็วการจ่ายสินไหมทดแทนภายใน 7-14 วัน
9: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรครั้งที่1ทับ2569ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการประกันภัยข้าวนาปีปี2569โดยใช้รูปแบบผสมผสานเน้นการดูแลเกษตรกรรายย่อยอย่างทั่วถึงโดยรัฐบาลและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จะร่วมกันสนับสนุนค่าเบี้ยประกันให้แก่เกษตรกรรายย่อยและกลุ่มลูกค้าธกส.ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกรายละไม่เกิน10ไร่เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับเกษตรกรที่มีโอกาสได้รับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะในสภาวะเอลนิโญที่อาจทำให้เกิดภัยแล้งรุนแรงและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่เน้นย้ำให้ฝ่ายเลขานุการเร่งนำมติเสนอเข้าบอร์ดธกส.และคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวภายในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อให้ทันต่อรอบการเพาะปลูก และช่วงเวลาที่เกษตรกรต้องการความคุ้มครองมากที่สุดโดยมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นโมเดลต้นแบบในการบูรณาการข้อมูลดิจิทัลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดภายใต้ระบบการช่วยเหลือที่รวดเร็วนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบการปฏิรูประบบประกันภัยให้มีความอัจฉริยะและคล่องตัวมากขึ้นโดยจะมีการนำเทคโนโลยีดาวเทียมขั้นสูงมาใช้ประเมินความเสียหายควบคู่กับระบบเดิมเพื่อเพิ่มความแม่นยำและรวดเร็วในการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้ถึงมือเกษตรกรภายใน 7-14 วันชาวนันมาลีรายงาน
1: นายอำเภอสุไหงโกลกลงพื้นที่ติดตามการซื้อขายสินค้าในโครงการไทยช่วยไทยพร้อมเตรียมหารือผู้เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเวลาเปิดตลาดเป็นช่วงเย็น
10: นายสุปิยันแดบว่าเล็งในอำเภอสุไหงโกลกพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามบรรยากาศการจับจ่ายสินค้าในโครงการไทยช่วยไทยบริเวณลานจอดรถตรงข้ามที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพร้อมพบปะพูดคุยและให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการในอำเภอสุไหงโกลกกล่าวว่าบรรยากาศการค้าขายเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนต่างต้องการให้มีโครงการลักษณะนี้ต่อเนื่องในอนาคตและได้มีข้อเสนอให้ปรับเวลาช่วงเปิดตลาดจากช่วงเช้าเป็นช่วงเย็นเนื่องจากในช่วงเช้าประชาชนส่วนใหญ่ต้องรีบเดินทางไปทำงานรวมถึงในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมยังเป็นช่วงการเปิดภาคเรียนอาจทำให้ประชาชนไม่สะดวกในการเดินเลือกซื้อสินค้าโดยเบื้องต้นมีแนวคิดปรับเวลาเปิดตลาดเป็นช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 16:00 นจนถึงประมาณ 23:00 นวิรพัฒน์เพชรสุดสวทสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

0: ชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลามีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนในพื้นที่อ่าวไทยตอนกลางกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนครอบคลุมเขตพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานี3เขตมาตรการ2ช่วงเวลาคือเขตมาตรการที่1ช่วงเวลาที่1เริ่มตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึง15พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องไล่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขตมาตรการที่2และเขตมาตรการที่3ช่วงเวลาที่2เริ่มตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง14มิถุนายนพุทธศักราช2569ครอบคลุมพื้นที่อนาเขตตามแผนที่แนบท้ายของประกาศปิดอ่าวไทยตอนกลางและเขตมาตรการที่3ซึ่งเป็นเขตต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่อนาเขตตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องไล่ถึงอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยอนุญาตให้ใช้เครื่องมือประมงบางชนิดทำการประมงในพื้นที่และห่วงเวลาดังกล่าวจึงขอความร่วมมือพี่น้องชาวประมงโปรดปฏิบัติตามกฎหมายโดยให้ทำประมงเฉพาะเครื่องมือที่มีประกาศให้ใช้ได้เท่านั้นเครื่องมืออื่นๆห้ามทำโดยเด็ดขาดผู้ใดฝ่าฝืนระวังโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง1ล้านบาทขึ้นอยู่กับขนาดของเรือประมงหรือปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าและได้รับโทษทางปกครอง
2: ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
3: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
4: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
3: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
4: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
6: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: องจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใหญ่จากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกเหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม095-264-5456 และเสียสิน065-465-3638

0: กำลังฟังคลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz
1: ลูกทุ่งบันเทิง
2: มาแล้วนะ

มนาโปหิขันติโกผู้มีความอดทนยอมเป็นที่ชอบใจของบุคคลอื่นนะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบันเทิงอีกครั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์นะครับบ่ายบ่ายยังมีเวลาดีเวลาลูกทุ่งบันเทิงกับกระผมดีเจไม้นาเก้าบ่าวก้อยกิติพงษ์พานมสวัสดิ์นะครับเปิดรายการก็เช่นเคยแล้วครับเป็นเรื่องราวของสายันสัญญาเช่นเคยเปิดรายการอกหักผักบ้านนี้นะครับเพลงนี้ครูวิเชียรคำเจริญหรือว่าลบบุรีรัตน์เป็นผู้ประพันธ์นะครับก็เช่นเคยล่วงเล็กข้อมานะครับสายันสัญญาใครขอสายันสัญญามาเป็นเพลงผมจะเปิดให้ในเพลงแรกนั่นเองนะครับวันนี้ล่วงเล็กบอกว่ามอบให้พี่วันเพ็ญให้พี่สายยุทธให้ปาร์ตี้ให้ไหนหัวหนับเขาถล่มนะครับให้หลวงใกล้ซาอยากให้สาวจีซาอยากผู้ใหญ่เหล็กผู้ใหญ่กุ้งผู้ใหญ่ตอนะครับสาวเหล็กเสริมช่วยนะครับรวมถึงสมาชิกสภากาแฟแล้วก็แฟนเพลงรายการลูกทุ่งบันเทิงถูกฐานนะครับขอบคุณหลวงเหล็กอย่าลืมนะครับรายการลูกทุ่งบันเทิงก็จะมีเพลงลูกทุ่งเก้าลูกทุ่งรวมสมัยรวมถึงเพลงลูกรุ่งแล้วก็เพลงไทยซากลอยู่เก่าๆนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันทุกวันเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาประมาณก็สัก15:10 นโดยประมาณไปจนถึงเวลา16:00 นนะครับสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ต้องการติชมรายการนะครับหรือว่าแนะนำเพลงนะครับ07751043แล้วก็07750410นะครับติดตามได้2 ช่องทางเช่นเคยแล้วครับเป็นทางออนแอร์นะครับทางออนแอร์ก็คือทางเครื่องรับวิทยุของทันทีอยู่ที่บ้านนั่นเองนะครับแล้วก็ทางออนไลน์ก็สามารถติดตามได้ทาง Facebook Live นะครับ Facebook Live เป็นเพจ Facebook ของสวทชุมพรนะครับที่เขียนว่าสวทชุมพรนะครับก่อนหน้านี้เป็นสีส้มนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้อยู่ในช่วงของวัยทุกข์นะครับการวัยทุกข์ก็ช่างเทคนิคของเราก็ทำเป็นสีขาวดำไว้นะครับเดี๋ยวอีกสักระยะก็จะกลับมาเป็นสีส้มเหมือนเดิมนะครับในนั้นก็จะมีเรื่องราวข่าวสารของหน่วยงานราชการนะครับหรือว่านโยบายของรัฐบาลนะครับที่ดำเนินการเพื่อพี่น้องประชาชนทั่วไปแล้วครับมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆอยู่ในนั้นรวมถึงการไลฟ์สดของสวทชุมพรในทุกรายการนะครับรวมถึงรายการลูกทุ่งบันเทิงด้วยนะครับอยู่ในนั้นเมื่อครับแล้วก็รบกวนนิดนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเพิ่มช่องทางการมองเห็นนั่นเองนะครับพบเจอกันวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่8 พฤษภาคม 2568นะครับวันนี้ตรงกับวันแรม7 ค่ำเดือน 6ปีมะเมียจุลศักราช1388คริสตศักราช2026นะครับวันนี้เขาบอกว่าประกอบการมงคลได้บางเวลาถอยรถไม่ออกจากอู้ได้บางเวลานะครับบอกด้วยว่าวันนี้เรื่องการงานให้ระวังการทุกขโมยไอเดียหรือว่าการชิงตัดหน้าในเรื่องที่สำคัญนะครับห้ามประมาทในรายละเอียดของงานเทคนิคและก็ไอเดียขออภัยครับงานเทคนิคแล้วก็ไอทีนะครับไอทีเพราะเกณฑ์มรตยูแพร่งฤทธิ์นั่นเองนะครับเรื่องการเงินเขาบอกว่ามาไวไปไวนะครับมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินก้อนกระทันหันกับการซ่อมแซมหรือว่าสุขภาพของท่านเองนะครับและพ้นที่เข้ามาแบบไม่ขาดฟันจากทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับเราก็เรื่องความรักนะครับเรื่องความรักมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจอย่างฉับพลันแล้วก็คู่รักควรเลี่ยงการฉายอารมณ์ในหรือว่าประชดประชันกันนะครับพูดประชดประชันกันนี่ก็เรื่องไม่น่าจะเลี่ยงได้หมากนะครับลิ้นกับฟันแล้วก็ส่วนใหญ่จะพูดประชดประชันกันและเป็นเรื่องธรรมดานะครับแล้วก็ในเรื่องของคอนโซลก็บอกว่าระวังจะพบรักในที่ทำงานที่มาเร็วเคลมเร็วนะครับนี่สำหรับคอนโซลนะครับก็ในสวทเรามีอยู่คนหนึ่งกันแล้วครับสองคนครับสองคนมีน้องแมชีกับน้องคอปเตอร์นะครับน้องแมชีนี่ก็สาวสวยนะครับน้องคอปเตอร์ของเราก็หนุ่มล่อนะครับสองคนนี้อย่างโซดนะครับช่วงเวลาดีนะครับวันนี้อยู่ที่เวลา7:59 นไปจนถึงเวลา8:20 นแล้วก็9:39 นไปจนถึงเวลา10:55 นแล้วก็อีกช่วงเวลา14:59 นไปจนถึงเวลา16:10 นนะครับสีมงคลวันนี้เป็นสีฟ้าสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็สีชมพูนะครับส่วนสีอับโชกเป็นสีน้ำตาลแล้วก็สีเทาดำทิศมงคลวันนี้เป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับเขาบอกว่าหันหน้าไปทางทิศนี้เพื่อก็เก็บพลังงานทรัพย์แล้วก็ชัยชนะนั่นเองนะครับ
วันนี้เป็นวันมะเมียทัดนามใหญ่ภาษาจีนเขาเรียกว่ายิมโง่ถึงทุกชะลอกับคนที่เกิดปีมาแม่ปีข้านแล้วก็ปีจอท่านที่เกิดปีชดวันนี้เขาบอกว่าระวังเหตุจากการเร่งรีบหรือว่าการตัดสินใจแบบตัดสินใจขออภัยครับตัดสินใจเปลี่ยนแผนแบบกระทันหันนะครับนะขออภัยลิ้นติดขัดไปนิดนึงครับเนื่องจากว่าเครื่องรับเครื่องเตือนอยู่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับเนื่องจากว่าเข้านอนประมาณสัก 3:00 นประมาณ 4:00 นนะครับแล้วก็ตีนึงว่าถึงตีซองนะครับตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำนะครับปัสสาวะแล้วก็กลับมาก็นอนไม่รับอีกเลยนะครับจะรับอีกทีก็ประมาณสัก 4:00 น่าจะเป็นการเรื่องคงไว้นะครับเรื่องคงไว้ก็เลยสลึมสลือนิดนึงนะครับท่านที่เกิดปีชะลูนะครับวันนี้เขาบอกว่าระวังความขัดแย้งกับคนใกล้ชิดในเรื่องเงินทองจนเสียความรู้สึกต่อกันนะครับท่านที่เกิดปีท้อวันนี้ระวังเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าอุปกรณ์สื่อสารพังหรือว่าหายนะครับห้ามประมาทเรื่องความร้อนด้วยสำหรับเด็กที่เกิดตรงกับวันนี้นะครับบอกว่ามีความปราดเปรียวว่องไวฉลาดลักแล้มไวพริบดีนะครับแล้วก็จุดแข็งของเด็กที่จะเกิดในวันนี้เขาบอกว่าจะเป็นเด็กที่รักการศึกษาปรับตัวเก่งมากเป็นดวงที่มีวาสนาภายในจะมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับจากสังคมนะครับแล้วก็จุดด้อยของเด็กที่เกิดวันนี้นะครับจะเป็นเด็กที่อารมณ์อ่อนไวแฝงด้วยความใจร้อนวูวามหากไม่ได้ดั่งใจนะครับไม่ได้ดั่งใจก็หมายถึงว่าเอาแต่ใจนั่นเองนะครับเป็นเรื่องราวของการใช้ชีวิตประจำวันนะครับประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569นะครับในรายการลูกทุ่งบันเทิงมาฝากกันทุกวันเลยทีเดียวนะครับเอาละครับที่เข้ามาแล้ววันนี้นะครับใน Facebook ไลฟ์เข้ามาคนแรกเลยขอบคุณอย่างสูงนักผู้ใหญ่เหล็กนะครับผู้ใหญ่เหล็กฐานเซมาโลกมิตรเข้ามาแล้วพี่ปราโมทบุญชาตานะครับพี่สายุทธสุพรรณวงศ์พี่ปราโมทบอกว่ารับชมอยู่ครับพี่สายุทธบอกว่ารับชมอยู่ค่ะน้องเปิ้ลนะครับใช้โปรไฟล์ว่าทางของฉันไม่ใช้ฟันของเธอบอกว่ารับชมอยู่นะครับรวมถึงท่านสู้นั่นสู้วรรณชัดนะครับหรือว่าบ่าวนั่นทำสิ่งของเรานะครับข่าวมาแล้วบอกว่ารับชมอยู่ครับน้องเปิ้ลบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจพี่ดีเจน้องเปิ้ลขอเพลงไม่มีประโยชน์ของบาวีหน่อยครับได้ครับเดี๋ยวอีกสักครู่ได้จัดให้นะครับขอบคุณที่ได้นำเพลงเข้ามานะครับพี่อเนกพริกไทยส่งสติกเกอร์มารัวๆเลยนะครับเป็นรูปหัวใจมั่งเป็นรูปตุ๊กตาลูกดิ๊กมั่งนะครับนี่ก็เป็นแฟนเพลงของ Facebook ไลฟ์ในชื่อของกรมประชาสัมพันธ์หลายๆชื่อนะครับผมสังเกตเห็นว่าพี่อเนกพริกไทยนี้เข้าไปในทุกครั้งในการ Facebook ไลฟ์ของชื่อที่อยู่ในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์นะครับขอบคุณพี่อเนกพริกไทยเอาละครับมาถึงเรื่องผลงานเพลงกันก่อนนะครับพูดยาวไปอาจจะคัดเคืองเสียเปล่าๆนะครับผมเป็นคนพูดมากมั่งเป็นบางเวลานะครับบางวันก็พูดน้อยบางวันก็ใจดีบางวันก็ใจไม่ค่อยดีนะครับเพลงแรกที่จะเปิดในช่วงนี้นะครับเป็นเพลงบอกนิดนึงครับมาคืนนี้ได้พบหนักคุ้มนะครับหนักคุ้มหรือว่าท่านชอบแลมเพชรนะครับบอกว่าอยากฟังเพลงอะไรนะที่บอกว่าลาลาลาลาลาลาลาลาอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยบอกว่าเพลงของโชคชัยโชคอานันต์เพลงนั้นนะเป็นนักร้องลูกทุ่งมีเชื้อไส้แขกนะครับโชคชัยโชคนั้นนี่เป็นนักร้องที่เชื้อไส้แขกชื่อว่าโชคชัยโชคอานันต์นะครับเป็นนักร้องลุ้นก็แต่ว่าออกมาประมาณสัก1อัลบั้มหรือ2อัลบั้มแล้วก็คัดให้ไปเลยนะครับชื่อว่าเพลงลงเสียงนางนะครับนักคุ้มข้อมาขอบคุณนักคุ้มหรือว่านักชอบแลมเพชรนะครับบอกว่ามอบให้ถูกเสียงถูกไส้ครับแล้วก็เพลงสัญญาเหมือนสายันนะครับจากการขับร้องของสัญญาพรรายนะครับคอมเมนต์มาด้วยหนึ่งจากว่าเพลงสัญญาเหมือนสายันนี่มีร้องหลายคนแล้วครับมีสายันสัญญาก็ร้องสัญญาพรรายก็ร้องไทยธนาวุฒิก็ร้องนู่มีเตอร์ก็ร้องแล้วก็นักร้องลูกทุ่งรวมสมัยอีกหลายๆท่านร้องนะครับแต่ว่าบ้านนั้นคอมเมนต์ว่าเป็นเรื่องของสัญญาพรรายนะครับแล้วก็บอกว่าเมื่อเช้ามีฝนตกมากเลยนะครับที่ทำซิ่งตกนักมากนะครับเป็นคำว่าตกนักมากแต่ว่าตกช่วง 11:20 นถึง 11:35 นนะครับตกนักประมาณ15นาทีก็น่าจะบำรุงยาแล้วครับตกประมาณนี้ก็ทำให้อีกไม่เกิน3วันนะครับซี่ของใบยาจะเขี้ยวขึ้นนะครับบานนั้นครับขอบคุณมาร์คนะครับที่แนะนำแล้วก็ทักทายกันเข้ามานะครับเอาละครับช่วงนี้เราฟังก่อนซองผลงานเพลงช่วงหน้ามาช่วงของสาระเด่นลาวข่าวดังเป็นเรื่องอะไรในช่วงหน้ามาติดตามกันครับ

0: งสาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: สิบห้านาฬิกาสามสิบห้านาทีนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการลูกถุงบันเทิงนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz โดยกระผมดีเจไม้นาเก้าบากอยกิติพงษ์พานมสวรรค์นะครับเช่นเคยแล้วครับสาระด้านหลาวข่าวดังพร้อมก็นำพยากรณ์อากาศมานะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ว่าใกล้ๆตัวนะครับพร้อมก็นำเสนอแค่ของในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะครับในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรวันนี้จังหวัดชุมพรมีอากาศร้อนในตอนกลางวันนะครับก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห้งด้วยบริเวณที่ตกก็คือที่อำเภอเมืองนะครับอำเภอท่าสาอำเภอสวีอำเภอลังส้วนแล้วก็อำเภอพะโต๊ะนะครับลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นลมตะวันออกนะครับถ้าเป็นลมตะวันออกนี่ก็คือยังไม่เข้าสู่ช่วงฤดูฝนนะครับถ้าฤดูฝนก็จะต้องเป็นมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ได้ประมาณนั้นนะครับนี่ก็น่าจะเป็นที่เกิดจากการทำฝนเทียมนะครับการทำฝนเทียมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับที่มีส่วนผลไม้นั่นเองนะครับการคาดหมายอุณหภูมินะครับจังหวัดชุมพรวันนี้สูงสุดอยู่ที่35องศาต่ำสุด25องศานะครับวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 น.พรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:03 น.นะครับแล้วก็ในส่วนของน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 2:36 น.แล้วก็จะลงเต็มที่เวลา 14:51 น.นะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงของสาระเด่นหลาวข่าวดังนะครับมาถึงเรื่องของข่าวบริการนะครับข่าวบริการวันนี้ก็เช่นเคยแล้วครับประกาศให้เรื่อยๆกันแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นแม่ของเบาอีทนะครับเบาอีทที่เป็นแฟนเพลงของรายการลูกทุ่งบันเทิงนะครับเบาอีทคุณกระทิงนั่นเองนะครับโดยแม่น้อยคงนาซ้อนนะครับได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่6พฤษภาคม2569รวมสิริอายุได้92ปีนะครับขณะนี้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่ที่บ้านเลขที่62หมู่ที่11ตำบลบางมักอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรแล้วก็กำหนดชาปนกิจศพในวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569นะครับ กราบขออภัยครับวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569ที่เมนวัดดอนใหญ่ตำบลบางมักอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับเวลา 13:00 นเคลื่อนศพสู่เมนวัดดอนใหญ่นะครับแล้วก็เวลา 15:00 นประชุมเพลิงศพจึงขอเรียนเชิญญาติสนิทมิตรสหายที่เคารพรักนะครับแล้วก็ที่นับถือทุกๆท่านรวมบำเพ็ญกุศลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับโดยพร้อมเพรียงกันจนถึงวันชาปนกิจศพนะครับขออภัยครับเสียงแห้งไปนิดนึงครอบครัวของนาซานเจ้าภาพนะครับบาอิดคุณกระทิงบุตรนะครับบาอิดเป็นบุตรเป็นผู้ให้ประกาศนะครับในส่วนของสมาชิกสภากาแฟนะครับประกาศทั่วถึงอีกครั้งนะครับ ขออภัยครับสมาชิกสภากาแฟนวัดนะครับเป็นเจ้าภาพวันที่11นะครับวันอังคารที่11พฤษภาคม2569นั่นเองนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงของสาระเต้นลาวข่าวดังนะครับมาถึงเรื่องของเพลงอีกนิดนะครับที่คอมเมนต์มาอีกนะครับเพิ่มเติมพี่สมบัติบอกว่าวิทยุเสียงชัดภาพอลังการนะครับแต่พี่เบาสุนันบอกว่าเบานันหรือว่าเบาเบานันขออภัยครับเบานันทำซิ่งหรือว่าสุนันสุวรรณชัดนะครับบอกว่าฟังแล้วก็ชมยู่ครับขอบคุณนะครับเพราะว่าข้อเพลงมาเนี่ยนะครับถ้าไม่ข้อก็คงไม่ฟังแล้วครับพอข้อปุ๊บก็ต้องฟังเพลงข้อตัวเองนะครับหล่อแล้วนะครับเบานันขอกราบขออภัยด้วยมาถึงเพลงที่ข้อกันมาในช่วงนี้นะครับเป็นเพลงเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนใจจากการครอบครองของหนูมิเตอร์นะครับพี่เศร้าถุงตะโกเข้ามานะครับวันนี้พี่เศร้าบอกว่ามอภัยถูกเสี่ยงถูกไส้แล้วก็พี่เซสซำรับบาวกอยนะครับขอบคุณพี่เศร้าถุงตะโกแล้วก็เพลงไม่มีประโยชน์นะครับจากการครอบครองของบาวีหนองเปิ้ลเข้ามานะครับหนองเปิ้ลคุณกระทิงระวัดฟังนะครับอายุซอยวัดคว้างนะครับแต่ติดคุณกระทิงนั่นเองนะครับน้องเป็นค่ะขอบคุณยังส่งทีแนะนำเพลงเข้ามานะครับเอาละครับช่วงนี้เราฟังอีกซองเพลงนะครับช่วงหน้ามาถึงช่วงของเรื่องราวชาวลูกถุงนะครับเมื่อที่ผมบอกไปเมื่อวานบอก เกริ่นสักนิดนึงนะครับฐานสมบัติมันเยือนนะครับบอกว่าเมื่อวานเพลงคิดถึงผีไม่คลองซ่อนขีรีสี่ประจบนี่นะครับช่วงคล้องเวลาบันทึกจะต้องปิดไฟนะครับเพลงนี้จะต้องปิดไฟแล้วก็เป็นเพลงสุดท้ายของนักร้องเสียงว่านนะครับซ่อนคีรีซี่ประจบเรื่องราวของเพลงนี้เป็นยังไงได้ช่วงหน้าผมมาเล่าให้ฟังในช่วงของเรื่องราวชาวลูกทุ่งครับ

หนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจ๊แหม่ม0952645456และเสียสิน0654653638

0: งเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: สิบห้านาฬิกาสี่สิบเก้านาทีนะครับอย่าลืมนะครับอยากกินของสดรสชาติเด็ดตรงที่นี้นะครับทัพพีซีฟู้ดที่อยู่ที่ปางห้าชุมพรบ้านเรานั่นเองนะครับจะเต็มทุกเมนูทะเลนะครับสดเมื่อยกทะเลขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็น้ำจิ้มแซ่บนะครับแซ่บจี๊ดถึงใจเลยทีเดียวนะครับอาทิทัพพีซีฟู้ดนะครับตอนนี้มีจุดชมวิวชั้นสองด้วยนะครับแล้วก็มีหมูกระทะบริการทันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับช่วง77ขออภัยครับ0952645456นะครับแล้วก็0654645นะครับ0654653638นะครับสำรองที่หนังได้เลยนะครับตามเบอร์โทรเมื่อที่ผมบอกไปมาถึงเรื่องราวเมื่อที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ช่วงที่แล้วนะครับเพลงคิดถึงผีไหมนะครับเวลากระชิดกระชันชิดเข้ามาเหลือเกินขับร้องโดยซ่อนคีรีซี่ประจบนะครับทำนองคำร้องทำนองโดยครูพยงมุกดานะครับบันทึกเสียงเมื่อปลายปี2514นั่นเองนะครับเพลงนี้บันทึกเสียงครั้งแรกโดยทิวสุโขไทยนะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ของครูพยงมุกดานั่นเองต่อมาคุณส้มชายทองข้าวนะครับทองข้าวไม่ใช่ข้าวทองนะครับข้าวทองนี่ก็คือนามสกุลของน้องแมทชีนะครับคุณส้มชายข้าวทองได้ติดต่อครูพยงมุกดานะครับขอเพลงคิดถึงผีไหมนี่นะครับไปให้ซ่อนคีรีซี่ประจบรองบันทึกเสียงนั่นเองนะครับแล้วก็มีเรื่องเล่าแล้วครับถึงการบันทึกเสียงเพลงนี้ของซ่อนคีรีว่าซ่อนคีรีบันทึกเสียงเพลงนี้นะครับที่ห้างกำมลสุโกซ่อนนะครับเป็นการบันทึกเสียงพร้อมวงดนตรีซ่อนคีรีขอให้ผู้ควบคุมการบันทึกเสียงนะครับดับไฟให้มืดสนิทในห้องนักร้องนั่นเองนะครับในขณะที่นักดนตรีบรรเลงอยู่ด้านนอกนะครับในความมือซ่อนคีรีร้องเพลงนี้ย่างมีสมาธิยิ่งนะครับมีสมาธิยิ่งนั่นเองนะครับแล้วก็ใส่อารมณ์ย่างเต็มทีซึ่งครูชรินนันทนาคอนที่มารอบันทึกเสียงอยู่ในช่วงนั้นนะครับก็รู้สึกแปลกใจมากเพราะว่าไม่เคยเห็นใครดับไฟร้องเพลงเหมือนแบบนี้นั่นเองนะครับคุณชรินยังแสดงความชื่นชมการร้องของซ่อนคีรีว่าร้องได้ไพเราะมีพลังเสียงสูงเยี่ยมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงถอนแยกที่ซ่อนคีรีร้องได้เฉียบคาดหมากนะครับก็คือในช่วงที่บอกว่าคืนในคางแรมขวาแซมดาวร่านองจองมองห้าดาวประจำเมืองแล้วก็ทุกคืนเราจ้องมองดูเดือนดาวทุกคราวเราฟันเห็นกันเนืองเดืองถึงสุดมุมเมืองไม่ไกลนั่นเองนะครับมีเรื่องน่าแปลกอีกเรื่องนึงนะครับที่เพลงคิดถึงพี่ไม่นี่เป็นเพลงสุดท้ายที่บันทึกของทิวสุโขทัยแล้วก็ซ่อนคีรีซี่ประจบนะครับเพราะว่าหลังจากบันทึกเสียงเพลงนี้แล้วนะครับทั้งทิวแล้วก็ซ่อนคีรีตั้งประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตทั้งคู่นะครับแต่ว่าตั้งก็คือตั้งเวลาตั้งเหตุการณ์กันเท่านั้นเองนะครับครูพยงมุกดาได้เคยเล่านะครับว่าเพลงคิดถึงผีไหมนี้นะครับเป็นเพลงนี้ตั้งแต่ปี2506นะครับโดยมองว่าทิวสุโขทัยจากบ้านหนองเพื่อมาก่อร้างสร้างตัวนะครับเข้ามาไกลนะครับขออภัยเข้ามาไกลห่างจากคนรักครูประยงจึงจินตนาการว่าเวลาในที่คิดถึงกันเป็นครั้งคืนนะครับให้มองดูดวงจันทร์ถ้าเป็นครั้งแรมก็ให้มองดูดาวประจำเมืองนั่นเองนะครับเราต่างเห็นดาวกันผ่านดวงเราต่างเห็นกันผ่านดวงดาวนะครับถึงสุดมุมเมืองก็ดูเหมือนไม่ไกลนั่นเองนะครับสำหรับเพลงนี้รอข้องนักร้องทางซ่องนะครับครูพยงมุกดาวยอมรับว่าซ่อนคีรีร้องได้ดีกว่าทิวสุโขทัยนั่นเองนะครับนี่ก็ผมยกมาจากเพจของพรางเพชรในเกล็ดเพลงนั่นเองนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังซึ่งเพลงนี้เมื่อวานผมเปิดคลองซ่อนคีรีไปแล้วนะครับพี่สมบัติมันยืนเข้ามาแต่ว่าวันนี้ผมลองเปิดในเวอร์ชันของทิวสุโขทัยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับลองดูว่าเวอร์ชันของทิวสุโขทัยเป็นยังไงนั่นเองนะครับ

0: ลูกทุ่งทุกยุคทุกสมัย
1: 15:17 น.นะครับเวลาก็กระชันชิดมาเป็นยังไงมั้งครับเวอร์ชันของทิวสุโขทัยนะครับในเรื่องของเพลงคิดถึงผีไม่นั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงวันต่อไปก็ผมก็พยายามนำเรื่องราวของแต่ละเพลงนะครับประวัติความเป็นมาเป็นยังไงมาแล้วกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้รายการลูกทุ่งบันเทิงก็ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอีกครั้งนะครับขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านและครับที่เกียรติตามรับชมรับฟังเราก็ขอบคุณมายังท่านอุษณีเอกมานพนะครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะครับวันนี้หมดเวลาฝากทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงกระท้อมไผ่วันนะครับจากคำข้อของฐานสมบัติมันเยือนนะครับถ้าเกิดว่าไม่จบยังไงเดียววันจันทร์พ่มต้อไฮไม่นะครับกราบขออภัยด้วยสำหรับวันนี้ดีเจไม่นาเก้าบ่าวก้อยกิติพงศ์พนมสวัสดีครับลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วครับขอดูแลสุขภาพไม่เจ็บไม่จนด้วยความปรารถนาดีจากใจรายการลูกทุ่งบันเทิงพบกันไม่ในวันจันทร์นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและก็สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกา

0: กับอรัญญาชมชื่นไทยและมาเลเซียเห็นพ้องสนับสนุนการพัฒนาชายแดนเพื่อยกระดับความมั่นคงชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ไทยและมาเลเซียเห็นพ้องสนับสนุนการพัฒนาชายแดนเพื่อยกระดับความมั่นคงชายแดนใต้
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้หารือทวิภาคีกับดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในประเด็นความร่วมมือระหว่าง2ประเทศทั้งการพัฒนาพื้นที่ชายแดนสะเดาโครงการเส้นทางรถไฟสุไหงโกลกรัฐกลันตันตลอดจนความร่วมมือด้านความมั่นคงและการสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรียืนยันความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาโดยเห็นว่าความสงบสุขและความมั่นคงจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกันขณะที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนรวมถึงขอรับการสนับสนุนจากมาเลเซียในเวทีองค์การความร่วมมืออิสลามหรือ OIC เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถานการณ์ในพื้นที่วาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
0: กระทรวงพลังงานรับข้อเสนอภาคประชาชนเดินหน้าตรวจสอบโครงสร้างราคาพลังงานภายใน60วัน
8: นายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานปรับโครงสร้างราคาพลังงานภาคประชาชนครั้งที่1/2569เพื่อร่วมกันหาแนวทางสร้างความเป็นธรรมด้านราคาพลังงานว่าภาคประชาชนได้เสนอแนวทางรวม8ข้ออาทิการควบคุมค่าการกลั่นให้อยู่ในระดับที่เป็นธรรมการระงับการนำเงินไปชดเชยหนี้ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการชะลอการจ่ายเงินสภาพคล่อง 20,000 ล้านบาทให้แก่โรงกลั่นการทบทวนสัดส่วนการผสมน้ำมันชีวภาพหากมีต้นทุนสูงกว่าน้ำมันดิบการบังคับใช้มาตรการควบคุมค่าการตลาดน้ำมันตลอดจนการผลักดันการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเร่งการคืนทุนให้ประชาชนซึ่งกระทรวงพลังงานได้รับทุกข้อเสนอไว้พิจารณามีเป้าหมายให้คณะทำงานนำข้อมูลจริงมาศึกษาร่วมกับภาคประชาชนโดยตั้งเป้าการทำงานเชิงรุกตลอด60วันเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและหาข้อสรุปโดยเร็วสุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงคมนาคมเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาการถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3เน้นย้ำต้องได้มาตรฐานวิศวกรรมโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบโลจิสติกไทย นายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยบริษัทที่ปรึกษาและที่ปรึกษากฎหมายเพื่อคลี่คลายอุปสรรคสำคัญในงานถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3หลังพบว่าปัจจุบันการส่งมอบงานยังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยประเด็นสำคัญที่มีการหารือในที่ประชุมมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลทางเทคนิคและการสำรวจชั้นดินผลการทดสอบการบดอัดตลอดจนรายละเอียดแบบก่อสร้างและเกณฑ์การรับน้ำหนักของท่าเรือเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาอย่างรอบด้านและกำหนดแนวทางแก้ไขให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางวิศวกรรมและความปลอดภัยระดับสากลทั้งนี้นายสันเพชรได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความรอบคอบและโปร่งใสโดยยึดหลักวิชาการเป็นสำคัญทั้งนี้นายสันเพชรได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความรอบคอบและโปร่งใสโดยยึดหลักวิชาการเป็นสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมย้ำว่าความสำเร็จของโครงการนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับระบบโลจิสติกและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในระยะยาวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ

องข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวได้ตั้งแต่เวลา 16:10 นถึง 16:30 นนะคะวันนี้สวทสุราษฎร์ธานีเป็นแม่ข่ายค่ะให้กับสวทในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะคุณผู้ฟังภายใต้สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะวันนี้นะคะดิฉันพานิภาแก่นแก้วรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะช่างเทคนิคกำกับควบคุมเสียงรวมถึงระบบ Facebook Live คุณเอกพลหนูวงนะคะนายช่างไฟฟ้าชำนาญงานค่ะควบคุมเทคนิคคุณเสรีแก้วบุญชูนายช่างไฟฟ้าชำนาญงานนะคะควบคุมการผลิตนางสุภัตราเลี่ยมรัตน์ผอ.สวท.สุราษฎร์ธานีและอำนวยการผลิตค่ะนายโสพลเข้มนะคะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะส่วนประเด็นในช่วงต่างๆของรายการ5แยกข่าววันนี้นะคะมีหลายประเด็นด้วยกันค่ะทั้งเรื่องของสภาพอากาศวันนี้มีการแจ้งเตือนจากปภ.นะคะเตือน29จังหวัดค่ะเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังนะคะในห่วง8ถึง10พฤษภาคมนี้ค่ะและในส่วนนั้นนะคะก็มีจังหวัดภาคใต้บ้านเราด้วยค่ะและในส่วนของพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีช่วงนี้มีการแข่งขันกีฬายูโรแห่งชาตินะคะซึ่งพิธีเปิดก็เริ่มกันตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะในช่วงเวลา 18:00 นนะคะใครที่ได้เห็นภาพบรรยากาศนะคะไลฟ์สดที่มีการแชร์ต่อกันไปไม่ว่าจะเป็นของสวท.สุราษฎร์ธานีหรือทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะที่แชร์ต่อกันมานะคะก็สามารถไปติดตามย้อนหลังกันได้ค่ะเปิดกันอย่างยิ่งใหญ่อลังการนะคะและทีมทัพนักกีฬานะคะจาก77จังหวัดค่ะหมายถึงว่า76รวมถึงกรุง

ส่วนของการแข่งขันนะคะ8อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันนะคะหลากหลายชนิดกีฬาที่จะให้ทุกท่านนั้นได้ติดตามกันค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะเราก็มีประเด็นที่นำมาฝากกันเพิ่มเติมนะคะในส่วนของพื้นที่ของจังหวัดชุมพรค่ะวันนี้ข่าวฝากมาจากประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการมอบประกาศนียบัตรหน่วยงานโปร่งใสระดับดีเยี่ยมค่ะพร้อมกับเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการทุจริตนะคะปี2569ค่ะก็เป็นต้นแบบให้กับหลายๆหน่วยงานนะคะในเรื่องของการจัดการทุจริตนะคะการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมค่ะและนอกจากนั้นเรื่องของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาชีพที่ใช้กลอุบายใหม่นะคะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ะโทรหลอกสร้างความสับสนและความกลัวนะคะก่อนลวงให้โอนเงินค่ะก็เป็นประเด็นที่จะให้ทุกท่านนั้นได้ติดตามกันผ่านในรายการ5แยกข่าววันนี้นะคะโดยสวท.สุราษฎร์ธานีในช่วงนี้นำคุณผู้ฟังไปพักกันสักครู่ค่ะ

0: ตามกันในเรื่องของสภาพอากาศนะคะหลังจากที่ปภ.นั้นออกประกาศแจ้งเตือนค่ะ60จังหวัดทั่วไทยเตรียมรับมือฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักนะคะช่วง 7-10 พฤษภาคมที่มีการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมหานครรวมถึงภาคใต้ค่ะให้เฝ้าระวังสภาพอากาศแปรปรวนจากอิทธิพลมวลอากาศเย็นและลมชื้นส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักลมแรงและเสียงน้ำท่วมฉับพลันนะคะขอให้พี่น้องประชาชนนั้นตรวจสอบบ้านเรือนป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างให้มั่นคงหลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าพื้นที่โล่งแจ้งและเกิดพายุฝนนะคะให้ระวังอันตรายจากฟ้าผ่าน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกษตรกรควรเตรียมความพร้อมความเสียหายผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงนะคะและติดตามประกาศเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชันไทยดิสเตอร์อัลเลิร์ตนะคะหรือสอบถามข้อมูลนะคะแจ้งเหตุฉุกเฉินที่สายด่วนนิรภัยปภ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยที่จะมีผลกระทบถึงวันที่10พฤษภาคม2569ค่ะเป็นประกาศฉบับที่6นะคะวงเล็บ55/2569ในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นมีลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงค่ะเนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันไปด้วยนะคะในพื้นที่ดังกล่าวให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และสิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะรวมถึงให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงและควรดูแลรักษาสุขภาพนะคะในช่วงที่สภาพอากาศแปรปรวนด้วยค่ะและในช่วงนี้นะคะก็สามารถติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะคะคุณผู้ฟังจากเว็บไซต์ www.tmd.go.th ค่ะหรือว่าสายด่วนกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ1182ค่ะประกาศณวันที่8พฤษภาคม2569นะคะซึ่งจะมีการประกาศในครั้งต่อไปในช่วงเวลา 17:00 น.ของวันนี้ค่ะลงชื่อนางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังในเรื่องของฟ้าฝนในเรื่องของสภาพอากาศนะคะช่วงนี้สุราษฎร์ธานีเขาก็มีการแข่งขันกีฬาโยชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมเป็นกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41นะคะที่มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ฟังใครที่ได้ติดตามกันมานะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าเพจ Facebook ของสวท.สุราษฎร์ธานีหรือจากสื่ออื่นๆนะคะที่มีการต่อๆกันไปนะคะก็จะได้เห็นบรรยากาศในเรื่องของการแข่งขันในพื้นที่ต่างๆนะคะทั้ง8อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็ขอเชิญมาเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้กับน้องๆ นักกีฬานะคะที่เดินทางมาจากทั่วประเทศค่ะมาให้กำลังใจน้องๆกันด้วยนะคะรวมถึงในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวด้วยค่ะเพราะว่าบางคนแข่งเสร็จแล้วอยากจะเที่ยวต่อในพื้นที่สุราษฎร์ธานีนะคะก็พร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดีกันด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก็มีพิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชนหรือว่า Place Center ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมค่ะโดยมีนายจุมพจน์วรรณชาติริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีนะคะและนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวรายงานนะคะที่ห้องแกลนบนรุง8โรงแรมบรรจงบุรีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสำหรับการเปิดศูนย์สื่อมวลชนนี้นะคะก็จัดขึ้นเพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกให้แก่สื่อมวลชนจากทั่วประเทศค่ะในการติดตามรายงานเผยแพร่ข่าวสารการแข่งขันกีฬาโยชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมนะคะให้เป็นไปอย่างรวดเร็วถูกต้องมีประสิทธิภาพภายในศูนย์ก็มีการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะอย่างครบครันนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอุปกรณ์ด้านการสื่อสารพื้นที่สำหรับการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนตลอดจนห้องสำหรับการถ่ายทอดทางโทรทัศน์นะคะพร้อมกับ ับเจ้าหน้าที่คอยสนับสนุนและให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการนำเสนอข่าวสารการแข่งขันกีฬาให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกมิติค่ะครั้งนี้นะคะดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดนะคะสื่อมวลชนทั่วประเทศค่ะเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงนะคะเพื่อร่วมกันสนับสนุนประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาและส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะในฐานะเจ้าภาพหลักในการจัดการแข่งขันครั้งนี้อย่างสมเกียรติค่ะส่วนในเรื่องของข้อมูลการแข่งขันนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้มีหลายภาคส่วนค่ะที่จะทำงานร่วมกันนะคะในการจัดการเรื่องของการแข่งขันนะคะเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะคะมีน้ำใจเป็นนักกีฬาค่ะซึ่งทุกภาคส่วนก็ร่วมกันอย่างเต็มที่อย่างน้อยๆเด็กๆที่มาแข่งขันถ้าเกิดว่ามีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะคะก็จะได้มีภาคภูมิใจในเหรียญรางวัลที่ได้ใครที่แพ้กลับไปจะได้มีกำลังใจในการพัฒนาตนเองนะคะกลับมาสู่การแข่งขันในครั้งหน้าก็คือครั้งที่42นะคะไปแข่งกันไกลที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42ค่ะส่วนผลของการแข่งขันเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมนะคะที่เริ่มการแข่งขันนะคะตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งล่าสุดนะคะข้อมูลของเมื่อวานนี้นะคะมีการสรุปผลการแข่งขันอันดับ1ค่ะก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ4เหรียญทอง1เหรียญเงินนะคะตามด้วยกรุงเทพมหานครค่ะ1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงค่ะและเชียงใหม่1เหรียญทอง3เหรียญทองแดงอันดับ4ค่ะศรีสะเกษนะคะ1เหรียญทอง1เหรียญทองแดงค่ะส่วนสุราษฎร์ธานี1เหรียญทองนะคะและนอกจากนั้นเราก็ยังสามารถติดตามการแข่งขันได้ต่อเนื่องจนถึงวันที่17พฤษภาคมค่ะฝากเชียร์ฝากแชร์กันด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่นะคะในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมค่ะในช่วงนี้เราจะไปกันในพื้นที่ข่าวของจังหวัดชุมพรค่ะมีประเด็นข่าวนะคะฝากกันมาจากจังหวัดชุมพรค่ะเรื่องของการมอบประกาศเกียรติบัตรหน่วยงานโปร่งใสระดับเยี่ยมนะคะพร้อมกับเดินหน้าในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการทุจริตปี2569ซึ่งวันนี้นายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนะคะให้แก่หน่วยงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพประจำปีงบประมาณ2568ในระดับดีเยี่ยมก่อนที่จะเริ่มการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทนะคะภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดชุมพรที่ห้องประชุมเกาะมัตราสากลางจังหวัดชุมพรค่ะสำหรับหน่วยงานที่ได้รับประกาศนียบัตรดีเยี่ยมในครั้งนี้นะคะก็คือสำนักงานจังหวัดชุมพรสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพรค่ะโดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับหน่วยงานนะคะที่สามารถวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใสในการประชุมคณะกรรมการนะคะที่มีประเด็นสำคัญจากการรายงานของสำนักงานปปช.ตามจังหวัดชุมพรและสำนักงานปปท.เขต8นะคะซึ่งที่ประชุมร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหรือว่า ITA ในปีที่ผ่านมานะคะเพื่อจัดทำมาตรฐานการยกระดับการทำงานของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตั้งแต่ปี2569ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นพร้อมกับเน้นย้ำนะคะมาตรการเฝ้าระวังการขุดดินถมดินตามพ.ร.บ.การขุดดินและถมดีปีพ.ศ. 2543ค่ะเพื่อป้องกันการทุจริตและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีผ่านหลักสูตรออนไลน์นะคะหรือเพก e-learning ค่ะและการเฟ้นหาเครือข่ายต้นแบบในการเฝ้าระวังการทุจริตจากภาคประชาชนด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ฝากกันมานะคะจากประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรค่ะโดยคุณอาสาจุลทัพนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะกลับมาติดตามกันในเรื่องของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะ
1: ขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาชมมาเชียร์รวมให้กำลังใจนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส์ชิงชัย45ชนิดกีฬา1กีฬาสาธิต 17-17 พฤษภาคมนี้มาร่วมเป็นเจ้าบ้านที่สร้างความประทับใจที่อบอุ่นพร้อมกันนะครับ
2: เล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ

กลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะตอนนี้มิจฉาชีพออกอุบายใหม่ค่ะกลโกงแบบใหม่นะคะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ะโทรหลอกสร้างความสับสนความกลัวก่อนลวงให้โอนเงินนะคะควรรู้ทันและตั้งสติทุกครั้งเมื่อได้รับสายในลักษณะนี้ค่ะโดยโทรอ้างเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคุยเรื่องของการรับยาหรือสิทธิ์ในการรักษานะคะและพูดให้สับสนทำให้ตกใจหรือกดดันค่ะอ้างว่านั้นคนที่รับสายนะคะหรือว่าปลายสายมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีสำคัญค่ะและโอนสายไปยังตำรวจปลอมค่ะสอบสวนกันทางโทรศัพท์พูดคุยกันทางโทรศัพท์นะคะล่อลวงจนทำให้เหยื่อนั้นโอนเงินไปควรที่จะตั้งสตินะคะคุณผู้ฟังอย่าเผลอหลงเชื่อโอนเงินไปเด็ดขาดค่ะถ้าเกิดว่าเจอมาในรูปแบบนี้ให้รีบวางสายแล้วติดต่อหน่วยงานจริงเพื่อตรวจสอบค่ะถ้าโทรมาจากโรงพยาบาลไหนก็ควรตรวจสอบไปยังโรงพยาบาลต้นสังกัดด้วยนะคะฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยจากสวท.สุราษฎร์ธานีและสวท.ในพื้นที่ทั้ง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะมาถึงช่วงนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะวันนี้นะคะดิฉันภาณิภักดิ์แก่นแก้วขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะขอบคุณสถานีวิทยุเครือข่าย7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะทั้ง10สถานีและการรับชมสัญญาณเครือข่ายในวันนี้ค่ะ5แยกข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:10 น.ถึง 16:30 น.นะคะกลับมาเจอกันใหม่นะคะในวันจันทร์ที่11พฤษภาคมค่ะโดยสวท.ชุมพรเป็นแม่ข่ายผลิตรายการนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันภาณิภักดิ์แก่นแก้วพร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่สวท.สุราษฎร์ธานีทีมงานเจ้าหน้าที่10สถานี7จังหวัดนะคะภาคใต้ตอนบนค่ะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะโชคดีและมีความปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งเป็นรายการเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดิฉันสายชนธรรมกุลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังดำเนินรายการค่ะโดยรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นโดยสวททั้ง70สถานีทั่วทุกภูมิภาคค่ะช่วงแรกวันนี้นะคะจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของหนุ่มวัย59ปีที่สะสมภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งติดตามได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

ในห่วงเวลาแห่งความทรงจำของคนไทยทั้งชาติมีภาพหนึ่งที่ไม่เคยเลือนหายไปจากหัวใจภาพแห่งพระมหากรุณาธิคุณภาพแห่งความเสียสละและภาพแห่งความรักที่พระมหากษัตริย์ทรงมีต่อประสบกรณิกรของพระองค์ณบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่เงียบสงบของอำเภอสิเกาจังหวัดตรังมีชายธรรมดาคนหนึ่งผู้เก็บรักษาภาพแห่งความทรงจำเหล่านั้นไว้อย่างวิจิตรด้วยความเคารพสูงสุดเขาคือนายสนองแสนสุขเกษตรกรวัย59ปีผู้ใช้เวลากว่า30ปีของชีวิตสะสมพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีนับพันภาพด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณภาพแต่ละภาพมิใช่เพียงภาพบนกระดาษแต่คือเรื่องราวที่สะท้อนพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ภาพของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักภาพของพระราชินีผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประสบกรณิกรแรงบันดาลใจนี้ได้ก่อกำเนิดเป็นความตั้งใจอันแน่วแน่ให้ชายผู้นี้เก็บรวบรวมภาพเหล่านั้นไว้อย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า3ทศวรรษจากความรักสู่การลงมือทำบ้านของเขาถูกแปลเปลี่ยนเป็นศูนย์การเรียนรู้ขนาดย่อมที่เปิดให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาและซึมซับพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ภาพหายากจำนวนมากได้มาจากการเดินทางการแลกเปลี่ยนและการแบ่งปันจากผู้คนทุกภาพถูกเก็บรักษาอย่างทนุถนอมราวเป็นสมบัติล้ำค่าของแผ่นดินไม่เพียงเท่านั้นเขายังน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะการรักน้ำรักป่ามาปฏิบัติจริงในพื้นที่ของตนเองจนผืนดินที่เคยแห้งแล้งกลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งนี่คือผลลัพธ์ของการเดินตามรอยพระยุคลบาทด้วยหัวใจที่ศรัทธาอย่างแท้จริงพระองค์เป็นน้ำท่านจะเป็นป่าพระราชดำรัสที่ยังคงก้องอยู่ในความทรงจำและคงหล่อเลี้ยงหัวใจของคนไทยให้ยึดมั่นในคุณค่าของธรรมชาติและความเสียสละเมื่อวันที่ได้รู้ข่าวแห่งความสูญเสียหัวใจของชายผู้นี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้าแต่ในขณะเดียวกันก็ยิ่งตอกย้ำถึงความรักและความผูกพันที่มีต่อพระองค์ท่านอย่างลึกซึ้งเขาตั้งใจว่าหากมีโอกาสจะพาครอบครัวเดินทางไปกราบพระบรมศพเพื่อแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเช่นเดียวกับครั้งหนึ่งที่เคยไปกราบพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9เรื่องราวของชายธรรมดาสะท้อนให้เห็นถึงหัวใจของคนไทยทั้งชาติหัวใจที่เปี่ยมด้วยความกตัญญูหัวใจที่จงรักภักดีและหัวใจที่พร้อมจะสืบสานพระราชปณิธานแม้การเวลาจะผ่านไปแต่ภาพแห่งความรักเหล่านี้ยังคงอยู่ในความทรงจำของแผ่นดินไทยตลอดไป

0: และนั่นคือเรื่องราวดีๆจากหนุ่มวัย59ปีที่ยังคงระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงมิเสื่อมคลายค่ะและช่วงต่อไปนะคะมาติดตามเรื่องราวของศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่2จังหวัดตรังสืบสานพระราชสวนีพระพันปีหลวงในการอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าและกล้วยไม้รองเท้านารีที่ทรงโปรดโดยเฉพาะกล้วยไม้รองเท้านารีรวบรวมได้ทั้งหมด8สายพันธุ์มากที่สุดในภาคใต้ค่ะไปติดตามได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วง

กลางผืนป่าภาคใต้ที่อุดมสมบูรณ์ยังมีพันไม้ล้ำค่าชนิดหนึ่งที่เปรียบดั่งอัญมณีแห่งธรรมชาติกล้วยไม้รองเท้านารีพันไม้หายากงดงามหน้าศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่2จังหวัดตรังสถานที่แห่งนี้มีได้เป็นเพียงแหล่งเพาะพันธุ์พืชหากแต่เป็นศูนย์รวมแห่งความตั้งใจในการรักษาสิ่งล้ำค่าของแผ่นดินไทยให้คงอยู่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและการน้อมนำพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติของประเทศศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่2จังหวัดตรังจึงได้ดำเนินภารกิจสำคัญในการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีอย่างจริงจังจากจุดเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2549การรวบรวมพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้จำนวน8สายพันธุ์ได้ถูกนำมาศึกษาวิจัยและเพาะขยายพันธุ์ต่อยอดสู่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทำให้ในวันนี้ที่แห่งนี้กลายเป็นแหล่งอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีถึง8สายพันธุ์และกล้วยไม้ป่าหายากอีกมากถึง74สายพันธุ์ภายในโรงเรือนต้นกล้าเล็กๆถูกเพาะเลี้ยงอย่างพิถีพิถันในห้องปฏิบัติการผ่านกระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ใช้เวลาถึง9เดือนก่อนจะถูกนำมาอนุบาลและเฝ้าดูแลต่อเนื่องยาวนานกว่า4ปีกว่าจะผลิดอกงดงามให้ได้ชื่นชมหนึ่งในนั้นคือรองเท้านารีเหลืองกระบี่กล้วยไม้ทรงโปรดที่โดดเด่นด้วยดอกสีเหลืองอมเขียวแต้มจุดสีน้ำตาลแดงสวยสง่าดั่งศิลปะแห่งธรรมชาติชื่อของกล้วยไม้แต่ละสายพันธุ์สะท้อนถิ่นกำเนิดไม่ว่าจะเป็นม่วงสงขลาขาวพังงาเหลืองตรังหรือขาวสตูลแต่ละชนิดมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งรูปทรงสีสันและช่วงเวลาการออกดอกบางชนิดบานพร้อมกันในฤดูร้อนบางชนิดผลิดอกงดงามตลอดทั้งปีนอกจากการอนุรักษ์ศูนย์แห่งนี้ยังมุ่งเน้นการแบ่งปันด้วยการแจกจ่ายพันกล้วยไม้ให้แก่โรงเรียนชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวปีละนับพันต้นพร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถนำไปเพาะปลูกสร้างรายได้และลดการเก็บจากป่าธรรมชาติแม้ต้นหนึ่งจะมีราคาเพียงไม่มากแต่คุณค่าที่แท้จริงมิอาจประเมินค่าได้เพราะนี่คือการรักษาความงดงามของธรรมชาติเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานไทยในวันข้างหน้าความร่วมมือระหว่างภาครัฐชุมชนและประชาชนได้ช่วยกันเขียนเรื่องราวแห่งการอนุรักษ์ให้ดำเนินต่อไปจากกล้วยไม้เล็กๆในป่าสู่ความยิ่งใหญ่แห่งพระราชดำรินี่คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์ของการสืบสานพระราชสวนีที่ยังคงผลิดอกงดงามอยู่ในใจของคนไทยทุกคน

0: นับเป็นโครงการดีๆที่ได้สืบสานพระราชปณิธานตามพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าไว้เพื่อไม่ให้สูญหายไปจากป่าธรรมชาติและสามารถส่งต่อให้กับประชาชนผู้ที่สนใจนำไปขยายพันธุ์ต่อไปค่ะช่วงต่อไปจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมอนุรักษ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตหม่อนไหมแก่เกษตรกรและความรู้สึกของประสบนิกรชาวตรังผู้น้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาปรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์งานผ้าจนกลายเป็นสินค้าที่ได้รับความสนใจและได้รับการยกระดับเป็นสินค้าโอท็อประดับ5ดาวซึ่งจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกใหม่ภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมากและกำลังถูกถ่ายทอดผ่านศูนย์การเรียนรู้หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังที่กลายเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของคนในพื้นที่และนอกจากนี้ศูนย์การเรียนรู้หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นกลไกสำคัญในการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและยังคอยเป็นแรงสนับสนุนหลักของชุมชนที่ได้นำความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพได้จริง
2: ค่ะสำหรับศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังนะคะเป็นหนึ่งในหน่วยงานของกรมหม่อนไหมค่ะซึ่งมีหน้าที่สำคัญนะคะที่เป็นกลไกในการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะนอกจากนี้นะคะศูนย์ยังมีบทบาทที่สำคัญนะคะในการยกระดับมาตรฐานค่ะเช่นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยนะคะที่ผ่านการรับรองตามนโยบายพระราชทานค่ะซึ่งเป็นเครื่องหมายที่สะท้อนถึงคุณภาพและความเป็นผ้าไหมไทยแท้ค่ะนอกจากจะช่วยการันตีนะคะถึงคุณภาพยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศค่ะก็อีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญของศูนย์นะคะก็คือการสร้างทายาทหม่อนไหมค่ะหรือการพัฒนาเยาวชนและคนรุ่นใหม่นะคะที่เข้ามามีบทบาทในการสืบสานอาชีพด้านหม่อนไหมค่ะโดยการนำองค์ความรู้นะคะที่ได้เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีเอามาปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ค่ะ
0: จากภารกิจของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังสะท้อนการทำงานแบบครบวงจรตั้งแต่การวิจัยพัฒนาไปจนถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้และสนับสนุนส่งเสริมอุปกรณ์ในอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้กับชุมชนเพื่อสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนควบคู่กับการสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ในยุคสมัยใหม่และยังคอยส่งเสริมให้กับกลุ่มชุมชนที่สนใจในด้านอาชีพนี้อีกด้วย
2: ทางศูนย์นะคะก็ได้ลงไปทั้งส่งเสริมนะคะทั้งในด้านอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะคะหรือว่าการแปรรูปต่างๆค่ะในพื้นที่จังหวัดตรังเองค่ะก็มีทั้งเกษตรกรที่มีการปลูกหม่อนเพื่อการแปรรูปนะคะจำหน่ายผลสดต่างๆแล้วก็มีเกษตรกรที่เป็นกลุ่มทอผ้าค่ะสำหรับกลุ่มทอผ้าของทางศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังค่ะก็ได้เข้าไปทั้งสนับสนุนนะคะองค์ความรู้ต่างๆนะคะมีการจัดฝึกอบรมตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะคะก็ปัจจุบันก็คือเป็นส่งเสริมในด้านความรู้ตั้งแต่กระบวนการสาวไหมสาวเส้นต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งการทอผ้าการย้อมด้วยสีธรรมชาติหรือสีเคมีที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมค่ะปัจจุบันก็คือมีการเข้าไปอบรมเพิ่มเติมในส่วนของลวดลายผ้าค่ะจะมีแบบว่าเชิญท่านวิทยากรที่มีองค์ความรู้ค่ะเข้ามาให้ความรู้ให้กับกลุ่มค่ะจากเมื่อก่อนนะคะเขาก็ทำแต่ผ้า

0: ทองผ้าใหม่ที่มีคุณภาพอะค่ะสามารถทำให้ยกระดับคุณภาพผ้าใหม่ของกลุ่มอะได้ดีขึ้นมีการจำหน่ายได้ทั้งในและต่างประเทศที่สามารถส่งออกไปแบบทั่วโลกได้เลยค่ะสู่สากลได้เลยค่ะ
1: จากการลงพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังทำให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นทั้งในด้านอาชีพและการรวมกลุ่มของชุมชนเกษตรกรสามารถต่อยอดจากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสู่การแปรรูปและการทอผ้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งการสืบสานพระราชปณิธานแก้จนสู่การพลิกฟื้นผ้าไหมไทยให้ยั่งยืน
0: ในเรื่องการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระปันปีนะคะก็คือพระองค์อะค่ะทรงเห็นว่าอาชีพทางด้านหม่อนไหมอะค่ะเป็นอาชีพที่มีภูมิปัญญามายาวนานมากเลยค่ะซึ่งสามารถพัฒนาใหเกษตรกรนะคะหรือประชาชนเนี่ยสามารถสร้างรายได้นะคะแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตพระองค์ทรงแบบว่าสนับสนุนส่งเสริมอะค่ะเพื่อให้แบบมีอาชีพที่มันยั่งยืนนะคะเป็นรายได้ที่อย่างยั่งยืนต้องพูดว่าหม่อนไหมค่ะไม่ได้เป็นเพียงแค่แบบอาชีพเฉยๆแต่คือมันยังเป็นโอกาสในการที่จะสร้างรายได้และเป็นความภาคภูมิใจค่ะต่อภูมิปัญญาของประชาชนเองที่จะช่วยแบบว่าพัฒนาคุณภาพชีวิตขึ้นมาค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทางศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังค่ะพร้อมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ค่ะแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนในทุกภาคส่วนเลยค่ะที่จะพัฒนาอาชีพนี้ค่ะให้สามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืนค่ะ
1: จากพระราชกรณียกิจด้านการสร้างอาชีพเสริมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถือเป็นแบบอย่างที่ดีของการพัฒนาที่ยั่งยืนวันนี้ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังได้สานต่อแนวทางพระราชดำริอย่างเป็นรูปธรรมถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างโอกาสและต่อยอดสู่อาชีพที่มั่นคงและพระราชกรณียกิจในการพัฒนาวงการหม่อนไหมไทยไม่เพียงแต่สร้างการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศเท่านั้นแต่ยังได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติอีกด้วยหม่อนไหมจึงไม่ใช่เพียงเส้นใยแห่งวิถีชีวิตแต่หากเป็นสายใยแห่งความยั่งยืนที่เชื่อมโยงพระราชปณิธานสู่ประชาชนและปักธออนาคตของชุมชนไทยให้ก้าวไกลอย่างภาคภูมิ
2: ที่นี่คือแหล่งเรียนรู้พรามคูนจังหวัดตรังเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีแนวพระราชดำริมุ่งเน้นหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการใช้สีจากธรรมชาติมาสร้างลวดลายบนผืนผ้าให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นภายหลังการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์นิกรชาวไทยยังคงแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพระสงฆ์นิกรโดยเฉพาะการส่งเสริมศิลปาชีพในท้องถิ่นสร้างรายได้และความมั่นคงให้กับครอบครัวในชนบทมหากรุณาที่คุณดังกล่าวยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำและสะท้อนผ่านความรู้สึกของประชาชนในทุกช่วงวัย
3: เราเป็นพระสงฆ์นิกรนะคะที่ปราบปลื้มในพระองค์แม้กระทั่งเรารักในรัชกาลที่9ที่พยายามมอบสิ่งดีๆให้กับประชาชนของพระองค์และทั้งสองพระองค์ก็คือบากบั่นมาตั้งแต่เรื่องต่างๆซึ่งประชากรก็รู้ดีอยู่แล้วแต่ว่าหนึ่งในตรงนั้นคือเรื่องผ้าซึ่งถ้าเราพูดภาษาง่ายๆก็คือเป็นไอดอลของเราแล้วก็เป็นสิ่งที่พระบรมบีหลวงเป็นที่ปราบปลื้มมาตลอดพระองค์ทรงพระสิริโฉมนะคะซึ่งสะสมใส่ผ้าไทยแล้วสวยงามมากด้วยความที่เราเป็นคนชอบผ้าไทยเราใส่ทุกเหมือนพี่จะใส่ทุกอย่างเอาผ้าไทยมาทำเป็นผ้าถุงผ้ากางเกงเสื้อสูทเสื้อแจ็คเก็ตที่ทรงที่ทันสมัยก็ทำมาแล้วหลายๆอย่างที่เราใส่อยู่ซึ่งพระองค์เป็นไอดอลของเราจริง
2: ๆแม้จะเป็นเพียงเสียงสะท้อนจากประชาชนคนหนึ่งแต่ก็สะท้อนถึงความรู้สึกของพระสงฆ์นิกรชาวไทยจำนวนมากที่แสดงออกถึงความรักความศรัทธาและความผูกพันอันลึกซึ้งที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนมาอย่างยาวนาน พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อแผ่นดินไทยไม่เพียงปรากฏในรูปแบบของการและการพัฒนาหากยังสะท้อนอยู่ในวิถีชีวิตความเป็นอยู่และหัวใจของประชาชนทุกหมู่เหล่าผ้าไทยที่ประสบนิกรได้เอ่ยถึงก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นจากการออกแบบที่แตกต่างและยังคงถูกถ่ายทอดสืบสารและดำรงอยู่คู่สังคมไทยต่อไปอย่างไม่เสื่อมคลาย
3: ชอบพระองค์ทุกชุดที่พระองค์ใส่นะคะโอเคเราอาจจะไม่เหมือนกับพระองค์แต่เราก็สามารถที่จะปรับใช้ได้นะคะเป็นต้นแบบของเราเลยแล้วก็เป็นต้นแบบในการบากบั่นคือการบากบั่นของพระองค์ที่จะให้ประสงค์นิกรของพระองค์ในการทอผ้าในการทำลายผ้าต่างๆซึ่งเราก็เอามาปรับใช้ในการที่มีความอดทนในการที่เปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆก็จริงๆแล้วเรามีความรู้สึกเป็นไอดอลเราตั้งแต่เราเรียนหนังสือแล้ว
2: สะท้อนเหล่านี้แม้จะเป็นเพียงถ้อยคำธรรมดาแต่กลับเปลี่ยนไปด้วยความหมายอันลึกซึ้งสะท้อนให้เห็นถึงพลังแรงบันดาลใจที่พระองค์ทรงมอบให้แก่ประชาชนไม่เพียงแต่ในด้านศิลปะและวัฒนธรรมหากยังรวมถึงแนวคิดในการดำเนินชีวิตความเพียรพยายามและการยืนหยัดเพื่อสร้างคุณค่าให้กับตนเองและสังคม
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในฐานะพระบรมราชินีนาถของคนไทยและในฐานะคู่พระราชหฤทัยแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสายพระเนตรกว้างไกลทรงตั้งพระราชหฤทัยในการเผยแพร่เอกลักษณ์ไทยสู่สากลทรงฉลองพระองค์ชุดไทยและตัดเย็บด้วยผ้าไทยทั้งภายในประเทศและยามเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศพระสิริโฉมและพระราชจริยวัตรอันงดงามอย่างให้ความงามของผ้าไทยและเครื่องแต่งกายประจำชาติไทยเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกบรรดาผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีทั่วโลกเฉลิมพระเกียรติให้ทรงเป็น1ใน10สุภาพสตรีที่แต่งกายงดงามที่สุดในโลกเมื่อได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยี่ยมเยียนราษฎรทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหาความยากจนและความเดือดร้อนของประสบกรณิกรในชนบทที่ห่างไกลเมื่อทอดพระเนตรชาวบ้านที่มารับเสด็จนุ่งสิ้นไหมมัดหมี่สวยงามจึงมีพระราชดำริว่าการทอผ้าจะเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่ชาวบ้านเพื่อให้ใช้เวลายามว่างจากฤดูเพาะปลูกมาทำงานหัตถกรรมสร้างรายได้เสริมให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานไปทำงานรับจ้างในเมือง

0: ขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได
1: ้ทรงซื้อผ้าจากทุกท้องถิ่นพร้อมพระราชทานคำแนะนำในการพัฒนาทรงติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทรงเป็นผู้นำการใช้ผ้าไทยก่อให้เกิดกระแสนิยมอย่างกว้างขวางทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงฝึกศิลปาชีพซึ่งภายหลังได้ยกสถานะขึ้นเป็นสถาบันสิริกิติ์ทรงคัดเลือกบุตรหลานชาวไร่ชาวนามาฝึกงานหัตถกรรมสร้างช่างฝีมือประณีตศิลป์ผู้รังสรรค์ผลงานศิลป์แผ่นดินเมื่อพุทธศักราช2546ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเพื่อจัดแสดงฉลองพระองค์ที่เผยความงดงามผ้าไทยสู่สายตาโลกทั้งเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และการอนุรักษ์ผ้าไทยงานด้านศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานสำคัญของชาติทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อนุรักษ์การแสดงโขนตามโบราณจารีตที่ผสมผสานเทคนิคศิลปะการแสดงสมัยใหม่ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพลิกฟื้นฝีมือช่างหลายแขนงทั้งวรรณศิลป์นาฏศิลป์คีตศิลป์หัตถศิลป์ศิลปกรรมและพัสตราภรณ์สืบสานมรดกภูมิปัญญาอันงดงามส่งคุณค่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรัฐบาลจึงได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาอัคราภิรักษ์ศิลปินซึ่งหมายถึงศิลปินยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษางานศิลปะ
2: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะนี่คือส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ทรงคุณค่าและความประทับใจของพระสงฆ์นิกรชาวไทยในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังผลิตรายการนะคะภายใต้การอำนวยการผลิตโดยผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6นางมุจรินทองนวลและนางสาวบุษบันสุวรรณนพผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังค่ะในวันต่อไปสามารถติดตามรับฟังและรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังขระบุรีสำหรับวันนี้ดิฉันสายชนธรรมกุลและทีมงานสวท.ตรังลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นไทยและสิงคโปร์เห็นพ้องสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวและยกระดับความร่วมมือด้านการบินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จมั้ยเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ที่เขาวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่าย

0: แถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: ไทยและสิงคโปร์เห็นพ้องสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวและยกระดับความร่วมมือด้านการบิน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีกับนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความเห็นต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางซึ่งนายกรัฐมนตรีไทยแสดงความห่วงกังวลต่อความตึงเครียดที่อาจกระทบเสถียรภาพเศรษฐกิจโลกพร้อมย้ำการแก้ไขปัญหาผ่านการเจรจาและการทูตนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านบริการการบินและส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการบินและการซ่อมบำรุงอากาศยานรวมถึงขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะความมั่นคงทางอาหารพลังงานหมุนเวียนและการดักจับใช้ประโยชน์และกักเก็บคาร์บอนพร้อมสนับสนุนการจัดตั้งคณะทำงานเศรษฐกิจสีเขียวตลอดจนความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยธกส.เตรียมโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรอำเภอเทิงและอำเภอขุนตานจังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวงเงินกว่า60ล้านบาท12พฤษภาคมนี้
8: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเทิงและขุนตานจังหวัดเชียงรายครอบคลุมพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า 41,000 ไร่เกษตรกรได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจำนวน 3,991 รายโดยมีวงเงินช่วยเหลือรวมกว่า60ล้านบาทโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จะเริ่มโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรให้ตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปท่านนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำว่าขอให้เกษตรกรติดตามการโอนเงินผ่านบัญชีธกส.อย่างใกล้ชิดและระมัดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างรับผลประโยชน์ในทุกกรณีชวนันท์มาลีรายงาน
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียนสุดโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาพร้อมเร่งบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
9: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะทำงานและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียนของโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาที่เกิดปัญหาทรุดตัวและแตกร้าวเพื่อประเมินสภาพความเสียหายและเร่งหาแนวทางแก้ไขหลังจากนายฉัตรสุภัทรวณิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาพรรคประชาชนได้นำปัญหาดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหลายครั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้รับทราบปัญหานี้จากการหารือในสภาและเห็นว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องลงพื้นที่ดูสถานที่จริงเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนและสามารถวางแนวทางแก้ไขได้ตรงจุดพร้อมยืนยันว่าจะประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน พื่อจัดหางบประมาณแก้ไขปัญหาอาคารเรียนของโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์อย่างเร่งด่วนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
6: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับการตั้งผู้จัดการมรดกค่ะเมื่อมีความตายเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องมีบุคคลเข้ามาจัดการทรัพย์สินหนี้สินแล้วก็สิทธิหน้าที่ต่างๆของผู้ตายเนี่ยจะมีบุคคลทำแทนหรือที่เรียกว่าผู้จัดการมรดกนะคะผู้จัดการมรดกมีใครได้บ้างนะคะกฎหมายก็จะบอกว่าผู้จัดการมรดกมีได้ก็คือต้องเป็นทายาททายาทที่ก็เป็นทายาทโดยธรรมหรือทายาทโดยพินัยกรรมซึ่งหากมีพินัยกรรมกำหนดไว้ว่าเจ้ามรดกเนี่ยต้องการให้ใครเป็นผู้จัดการมรดกจัดการทรัพย์สินหนี้สินของคนตายเนี่ยจะให้เป็นใครเป็นผู้จัดการมรดกเขาก็จะกำหนดไว้ในข้อกำหนดพินัยกรรมดังนั้นคนที่จะเป็นผู้จัดการมรดกได้ก็คือเป็นคนที่ระบุไว้ในพินัยกรรมข้อกำหนดในพินัยกรรมกำหนดให้คนคนนึงเป็นผู้จัดการมรดกใช่ไหมคะก็ต้องให้คนคนนี้ไปดำเนินการใช้สิทธิ์ทางศาลก็คือขอให้ศาลตั้งตนเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีพินัยกรรมเกิดขึ้นก็จะเป็นทายาทโดยธรรมหรือผู้มีส่วนได้เสียไปร้องขอต่อศาลตั้งตนเป็นผู้จัดการมรดกค่ะซึ่งศาลที่จะไปร้องขอเนี่ยคือศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาขณะถึงแก่ความตายซึ่งก็จะถือตามสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ตายว่าถึงแก่ความตายเนี่ยณภูมิลำเนาที่ใดก็จะต้องไปดำเนินการยื่นคำร้องขอตั้งตนเป็นผู้จัดการมรดกที่ภูมิลำเนาศาลนั้นทายาทคนใดที่สามารถเป็นผู้จัดการมรดกได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือต้องเป็นทายาทโดยธรรมลำดับต้นก็คือหมายความว่าถ้ายังมีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่อะค่ะพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันที่อยู่ลำดับชั้นที่3ก็จะไม่สามารถเป็นผู้จัดการมรดกได้ก็จะมีอีบุตรอีกประเภทนึงก็คือบุตรที่บิดารับรองโดยพฤติการหมายความว่าบิดาให้ใช้นามสกุลบิดาแจ้งเกิดในใบสุติบัตรเนี่ยปรากฏชื่อบิดาว่าบิดาคนนี้แจ้งเกิดอุปการะเลี้ยงดูที่เปิดเผยต่อสาธารณะอันนี้ถือว่าเป็นบิดารับรองโดยพฤติการคุณก็มีสิทธิ์ที่จะขอรับมรดกของเจ้ามรดกได้เหมือนกันดังนั้นเมื่อมีสิทธิ์ได้รับมรดกคุณก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งผู้จัดการมรดกได้เช่นเดียวกันระดับที่2ก็จะเป็นบิดามารดาของเจ้ามรดกซึ่งระดับที่1กับ2เนี่ยรับมรดกพร้อมกันนะคะหมายความว่าถ้ายังมีลูกอยู่และมีพ่อและแม่3คนนี้จะรับมรดกพร้อมกันดังนั้น3คนนี้นั่นแหละค่ะเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกดังนั้นจะขอให้ศาลตั้งตนเป็นผู้จัดการมรดกได้บุตรในที่นี้ก็จะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายบุตรที่บิดารับรองหรือบุตรบุญธรรมนะคะอันเนี้ยถ้ามีหลายคนแล้วตกลงกันไม่ได้ว่าใครจะเป็นผู้จัดการมรดกอาจจะขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกร่วมกันก็ได้ค่ะอันนี้คือกรณีที่มีบุตรหลายคน

0: ฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: ประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลามีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนในพื้นที่อ่าวไทยตอนกลางกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนครอบคลุมเขตพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานี3เขตมาตรการ2ช่วงเวลาคือเขตมาตรการที่1ช่วงเวลาที่1เริ่มตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึง15พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องไล่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขตมาตรการที่2และเขตมาตรการที่3ช่วงเวลาที่2เริ่มตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง14มิถุนายนพุทธศักราช2569ครอบคลุมพื้นที่อนาเขตตามแผนที่แนบท้ายของประกาศปิดอ่าวไทยตอนกลางและเขตมาตรการที่3ซึ่งเป็นเขตต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่อนาเขตตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องไล่ถึงอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยอนุญาตให้ใช้เครื่องมือประมงบางชนิดทำการประมงในพื้นที่และห่วงเวลาดังกล่าวจึงขอความร่วมมือพี่น้องชาวประมงโปรดปฏิบัติตามกฎหมายโดยให้ทำประมงเฉพาะเครื่องมือที่มีประกาศให้ใช้ได้เท่านั้นเครื่องมืออื่นๆห้ามทำโดยเด็ดขาดผู้ใดฝ่าฝืนระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง1ล้านบาทขึ้นอยู่กับขนาดของเรือประมงหรือปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าและได้รับโทษทางปกครอง
2: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
3: เดี๋ยวนะพี่นี่พี่เมาไหมเนี่ย
2: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
3: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
2: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
3: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
2: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
4: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

สอนให้เรารู้จักคิดดีพูดดีทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่

0: ามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: คุณกำลังฟังสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz
5: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

ัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะวันนี้พบกันในวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569ค่ะน้องมุมเย็นจิตอกัมจรค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมผู้ฟังกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา 17:00 นไปจนถึง 18:00 นโดยประมาณค่ะมาพร้อมกับข้อมูลข่าวสารดีๆนะคะรวมไปถึงผลงานเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆกันนะคะในช่วงนี้ก็จะมาในผลงานเพลงเพื่อชีวิตค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังใครที่เป็นคอเพื่อชีวิตก็ติดตามกันได้นะคะกับรายการบอกเล่า90ค่ะทางวิทยุค่ะก็หมุนคลื่นกันมาได้นะคะที่สวทชุมพร FM 100 MHz นะคะหรือว่าหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรค่ะติดตามรับชมรับฟังกันได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กันได้นะคะสำหรับรายการบอกเล่า90หรือว่ารายการอื่นๆจากทางสถานีนะคะรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะบนหน้าเพจที่อัปเดตกันตลอดทั้งวันเลยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเอาละค่ะสำหรับวันนี้เราก็อย่างที่บอกไปมีข้อมูลข่าวสารมาฝากกันในส่วนของข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐข้อมูลสุขภาพแล้วก็เรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพนะคะข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐวันนี้นำเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสมาฝากกันค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังคลังเคาะแล้วนะคะไทยช่วยไทยพลัสรวมคนละครึ่งพลัสแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะคาดว่าจะเริ่มลงทะเบียนได้วันที่25พฤษภาคมนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้นำเรื่องของสิวขึ้นตรงไหนบอกได้ไหมว่าแพ้อาหารนะคะขายคำตอบที่หลายคนอาจจะเข้าใจผิดพร้อมเช็คจุดเสี่ยงบนใบหน้านะคะรวมแล้วก็ในช่วงของสุดท้ายวันนี้ข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพนำเรื่องที่เช็คมาแล้วแชร์ไปได้เลยนะคะที่มีข่าวมาว่ากฎหมายสนามบินปี2026ผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปต้องใช้บัตรประชาชนแบบเรียว ID ยืนยันตัวตนเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นข่าวปลอมนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงท้ายของรายการบอกเล่า90ในวันนี้ค่ะในช่วงของเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนาะไปรับฟังผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะคุณผู้ชมผู้ฟัง1ช่วงก่อนเนาะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: มาบอกเรื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกเล่า90ค่ะในช่วงที่2นี้นะคะนำเรื่องราวของไทยช่วยไทยพลัสมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะคลังค่ะเคาะแล้วนะคะเตรียมชงเข้าสู่คณะรัฐมนตรีนะคะไทยช่วยไทยพลัสรวมคนละครึ่งพลัสรวมไปถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคาดว่าจะเริ่มต้นการลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้ค่ะนายเอกนิตินิติธันประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยนะคะว่ากระทรวงการคลังค่ะเตรียมเสนอ2มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ให้ที่ประชุมนะคะคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่19พฤษภาคม2569ที่จะถึงนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยวางเป้าหมายเปิดลงทะเบียนพร้อมกันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ในวันที่25พฤษภาคมนี้ค่ะเพื่อให้ทันเริ่มใช้จ่ายจริงในวันที่1มิถุนายน2569นะคะโดยแบ่งออกเป็นอย่างนี้ค่ะโครงการคนละครึ่งพลัสค่ะรัฐช่วยจ่าย 60% นะคะยกระดับมาตรการช่วยลดค่าครองชีพด้วยเงื่อนไขใหม่ที่จูงใจกว่าเดิมด้วยวงเงินรวม 4,000 บาทนะคะแบ่งใช้ได้นาน4เดือนก็เฉลี่ยเดือนละ 1,000 บาทนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังสัดส่วนการจ่ายก็คือรัฐสนับสนุน 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% นะคะระยะเวลาการลงทะเบียนนะคะก็จะเปิดให้ลงทะเบียนเพียง1สัปดาห์เท่านั้นจำนวนสิทธิ์ก็จำกัดที่30ล้านสิทธิ์นะคะส่วนในโครงการที่2โครงการเติมเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคาดว่าจะเริ่มละเปิดรับลงทะเบียนเป็นเวลา1เดือนค่ะซึ่งขณะนี้นะคะหลักเกณฑ์ต่างๆยังไม่ชัดเจนนะคะก็อยู่ระหว่างการกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติต่างๆนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังก็เราติดตามกันได้ต่อไปนะคะสิทธิประโยชน์ครั้งนี้ค่ะก็จะเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอีก700บาทต่อเดือนนะคะซึ่งจากเดิมที่มีอยู่แล้วนะ300บาทนะคะก็จะรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนนาน4เดือนเช่นเดียวกันนะคะเงื่อนไขค่ะกลุ่มนี้เป็นการเติมเงินเข้าบัตรเพื่อใช้จ่าย 100% ไม่ได้ในแบบรูปแบบรวมจ่าย 60-40 นะคะสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมซึ่งตอนนี้ปัจจุบันนี้นะคะมีตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 13.2 ล้านรายซึ่งลดลงเล็กน้อยจาก 13.4 ล้านรายนะคะเนื่องจากว่ามีการคัดกรองผู้เสียชีวิตโดยรัฐบาลก็มุ่งเป้าให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนตัวจริงอย่างรวดเร็วที่สุดผ่านช่องทางดิจิทัลนะคะทั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็ช่องทางเสริมอื่นๆที่กำลังพิจารณาเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังเอาล่ะก็อดใจรอกันอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะหลังจากที่เข้าสู่คณะรัฐมนตรีแล้วก็มีการเคาะหลักเกณฑ์ต่างๆออกมาแล้วนะคะน้องบุ๋มก็จะนำความคืบหน้าต่างๆมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวสุขภาพกันค่ะ

0: ความห่วงใยใส่ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่3ค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังในช่วงสุขภาพวันนี้นะคะนำเรื่องราวของสิวมาฝากกันสิวขึ้นตรงไหนบอกได้ไหมว่าแพ้อาหารหรือเปล่าหรือว่าแพ้อะไรนะคะมาไขคำตอบที่หลายคนเข้าใจผิดพร้อมเช็คจุดเสี่ยงบนใบหน้ากันค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังหลายคนอาจเคยได้ยินว่าสิวที่ขึ้นตรงหน้าผากแปลว่านอนดึกหรือสิวที่ขึ้นที่คางเพราะว่าเป็นเพราะฮอร์โมนนะคะแต่บางครั้งสิวที่ขึ้นซ้ำๆอาจเกี่ยวข้องกับอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันโดยไม่รู้ตัวเช่นกันนะคะคำถามก็คือสิวขึ้นตรงไหนสามารถบอกได้ไหมว่าเราแพ้อาหารหรือไม่นะคะคำตอบก็อาจเกี่ยวข้องได้แต่ไม่สามารถฟันธงได้ 100% เพราะสิวเกิดได้หลากหลายปัจจัยทั้งฮอร์โมนความดันการอุดตันความเครียดการพักผ่อนรวมถึงอาหารบางชนิดนะคะที่กระตุ้นการอักเสบในร่างกายค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังซึ่งเราจะพาไปเช็คกันว่าสิวในแต่ละตำแหน่งอาจสัมพันธ์กับพฤติกรรมการกินหรืออาหารประเภทไหนได้บ้างนะคะสิวที่หน้าผากอาจเกี่ยวข้องกับของหวานและอาหารมันค่ะหน้าผากเป็นจุดที่มีต่อมไขมันจำนวนมากหากกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงของทอดหรือว่าฟาสต์ฟู้ดบ่อยๆอาจกระตุ้นให้ผิวมันมากขึ้นและเกิดสิวง่ายอาหารที่อาจกระตุ้นก็อย่างพวกชานมน้ำอัดลมเบเกอรี่ของทอดขนมกรุบกรอบนะคะรวมถึงการนอนดึกและความเครียดก็มีส่วนสำคัญเช่นกันสิวที่แก้มอาจสัมพันธ์กับนมและอาหารแปรรูปค่ะบางงานวิจัยก็พบว่านมวัวโดยเฉพาะนมพร่องมันเนยอาจมีส่วนกระตุ้นสิวในบางคนเพราะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนการผลิตแล้วก็มีการผลิตน้ำมันบนผิวนั่นเองนะคะหากสิวขึ้นที่แก้มซ้ำๆลองสังเกตว่าเกี่ยวข้องกับอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นนมวัวชีสเวย์โปรตีนไอศกรีมนะคะอาหารแปรรูปต่างๆนั่นเองนะคะนอกจากนี้ปลอกหมอนโทรศัพท์มือถือและฝุ่นสะสมก็อีกเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้สิวบริเวณแก้มหือได้สิวที่คางแล้วก็กรอบหน้ามาเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนและน้ำตาลสูงค่ะปริมาณบริเวณคางแล้วก็กรอบหน้ามักเชื่อมโยงกับสิวฮอร์โมนนะคะโดยเฉพาะในผู้หญิงช่วงก่อนมีประจำเดือนแต่อาหารที่มีน้ำตาลสูงก็อาจจะยิ่งกระตุ้นให้สิวอักเสบแรงขึ้นนะคะอย่างพวกช็อกโกแลตเค้กชานมไข่มุกขนมหวานจัดค่ะเพราะว่าน้ำตาลส่งผลต่อระดับอินซูลินและฮอร์โมนบางชนิดที่เกี่ยวข้องกับสิวสิวรอบปากก็อาจเกี่ยวกับอาหารรสจัดและการระคายเคืองนะคะบางคนมีสิวหรือว่าผื่นรอบปากหลังกินนะคะอย่างเช่นอาหารเผ็ดของมันบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะอาหารที่มีโซเดียมสูงค่ะรวมถึงการเลียริมฝีปากบ่อยๆหรือว่าใช้ยาสีฟันบางชนิดก็อาจทำให้ผิวบริเวณนี้ระคายเคืองได้เช่นกันนะคะแล้วก็แพ้อาหารกับอาหารกระตุ้นสิวเหมือนกันไหมนะคะตอบได้เลยว่าไม่เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังการแพ้อาหารมักมีอาการชัดอย่างเช่นผื่นคันบวมหายใจลำบากแต่อาหารกระตุ้นสิวก็คืออาหารที่อาจทำให้อาการอักเสบในร่างกายเพิ่มขึ้นจนสิวเหอในบางคนนะคะดังนั้นถ้ากินอาหารบางอย่างแล้วสิวขึ้นไม่ได้แปลว่าแพ้อาหารเสมอไปวิธีสังเกตอาหารนะคะว่าอาหารอะไรกระตุ้นสิวของตัวเองก็ลองทำฟู้ดไดอารี่ง่ายๆโดยจดว่าวันนี้กินอะไรสิวขึ้นตรงไหนสิวขึ้นภายในกี่วันมีอาการอื่นร่วมไหมนะคะหากพบว่าเมื่อกินอาหารชนิดเดิมแล้วสิวขึ้นซ้ำในตำแหน่งเดิมๆก็อาจเป็นสัญญาณบอกว่าร่างกายไวต่ออาหารสิ่งนั้นนะคะทีนี้เรามาดูวิธีลดสิวจากอาหารแบบไม่ต้องงดทุกอย่างนะก็คือลดของหวานและก็น้ำตาลสูงนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังดื่มน้ำให้เพียงพอเพิ่มผักและผลไม้พักผ่อนให้เพียงพอนะคะหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปมากเกินไปสังเกตอาหารที่กระตุ้นสิวของตัวเองไม่จำเป็นต้องงดทุกอย่างทันทีเพราะร่างกายแต่ละคนตอบสนองต่ออาหารไม่เหมือนกันนะคะสิวที่ขึ้นในแต่ละตำแหน่งอาจสะท้อนพฤติกรรมการกินได้บางส่วนแต่ก็ไม่ได้สามารถระบุโรคหรือว่าฟันธงว่าแพ้อาหารได้ 100% นะคะสิ่งสำคัญก็คือการสังเกตร่างกายของตนเองแล้วก็ค่อยๆปรับพฤติกรรมการกินร่วมกับการดูแลผิวอย่างเหมาะสมนั่นเองนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังเอาล่ะเราก็มาสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเราทานอาหารประเภทไหนแล้วสิวขึ้นบ้างแต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คืองดของหวานเนาะ ดื่มน้ำให้เพียงพอเพิ่มผักผลไม้พักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปมากเกินไปแล้วก็สังเกตอาหารที่กระตุ้นสิวด้วยตัวเองนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังขานี่ก็เป็นเรื่องสุขภาพที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะช่วงนี้ไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: ื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกข่าวจริงข่าวปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกเล่า90ค่ะในช่วงสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมค่ะมิจฉาชีพนะคะวันนี้นำเรื่องของกฎหมายสนามบิน2026มาฝากกันเรื่องนี้เช็คมาแล้วแชร์ไปได้เลยนะคะที่มีข้อมูลออกมาว่ากฎหมายของสนามบินปี2026ผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปต้องใช้บัตรประชาชนแบบ Real ID ยืนยันตัวตนเท่านั้นนะคะอยากจะบอกว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอมนะคะเพราะว่ายืนยันมาแล้วโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากพฐ.กระทรวงคมนาคมนั่นเองค่ะเอกสารการยืนยันตัวตนในการโดยสารเที่ยวบินภายในประเทศนะคะที่ใช้ร่วมกับบัตรผ่านขึ้นอากาศยานนะคะสำหรับผู้โดยสารที่มีสัญชาติไทยสำหรับอายุมากกว่าหรือเท่ากับ7ปีสามารถเลือกใช้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะดังนี้1บัตรประชาชนฉบับจริงหรือสำเนาบัตรประชาชนที่ได้รับการรับรองโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชนนะคะ2หนังสือเดินทางค่ะพาสปอร์ตฉบับจริงหรือเอกสารแทนหนังสือเดินทางที่กระทรวงการต่างประเทศออกให้3ใบอนุญาตขับขี่รถฉบับจริงนะคะ4หนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุและสามเณรฉบับจริง5บัตรประจำตัวคนพิการฉบับจริงนะคะกรณีบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุให้สามารถใช้บัตรดังกล่าวต่อไปได้อีก60วันนับตั้งแต่วันที่บัตรเดิมหมดอายุหรือกรณีที่ผู้โดยสารอายุเกิน70ปีสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ระบุว่าตลอดชีพหรือบัตรที่ไม่หมดอายุในวันที่ผู้ถือบัตรมีอายุครบ70ปีบริบูรณ์นะคะโดยสามารถใช้บัตรนั้นต่อไปได้ตลอดชีวิตสำหรับผู้โดยสารที่มีอายุ7ปีบริบูรณ์แต่ยังไม่ได้ทำบัตรประจำตัวประชาชนอนุญาตให้ใช้เอกสารสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า7ปีต่อไปได้อีกนะคะแต่ไม่เกิน60วันนับจากวันที่อายุครบ7ปีบริบูรณ์นะคะคุณผู้ชมผู้ฟังก็หมายความว่าใช้สุทธิบัตรได้แต่ว่าห้ามเกิน60วันนะคะก็ต้องรีบไปทำบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับน้องๆที่มีอายุ7ปีบริบูรณ์นั่นเองนะคะก็คือก็มีเอกสารตามที่บอกไปเลยนะคะสามารถแสดงตัวตนขึ้นเครื่องบินได้นั่นเองนะคะเอาละค่ะนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังน้องบุ๋มเย็นจิตและกำจรนะคะพร้อมด้วยรายการบอกเล่า90ต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันจันทร์ค่ะเวลาเดียวกันนี้นะคะทางช่องทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะรวมไปถึงหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรค่ะติดตามกันได้ในช่วงเวลา 17:00 น.ไปจนถึง 18:00 น.โดยประมาณค่ะวันนี้ต้องลากันไปแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 น.ถึงเวลา 18:00 น.

เมโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเรายึดมั่นในจริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนพลังงานสะอาดเพื่อวันนี้และอนาคตของคนไทยทุกคนเมโทรเอเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: ชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลามีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนในพื้นที่อ่าวไทยตอนกลางกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนครอบคลุมเขตพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานี3เขตมาตรการ2ช่วงเวลาคือเขตมาตรการที่1ช่วงเวลาที่1เริ่มตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึง15พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องไล่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขตมาตรการที่2และเขตมาตรการที่3ช่วงเวลาที่2เริ่มตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง14มิถุนายนพุทธศักราช2569ครอบคลุมพื้นที่อนาเขตตามแผนที่แนบท้ายของประกาศปิดอ่าวไทยตอนกลางและเขตมาตรการที่3ซึ่งเป็นเขตต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่อนาเขตตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องไล่ถึงอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยอนุญาตให้ใช้เครื่องมือประมงบางชนิดทำการประมงในพื้นที่และห่วงเวลาดังกล่าวจึงขอความร่วมมือพี่น้องชาวประมงโปรดปฏิบัติตามกฎหมายโดยให้ทำประมงเฉพาะเครื่องมือที่มีประกาศให้ใช้ได้เท่านั้นเครื่องมืออื่นๆห้ามทำโดยเด็ดขาดผู้ใดฝ่าฝืนระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 1 ล้านบาทขึ้นอยู่กับขนาดของเรือประมงหรือปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าและได้รับโทษทางปกครอง
2: ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
3: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
4: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
3: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
4: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขารอก
6: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้อไปด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
5: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มมอนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
6: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
5: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
6: โอ้ยเกือบไปแล้ว
5: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
7: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

คุณกำลังฟังสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับชุมพรลดหนักจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพครั้งที่1หนุนประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายครับจังหวัดชุมพรรวมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมชุมพรยกระดับผ้าทอพื้นถิ่นอำเภอสวีผ่านโครงการฝึกอบรมย้อมสีมัดลายชูอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่ตลาดยุคใหม่สุภมาศห่วงบุหรี่ไฟฟ้าลอบขายเกลื่อนออนไลน์สั่งสคบจับมือตำรวจคุมเข้มย้ำชัดบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายวิกฤตพลังงานบีบเศรษฐกิจรัฐบาลลุยกู้400ล้านเยียวยาค่าครองชีพเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
2: ผู้ที่ต้องจำใจทำหน้าที่ของตนอยู่ด้วยความจำเป็นจำใจซึ่งไม่จำเป็นแล้วไม่กระทำพอจำเป็นต้องกระทำก็ทนทรมานเป็นทุกข์นั่นมันเอานรกไปไหว้ทุกอิริยาบถให้มีความรู้สึกที่ถูกต้องว่าหน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่พอได้ทำหน้าที่แล้วก็พอใจ
3: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์
1: เริ่มกันที่ชุมพรลดหนักจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพครั้งที่1หนุนประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายครับจังหวัดชุมพรจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพครั้งที่1เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อค่าครองชีพของประชาชนพร้อมทั้งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนครับและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดีในราคาประหยัดได้มากยิ่งขึ้นโดยมีผู้แทนห้างสรรพสินค้าผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มโอท็อปผู้แทนตลาดนัดเกษตรกรจังหวัดชุมพรนำสินค้ามาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนณหน้าอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพรตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรโดยภายในงานครับมีการนำสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดีมาจำหน่ายในราคาประหยัดผ่านความร่วมมือระหว่างกรมการปกครองกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์และผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ซึ่งได้นำสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีวิตกว่า 3,000 รายการมาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดกว่า 58% จากราคาปกติณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มทางเลือกในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้ครับและช่วยให้พี่น้องประชาชนสามารถลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนได้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้ครับกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นต่อเนื่องทุกวันศุกร์ของเดือนพฤษภาคม2569รวมทั้งหมด5ครั้งได้แก่วันที่1 8 15 22และ29ครับณที่ว่าการอำเภอทั้ง8แห่งในจังหวัดชุมพรเพื่อช่วยลดค่าครองชีพของครัวเรือนควบคู่กับการสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นและร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลครับมาต่อกันที่จังหวัดชุมพรร่วมพิธีเปิดแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่1สุราษฎร์ธานีเกมครับนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพรท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

เปตองฟุตบอลหญิงมวยไทยสมัครเล่นมวยปล้ำมวยสากลสมัครเล่นยิมนาสติกยูยุสูเรือพายโรลเลอร์สกีวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงวูดบอลสนุกเกอร์อีสปอร์ตและเอ็กซ์ตรีมโดยการแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่7ถึง17พฤษภาคม2569ณจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับมาต่อกันที่ชุมพรยกระดับผ้าทอพื้นถิ่นอำเภอสวีผ่านโครงการฝึกอบรมย้อมสีมัดลายชูอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่ตลาดยุคใหม่ครับนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีโครงการฝึกอบรมการย้อมสีมัดลายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทออำเภอสวีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ณศาลาอเนกประสงค์บ้านป่ากล้วยตำบลนาศักดิ์อำเภอสวีจังหวัดชุมพรเพื่อสืบสานพระราชปณิธานการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและยกระดับผ้าทอไทยสู่ผลิตภัณฑ์พรีเมียมครับนางสาวประดับชูดำพัฒนาการจังหวัดชุมพรเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติงบประมาณ 200,000 บาทให้จังหวัดชุมพรดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพรจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที่6ถึง8พฤษภาคม2569ณหมู่ที่12บ้านป่ากล้วยเพื่อมุ่งเน้นวัตถุประสงค์หลัก3ประการได้แก่การถ่ายทอดทักษะการย้อมสีธรรมชาติและการมัดลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นรวมถึงลายผ้าพระราชทานพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอให้มีดีไซน์ทันสมัยตอบโจทย์ความต้องการของตลาดสากลและสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตผู้ประกอบการและนักออกแบบเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนครับการฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม่อนใหม่บ้านป่ากล้วยโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติชุมพรมาถ่ายทอดองค์ความรู้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำทั้งการสกัดสีจากพืชพื้นถิ่นไปจนถึงเทคนิคการมัดลายผ้านายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรกล่าวว่าการดำเนินโครงการนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของการสืบสานภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษสู่คนรุ่นใหม่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเข็มทิศซึ่งความสำคัญจะครอบคลุมใน3มิติคือด้านสิ่งแวดล้อมที่เน้นการใช้สีธรรมชาติด้านความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนามัดลายใหม่ๆและด้านเศรษฐกิจเพื่อพี่น้องประชาชนมีรายได้เสริมที่มั่นคงและพึ่งพาตนเองได้ครับทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากอำเภอสวีองค์การบริหารส่วนตำบลนาศักดิ์รวมถึงกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาอาชีพและรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นครับมาต่อกันที่สุภมาศห่วงบุหรี่ไฟฟ้ารอบขายเกลื่อนออนไลน์สั่งสคบจับมือตำรวจคุมเข้มย้ำชัดบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายนางสาวสุภมาศอิสราภักดีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบรวมแถลงผลการตรวจค้นจับกลุ่มบุหรี่ไฟฟ้าตามนโยบายรัฐบาลณกองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเข้าร่วมการรับฟังการแถลงนางสาวสุภมาศกล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญสูงสุดกับการดูแลสุขภาพของประชาชนครับโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติปัจจุบันพบว่าเด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อของบุหรี่ไฟฟ้าพบว่ายังมีการลักลอบซื้อขายในสังคมทั้งผ่านหน้าร้านและในโลกออนไลน์ครับทั้งที่บุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสินค้าผิดกฎหมายในประเทศไทยผู้ที่มีและครอบครองถือว่ามีความผิดตนจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการปราบปรามอย่างจริงจังครอบคลุมทุกมิติทั้งการนำเข้าการผลิตการจำหน่ายการครอบครองและการสูบในที่สาธารณะเน้นการจัดการที่ต้นทางคือผู้นำเข้าผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรายใหญ่ครับเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบจากความร่วมมือของสคบและสปบย.นำไปสู่การจับกุมผู้ลักลอบผลิตและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ในแพลตฟอร์ม Facebook และ TikTok ซึ่งผู้กระทำความผิดมีพฤติกรรมที่ท้าทายเจ้าหน้าที่โดยการรวมกลุ่มทำเนื้อหาสวมหน้ากากและใส่ชุดประกอบการโฆษณาทำให้มีผู้ติดตามจำนวนมากภายหลังจากได้รับแจ้งและติดตามตรวจสอบเจ้าหน้าที่จึงเข้าร่วมจับกุมได้ที่จังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันที่30เมษายน2569สามารถยึดของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์จำนวนกว่า 5,000 รายการพร้อมเครื่องสำหรับฉีดน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า1เครื่องเครื่องซีนกล่องใส่บุหรี่ไฟฟ้า1เครื่องเครื่องสำหรับซีนซองบุหรี่ไฟฟ้า1เครื่องและเครื่องปั๊มบุหรี่ไฟฟ้า2เครื่องรวมถึงได้มีการจับกุมขบวนการนำเข้าสารเอโทมิเดตน้ำหนัก28กิโลกรัมที่ปัจจุบันถูกนำมาใช้เป็นส่วนผสมของสูตรในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าบุหรี่ซอมบี้หรือบุหรี่ที่ทำให้หลับเป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวสถานบันเทิงภาครัฐบูรณาการความร่วมมือเพื่อกวาดล้างการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างจริง

0: จังเข้มงวดขณะเดียวกันดิฉันคิดว่าเราต้องเดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจในสถานศึกษาเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะการให้ข้อมูลโทษของสูบบุหรี่ที่อาจทำให้ความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนลดลงสุขภาพเสื่อมเสียส่งผลต่อพัฒนาการที่ดีทั้งนี้จากผลการศึกษาพบว่าบุหรี่ไฟฟ้า1แท่งมีปริมาณนิโคตินเทียบเท่าบุหรี่ธรรมดาถึง20มวนซึ่งส่งผลต่อภาวะปอดอักเสบร้ายแรงทำลายเซลล์หลอดเลือดแดงและมีความเสี่ยงต่อการเกิดหัวใจวายเฉียบพลันนางสาวสุภมาศกล่าวทิ้งท้ายว่าขอความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งผู้ปกครองสถานศึกษาสื่อมวลชนและประชาชนร่วมกันเป็นหูเป็นตาคอยสอดส่องดูแลเพื่อไม่ให้บุหรี่ไฟฟ้าระบาดในสังคมโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนหากพบเห็นการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166สายด่วนตำรวจ1599แอปพลิเคชันทางรัฐหรือระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคของสคบเพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยและห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้าครับมาต่อกันที่วิกฤตพลังงานบีบเศรษฐกิจรัฐบาลลุยแก้400,000 ล้านเยียวยาค่าครองชีพเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดวิกฤตพลังงานบีบคั้นเศรษฐกิจและค่าครองชีพรัฐบาลเลือกตัดสินใจมากกว่าปล่อยประชาชนเผชิญชะตาเพียงลำพังเงินกู้400,000 ล้านบาทจึงไม่ใช่ภาระไร้ทิศทางแต่คือกระสุนสำคัญในการประคองปากท้องวางอนาคตพลังงานใหม่ของประเทศทุกบาทมีเป้าหมายทุกโครงการมีคณะกลั่นกรองไม่ใช่การตีเช็คเปล่าตามที่ถูกกล่าวหาจากเยียวยาน้ำมันแพงสู่การผลักดันพลังงานสะอาดรัฐบาลกำลังลงทุนเพื่อให้คนไทยอยู่รอดในระยะยาวบางครั้งการกล้าตัดสินใจในวันที่ประเทศวิกฤตอาจสำคัญกว่าการยืนมองปัญหาแล้วไม่ทำอะไรเลยคนคลองกระแชงวันอาทิตย์นี้ไม่ต้องเปิดโทรทัศน์ไม่ต้องถ่ายโทรศัพท์ให้เสียเวลาแค่เดินเข้าตลาดสดนั่งร้านกาแฟริมทางหรือแม้แต่ยืนคุยกับพ่อค้าแม่ค้าหน้าปากซอยก็ได้ยินคำเดียวกันทั้งบ้านทั้งเมืองรัฐบาลจะกู้เงิน400,000 ล้านบาทแล้วหลังจากอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามพรกให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569เป็นที่เรียบร้อยเสียงวิจารณ์ดังจึงตามมาเป็นเงากระทั่งแม่บ้านยังเดินถามคนคลองกระแชงว่าไม่มีทางอื่นแล้วหรือทำไมรัฐบาลเพิ่งเข้ามาก็จะกู้เงินซึ่งก็ไม่ต่างจากมุมมองของกรจติกวนิชส.ส.พรรคประชาธิปัตย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่มองว่าการออกพรกครั้งนี้อาจไม่เข้าเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญพร้อมเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความเหมาะสมของการใช้อำนาจรัฐแต่หากถอดอารมณ์การเมืองออกและมองผ่านแว่นเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรมจะเห็นว่าโจทย์ของรัฐบาลวันนี้ไม่ใช่โจทย์ปกติหากเป็นวิกฤตปากท้องเฉพาะหน้าที่กำลังไล่บี้ประชาชนทุกระดับตั้งแต่ราคาน้ำมันค่าเดินทางต้นทุนขนส่งไปจนถึงค่าอาหารในจานข้าวแกงทุกอย่างกำลังเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่และรัฐบาลจำเป็นต้องตัดสินใจเร็วเวลาของระบบงบประมาณปกติครับตรงนี้เองที่เอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมาอธิบายว่ากระทรวงการคลังได้ตรวจสอบทุกช่องทางแล้วทั้งการโยกงบปี2569จากโครงการที่เบิกจ่ายล่าช้าหรือไร้ประสิทธิภาพซึ่งทำได้เพียงราว 50,000 ล้านบาทขณะที่งบประมาณปี2570จะเริ่มใช้ได้จริงวันที่1ตุลาคมเท่ากับยังเหลือเวลาอีกกว่า5เดือนเต็มๆทว่าความเดือดร้อนของประชาชนไม่เคยรอปฏิทินราชการครับพูดอีกแบบคือหากรัฐบาลรอเม็ดเงินงบประมาณปกติเศรษฐกิจฐานรากอาจทรุดตัวก่อนที่เงินจะถึงมือประชาชนเสียอีกดังนั้นการออกพรกกู้เงินครั้งนี้จึงไม่ใช่การสร้างหนี้เพื่อการเมืองแต่เป็นการซื้อเวลาให้เศรษฐกิจและรักษากำลังซื้อของประชาชนไม่ให้หายไปจากระบบในช่วงที่ต้นทุนพลังงานโลกยังผันผวนอย่างหนักที่สำคัญครับรัฐบาลพยายามสื่อสารชัดว่านี่ไม่ใช่การตีเช็คเปล่าอย่างที่ฝ่ายค้านโจมตีเพราะแม้พรก.จะให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินก่อนแต่ทุกโครงการยังต้องผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบวัตถุประสงค์และผูกกับกรอบการช่วยเหลือที่ชัดเจนไม่ใช่นึกจะใช้ก็ใช้ในเชิงเศรษฐกิจนี่คือการเตรียมกระสุนการคลังรองรับวิกฤตระยะยาวเพราะรัฐบาลประเมินแล้วว่าวิกฤตพลังงานโลกไม่ได้มาแค่ระลอกเดียวแต่กำลังจะกลายเป็นแรงกดดันถาวรต่อเศรษฐกิจไทยประเทศที่ยังพึ่งพาการนำเข้าพลังงานและก๊าซธรรมชาติในสัดส่วนสูงย่อมไม่มีทางเลือกมากนักนอกจากต้องเร่งปรับโครงสร้างพลังงานครั้งใหญ่นั่นจึงเป็นเหตุผลที่วงเงิน400,000 ล้านบาทถูกแบ่งออกเป็นเป้าหมายไม่ใช่เทลงครั้งเดียวแบบไร้ทิศทาง200,000 ล้านบาทแรกใช้เยียวยาผลกระทบเฉพาะหน้าลดภาระค่าน้ำมันค่าเดินทางและค่าครองชีพผ่านมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อพยุงชีวิตประชาชนและผู้ประกอบการรายเล็กไม่ให้ล้มก่อนเศรษฐกิจฟื้นฟูส่วนอีก200,000 ล้านบาทคือการลงทุนกับอนาคต สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดทั้งโซลาร์รูฟท็อประบบพลังงานทดแทนและมาตรการช่วยเหลือดอกเบี้ยให้ประชาชนเข้าถึงต้นทุนพลังงานที่ถูกลงในระยะยาวครับพูดง่ายๆนะครับเงินกู้ก้อนนี้ไม่ได้มีไว้เผาเงินแต่มีไว้เปลี่ยนโครงสร้างประเทศสอดคล้องกับที่สิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าครั้งนี้แตกต่างจากอดีตเพราะเงินจะลงถึงมือประชาชนโดยตรงไม่ได้จมหายอยู่กับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียวและในมุมของรัฐบาลการเร่งดำเนินการก่อนงบปี2570จะเริ่มใช้จึงเป็นเรื่องจำเป็นทางเศรษฐกิจไม่ต่างจากหมอที่ต้องรีบให้ยาคนไข้ในห้องฉุกเฉินต่อให้ยาตัวนั้นมีต้นทุนแต่หากปล่อยช้าเกินไปความเสียหายอันหนักกว่าหลายเท่าแน่นอนครับการกู้เงินไม่มีใครอยากทำและไม่มีรัฐบาลไหนอยากแบกภาระหนี้เพิ่มหากไม่จำเป็นแต่ในภาวะที่วิกฤตกำลังบีบต้นทุนชีวิตของประชาชนทุกวันการไม่ทำอะไรเลยอาจมีราคาแพงกว่าการกู้เงินเสียอีกอย่างน้อยที่สุดครับวันนี้รัฐบาลกำลังพยายามทำให้เห็นว่าเงินกู้400,000 ล้านบาทไม่ใช่เช็คเปล่าที่เขียนส่งกันกลางอากาศแต่คือแผนประคองเศรษฐกิจระยะสั้นควบคู่กับการวางรากฐานพลังงานใหม่ของประเทศในระยะยาวและสุดท้ายประชาชนคงเป็นผู้ตัดสินว่าการกู้ครั้งนี้คือภาระหรือคือการลงทุนเพื่อไม่ให้ประเทศล้มกลางทางในวันที่โลกกำลังปั่นป่วนที่สุดอีกครั้งหนึ่งครับอีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศครับ
1: ทันทุกข่าวทันทุกเหตุการณ์เข้าถึงทุกพื้นที่คุณกำลังฟังรอบวันทันข่าว
0: กลับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญครับลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันขอให้ประชาชนระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับจังหวัดชุมพรมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีหลังสวนและพะโต๊ะลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:36 น.พรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:03 น.น้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 2:36 น.ลงเต็มที่เวลา 14:51 น.จบรอบวันทันข่าวเสกสรรบัวคลื่นควบคุมเสียงชัยพัฒน์มณีชัยอ่านสวัสดีครับ

0: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการม.อ.ปัตตานี
1: สวัสดีครับคุณฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับในปัจจุบันนะครับการดูแลสุขภาพถือเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสความสนใจนะครับและก็นอกจากการออกกำลังกายแล้วการรับประทานอาหารก็สำคัญนะครับเพราะว่าในสุขภาพที่ดีต้องมาจากการรับประทานอาหารที่สะอาดและก็ให้สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับและก็ในวันนี้นะครับรายการสารฝันสู่โลกสวยจะนำสายจะไปอาจจะนำในเรื่องราวเกี่ยวกับสายบัวนะครับคุณฟังครับสายบัวก็คือก้านดอกของบัวสายนะครับหรือก้านบัวนะครับเมื่อสดใหม่นะครับจะกรอบนะครับแล้วก็หากนำสายบัวไปปรุงเป็นอาหารก็จะอร่อยไม่อร่อยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นสายบัวต้มกะทิแกงเลียงต้มจืดหรือนำไปผัดก็แสนจะอร่อยนะครับคุณฟังครับนอกจากเมนูที่แสนอร่อยจากการนำสายบัวมาปรุงแล้วนะครับสายบัวยังให้สารอาหารที่มีประโยชน์ซึ่งประกอบไปด้วยแคลเซียมที่ควบคู่กับฟอสฟอรัสและก็วิตามินซีเบต้าแคโรทีนนะครับและก็หากรับประทานสดสารอาหาร2ตัวนี้ก็จะได้รับแบบเต็มๆนะครับคุณฟังครับนอกจากจะให้สารอาหารที่มีประโยชน์แล้วสายบัวยังมีสรรพคุณช่วยบรรเทาความร้อนอาการความร้อนในร่างกายนะครับเนื่องจากสายบัวมีส่วนประกอบของน้ำอยู่มากนั่นเองนะครับคุณฟังครับเพื่อสุขภาพที่ดีก็ควรเลือกสักนิดนะครับในการรับประทานอาหารนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณผู้ฟังเองนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: รักตัวเองเริ่มจากใส่ใจสุขภาพ FM 100 MHz ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการสุขสบายสไตล์ลูกหมอพรโดยทีมงานโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์
1: สวัสดีค่ะค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการเพื่อนสุขภาพจากเครือข่ายภาคประชาชนผู้ร่วมผลิตรายการสุขสบายสไตล์ลูกหมอพรในช่วงหนูยาดีมีเรื่องเล่าค่ะดิฉันเภสัชกรหญิงอารยาบุญมีน้องเบค่ะ
2: ค่ะและดิฉันเภสัชกรหญิงกรวรรณวานุกูลนะคะน้องสวยค่ะเราสองคนเป็นเภสัชกรโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะ
1: ค่ะและสำหรับรายการหนูยาดีมีเรื่องเล่าของเรานะคะจะพบกันทุกวันศุกร์หลังเคารพธงชาติค่ะหรือรายการเดินหน้าประเทศไทยในบางสัปดาห์ค่ะน้องสวยโดยเริ่มเวลา 18:30 นเป็นต้นไปโดยประมาณเรื่อยไปจนถึง 19:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ค่ะและสำหรับช่วงสุขสบายสไตล์ลูกหมอพรของเราแต่ละสัปดาห์จะมีเนื้อหาแตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วล่ะค่ะปกติเราจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยน เรื่องนะคะมาดำเนินรายการค่ะโดยปกติแล้วค่ะสัปดาห์แรกของทุกเดือนนะคะจะเป็นเนื้อหาสาระทั่วไปค่ะเกี่ยวกับสุขภาพจากกลุ่มงานสุขศึกษาค่ะและสัปดาห์ที่2นะคะก็จะเป็นรายการหนูยาดีมีเรื่องเล่านะคะจากพวกเราเภสัชกรโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะกลุ่มงานเภสัชกรรมนะคะและสัปดาห์ที่3ค่ะจะเป็นในเรื่องของสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลนะคะจากกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วค่ะและสัปดาห์ที่4นะคะจะเป็นเรื่องการประชาสัมพันธ์และการพยาบาลค่ะการรับบริจาคอวัยวะค่ะส่วนถ้าเดือนไหนมี5สัปดาห์สัปดาห์สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของด้านสุขภาพจากกลุ่มงานสุขศึกษาค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะค่ะพี่เบย์ซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีสาระดีๆนะคะเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่จะได้มาพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังนะคะโดยในวันนี้ค่ะเราก็จะมาพูดคุยกันในหัวข้อของโรคเมลิออยนะคะหรือโรคไข้ดินนะค
1: ะ
2: และการป้องกันนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเป็นโรคติดเชื้อที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อค่ะแต่ยังไม่ทราบสาเหตุว่าอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้นะถ้าเกิดเราไม่ได้รับการรักษาให้ทันท่วงทีนะคะ
1: ใช่ค่ะน้องสวยซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะมันจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับการที่เราเนี่ยนะคะจะต้องทำงานกับดินกับน้ำนะคะหรือว่าเกษตรกรรมนะคะซึ่งเป็นอาชีพหลักของหลายๆครอบครัวในชุมชนของบ้านเรานะคะซึ่งสัปดาห์นี้ค่ะเราจะมีแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยนะคะกับเรานั่นก็คือน้องนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่6นะคะจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะขอเชิญน้องแนะนำตัวได้เลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะนักศึกษาเภสัชกิติกาปู่เชียงแดงนะคะหรือว่าน้องฟ้าค่ะนักศึกษาเภสัชศาสตร์ปีที่6นะคะสำนักวิชาเภสัชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะ
1: ค่ะก่อนอื่นก็สวัสดีน้องฟ้าก่อนนะคะวันนี้เป็นครั้งแรกเลยไหมคะที่ได้พูดวิทยุเป็นครั้งแรกนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเลยค่ะอยากให้น้องฟ้าช่วยอธิบายให้คุณผู้ฟังเข้าใจหน่อยค่ะว่าโรคเมลิออยเนี่ยค่ะหรือว่าไข้ดินเนี่ยค่ะคือโรคอะไรคะ
3: ค่ะโรคเมลิออยนะคะเป็นโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียชนิดนึงค่ะเกิดจากแบคทีเรียที่ชื่อว่าเบอร์โคเดเรียซูโดมาลิเมลิออยนะคะซึ่งเป็นแบคทีเรียแกรมลบค่ะพบได้ทั่วไปในดินแล้วก็น้ำในแหล่งระบาดทุกภูมิภาคในประเทศไทยนะคะซึ่งที่พบได้บ่อยที่สุดก็คือภาคอีสานค่ะโดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมค่ะแล้วก็เชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายได้จากหลากหลายช่องทางนะคะท
1: ั้
3: งการสัมผัสดินหรือน้ำผ่านผิวหนังค่ะการหายใจเอาฝุ่นดินเข้าไปนะคะหรือว่าการดื่มน้ำที่ไม่สะอาดค่ะนอกจากนั้นนะคะโรคนี้โดยปกติค่ะจะไม่ติดต่อจากคนสู่คนนะคะแต่ว่าอาจมีการติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ถ้าเกิดว่ามีการสัมผัสสารคัดหลั่งนะคะที่ออกมาจากสัตว์ที่เป็นโรคหรือว่ารับประทานเนื้อหรือนมจากสัตว์ที่เป็นโรคค่ะ
2: ก็แสดงว่าถ้าเกิดเป็นโรคนี้จะไม่ได้ติดต่อผ่านกันแบบคนสู่คนได้เลยแต่ว่าเราก็ต้องระวังจากคนสู่สัตว์ได้จากสัตว์สู่คนได้เนาะแล้วแสดงว่าถ้าอย่างนั้นผู้ที่แบบประกอบอาชีพทำไร่ทำนาทำสวนหรือว่าอาจจะต้องมีโอกาสแบบสัมผัสดินสัมผัสน้ำบ่อยๆเนี่ยค่ะถือว่ามีโอกาสเสี่ยงมากกว่ากลุ่มคนทั่วไปไหมคะ
3: ใช่ค่ะโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนเลยค่ะซึ่งจะมีความชื้นในดินที่สูงขึ้นเชื้อก็จะเจริญได้ดีขึ้นค่ะทำให้พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ค่ะ
1: ค่ะแล้วกลุ่มคนชนิดไหนบ้างคะที่ต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษคะน้องฟ้า
3: สำหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงจะมีอาการรุนแรงนะคะได้แก่ผู้ที่เป็นเบาหวานค่ะแล้วก็ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำนะคะผู้ที่สูบบุหรี่แล้วก็ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำค่ะโดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานนะคะพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สำคัญมากค่ะ
2: ค่ะ ค่ะก็คือแสดงว่าโดยส่วนใหญ่กลุ่มเสี่ยงจากที่น้องฟ้าบอกมาเนี่ยก็คือมักจะเป็นคนไข้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเนาะก็เลยอาจจะมีความที่แบบติดเชื้อได้ง่ายหรืออาจจะเกิดการติดเชื้อจากโรคเนี้ยได้ง่ายกว่าคนทั่วไปเราก็เลยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าคนที่มีโรคประจำตัวเนาะก็ต้องมีการดูแลตัวเองมากกว่าปกติเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดติดเชื้อแล้วเนี่ยค่ะจะมีการลุกลามเร็วกว่าคนทั่วไปค่ะ
1: แล้วอาการของโรคเนี้ยค่ะน้องฟ้าเป็นยังไงบ้างคะ
3: ค่ะผู้ป่วยนะคะจะมีอาการแสดงได้หลากหลายค่ะแต่ว่าจะไม่มีอาการแสดงที่จำเพาะแล้วก็ยากต่อการวินิจฉัยไม่มีชุดตรวจคัดกรองอะไรที่มีความแม่นยำในการวินิจฉัยเบื้องต้นนะคะแล้วก็มีอัตราการเสียชีวิตที่สูงยากต่อการรักษาค่ะซ
1: ึ่
3: งอาการที่พบได้ทั่วไปนะคะเช่นมีไข้สูงค่ะหนาวสั่นไอเจ็บหน้าอกนะคะหายใจเหนื่อยมีฝีหรือหนองตามผิวหนังนะคะแล้วก็มีปวดเมื่อยตามตัวค่ะนอกจากนั้นนะคะในบางรายนะคะมีการติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะทำให้มีอาการรุนแรงได้ผู้ป่วยส่วนใหญ่นะคะมีอาการรุนแรงแล้วก็เฉียบพลันแต่ว่าผู้ป่วยบางรายนะคะก็จะมีอาการเรื้อรังทำให้มีอาการคล้ายโรคอื่นๆได้เช่นไอเรื้อรังคล้ายกับวัณโรคนะคะหรือว่ามีแผลเรื้อรังคล้ายกับมะเร็งผิวหนังค่ะ
2: ด้วยความที่อาการมันไม่ค่อยจำเพาะใช่ไหมคะมันดูเหมือนการติดเชื้อทั่วไปแบบอาจจะมาด้วยไข้สูงหนาวสั่นหรือถ้าเกิดติดเชื้อแบบทางเดินหายใจก็อาจจะมาด้วยการไอเจ็บหน้าอกหรืออะไรอย่าง
1: น
2: ี้ใช่ไหมคะ
1: หายใจเหนื่อย
2: หายใจเหนื่อยมันก็เลยทำให้อาการมันดูไม่ค่อยจำเพาะเจาะจงทั่วไปที่อาจจะทำให้แบบ
1: เราอาจจะแบบรู้ได้เลยว่าอาจจะเป็นแบบโรคนี้แน่ๆนะคะ
2: ใช่นะคะแล้วก็ที่ต้องระวังก็คือเรากลัวว่าในกลุ่มของผู้ป่วยที่เสี่ยงภูมิคุ้มกันต่ำอย่างโรคเบาหวานนะคะหรือว่าโรคผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ
1: ค่ะ
2: เหมือนกับที่น้องบอกไปเนี่ยโรคไตเรื้อรังอะไรเงี้ยนะคะก็คือมีโอกาสที่จะติดเชื้อรุนแรงในกระแสเลือดได้ก็เลยต้องระวังเป็นพิเศษใช่ไห
1: ม
2: ค่ะซึ่งแรกๆเบรกนี้เลยนะคะคิดว่าทุกคนคงจะเข้าใจมากขึ้นแล้วว่าโรคเมลิออยคืออะไรบางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่าเมลิออยคือโรคหลอนหรือโรคอะไรก
1: ็
2: คือเป็นโรคที่เกี่ยวกับการติดเชื้อนะคะซึ่งติดจากแบคทีเรียแกมลบนะคะเกิดได้จากการสัมผัสพวกดินพวกน้ำเนา
1: ะ
2: เดี๋ยวต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในเบรกหน้านะคะเก
1: ี่
2: ยวกับเรื่องของการรักษาและการป้องกันค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ
4: คุณเคยได้ยินประโยคเฉยๆแบบนี้ไหมถ้าย้อนเวลาได้จะกลับไปแก้ไขอะไร

0: ุขสบายสไตล์ลูกหมอพรโดยทีมงานโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทางสวทชชุมพร FM 100 MHz
1: ขณะนี้เวลา 18:41 นาทีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการนูยาดีมีเรื่องเล่านะคะจากเภสัชกรโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยนะคะกันในหัวข้อเรื่องของโรคเมลีออยนะคะหรือว่าไข้ดินค่ะซึ่งเมื่อเบรกที่แล้วนะคะน้องฟ้าได้พูดคุยให้เราเกี่ยวกับฟังเกี่ยวกับอาการแล้วก็กลุ่มโรคนะคะที่อาจจะมีความเสี่ยงในกรณีที่ติดเชื้อซึ่งอาจจะทำให้เชื้อลุกลามไปได้นั่นเองนะคะ
2: ใช่ค่ะพี่เบย์เหมือนที่น้องฟ้าบอกไปว่าอาการส่วนใหญ่ค่ะ มันไม่ค่อยจำเพาะเจาะจงเนาะแบบว่ามาด้วยเหมือนอาการไข้ทั่วไปได้แต่พอเหมือนไข้ทั่วไปนี่เลยทำให้หลายคนไม่ค่อยมีความแบบระมัดระวังใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็ชวนสังเกตนะคะว่ามีไข้หลังจากสัมผัสดินหรือน้ำควรรีบพบแพทย์ค่ะ
1: ซึ่งตรงนี้เป็นพอยต์เลยนะ
2: ใช่คิดว่าอาจจะเป็นพอยต์ที่ว่าถ้ามีไข้แต่ว่ามีความเสี่ยงในเรื่องของการสัมผัสดินและน้ำมาอาจจะต้องแจ้งนะคะเพื่อที่การวินิจฉัยอาจจะได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
1: ใช่ค่ะเพราะถ้าท่านผู้ฟังนะคะไม่แจ้งว่าได้สัมผัสดินหรือน้ำมานะคะก็คือตัวอาการของโรคเนี่ยก็คือสามารถตีออกเป็นหลายๆโรคได้เลยนะคะเพราะว่าอาการไม่ค่อยจำเพาะเท่าไหร่นะคะแล้วจริงๆแล้วเราจะมีวิธีการรักษาโรคนี้ได้ยังไงบ้างคะน้องฟ้า
3: ค่ะสำหรับขั้นแรกนะคะจะต้องมีการรักษาภาวะฉุกเฉินก่อนค่ะ
1: ค่ะ
3: เนื่องจากว่าผู้ป่วยเมลีออยอะค่ะที่มีภาวะ severe sepsis หรือว่า septic shock นะคะจะเสียชีวิตอย่างรวดเร็วการใช้ยาต้านจุลชีพที่เหมาะสมนะคะจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นค่ะยาที่มีการศึกษานะคะแล้วก็พบว่ามีผลต่อเชื้อเมลีออยก็คือตัวยาเซฟแทซิดีนนะคะอิมิพิแนมค่ะแล้วก็เมโลพิแนมค่ะร่วมกับการให้กับสารน้ำที่เหมาะสมนะคะซึ่งผู้ป่วยควรได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะแบบฉีดเป็นเวลาอย่างน้อย14วันและจนกว่าไข้จะลงดีนะคะอย่างน้อย48ชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะ
3: โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่นะคะจะมีไข้สูงต่อเนื่องโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ9วันค่ะ
1: ค่ะ
3: นอกจากนั้นนะคะผู้ป่วยควรได้รับการเพาะเชื้อจากเลือดนะคะซ้ำทุกอาทิตย์หรือเมื่อมีอาการแย่ลงและต้องการเปลี่ยนยาค่ะ
2: ก็คืออย่างที่บอกไปเบื้องต้นเลยโรคนี้ค่ะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียค่ะพอติดเชื้อแบคทีเรียคำแนะนำในการรักษาก็คือจะต้องใช้ยาตะยาปฏิชีวนะนะคะที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแต่กลุ่มที่เขาแนะนำเริ่มต้นจะเป็นยาฉีดก่อนนะคะซึ่งยาฉีดเนี่ยก็อาจจะเป็นชื่อที่คุณผู้ฟังอาจจะไม่ได้คุ้นบ้าง
1: นะคะ
2: ไม่ได้คุ้นเคยบ้างแต่ว่าต้องรักษาด้วยยาฉีดปฏิชีวนะอย่างน้อย14วันใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อไข้ลงดีแล้วก็ไม่ใช่ว่าลงปุ๊บหยุดปั๊บ
1: หยุดปั๊บเลย
2: ลงอย่างน้อย48ชั่วโมงอีกนะคะ
1: ก็จะมีช่วงที่ไข้ลงตลอด48ชั่วโมงค่ะ
2: ก็เรียกได้ว่าจริงๆแล้วในการรักษาของโรคนี้ก็คือใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน
1: หลายวัน
2: นะคะก็คืออย่างน้อย2สัปดาห์เลยนะคะค่ะแล้วถ้าเป็นเมื่อเรารักษาด้วยยาฉีดอย่างเงี้ยค่ะครบแล้วตามกำหนดเออ14วันไข้ลงดีแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราจะถือว่าการรักษาของเราก็คือเสร็จสิ้นเลยไหมค่ะน้องฟ้า
3: จริงๆคือยังค่ะพี่สวยก็คือผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาภาวะฉุกเฉินจนสามารถหยุดยาฉีดได้แล้วอะค่ะต
1: ้
3: องมีการรับประทานยาฆ่าเชื้อต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย12ถึง20สัปดาห์นะคะเพื่อฆ่าเชื้อที่ยังคงเหลืออยู่ในตัวผู้ป่วยออกให้หมดค่ะแล้วก็ป้องกันการกลับไปเป็นซ้ำของโร
1: ค
3: ซึ่งสูตรยามาตรฐานที่ใช้ในการรักษาก็คือยาโคไตมอกซาโซค่ะ
2: ก็คือเมื่อกี้ที่เราบอกไปยาฉีด
1: ค่ะ14วันแล้ว
2: แต่ยากินต่อไปอย่างน้อย12ถึง20สัปดาห
1: ์12
2: ส
1: ั
2: ปดาห
1: ์
2: ก
1: ็
2: คือ3เดือนนะคะ20สัปดาห์คือ5เดือน3ถึง5เดือนก็คือจะต้องกินต่อเนื่อง
1: ค่ะ
2: ยาวตลอดเลยใช่ไหมคะน้องฟ้า
3: ใช่ค่ะ
2: แ
3: ล้วก็นอกจากนั้นนะคะผู้ป่วยนะคะที่มีฝีในตับนะคะน้ำแล้วก็ที่ต่างๆตามร่างกายค่ะควรได้รับการตรวจซ้ำที่สัปดาห์ที่12หรือว่า20นะคะเพื่อพิจารณาว่าต้องทานยาต่อเนื่องมากกว่า20สัปดาห์หรือไม
1: ่
3: เพราะว่าผู้ป่วยบางรายค่ะจำเป็นต้องทานยามากกว่า20สัปดาห์เพื่อให้ฝีหนองตามที่ต่างๆหายดีจนกลับเป็นปกติค่ะหากผู้ป่วยที่รับประทานยาไม่ครบนะคะจะกลับมาเป็นซ้ำได้ซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงไม่ต่างกับการเป็นโรคเมลีออยครั้งแรกเลยค่ะ
2: ก็คือถึงแม้จะหายแล้วจากการใช้ยาฉีด
1: ต้องกินยาต
2: ่อถึงอย่างน้อย12ถึง20
1: สัปดาห
2: ์แต่ถ้ากินไม่ครบก็มีความเสี่ยงสูง ในการกลับเป็นซ้ำอีกใช่ไหมคะ
1: แต่ถึงกินครบ ก็ควรที่จะได้รับการตรวจซ้ำถ้าตอนที่เป็นนั้นมีฝีในตับหรือม้ามหรือเป็นฝีตามที่ต่างๆของร่างกายเพราะว่าก็ไม่แน่ว่าอาจจะต้องกินยาวกว่า12หรือ20สัปดาห์ด้วยหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณผู้ฟังต้องให้ความสนใจมากๆเลยว่าถึงแม้จะยาฉีดเรียบร้อยแล้วถ้าคุณผู้ฟังเป็นยากินก็ต้องกินต่อแล้วก็มานัดติดตามตามวันที่คุณหมอได้นัดด้วยนะคะเพื่อดูว่าต้องพิจารณาให้ยาต่อไหมนั่นเอง
2: เพราะคิดว่าบางคนอาจจะคิดว่าหายแล้ว
1: หายแล้ว
2: อาจจะไม่มานัดติดตามอาการต่อตามเวลาที่กำหนดก็ อาจจะเป็นจุดที่อันตรายได้นะคะ
1: น้องฟ้าค่ะแล้วโรคนี้ค่ะเราจะมีวิธีการป้องกันได้ยังไงบ้างคะเพราะว่าพอฟังแล้วเนี่ยคืออาการมันดูแบบว่าเริ่มต้นดูไม่รุนแรงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้รับการวินิจฉัยอย่างทันท่วงทีก็คือถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยและเรามีวิธีการในการป้องกันอย่างไรบ้างคะ
3: ค่ะจริงๆแล้ววิธีการป้องกันนี่สามารถทำได้ไม่ยากเลยค่ะ
1: ค่ะ
3: ก็คือหนึ่งนะคะสวมรองเท้าบูทนะคะหรือว่าถุงมือทุกครั้งเมื่อทำงานในดินหรือน้ำค่ะสองก็คือหากมีแผลนะคะควรหลีกเลี่ยงการลงน้ำหรือสัมผัสดิน
1: ค่ะ
3: สามก็คือการล้างมือล้างเท้าแล้วก็อาบน้ำทันทีหลังทำงานนะคะ
2: ค่ะ
3: ข้อสี่ก็คือดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำต้มสุกเสมอนะคะนอกจากนั้นก็คือต้องควบคุมโรคประจำตัวให้ดีค่ะเช่นโรคเบาหวานค่ะ
2: ก็คือจริงๆแล้วเหมือนแบบฟังไปดูเป็นเรื่องง่ายๆของการปฏิบัติตัวที่ทุกคนสามารถทำได้จริงในชีวิตประจำวันนะคะแต่ว่าหลักๆก็คือจะต้องรักษาความสะอาดแหละถ้าเกิดเราไปสัมผัส
1: ดินหรือน้ำ
2: ที่เราอาจจะไม่มั่นใจว่ามีเชื้อปะปนอยู่หรือเปล่านะคะก็จริงๆเป็นข้อง่ายๆที่ควรจะต้องปฏิบัติตามเนาะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติติดเชื้อขึ้นมาดูอันตรายกว่าเยอะเลยนะคะ
1: ค
2: ่
3: ะใช่ค่ะแล้วก็การทำแบบนี้นะคะจะช่วยลดความเสี่ยงได้ดีมากเลยทีเดียวค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วนะคะแล้วถ้าสมมุตินะคะน้องฟ้าว่าถ้าเราเนี่ยนะคะอาจจะป้องกันมาอย่างดีแล้วเนาะหรือว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วเราอะเริ่มป่วยเนี่ยเรามีการติดเชื้อนี้หรือเปล่าเมลิออยหรือเปล่าหรือว่าเป็นไข้ดินนี้หรือเปล่านี่เราควรทำยังไงบ้างคะ
3: ค่ะก็ถ้าเกิดว่ามีอาการนะคะควรรีบมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลนะคะหรือว่าสถานพยาบาลใกล้บ้านทันทีค่ะ
1: ค่ะ
3: โดยให้แจ้งประวัตินะคะว่ามีการทำงานในสวนนะคะในที่ที่มีน้ำหรือว่ามีการสัมผัสดินหรือมีแผลก่อนแล้วก็มีไข้นะคะเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้ค่ะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้เร็วขึ้นค่ะ
2: ค่ะเมื่อกี้เหมือนที่เราพูดกันไปที่ต้นเบรกนะคะ
1: ค่ะ
2: พอยต์สำคัญ
1: เลย
2: ตรงนี้เพราะว่าอาการของโรคเนี่ยไม่จำเพาะเจาะจง
1: ค่ะ
2: อาจจะมาด้วยอาการไข้ใช่ไหมคะ
1: ไอหายใจหอบเหนื่อยนะไอจามอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าประวัติของคนไข้ที่สำคัญเลยค่ะต้องให้ประวัติในเรื่องของการสัมผัสน้ำส
2: ั
1: มผัสดินนะคะหรือไม่นะคะรวมถึงเป็นฝีตามที่ต่างๆหรือไม่เนาะซึ่งอันนี้ค่ะก็จะช่วยให้การวินิจฉัยเนี่ยค่ะของโรคเนี่ยค่ะทำให้ได้เร็วขึ้นเนาะแล้วตัวโรคก็ไม่พัฒนาไปสู่ความรุนแรงที่อาจจะเกิดถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะ
2: ใช่ค่ะก็จริงๆวันนี้เราได้รับความรู้แล้วแหละว่าโรคเมลิออยนะ
1: คะ
2: ชื่อโรคนี้ทุกคนอาจจะแบบไม่คุ้นหูบ้างนะคะ
1: ค่ะ
2: หรือว่าอาจจะเคยได้ยินว่าโรคไข้ดิน
1: ไข้ดินนะคะ
2: เป็นโรคที่ใกล้ตัวกว่าที่คิดนะคะ
1: ค่ะ
2: โดยเฉพาะพวกเรานะคะหรือประชาชนทั่วไปเราอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมนะคะหรือในจังหวัดเราเองก็ทำพื้นที่เกษตรกรรมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้รู้จักระมัดระวังมากขึ้นหลังจากที่ได้ฟังน้องฟ้าในวันนี้แล้วแหละว่าโรคเมลิออยคืออะไรนะคะ
1: ใช่ค่ะซึ่งจริงๆน้องฟ้าบอกว่าโรคนี้เป็นโรคที่ป้องกันได้ค่ะทุกคนก็คือแค่ใส่รองเท้านะคะสวมถุงมือนะคะดูแลแผลแล้วก็ดื่มน้ำให้สะอาดนะคะถ้าเกิดเหตุการณ์ผิดปกติใดๆก็ควรแจ้งแพทย์แล้วก็ควรแจ้งความเสี่ยงที่เราไปสัมผัสด้วยนั่นเองนะคะ
2: ค่ะวันนี้น้องฟ้ามีอะไรอยากฝากท่านผู้ฟังไหมคะ
3: ค่ะก็อยากฝากถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะว่าโรคเมลิออยค่ะสามารถป้องกันได้หากรู้เท่าทันแล้วก็ใส่ใจสุขภาพของตนเองค่ะ
1: เพราะฉะนั้นได
2: ้นอกจากป้องกันได้แล้วก็อย่าลืมว่าใครที่มีโรคเรื้อรังเนาะหรือว่าเราอาจจะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนทั่วไปนะคะอย่างเช่นโรคเบาหวานนี่สำคัญเลยนะคะให้ควบคุมอาการของโรคให้ดีนะเพราะนอกจากเมลิออยแล้วจริงๆเราอาจจะมีโอกาสติดโรคที่มีการติดเชื้อได้น
1: ะคะ
2: มีความเสี่ยงสูงนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะถือว่าเป็นโรคที่เราไม่ค่อยได้ยินนะคะแล้วก็น้องฟ้าได้มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็เล่าให้เราฟังตอนนี้คุณทุกคิดว่าคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็จะมีวิธีการดูแลตัวเองแล้วล่ะเนาะว่าเราต้องดูแลตัวเองอย่างไรนะคะต้องขอขอบคุณน้องฟ้ามากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะคุณผู้ฟังคะเรา หนูยาดีมีเรื่องเล่านะคะมีสัญญาณเตือนมาฝากกันอีกแล้วนะคะในเรื่องของสัญญาณเตือนอาการซึมเศร้านะคะหากใครอยู่ในชุมชนนะคะแล้วก็พบปะนะคะคนที่ไม่พูดไม่จาหน้าตาเศร้าหมองร้องไห้เดียวดายอยากตายทุกวันอันนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะเห็นได้นะคะจากในชุมชนหรือว่าคนใกล้ตัวนะคะหากเจอเหตุการณ์เหล่านี้นะคะนี่คือสัญญาณเตือนของอาการซึมเศร้าที่เราอาจจะช่วยเหลือได้นะคะในการที่บอกให้คนไข้นะคะรีบเข้ามาพบแพทย์ในโรงพยาบาลนะคะเพื่อทำการรักษาหรือคัดกรองนั่นเองนะคะรวมถึงหากในชุมชนท่านไหนค่ะมีความเสี่ยงเหล่านี้นะคะ5การรุนแรงของคนไข้ที่เราพบว่าไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกโรคหนึ่งนะคะที่ทุกคนสามารถสอดส่องดูแลชุมชนของเราได้นะคะหากมีผู้ป่วยนะคะหรือว่าคนใกล้ชิดนะคะที่อาจจะมีลักษณะดังกล่าวนะคะก็สามารถพาคนไข้นะคะมารักษาที่โรงพยาบาลได้เลยนะคะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นคนใกล้ตัวในชุมชนนะคะทุกคนสามารถที่จะช่วยกันสอดส่องดูแลนะคะให้คนใกล้ตัวหรือว่าในชุมชนของเราได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีนะคะนอกจากนี้ค่ะเราขอเน้นย้ำอีกหนึ่งเรื่องนะคะโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ 100% นะคะตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบนะคะของพุทธศักราช2560สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการจะสูบบุหรี่ค่ะกรุณาสูบภายนอกรั้วโรงพยาบาลเท่านั้นนะคะโดยมีระยะห่างจากรั้วอย่างน้อย5เมตรนะคะหากท่านใดฝ่าฝืนค่ะมีโทษปรับถึง 5,000 บาทนะคะโดยไม่มีการเจรจาใดๆค่ะเนื่องจากเป็นการกระทำผิดกฎหมายค่ะนอกจากนี้ค่ะสิ่งที่ย้ำเตือนสำหรับทุกๆท่านที่มารับบริการที่โรงพยาบาลของเรานะคะย้ำกันทุกรอบแต่อยากให้ปฏิบัติตามกันจริงๆนะคะก็คือถ้าเรามีถุงยาเดิมพกถุงยาเดิมมานะคะสมุดประจำตัวบัตรแพ้ยานะคะถุงใส่ยาและบัตรประชาชนนะคะในการมารับบริการที่โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะและขอให้ทุกท่านแจ้งประวัติแพ้ยาหากท่านมีประวัตินะคะหรือท่านใดตั้งครรภ์ให้นมบุตรนะคะหรือผู้ป่วยใส่ให้อาหารก็ขอให้แจ้งกับพวกเราด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยและก็การใช้ยาอย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะแล้วกลับมาพบกับพวกเราค่ะเภสัชกรโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ได้ใหม่นะคะทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนกับรายการสุขสบายสไตล์ลูกหมอพรในช่วงหนูยาดีมีเรื่องเล่านะคะที่จะมาบอกเล่าการใช้ยาอย่างสมเหตุผลให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอขอบคุณคุณเสกสรรบัวครื้นนะคะที่ทำหน้าที่ควบคุมเสียงและก็เปิดเพลงเพราะๆให้พวกเราได้ฟังกันนะคะขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะคะที่สนับสนุนเวลาในการออกอากาศและพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ตามรับฟังรายการสุขสบายสไตล์ลูกหมอพรทุกวันศุกร์เวลา 18:30 น.ไปจนถึงเวลา 19:00 น.โดยทีมงานโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทางสวทชชุมพร FM 100 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความร่วมมือรับวิกฤตพลังงานอาหารและวิกฤตโลกในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขปัญหาการถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบโลจิสติกไทยกองทัพอิสราเอลเปิดฉากโจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนก่อนที่การเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลและเลบานอนรอบที่3จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความร่วมมือรับมือวิกฤตพลังงานอาหารและวิกฤตโลกในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยปีนี้มีสมาชิกอาเซียน11ประเทศหลังติมอร์เลสเต้เข้าร่วมประชุมในฐานะสมาชิกใหม่เป็นครั้งแรกโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมย้ำจุดยืนของไทยในการทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อให้อาเซียนเป็นเสาหลักของสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคพร้อมเสนอ3แนวทางสำคัญได้แก่การเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานการยกระดับความมั่นคงทางอาหารและการคุ้มครองประชาชนจากผลกระทบสถาน

0: การตะวันออกกลางโดยไทยได้ประสานอพยพคนไทยกลับประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ที่ประชุมได้รับรองพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนรองรับการเป็นสมาชิกของติมอร์เลสเต้พร้อมรับรองแถลงการสำคัญด้านความร่วมมือทางทะเลการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศโดยกับมาเลเซียเห็นพ้องพัฒนาพื้นที่ชายแดนและเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ส่วนการหารือกับสิงคโปร์มุ่งยกระดับความร่วมมือด้านการบินเศรษฐกิจสีเขียวและการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ขณะที่ช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีและภริยาเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48วาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: กระทรวงพลังงานรับข้อเสนอภาคประชาชนตรวจสอบโครงสร้างราคาพลังงานภายใน60วันยืนยันจะดำเนินการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกกระบวนการ
2: นายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานปรับโครงสร้างราคาพลังงานภาคประชาชนครั้งที่1ทับ2569เพื่อร่วมกันหาแนวทางสร้างความเป็นธรรมด้านราคาพลังงานว่าภาคประชาชนได้เสนอแนวทางรวม8ข้ออาทิการควบคุมค่าการกลั่นให้อยู่ในระดับที่เป็นธรรมการระงับการนำเงินไปชดเชยหนี้ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการชะลอการจ่ายเงินสภาพคล่อง 20,000 ล้านบาทให้แก่โรงกลั่นการทบทวนสัดส่วนการผสมน้ำมันชีวภาพหากมีต้นทุนสูงกว่าน้ำมันดิบการบังคับใช้มาตรการควบคุมค่าการตลาดน้ำมันตลอดจนการผลักดันการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเร่งการคืนทุนให้ประชาชนซึ่งกระทรวงพลังงานได้รับทุกข้อเสนอไว้พิจารณาและมอบหมายให้คณะทำงานนำข้อมูลจริงมาศึกษาร่วมกับภาคประชาชนโดยตั้งเป้าหมายการทำงานเชิงรุกตลอด60วันเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและหาข้อสรุปโดยเร็วพร้อมยืนยันว่าทุกกระบวนการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้
3: เครือข่ายภาคประชาชนเสนอ8ข้อเสนอที่นำโดยอาจารย์ปานเทพคณะทำงานก็มีข้อเสนอเร่งด่วนรวมถึงหนังสือในการขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาพลังงานฉะนั้นเราพยายามที่จะทำให้มีข้อสรุปโดยเร็วภายใน60วันแน่นอนครับทางรัฐมนตรีเอกนัทก็จะรับไว้นะครับอย่างเรื่องสัดส่วนในการเก็บเงินนะครับส่วนลดราคาเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในขณะนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนแบกรับภาระก็ต้องรับเอาไว้นะครับส่วนเรื่องการที่จะเอาเงินไปจ่ายหนี้ให้กับโรงกลั่นน้ำมันจริงๆตรงนี้ 20,000 ล้านที่มาเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้อัดฉีดสักทีเดียวซึ่งจริงๆผมยืนยันว่าเรื่องทุกอย่างต้องตรวจสอบได้ต้องโปร่งใสนะวันนี้ความจริงต้องกระจ่าง
2: ด้านนายปานเทพโพพงพันธ์โฆษกคณะทำงานภาคประชาชนกล่าวว่าการประชุมของคณะทำงานจะมีทั้งหมด4ครั้งส่วนการประชุมครั้งถัดไปจะหารือในประเด็นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงราคาน้ำมันชีวภาพและกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อร่วมกันหาแนวทางปรับโครงสร้างพลังงานให้เกิดความเป็นธรรมและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขปัญหาการถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบโลจิสติกไทย
4: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยบริษัทที่ปรึกษาและที่ปรึกษากฎหมายเพื่อคลี่คลายอุปสรรคสำคัญในการถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3หลังพบว่าปัจจุบันการส่งมอบงานยังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยประเด็นสำคัญที่มีการหารือในที่ประชุมมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลทางเทคนิคและการสำรวจชั้นดินผลการทดสอบการบดอัดตลอดจนรายละเอียดแบบก่อสร้างและเกณฑ์การรับน้ำหนักของท่าเรือเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาอย่างรอบด้านและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางวิศวกรรมและความปลอดภัยระดับสากลทั้งนี้นายสันเพชรได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความรอบคอบและโปร่งใสโดยยึดหลักวิชาการเป็นสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมย้ำว่าความสำเร็จของโครงการนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับระบบโลจิสติกและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกระแสข่าวนายกรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยเสนอกฎหมายเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้อนุญาตให้ตั้งคาสิโนได้ไม่เป็นความจริงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้อนุญาตให้สร้างคาสิโนและเช่าซื้อที่ดินได้99ปีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEC นั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริงร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยข้อความที่ปรากฏในข่าวเป็นการคัดออกมาจากร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้พ.ศ.ที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วรวมทั้งเคยมีส.ส.ที่เคยเสนอให้มีคาสิโนในร่างกฎหมายอีก3ฉบับสามารถสืบค้นจากเว็บไซต์ของสภาผู้แทนราษฎรได้ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปีปีการผลิต2569เน้นการดูแลเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทั่วถึง
5: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรครั้งที่1ทับ2569ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการประกันภัยข้าวนาปีปี2569โดยใช้รูปแบบผสมผสานที่มุ่งเน้นการดูแลเกษตรกรรายย่อยอย่างทั่วถึงโดยรัฐบาลและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จะร่วมกันสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่เกษตรกรรายย่อยและกลุ่มลูกค้าธกส.ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกรายละไม่เกิน10ไร่เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับเกษตรกรที่มีโอกาสได้รับความเสี่ยงทางธรรมชาติโดยเฉพาะในสภาวะเอลนีโญที่อาจทำให้เกิดภัยแล้งรุนแรงและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ซึ่งได้เน้นย้ำให้ฝ่ายเลขานุการเร่งนำมติเสนอเข้าบอร์ดธกส.และคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือนบข.ภายในเดือนมิถุนายนเพื่อให้ทันต่อรอบการเพาะปลูกและช่วงเวลาที่เกษตรกรต้องการความคุ้มครองมากที่สุดโดยมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นโมเดลต้นแบบในการบูรณาการข้อมูลดิจิทัลระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชนเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดและสามารถทำนาภายใต้ระบบการช่วยเหลือที่รวดเร็วและเป็นเอกภาพเดียวกันทั่วประเทศนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบในการปฏิรูประบบประกันภัยให้มีความอัจฉริยะและคล่องตัวยิ่งขึ้นโดยจะมีการนำเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมขั้นสูงมาใช้ประเมินความเสียหายควบคู่กับระบบเดิมเพื่อเพิ่มความแม่นยำและรวดเร็วในการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้ถึงมือเกษตรกรภายใน 7-14 วันชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน29จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10พฤษภาคมนี้
6: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประกาศแจ้งเตือน29จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดในช่วงวันนี้ถึง10พฤษภาคมนี้โดยปัจจัยเสี่ยงเกิดจากมวลอากาศ

0: กคลุมภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้มีฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสมสูงในหลายพื้นที่มีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษรวม29จังหวัดครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ15จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2จังหวัดและภาคใต้12จังหวัดทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานงานไปยังจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงพร้อมกำชับให้เตรียมความพร้อมของเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตให้สามารถเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดเหตุชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมนำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ครั้งที่79พร้อมเปิดตัวมาตรการภาษีใหม่ดึงดูดต่างชาติลงทุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทย
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานครั้งที่79ระหว่างวันที่12ถึง23พฤษภาคมณเมืองคานประเทศฝรั่งเศสโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในนามประเทศไทยและจะเดินทางเข้าร่วมในงานวันที่14พฤษภาคมเป็นประธานในกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้กำกับภาพยนตร์ไทยณคูหาหมายเลข112หมู่บ้านนานาชาติและปีนี้มีภาพยนตร์ไทย2เรื่องได้แก่9วัดสู่สวรรค์และหาอะไรได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในเทศกาลครั้งนี้นับเป็นความสำเร็จสำคัญของวงการภาพยนตร์ไทยบนเวทีโลกนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมไทยพิชชิ่งเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สร้างภาพยนตร์ไทยนำเสนอโครงการต่อผู้ลงทุนและพันธมิตรจากต่างประเทศโดยมีภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน3เรื่องได้แก่น้ำหนักของเท่าทุลีสันติคีรีและ The Apocalypse of B เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตผู้กำกับนักลงทุนและผู้จัดจำหน่ายจากต่างประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางธุรกิจขณะเดียวกันจะมีการประกาศมาตรการส่งเสริมการจ้างผลิตดิจิทัลคอนเทนต์จากต่างประเทศโดยบริษัทต่างชาติที่ว่าจ้างผู้ผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยสนับสนุนในรูปแบบเงินคืนสูงสุดถึงร้อยละ20เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ไทยสู่ระดับสากลพร้อมผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามมาตรการกำกับดูแลสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ยกระดับการดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคให้ซื้อสินค้าที่ได้มาตรฐานไม่ถูกฉ้อโกง
3: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมความร่วมมือและติดตามมาตรการกำกับดูแลสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์และแนวทางเยียวยาผู้บริโภคร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าการประชุมดังกล่าวเพื่อติดตามความร่วมมือด้านการกำกับดูแลสินค้าออนไลน์และการคุ้มครองผู้บริโภคโดยมีเป้าหมายสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อจัดการปัญหาสินค้าออนไลน์ที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะสินค้ากลุ่มเสี่ยงเช่น power bank ปลั๊กไฟและไดเป่าผมที่ไม่มีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยปัญหาสินค้าไม่มีมาตรฐานเกิดจากการเติบโตของการค้าออนไลน์ทำให้มีสินค้าราคาถูกและสินค้าปลอมปะปนเข้าสู่ตลาดจำนวนมากหลายชิ้นไม่มีเครื่องหมายมอก.หรือแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนส่งผลให้ผู้บริโภคตกอยู่ในความเสี่ยงโดยไม่รู้ตัวรัฐบาลจึงต้องบูรณาการทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานและศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เชื่อมโยงระบบรับร้องเรียนและเร่งตรวจสอบสินค้าอันตรายรวมถึงลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภครัฐบาลเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งระบบทางด้านกฎหมายและการจัดการข้อร้องเรียนรวมถึงความปลอดภัยในการซื้อขายออนไลน์โดยนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้สคบเร่งผลักดันร่างกฎหมายสำคัญเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีทั้งร่างพระราชบัญญัติเลมอนลอและร่างแก้ไขพรบอาหารฉบับภาคประชาชนเพื่อประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันตลอดจนสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังระดับท้องถิ่นผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบเชื้อแบคทีเรียดื้อยาคาบาพิเนมสูงเกินร้อยละ70เตือนประชาชนใช้ยาปฏิชีวนะตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
4: นายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่าจากความร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจากทุกจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการซึ่งข้อมูลจากการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุล

0: ชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่ปี2558ถึง2568พบแนวโน้มการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเชื้ออาซินิโตแบคเตอร์แคลโคอาซิติคัสบัลมานีไอคอมเพ็กซ์ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียก่อโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลที่รุนแรงมีอัตราการดื้อยาปฏิชีวนะกลุ่มคาปาพิเนมซึ่งเป็นยาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายสูงกว่าร้อยละ70ส่งผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาชนิดนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่มียาในการรักษาสะท้อนความรุนแรงของปัญหาเชื้อดื้อยาที่ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขและทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยเตือนประชาชนใช้ยาปฏิชีวนะตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเพื่อชะลอการดื้อยาในอนาคตซึ่งปัญหาเชื้อดื้อยาไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในระบบโรงพยาบาลหรือระบบบริการสุขภาพเท่านั้นแต่เริ่มแพร่กระจายสู่ชุมชนแล้วทั้งนี้ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพถือเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนคำแนะนำสำหรับประชาชนหรือผู้ป่วยเพื่อหยุดยั้งเชื้อดื้อยาควรกินยาปฏิชีวนะให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดแม้อาการจะดีขึ้นแล้วรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะกินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้กับผู้อื่นเด็ดขาดซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะยังคงร่วมกับเครือข่ายห้องปฏิบัติการทั่วประเทศในการเฝ้าระวังต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการวางแผนเชิงนโยบายและการตอบสนองด้านสาธารณสุขของประเทศต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
1: มาที่เรื่องการเมืองค่ะเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งส่งสำนวนคดีหัวเลือกสว.ให้ที่ประชุมกกต.พิจารณาแล้ว
2: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวถึงความคืบหน้าคดีหัวเลือกสว.ว่าสำนักงานกกต.ได้ส่งเอกสารและสำนวนให้คณะกรรมการกกต.พิจารณาแล้วตั้งแต่สิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งต้องรอผลการวินิจฉัยจากที่ประชุมกกต.อีกครั้งส่วนคดีที่เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งที่มีรหัส QR code และบาร์โค้ดซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญขณะนี้ได้แจ้งรายชื่อพยาน5คนต่อศาลแล้วและอยู่ระหว่างรอคำชี้แจงจากพยานตามกรอบเวลา15วันเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งในช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งมีการเลือกตั้งทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นมีการร้องเรียนรวมกว่า 2,000 เรื่องโดยเรื่องที่เร่งรัดที่สุดในขณะนี้คือคดีที่เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ซึ่งมีสำนวนใหญ่1สำนวนและสำนวนอื่นๆที่ต้องพิจารณาตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยยืนยันว่าการพิจารณาจะเป็นไปอย่างรอบคอบและไม่เกินกำหนดเวลาอย่างแน่นอนสำหรับความคืบหน้ากรณีคำร้องการเลือกตั้งส.ส.ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและสุราษฎร์ธานีขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบให้สิ้นกระแสความอย่างไรก็ตามยอมรับว่าการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีการเลือกตั้งค่อนข้างทำได้ยากและได้รับความร่วมมือน้อยประกอบกับปริมาณสำนวนที่มีจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รองหัวหน้าพรรคประชาชนยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอให้เปิดสำนวนคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบกรณีถือหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรักชั่น
3: นายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเดินทางไปที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เข้ายื่นหนังสือขอใช้สิทธิ์ตรวจสอบเอกสารและสำนวนคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบกรณีไม่แสดงรายการถือหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรักชั่นในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยขอสำเนารายงานแสวงหาข้อเท็จจริงพยานหลักฐานบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาคำชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาความเห็นของเจ้าหน้าที่ปปช.รายงานการประชุมและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการปปช.ในคดีดังกล่าวพร้อมคาดหวังให้ปปช.เปิดเผยข้อมูลโดยเร็วเพื่อความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานขององค์กรอิสระได้ชวิสาปทุมมารายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: ข่าวดีสำหรับเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการค่ะ ปี2569นี้รัฐบาลขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปถึงเดือนมิถุนายนจากเดิมที่ต้องจ่ายภายในเดือนเมษายนก็เลื่อนออกไปให้มีเวลาเพิ่มขึ้นช่วยให้วางแผนภาษีได้สบายขึ้นส่วนการแจ้งประเมินภาษีก็ขยายเป็นภายในเดือนเมษายนและผ่อนชำระเริ่มภายในเดือนมิถุนายนโดยแบ่งจ่ายเป็น3งวดมาตรการนี้ช่วยบรรเทาภาระและเพิ่มสภาพคล่องให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในช่วงเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศจะดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาใหม่นี้อย่างใกล้เพื่ออำนวยความสะดวกและจัดเก็บอย่างเป็นธรรมย้ำว่ารัฐบาลตั้งใจดูแลประชาชนควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้ทุกคนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขเลบานอนที่ระบุว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนรวมถึงเขตเบนจาเบลเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า30รายอย่างไรก็ตามกองกำลัง IDF ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปฏิบัติการโจมตีในครั้งนี้ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่การเจรจาสันติภาพโดยตรงระหว่างคณะผู้แทนของอิสราเอลและเลบานอนรอบที่3ในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐจะมีขึ้นระหว่างวันที่14ถึงวันที่15พฤษภาคมนี้การประชุมสุดยอดผู้นำสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่48ที่จังหวัดเซบูทางตอนกลางของฟิลิปปินส์เปิดฉากขึ้นแล้วในวันนี้โดยมีประเด็นสำคัญที่นำมาหารือการประชุมครั้งนี้ได้แก่ความมั่นคงด้านพลังงานความมั่นคงด้านอาหารและความปลอดภัยของพลเมืองของชาติสมาชิกอาเซียนทั่วโลกขณะที่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนกล่าวว่าการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในช่วงเวลาแห่งความท้าทายเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความผันผวนมากขึ้นส่งผลกระทบต่อชาติสมาชิกอาเซียนรวมทั้งยังคุกคามวิถีชีวิตการดำรงชีพและความปลอดภัยของประชาชนของประเทศเหล่านี้ด้านนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์วองของสิงคโปร์เรียกร้องให้ชาติสมาชิกอาเซียนร่วมกันเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและเพิ่มความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานเพื่อเตรียมรับมือกับโลกที่กำลังเผชิญกับความปั่นป่วนและวิกฤตการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยฉบับที่7บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงกันอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วย จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายพะเยาลำปางแพร่น่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นสกลนครนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์มหาสารคามร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครพนมศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 37-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีชลบุรีระยองสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79ซมและเวลา 17:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง92ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 0:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28ซมและเวลา 7:59 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง86ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 น
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ ็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและชโลธรจันยาอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้สุดสัปดาห์นะครับ8เดือนพฤษภาคม2569นะครับกรุงเทพมหานครในช่วงเย็นที่ผ่านมาจนถึงช่วงค่ำนะครับฝนก็ยังตกอยู่นะครับรวมถึงในพื้นที่ของปริมณฑลนะครับก็ยังมีฟ้าฝนนะครับก็อย่างที่บอกคุณฟังเสมอนะครับฝนตกในช่วงของค่ำช่วงของที่พี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับเดินทางนะครับไปปะเจอกับเรื่องของฝนขณะที่เราเดินทางก็ให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับในทุกทางของการเดินทางไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถพาหนะรถบริการสาธารณะต่างๆนะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็มีสื่อของกรมประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยในทุกช่องทางนะครับอยู่กับเพื่อนๆคุณผู้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการแวดวงกีฬานี่แหละครับแล้วก็รายการอื่นๆนะรวมถึงทางด้านของสื่อของ NBT นะครับทางด้านของ Connect นี่นะ NBT Connect นะครับก็เป็นสื่อหลักของกรมประชาสัมพันธ์นะเป็นสื่อที่เชื่อถือได้บอกอย่างนี้คุณผู้ฟังนะเชื่อถือได้นะข่าวสารชัดเจนนะมั่นใจได้เลยนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับซึ่งผมณัฐรณ์ชูเมืองอยู่คุณผู้ฟังนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับคุณอัครเดชคำพิระนะครับหนุ่ม3หนุ่ม3มุมนะร่วมแรงแข่งขันในการนำเสนอเรื่องของข่าวสารนะครับให้เราได้มาพูดคุยทักทายกันนะครับรับทราบกันเมื่อวานนี้ฟุตบอลหญิงไทยนะครับสุดท้ายก็แพ้จีนไป0-6เมื่อวานบอกแล้วถ้าเกิดอยากให้แพ้เกิน0-4จะแพ้เกิน0-4เนี่ยจากที่2ไปอยู่ที่3โดนไป0-6ครึ่งแรกโดนไป3ลูกครึ่งหลังโดนอีก3ลูกนะครับยังหลาลูกแรกนะลีซีเสียนลูก2เฉิงวันตีลูก3นะครับลีซีเสียนนะก็ยิงอีกลูกนึงให้กับทีมนะนํา 4-0 หวงซินยี่อีก2ประตูนะครับก็เรียบร้อยเลยนะครับจีนชนะไป 6-0 นะครับธีดารัตน์วิวาสุขคุณนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงของเรานะอายุ17ปีก็ให้สัมภาษณ์นะครับก็บอกว่าแพ้จีนไป 0-6 เนี่ยก็อยู่ลนอยู่ที่3นะครับว่าเวียดนามเนี่ยเขาชนะเมียนมา 4-0 นะครับก็เราอยู่ที่3เราจะไปเจอกับอันดับ1ของกลุ่ม C ซึ่งคาดว่าไม่เป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะฮะหนักนะที่ผมบอกเมื่อวานเนี่ยนะครับเราจะเจอกับเกาหลีเหนือหรือเกาหลีใต้นะแชมป์กลุ่ม C เนี่ย11พฤษภาคมนะก็เวลาก็ประมาณ 18:30 นนะครับรอเชียร์กันนะก็เมื่อวานนี้ขอบคุณน้องๆนะทางด้านของโค้ชนะครับผู้ฝึกสอนก็ขอบคุณน้องๆที่ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่นะครับคราวหน้าสนามหน้านัดหน้าเนี่ยเราจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็เราจะทำงานอย่างหนักนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนฟุตบอลชาวไทยที่ให้กำลังใจน้องๆและในเกมที่เหลือก็ฝากกำลังใจให้กับน้องด้วยนะครับเมื่อวานนี้อีกคู่หนึ่งเวียดนามชนะเมียนมา 2-1 นะขออภัยจริงๆนะเวียดนามชนะเมียนมา 2-1 ก็ลูกได้เสียเวียดนามเนี่ยถ้าก็ไทยนะ4คะแนนแต่ลูกได้เสียเขาดีกว่านะครับเราจบที่3นะครับรอบน็อกเอาต้องแพ้ชนะให้ได้นะครับชนะรอบน็อกเอาเพื่อที่จะไปสู่นัดเดียวจะไปสู่ฟุตบอลโลกเยาวชนหญิงอายุ17ปีรอบสุดท้ายได้นะครับรอเชียร์กัน17พฤษภาคมนะครับนะเวลา11พฤษภาคมนะครับเวลา 18:30 นาทีรอเชียร์กันที่ซูโจสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมนะครับที่ประเทศจีนทาง YouTube BG Sport แล้วก็ YouTube ของ AFC Asian Cup นะนะถ่ายทอดสดไปพร้อมๆกันนะครับส่วนเรื่องของการแข่งขันeSport นะประเภทโมบายนะครับ FIFA E นะครับ Nation League สัปดาห์แรกเนี่ยนะทีม eSport ของเราเนี่ยลงไปแข่งขันด้วยนะครับ FIFA Nation League ประเภทขออภัยครับFIFA Nation League ประเภทโมบายนะแข่งขันรอบน็อกเอาท์เพื่อหาแชมป์ในสัปดาห์แรกนะครับโดย eSport Control ของเราเนี่ยมีพงวิทย์นะมีจอมคทามีธนากรนะครับแล้วก็มีธวัชชัยนะครับรอบ16ทีมได้บายนะครับนะรอบ8ทีมชนะบังกลาเทศ 5-0 นะฮะเกมแรกเกม2บังกลาเทศชนะ 2-1 รวม2นัดเราชนะ 6-2 นะครับรอบ4ทีมสุดท้ายชนะกัมพูชา 2-1 และชนะ 1-0 รวมสกอร์ชนะ 3-1 รอบชิงเจอกับอินโดนีเซียครับเกมแรกอินโดนีเซียชนะ 3-2 นะฮะเกม2เสมอ 2-2 จบเกมอินโดนีเซียชนะเรา 5-4 นะครับก็ทำให้การแข่งขัน e-sport ในประเภทโมบายนะขออภัยโมบายนะครับเราเป็นรองแชมป์ในสัปดาห์แรกนะครับมีคะแนนสะสม185คะแนนนะครับสัปดาห์ที่2ของeSport Mobile นะฮะก็แข่งขันนะครับวันที่9ถึง10มิถุนายนนะครับส่วน eSport ในประเภทคอนโซลนะคอนโซลนะขออภัยเราจะแข่งขันในสัปดาห์ที่2วันที่13ถึง14พฤษภาคมนะครับนี่คือการแข่งกีฬา
นะครับใน e-sport ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ร่วมกันในการสนับสนุนและส่งเสริมนักกีฬาของเราไปแข่งขันนะครับติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง fifa.gg นะครับแล้วก็ทาง Facebook ของ FA Thailand นะครับจากนั้นไปดูเรื่องของแบดมินตันนะครับการแข่งขันแบดขออภัยนะฮะการแข่งขันเทนนิสครับเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125นะครับการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงรายการ WTA 125รายการเกียงซีโอเพ่น2026เงินรางวัลกว่า 115,000 ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ 3,732,900 บาทที่จิวเจียงมณฑลเจียงซีประเทศจีนนะครับวันนี้หญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศ นะครับลันนาธาราฤดีนะครับหรือน้องรวงข้าวของเรานะลันนาธาราฤดีนะครับมือ99ของโลกวัย21ปีมือ1ของรายการนะครับเจอกับเหยาซินซินนักเทนนิสมือ398จากจีนนะครับปรากฏว่าแมตช์นี้ทั้งคู่ก็โชว์ฟอร์มอย่างเต็มที่แต่ว่านักกีฬาสาวจากจีนทำได้เด็ดขาดกว่านะครับชนะไป 6-4 และ 6-4 นะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศส่วนลานาตกรอบไปนะครับใช้เวลาในการแข่งขันประมาณ1ชั่วโมง37นาทีนะครับก็เป็นกำลังใจกันต่อนะสำหรับทางด้านของน้องลานาในรายการต่อไปนะครับส่วนเทนนิสนะอีกรายการหนึ่งนะครับเป็นรายการที่แข่งขันกันที่มอเกษตรศาสตร์นะครับวิทยาลัยกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับและวันนี้ก็เป็นการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 รายการ ITF Men World Tennis Tour 2เงินรางวัลกว่า 30,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า 970,000 บาทนะครับก็ของเราก็ได้ลุ้นในประเภทชายคู่นะนะครับชายคู่ของเราเนี่ยเข้าสู่รอบเข้าไปชิงชนะเลิศ นะฮะบูมกัสริดสำเร็จแล้วก็แมงปอพวิทสอนหลักทรัพย์นะคู่ของไทยซึ่งพลิกล็อกนะเอาชนะคู่มือหนึ่งของรายการชาวเบอร์รี่จากไอร์แลนด์จับคู่กับโจชัวชอตันจากออสเตรเลียนะครับสองเซตรวด 7-6 ไทยเบรก 7-3 และ 6-4 นะฮะไปชิงชนะเลิศกับคู่ของเจซี่ดาลานี่จากออสเตรเลียจับคู่กับยามาโตะซูเอโอกะจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นคู่มือสองของรายการกลัวอะไรล่ะครับคู่มือ1เราชนะมาแล้วเจอคู่มือ2หน้านะครับคู่ของไทยน่าจะชนะพรุ่งนี้ไปเชียร์กันนะครับบูมกัสริดสำเร็จกับแมงปอพวิทสอนหลักทรัพย์นะครับนะส่วนในประเภทสาวไทยครับอีฟพัชรินทร์ชีพชันเดชกับบัวกมลวรรณยอดเพชรนะครับก็คว้าชัยในประเภทหญิงเดี่ยวได้สำเร็จนะครับในรอบก่อนรองชนะเลิศเนี่ยนะครับสัปดาห์แรกเนี่ยก็ทางด้านของอีฟพัชรินทร์ชีพชันเดชนะก็ชนะนาโฮซาโตะจากญี่ปุ่นนะครับมือ6แล้วก็มือ727ของโลกนะฮะชนะไป2ต่อ0เซตนะครับก็76ไทเบรก74และ75นะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเจอกับญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะครับเออิกะเซมะนะฮะมือ4ของรายการแล้วก็มือ631ของโลกนะครับขณะที่อีกคู่หนึ่งนะครับกมลวรรณนะกมลวรรณยอดเพชรนะครับมือ1067ของโลกออกแรงถึง3เซตนะครับกว่าที่จะชนะอีคยองซอจากเกาหลีใต้นะเจ้าของสัปดาห์เจ้าของแชมป์สัปดาห์แรกนะครับชนะไป2ต่อ1เซต6-0 4-6 และ6-3นะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับหลิวยู่หันจากจีนมือ1010ของโลกนะครับซึ่งมีการแข่งขันทั้งชายเดียวหญิงเดียวชายคู่หญิงคู่นะนะครับก็ไปเชียร์นักกีฬาของเรากันหญิงคู่ของเราก็ชนะด้วยนะเข้าสู่รอบรองด้วยนะก็คือคู่ของอัญชิสาฉันทากับทัศพรนาคหล่อนะซึ่งคู่มือ3เอาชนะคู่ของไทยด้วยกันชนะลันดาคำหอมกับพิมมาดาทองคำนะฮะก็ไปติดตามกันนะครับเทนนิสที่มอเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะครับจากเทนนิสนะครับเราไปติดตามเรื่องของฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแอสตันวิลล่าก็เอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ 4-0 นะครับได้ประตูจากออลิวัสกินอเมเลโนบูเกียโนนะครับขออภัยนะอเมเลโนบูเอนเดียนะครับจุดโทษแล้วก็จอห์นแม็กกินแล้วก็จอห์นแม็กกินอีกเบิร์นอีกลูกนึงนะฮะนาทีที่80นะครับชนะ 4-0รวม2นัดแอสตันวิลล่าเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ 4-1 ครับนัดแรกเนี่ยไปแพ้ฟอร์เรสต์มาก่อน 0-1 นะครับแต่ว่าเล่นในบ้านตัวเองลูกทีมของอูนายเอมอรี่ก็จัดทัพใหญ่เลยนะนะครับเอาชนะไปนะครับ4ประตูต่อ0รวม2นัดชนะ 4-1 ทำไมแอสตันวิลล่าเข้าไปชิงชนะเลิศกับไฟร์บวกนะครับยอดทีมจากเยอรมนีนะฮะหมาป่าไฟร์บวกนะครับเอาชนะบราก้านะครับ3-1 รวมสกอร์2นัด 4-3 นะครับรอบชิงระหว่างอัสเซวิลล่ากับไฟร์บวกนะฮะมีขึ้นในวันที่20พฤษภาคมที่สนามเบซิตาสเตเดียมอิสตันบูลประเทศตุรกีนะครับขณะถ้วยเล็กสุดของยุโรปครับยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกครับทีมจากอังกฤษก็เข้าชิงเช่นเดียวกันครับคริสตัลพาเลซเอาชนะชักจาโดเนตไป2ประตูต่อ1นะครับได้ประตูจากเปดินโยนะฮะกองหลังของชักจาโดเนตสกัดเข้าประตูตัวเองนะครับแล้วก็เอเนียนโด
นะครับยิงตีเสมอให้กับชักดาโดเนต 1-1 แล้วก็ก่อนที่อิสมาลาซานะยิงประตูชัยให้กับเกสันพาเลตในนาทีที่52นะครับจบ2นัดก็ชนะไป5-2ครับนัดนี้ชนะ 2-1 สกอร์รวมนัดที่แล้วนี่ชนะ 3-1 นะครับก็ชนะรวม2นัด 5-2 นะครับก็จะเป็นยอดที่คริสตันพาเลตนะชนะนะครับ2นัดรวดเลยทีเดียวนะครับก็จะไปชิงชนะเลิศนะฮะเจอกับยอดทีมจากสเปนรายโยบายกาโน่นะครับซึ่งจะมีขึ้น27พฤษภาคมที่เรดบูลอารีนาเมืองไลป์ซิกประเทศเยอรมนีนะครับนี่ก็จะเป็นครั้งแรกเลยนะนะครับจะเป็นครั้งแรกของทีมจากอังกฤษที่ผ่านเข้าชิงถ้วยสำคัญของยุโรปทั้ง3ถ้วยอาร์เซนอลไปชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะกับแชมป์เก่านะครับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับอาร์เซนอลรอมา20ปีนะฮะ20ปีที่แล้วเข้าชิงและแพ้นะคราวนี้มาชิงอีกครั้งนึงในรอบ20ปีเจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับอาสเซนวิลล่าชิงยูโรปาลีกแล้วก็คริสตันพาเลซชิงยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับรอดูนะครับว่า3ทีมจากอังกฤษจะได้ทั้ง3หรือได้2หรือได้1หรือจะไม่ได้เลยนะฮะรอติดตามกันนะครับส่วนที่สุราษฎร์ธานีเปิดเรียบร้อยแล้วสำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมครับเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันรวมถึงมีทางด้านของดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับท่านชุมพจน์นะครับวรรณชัดสุรินะครับรวมถึงคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยและก็ผู้บริหารของจังหวัดสุราษฎร์ธานีพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักกีฬาเจ้าหน้าที่ครับเข้าร่วมในพิธีเปิดเมื่อวานนี้นะครับคึกคักเลยนะครับมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจนะครับยินดีกับทางสุราษฎร์ธานีนะที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งกีฬาครั้งนี้นะครับเป็นการส่งเสริมเรื่องของกีฬาของชาตินะกีฬาของเยาวชนต่างๆนะครับเพื่อพัฒนานักกีฬาก้าวสู่ระดับอาชีพก้าวสู่ระดับทีมชาติต่อไปครับการแข่งกีฬานะฮะมีเรื่องของรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะครับกองเชียร์ก็จะเป็นกำลังนอกจากกองเชียร์จะเป็นเชียร์ที่ดีแล้วนะฮะกองเชียร์จากสุราษฎร์ธานีก็เป็นกองเชียร์นะที่ดีแล้วก็เป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยนะครับนะแล้วก็ขอบคุณทุกภาคส่วนแล้วครับที่ร่วมกันทำให้สุราษฎร์ธานีนะเป็นเจ้าภาพและเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็ต้อนรับนักกีฬาจากทั่วประเทศมาที่สุราษฎร์ธานีนะครับเมืองคนดีเมืองหอยใหญ่นะเมืองทุเรียนอร่อยในสุราษฎร์ธานีมีทุเรียนด้วยนะนะหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะเกาะแก่งสวยงามนะโอ้โหสุราษฎร์ธานีมีครบเลยทีเดียวเงาะโรงเรียนเนี่ยนะผมไม่แน่ใจขึ้นหรือยังเงาะโรงเรียนอำเภอนาสารอร่อยอร่อยกรอบด้วยนะแต่ถ้าเกิดไปเกาะสมุยก็กะละแมอร่อยไข่เค็มก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วสุราษฎร์ธานีไข่เค็มขึ้นชื่ออยู่แล้วนะหอยใหญ่หอยนางรมสดๆนะเขาปิดฟาร์มนะส่งออกไปทั่วเลยนะนี่สุราษฎร์ธานีนะครับสุราษฎร์ธานีเป็นเจ้าภาพนะครับต้อนรับนักกีฬานะกว่า77จังหวัดนะมาแข่งขันกันที่สุราษฎร์ธานีในการแข่งขันกีฬาเยาวชนชาติครั้งที่41นะครับก็ร่วมติดตามกันได้นะฮะแล้วก็การถ่ายทอดสดนะครับมีอะไรกันบ้างก็ไปติดตามช่องของ T-Sport 7แล้วก็ทางสื่อของ NBT ส่งทีมไปถ่ายทอดสดแล้วก็รายงานการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะครับก็ติดตามข่าวสารกันได้นะครับส่วนการเรื่องของความเคลื่อนไหวของนักกีฬายกน้ำหนักหญิงทีมชาติไทยนะครับซึ่งไปแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลกประจำปี2569ที่เมืองอิสมาอิลียาประเทศอียิปต์นะครับซึ่งแข่งขันกัน 2-8 พฤษภาคมนะครับซึ่งนักกีฬาไทย5คนนะครับมีธนพรแซ่เตียคว้ามาแล้ว3เหรียญทองรุ่น63กิโลกรัมหญิงครับณัฐชาแก้วน้อยนะครับ3เหรียญเงินรุ่น53กิโลกรัมหญิงครับนฤมลวงหาจักร1เหรียญเงินจากรุ่น48กิโลกรัมหญิงครับแล้วก็สุธาชินีแก้วสังแก้วสิงห์ขอนนะครับสุธาชินีแก้วสิงห์ขอน1เหรียญทองแดงจากรุ่น48กิโลกรัมหญิงแล้วก็มีณัฐนิชาการเกตนะครับนักกีฬารุ่น63กิโลกรัมหญิงนะครับก็ตอนนี้นักกีฬาของเราก็ฟื้นฟูร่างกายนะครับแล้วก็เตรียมแข่งขันกันซึ่งในค่ำคืนนี้นะครับนักกีฬาของเราลงแข่งขันอีก1คนนะครับก็คือณัฐธิดารอบรู้นะลงแข่งขันนะครับในน้ำหนักมากกว่า86กิโลกรัมนะก็รอเชียร์นักกีฬาของเรานะครับก็ทีมงานของเรานะครับผู้ฝึกสอนก็ระดับ อดีตเหรียญเอเชียนเกมเหรียญโอลิมปิกเกมทั้งนั้นแหละครับที่ไปฝึกสอนชุดเยาวชนครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์สิริแก้วนะครับแอนนิพามูลทานะครับขวัญชัยนุชนุ่มนี่นะก็ดูแลนักกีฬาของเราอย่างเต็มที่นะครับรอดูนะว่าเราจะได้เหรียญเพิ่มหรือไม่ตอนนี้คว้ามาแล้วนะครับเยาวชนของเรานักกีฬายกน้ำหนักสาวไทยของเรานะคว้ามาแล้ว3เหรียญทอง4เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนะครับนะรอรุ่นเหรียญต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของ
โมโต GP สุดสัปดาห์นี้รอเชียร์กันนะครับโมโต GP นะครับสนามที่ฝรั่งเศสครับเลอมองเซอร์กิตนะครับ8ถึง10พฤษภาคมนี้นะครับจะมีอากาศแปรปรวนเหมือนกับไทยหรือเปล่านะเขาบอกว่าฝนตกนะทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์เลยที่บุรีรัมย์ก็ตกเหมือนกันนะครับการแข่งขันที่บุรีรัมย์นะการแข่งขัน FIM นะครับนะก็เอเชียเรซซิ่งนะครับก็มีฝนตกที่บุรีรัมย์เหมือนกันฝรั่งเศสฝนก็ตกนะครับก็รอติดตามกันสำหรับ MotoGP นะสนามที่5นะครับนักกีฬาก็วันนี้ก็ทดสอบสนามกันนะครับค่าย Honda ก็มีลูก้ามารินีจอนเมียนะก็ต้องลุ้นกันต่อนะเพราะว่าดูคาติเขาแรงนะแล้วก็ทางด้านของมาโกเบชิติก็ยังแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับรอติดตามกันความเคลื่อนไหวเรื่องของ MotoGP นะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับวันนี้เป็นวันซ้อมก่อนนะครับแล้วก็จัดอันดับกันนะครับวันที่9พฤษภาคมรอบสปินเรทแล้วก็เมนเรทเนี่ย10พฤษภาคมนะครับส่วน FIM Asia Road Racing นะครับที่บุรีรัมย์นะคิงชัยกัน2สนามที่2คิงชัยกัน2เรทนะครับวันนี้ซ้อมกันแต่ว่ามีฝนตกนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้ก็เชื่อว่านะอากาศฟ้าคงจะแจ่มใสนะครับพรุ่งนี้วันที่9นะครับลงแข่งขันเรทที่1นะครับต่อด้วยเรทที่2นะครับในวันที่10พฤษภาคมที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแฟนความเร็วไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับพิทวอล์กนี่นะพิทวอล์กกระแสเขาคึกคักมากนะรวมถึงใครจะเป็นผู้โชคดีไปซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์นักบิดระดับเอเชียนะครับทุกๆโค้ง12โค้งของสนามบุรีรัมย์ไปดูนะความเร็วเข้าโค้งด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นอย่างไรนะความเร็วทางตรงเกือบ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นอย่างไรนะใครจะเป็นผู้โชคดี2ท่านนะไปติดตามทางด้านของเพจของสนามช้างนะช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสเกตบุรีรัมย์นะครับผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรของทั้ง2วันนะครับใน FIM Asia Road Racing เนี่ยก็จะมารายงานให้ทราบนะครับรวมถึง MotoGP ด้วยนะครับส่วนเรื่องของความเร็วในเรื่องของการวิ่งครับวันนี้มีการแถลงข่าวกันนะครับสมาคมก้าวท้าใจร่วมกับกรมอนามัยภายใต้กระทรวงสาธารณสุขกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.นะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท.สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและก็บริษัท LG Electronics ประเทศไทยนะครับในฐานะpresenting sponsor นะครับจัดการแข่งขันก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 presented by LG นะครับซึ่งจะแข่งขันกัน21มิถุนายน2569นะครับณที่ลานคนเมืองสลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้านะตั้งเป้าว่า 8,000 คนแน่นอนครับปีนี้จะมีการชิงชัยกันในระยะ 10K มีชิปด้วยนะครับนะแล้วก็เป็น 10K เดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระยะและก็สถิติเวลาอย่างเป็นทางการจากสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับคอนเซ็ปต์สนามสายทำลายเวลานะครับออกสตาร์ทจากลานคนเมืองสลาว่าการกรุงเทพมหานครผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวิ่งไปทางถนนราชดำเนินเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานพระราม8นะครับขึ้นสะพานพระราม8ปั๊บวิ่งไปบรมราชชนนีนะครับแล้วยูเทิร์นกลับมานะครับขึ้น สะพานพระปิ่น9สมเด็จพระปิ่น9ลงมาครับโอ้โหเนินซึมเยอะมากนะลงมาครับเข้ามณฑลพิธี2สนามหลวงนะครับก่อนจะเข้าเส้นชัยที่ลานคนเมืองกรุงเทพมหานครโอ้นี่คือเส้นทางรูทที่น่าสนใจนะครับผ่านแลนด์มาร์คมากมายในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งวันนี้มีการแถลงข่าวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคุณดร.สาธิตปิตุเดชะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมก้าวท้าใจนะครับนายแพทย์ประกรณ์ตรงค่าเสรีรักษ์รองอธิบดีกรมอนามัยดร.นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพรอดสสส.นะครับแล้วก็ผู้แทนผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับทางด้านของนายแพทย์สวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยนายกสมาคมก้าวท้าใจนะครับพลตำรวจตรีสุรพงษ์อริยมงคลอุปนายกอาวุโสและเลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแล้วก็มีตัวแทนของสถาบันแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติผู้แทนกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับแล้วก็ทางด้านของตัวแทนของตัวแทนของบริษัท LG Electronics ประเทศไทยจำกัดนะครับแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์สายวิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณทามคุณหมอมิยูนะทันตแพทย์หญิงชรินยากาญจนาเสวีนะครับแล้วก็โค้ดแบงค์นะโค้ดแบงค์เนี่ยซึ่งไปวิ่งคุณกลับมาจากวิ่งนิวยอร์กมาราธอนนะฮะส่วนคุณหมอมิยูนี่ไปแต่งชุดไทยคว้ารางวัลกินเน็ตเวิลด์เรคคอร์ดใส่ชุดไทยวิ่งมาราธอนเร็วที่สุดที่ลอนดอนมาราธอนมาแล้วด้วยนะครับ
ซึ่งการแข่งขันกิจกรรม9ท้าใจ 10K Thailand Championship นะครับซึ่งก็ตั้งเป้าไว้นะครับว่า 8,000 คนจะมาแข่งขันกันแล้วก็ไฮไลท์ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือคนที่ทำลายวิ่งที่มีสถิตินะต่ำกว่า 10K ต่ำกว่า50นาทีเนี่ยนะครับจะได้วิ่งฟรีนะกว่าหลายน่าจะหลายร้อยคนนะได้ส่งสถิติไปนะครับนะถือว่าเป็นสนามปราบเซียนรายการนี้เป็นใครจะเป็นหนึ่งใน 10K ของไทยรอติดตามกันนะครับแล้วก็ LG ก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักในการแข่งขันรายการนี้นะครับแล้วก็ LG เนี่ยเขาให้อย่างที่บอกนะครับใครที่ทำเวลาซับ50เข้าแข่งขันฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายปีที่แล้วเนี่ยซับ55นาทีผมยังไปอยู่นะครับวิ่งฟรีได้55นาทีแต่ปีนี้50นาทีไม่มีสถิตินะเพราะไม่ค่อยได้ลงแข่ง10กิโลเท่าไหร่เนี่ยผมส่วนใหญ่จะลงแข่งขัน21กิโลนะครับ10กิโลหลังสุดที่ทำผลงานดีที่สุดก็คือบางแสนนั่นแหละครับนะก็คราวนี้ก็จะไปลงแข่งขันในประเภททั่วไปนั่นแหละนะครับนะไม่ต้องใช้เรื่องของวิ่งฟรีนะที่ LG เขาจัดนะ LG Line Point นะครับนะก็จะใช้เรื่องของสมัครเข้าไปโดยทั่วไปนะครับจะไปวิ่งงานนี้ด้วยนะครับก็ติดต่อนะสนใจนะทางเพจของสมาคม9ท้าใจนะ9ท้าใจ 10K นะครับสนใจสมัครกันได้นะ10กิโล5กิโลก็มีเสื้อสวยงามมากนะครับดร.นายแพทย์ไพโรจน์สาวนุ่มนะครับรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับสส.ก็สนับสนุนอยู่เสมอนะครับให้ทุกคนออกมาสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีนะครับในระยะยาวนะ9ท้าใจ 10K Thailand Championship เนี่ยก็ตอบโจทย์เรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพนะครับส่วนทางด้านของดร.สาธิตปิตุเดชะนะที่ปรึกษากิติมศักดิ์ของสมาคม9ท้าใจนะก็บอกว่าสมาคม9ท้าใจก่อตั้งขึ้นมาเพื่อมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีผ่านกิจกรรมทางกายไม่ว่าจะเป็นการแข่งขัน9ท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG นะครับก็เป็นความภูมิใจนะที่ได้จัดมานะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือทุกภาคส่วนนะครับก็หวังว่าจะได้ต้อนรับนักวิ่งนะกว่า 8,000 คนที่จะมาร่วมแข่งขันด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านของบริษัท LG Electronic ประเทศไทยจำกัดก็บอกว่า37ปีในการอยู่กับประเทศไทยนะก็ต่อยอดเรื่องของธุรกิจนะต่อยอดเรื่องของคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคนะครับLife Good นะฮะเนี่ยนะเป็นคอนเซปต์แนวคิดของเขาเลยนะครับนะเราก็เป็นพาร์ทเนอร์ให้กับทางด้านของสมาคม9ท้าใจแล้วก็เป็นเรื่องของ Presenting Sponsor ของงาน9ท้าใจ 10K ครั้งนี้ด้วยนะครับเชิญชวนนะคุณผู้ฟังนะครับสมัครกันได้นะวันที่21มิถุนายนนะครับแล้วก็มีงาน Expo Day วันที่20มิถุนายนนะที่ลานคนเมืองสาราว่าการกรุงเทพมหานครนะครับนักวิ่ง 10K ซับ50นะ 1,000 คนนี่ฟรีนะครับขออภัยผมจำไม่ได้แล้วผมไม่ได้นะ 1,000 คนเนี่ยฟรีนะคราวนี้แล้วก็สมัครในประเภทแชมเปี้ยนชิพ 10K 10นะ750บาท 10K 650บาท 5K 550บาทนะครับแล้วก็ไปร่วมวิ่งกันนะครับนี่เรื่องของวิ่งนะครับส่วนอีกรายการนึงนะวันนี้ท่านผู้ว่าก็ขออภัยนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยมาดามแป้งนะครับก็เปิดเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลโคคัพนะอายุ17ปีโคคัพอายุ17ปีไทยแลนด์ฟุตบอล

0: ิดท้ายเรื่องของสมุนกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะฮะจัดการแข่งขันสิงห์ NSDF นครนายก Lady Championship ชิงเงินรางวัลกว่า 1.5 ล้านบาทนะครับแข่งขันกัน 6-9 พฤษภาคม 2569 ที่สนาม Royal Hill Golf Resort and Spa จังหวัดนครนายกนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยและสนาม Royal Hill Golf Resort and Spa นะครับการแข่งขันแบบสโตรกเพลย์3วัน54หลุมนะครับซึ่งรอบสุดท้ายวันนี้นะก็โอ้มีการปล่อยตัวพร้อมกันนะครับ18หลุมนะครับแล้วก็เล่นไปเล่นมามีฟ้าฝนคะนองด้วยนะนะครับก็ต้องกลับมานะหยุดพักนึงแล้วกลับมาเล่นกันใหม่ปรากฏว่าแชมป์รายการนี้เป็นของอาชิรยานศรีวงศ์นะนักกอล์ฟ17ปีเจ้าของแชมป์ไทย LPGA 2025ที่วอเตอร์มิลครับเก็บรวมสกอร์ได้9อันเดอร์พาร์นะฮะแซงคว้าแชมป์นะครับเอาชนะโปรไนออนกนกสร้อยสุวรรณนะผู้นำสองวันแรกนะสโตรกเดียวอ่ะโอ้โหนะสุดยอดจริงๆก็คว้าแชมป์ไปนะพร้อมกับเงินรางวัลนี่ 200,000 บาทนะนะครับก็ทุกวันนี้คือทางด้านของแชมป์รายการนี้นะครับอาชิรยานศรีวงศ์นะครับมือสมัครเล่นนะคว้าแชมป์ไปนะแล้วก็อันดับที่2เป็นออนกนกสร้อยสุวรรณนะได้อันดับที่2นะเงินรางวัล 200,000 บาทนะครับนี่คือเรื่องของแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณราชวรารามสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยติดตามสถานการณ์ราคาต้นทุนเชื้อเพลิงอากาศยานหลังได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางโปรจีนอาทยาธิติกุลอยู่อันดับ2ร่วมหลังจบรอบแรกการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการมิซูโฮอเมริกาโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันครบรอบสมณพิเศษสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรไปยังสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบสมณพิเศษอันเป็นมงคลยิ่งข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรแด่พระคุณเจ้าด้วยความเคารพและความปรารถนาดีอย่างจริงใจขอถวายพระพรให้พระคุณเจ้าทรงสมบูรณ์ด้วยพระพลานามัยและพระปัญญาญาณอันลึกซึ้งไพศาลทรงสถิตเป็นดวงประทีปแห่งความตั้งมั่นในธรรมปลุกจิตสำนึกของมวลมนุษยชาติให้เปี่ยมล้นด้วยความหวังและความเมตตาปราณีให้กันและกันสืบไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:58 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ

0: พระรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพิรยพัฒน์รัชสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณราชวรารามณบริเวณลานพระปรางวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมการศาสนาจัดประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรพัญญะครั้งใหญ่ของประเทศมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนไทยเรียนรู้หลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนดีของสังคม
2: สมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริมพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะประเภททีม5คนประจำปี2569ระดับประเทศโดยมีนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาผ่านกระบวนการสวดมนต์หมู่ในรูปแบบทำนองสรพัญญะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยที่ทรงคุณค่าอีกทั้งยังช่วยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างความสามัคคีและความกล้าแสดงออกโดยคัดเลือกตัวแทนจากทั่วประเทศเข้าร่วมการประกวดระดับประเทศมีเยาวชนเข้าร่วมประกวด312ทีมรวม 2,808 คนแบ่งเป็น4ประเภทได้แก่ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาทั้งประเภททีมหญิงล้วนและทีมชายล้วนประเภทละ78ทีมซึ่งการประกวดครั้งนี้จัดขึ้นวันที่8ถึง10พฤษภาคมณวัดชัยชนะสงครามซึ่งการประกวดสามารถนำไปต่อยอดจัดทำแฟ้มสะสมผลงานเพื่อใช้ประกอบสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเสริมสร้างทั้งคุณธรรมและโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยด้านพระศรีรัตนวิมลเจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงครามกล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้ส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดีมีศีลธรรมมีความเมตตาหวังดีต่อกันทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชนเคารพ3สถาบันหลักของชาติคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่สำคัญยังเป็นการจัดประกวดสวดมนต์หมู่ครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศโดยปีนี้มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมามากถึง 1,800 คนใบชโยรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ40ปีศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศสืบสานพระปณิธานดูแลผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน
3: สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ40ปีศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมเป็นประธานพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือเพื่อนำเข้าสู่โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริและเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศปีที่40โดยนายอภิชาเลิศพัชรกมลคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัยและขาดผู้อุปการะดูแลโดยพระองค์ประทานนามวาสนเวศซึ่งหมายถึงที่อยู่ของผู้มีบุญปัจจุบันศูนย์ดังกล่าวดูแลผู้สูงอายุจำนวน190คนพร้อมขับเคลื่อนภารกิจด้านการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุทั้งในรูปแบบสถาบันและชุมชนรวมถึงเป็นศูนย์เรียนรู้และให้คำปรึกษาด้านผู้สูงอายุอย่างครบวงจรนิตยาคุณสิมรายงาน
1: สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและเครือข่ายภาคเอกชนเปิดตัว UTCC Tutor ติวทั่วไทยพิชิตมหาลัยในฝัน2026ส่งต่อโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนทั่วประเทศ
4: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและภาคีเครือข่ายเตรียมจัดโครงการ UTCC Tutor ติวทั่วไทยพิชิตมหาลัยในฝัน2026ภายใต้แนวคิด Unpack Your Dreams เปิดแฟ้มความรู้ปลดล็อกมหาลัยในฝันเดินหน้าส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยทั่วประเทศต่อเนื่องเป็นปีที่4ผ่านกิจกรรมติวเตอร์และแนะแนวการศึกษาต่อ ซึ่งในปีนี้จะมีการติว2รูปแบบคือออนไซต์39จังหวัด4ภูมิภาคในวิชา TGAT 1-3 และออนไลน์ในวิชา TPAT และ A-Level โดยหอการค้าไทยเชื่อมั่นว่าการพัฒนาประเทศต้องเริ่มจากการพัฒนาคนและการศึกษาคือการลงทุนระยะยาวที่สำคัญที่สุดคาดว่าจะมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวนมาก
5: การสร้างเยาวชนนะฮะที่มีคุณค่าเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสังคมไทยวันนี้เราบอลค้าไทยค้าไทยนะครับกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยคิดตรงกันทั้งหมดกับเอกชนรายใหญ่ทั้งหมดนะครับผมกล่าวคุยกับพี่วิชัยว่าเดี๋ยวจะรวบรวมเอกชนรายใหญ่มาช่วยกันซัพพอร์ตมากกว่านี้ทำขยายบ้านขยายตัวมากขึ้นครอบคลุมเยาวชนมากขึ้นครับ
4: ด้านรองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าโครงการนี้ตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลและหอการค้าไทยที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำทุกมิติสร้างความเข้มแข็งทางความรู้แก่เยาวชนและนำมาพัฒนาท้องถิ่นโดยในอนาคตตั้งเป้าพัฒนาซอฟต์แวร์ด้าน AI ให้นักเรียนเข้าไปเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายควบคู่กับการฝึกวิชาชีพและเสริมประสิทธิภาพการปรับตัวเข้ากับยุคสมัยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทาง LINE Official @utccTutor ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ80ปีการเป็นสมาชิกสหประชาชาติของไทยที่สะท้อนเจตนารมณ์ในการสนับสนุนบทบาทของสหประชาชาติน
6: ายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศและนางมิเกล่าฟิลแบร์สตอร์เรผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยร่วมเป็นประธานในการจัดงานเปิดตัวตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ80ปีการเป็นสมาชิกสหประชาชาติของประเทศไทยและมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากการประกวดตราสัญลักษณ์ดังกล่าวโดยมีผู้ได้รับรางวัลและแขกผู้มีเกียรติได้แก่นางสาวพินสุดาชัยนามอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานครั้งนี้โอกาสนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวว่าการเปิดตัวตราสัญลักษณ์ในวันนี้เป็นการนำเสนอภาพสะท้อนที่เชื่อมโยงระหว่างประวัติศาสตร์และอนาคตของไทยและสหประชาชาติตลอดช่วงเวลา8ทศวรรษที่ผ่านมาแสดงให้เห็นวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันเพื่อโลกที่เท่าเทียมและสงบสุขยิ่งขึ้นแสดงถึงความร่วมมือของไทยกับองค์การสหประชาชาติที่แน่นแฟ้นและยืนยันถึงความมุ่งมั่นของไทยที่จะสนับสนุนระบอบพหุภาคีนิยมและส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ร่วมกับสหประชาชาติต่อไป
7: ปีนี้ก็เป็นปีครบรอบ80ปีที่ไทยเข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาตินะครับเราก็อยากจะมีตราสัญลักษณ์อะไรที่จะเน้นความร่วมมือดังกล่าวสะท้อนถึงความยั่งยืนความเข้มแข็งของความร่วมมือระหว่างไทยกับสหชาตินะครับมีธงชาติไทยมีช้างไทยแฝงอยู่ในนั้นนะครับนั้นเราก็เชื่อว่า80ปีที่ผ่านมาเนี่ยไทยร่วมมือกันกับสหชาติอย่างเข้มแข็ง
6: ในการประกวดครั้งนี้มีผลงานที่ส่งเข้ารับการพิจารณากว่า200ชิ้นผ่านเกณฑ์การตัดสินที่สะท้อนความสัมพันธ์ตลอด80ปีของไทยและสหประชาชาติสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยเห็นถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ความสวยงามและมีความเหมาะสมในการนำไปใช้งานโดยผู้ชนะเลิศได้แก่นางสาวชมาธรอึ่งสามภพซึ่งออกแบบตราสัญลักษณ์ที่ผสานลวดลายของช้างไทยและมีลวดลายของช่อใบมะกอกที่เป็นสัญลักษณ์สากลของสันติภาพแสดงถึงเจตนารมณ์ของไทยที่สนับสนุนสหประชาชาติในภารกิจสร้างเสริมสันติภาพมาตลอด80ปีปริญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมควบคุมโรคเปิดเผยการค้นพบไวรัสโคโรนาในค้างคาวมงกุฎเป็นการเฝ้าระวังโรคปกติในสัตว์ป่าเพื่อเตรียมพร้อมรับมือโรคระบาด ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและยังไม่พบการระบาดสู่คน
8: นายแพทย์มนเทียนขนาดสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยถึงกรณีการศึกษาของนักวิจัยค้างคาวมงกุฎในถ้ำแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทราประเทศไทยได้ค้นพบข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาที่มีความใกล้ชิดกับไวรัสซาร์โควี2ซึ่งเป็นต้นตอของโควิด19การค้นพบครั้งนี้ไม่เพียงช่วยให้เข้าใจธรรมชาติของไวรัสในสัตว์ป่าได้ดีขึ้นแต่ยังช่วยให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือกับโรคระบาด ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างรัดกุมยิ่งขึ้นโดยการตรวจพบไวรัสโคโรนาในค้างคาวในประเทศไทยครั้งนี้เป็นการค้นพบทางวิชาการจากระบบเฝ้าระวังโรคตามปกติในสัตว์ป่าตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ที่เชื่อมระบบการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระหว่างคนสัตว์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสะท้อนว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการตรวจจับเชื้อโรคใหม่ได้อย่างรวดเร็วโดยประเทศไทยมีความร่วมมือระดับนานาชาติและมีการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานสูงซึ่งการเฝ้าระวังโรคขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อในมนุษย์และข้อมูลการศึกษาพบว่าเชื้อดังกล่าวมีความสามารถในการก่อโรคและแพร่กระจายต่ำกว่าโควิด-19 อย่างมากวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไม่ให้มีความรุนแรงมากขึ้นจึงมีความเสี่ยงในการระบาดต่ำด้านนายแพทย์ดิเรกคำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวแนะนำประชาชนว่าสามารถป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสจากสัตว์สู่คนได้โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่าโดยเฉพาะค้างคาวรวมถึงหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้มูลสัตว์หรือพื้นที่อับชื้นที่อาจปนเปื้อนสารคัดหลั่งจากสัตว์ควรล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลเป็นประจำรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใช้อุปกรณ์ป้องกันทั้งนี้ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่พบการติดเชื้อในมนุษย์และความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำจึงไม่ควรตื่นตระหนกแต่ควรติดตามข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยติดตามผลกระทบราคาต้นทุนเชื้อเพลิงอากาศยานอย่างใกล้ชิดจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมกำชับสายการบินดูแลสิทธิผู้โดยสารอย่างเคร่งครัดในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยว
9: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทชี้แจงว่าขณะนี้ราคาเชื้อเพลิงอากาศยาน SA1 ยังคงอยู่ในระดับสูงแม้ราคาน้ำมันดิบโลกจะเริ่มปรับตัวลดลงบ้างแล้วแต่เนื่องจากปัญหาด้านการผลิตและโลจิสติกในระดับภูมิภาคทำให้ต้นทุนหลักของสายการบินยังคงแบกรับภาระหนักประกอบกับในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนเป็นช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือโรซีซันซึ่งความต้องการเดินทางลดลงทำให้สายการบินหลายแห่งจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานเช่นลดความถี่เที่ยวบินหรือปรับตารางการบินให้สอดคล้องกับต้นทุนทางด้านแคทได้เร่งดำเนินการเพื่อลดผลกระทบโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหามาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านการปฏิบัติการบินและหารือเรื่องภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้สายการบินกำชับสายการบินให้ปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัดหากมีการปรับตารางบินต้องแจ้งผู้โดยสารล่วงหน้าและเสนอทางเลือกที่เหมาะสมทั้งการเปลี่ยนเที่ยวบินหรือการคืนเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดส่วนความร่วมมือภาคการท่องเที่ยวประสานกับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวให้สายการบินแจ้งข้อมูลแก่ผู้ประกอบการทัวร์ให้เร็วขึ้นเพื่อลดผลกระทบต่อแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งนี้หากผู้โดยสารไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือการดูแลตามสิทธิสามารถร้องเรียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ complain.cat.or.th ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วขำรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลวางแนวทางกำกับดูแลการใช้ AI คุ้มครองข้อมูลเด็กเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้เยาวชนไทย
10: ท่านตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPC เปิดเผยผลการหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากองค์การยูนิเซฟประเทศไทยเพื่อวางกรอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กภายใต้บริบทของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วว่าPDPC ได้รับฟังข้อเสนอแนะจากยูนิเซฟเพื่อนำมาปรับปรุงร่างแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ AI ซึ่งเน้นย้ำความสำคัญของการสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมและการรักษาความปลอดภัยของเด็กเนื่องจาก AI แม้จะมีข้อดีด้านการเรียนรู้แต่ก็มีความเสี่ยงสูงในการละเมิดความเป็นส่วนตัวรวมถึงอัลกอริทึมที่อาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของเด็กโดยไม่เหมาะสมนอกจากนี้ PDPC อยู่ระหว่างการพัฒนาแนวปฏิบัติที่เน้นหลักการใช้ข้อมูลอย่างรับผิดชอบและการคุ้มครองเชิงรุกเพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะแพลตฟอร์มการศึกษาและแอปพลิเคชันสำหรับเยาวชนนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันจะมีการศึกษามาตรการเพิ่มเติมสำหรับระบบ AI ที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งจะต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบย้อนกลับได้และต้องมีการประเมินผลกระทบด้านสิทธิก่อนนำมาใช้งานจริงทั้งนี้ PDPC เตรียมจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการคุ้มครองข้อมูลเด็กเพื่อวิเคราะห์และพัฒนานโยบายที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยโดยจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลเด็กไทยมีความรอบด้านและยั่งยืนตามมาตรฐานสากล นันทภัสแสนตุ้มรายงาน
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่น ก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
12: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
12: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่ารัสเซียและยูเครนเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอย่างรุนแรงในวันนี้แม้ฝ่ายรัสเซียประกาศหยุดยิงระหว่างวันที่8ถึงวันที่10พฤษภาคมนี้เพื่อรำลึกถึงวันแห่งชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพิธีการสำคัญของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียด้านประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยว่ารัสเซียไม่ได้พยายามหยุดยิงแม้แต่น้อยโดยรัสเซียใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตียูเครนมากกว่า850ครั้งและโจมตีแนวหน้าของยูเครนอีกกว่า140ครั้งขณะที่กระทรวงกลาโหมของรัสเซียยืนยันว่ากองทัพรัสเซียตอบโต้ในระดับเดียวกันกับยูเครนโดยรัสเซียสามารถยิงสกัดโดรนของยูเครนได้264ลำพร้อมกล่าวหาว่ายูเครนส่งโดรนรถถังและยิงปืนใหญ่โจมตีหลายพื้นที่ตามแนวรบแม้รัสเซียประกาศหยุดยิงชั่วคราวก็ตามสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจังหวัดมาลูกูเหนือทางตะวันออกของอินโดนีเซียที่ระบุว่าเกิดเหตุภูเขาไฟดูโคโนบนเกาะเฮาเมเฮราในจังหวัดมาลูกูเหนือปะทุขึ้นอย่างรุนแรงตัวพ่นเท่าฐานขึ้นไปบนท้องฟ้าสูงถึง10กิโลเมตรเมื่อเวลา 7:41 นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีนักปีนเขาเสียชีวิตอย่างน้อย3รายบาดเจ็บอีก5รายและสูญหายอีก10รายอย่างไรก็ตามมีนักปีนเขาประมาณ7รายอพยพออกจากภูเขาไฟลูกนี้อย่างปลอดภัยขณะเดียวกันนายอับดุลมูฮารีโฆษกของสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือนักปีนเขาชาวอินโดนีเซียและชาวต่างชาติที่สูญหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้อินโดนีเซียตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟซึ่งเป็นแนวรอยต่อของเปลือกโลกทำให้อินโดนีเซียต้องเผชิญกับเหตุภูเขาไฟปะทุและแผ่นดินไหวเป็นประจำรวมถึงมีภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่เกือบ130ลูกสำนักข่าว AP รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเริ่มดำเนินมาตรการเพิกถอนหนังสือเดินทางสำหรับผู้ค้างชำระค่าเลี้ยงดูบุตรมากกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐอย่างเข้มงวดโดยมาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งคาดว่าจะมีผู้ได้รับผลกระทบราว 2,700 คนพร้อมกันนี้ทางการสหรัฐยังมีแผนขยายมาตรการดังกล่าวให้ครอบคลุมผู้ที่ค้างชำระค่าเลี้ยงดูบุตรมากกว่า 2,500 ดอลลาร์สหรัฐตามกฎหมายที่ประกาศใช้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2539 แต่ทว่าที่ผ่านมาแทบไม่มีการบังคับใช้อย่างจริงจังทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าก่อนหน้านี้มาตรการดังกล่าวถูกบังคับใช้เฉพาะกับผู้ที่ยื่นต่ออายุหนังสือเดินทางเท่านั้นแต่ภายใต้มาตรการปัจจุบันกระทรวงสุขภาพและบริการมนุษย์สหรัฐจะส่งข้อมูลผู้ค้างชำระค่าเลี้ยงดูบุตรให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อนำไปสู่การเพิกถอนหนังสือเดินทางโดยตรงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการมิซูโฮอเมริกาโอเพ่นที่เมืองเวสต์คาวเวลรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริการอบแรกโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรมือ2ของโลกขวัญใจชาวไทยคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งทำไป4เบอร์ดี้1อีเกิลและเสียเพียงโบกี้เดียวสกอร์รวม5อันเดอร์พา67อยู่อันดับ2ร่วมกับลิเดียโคอดีตมือหนึ่งของโลกชาวนิวซีแลนด์ขณะที่ผู้นำเป็นของแอนเดียลีจากสหรัฐอเมริกาที่ทำไป6อันเดอร์พา66การแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรายการ2026 ITF Asia 12 and Under Team Competition รอบคัดเลือกตัวแทนภูมิภาคณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะทีมชาติมาเลเซีย2-1คู่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับทีมชาติอินโดนีเซียที่รอบรองชนะเลิศเอาชนะทีมชาติเวียดนามมา2-1คู่เช่นเดียวกันศึกบาสเกตบอล NBA รอบรองชนะเลิศสายตะวันออกเกมที่2ดีทรอยต์พิสตันชนะคลีฟแลนด์คาวาเลีย107-97ขึ้นนํา2-0เกมขณะที่รอบรองชนะเลิศสายตะวันตกเกมที่2โอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ชนะ LA เลเกอร์125-107ธันเดอร์ขึ้นนํา2-0เกมสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคเอกชนเปิดการแข่งขันโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026ติดตามได้จากรายงาน
14: นางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนางรีติมารักยันผู้จัดการทั่วไปและรองประธานฝ่ายธุรกิจแฟรนไชส์โคคาโคล่าประเทศไทยร่วมแถลงข่าวเปิดฉากศึกโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026พร้อมจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันของ192ทีมเยาวชนจาก6ภูมิภาคทั่วประเทศที่พร้อมลงสนามฟาดแข้งชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1,500,000 บาทนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการพัฒนาเยาวชนฟุตบอลไทยให้มีทักษะและศักยภาพในระดับชาติคือพันธกิจหลักของสมาคมและความร่วมมือกับโคคาโคล่าช่วยเติมเต็มพันธกิจได้อย่างดีทั้งยังสร้างนักเตะดาวรุ่งให้ทีมชาติไทยจากรุ่นสู่รุ่นมาโดยตลอดขณะที่ในปีนี้มีทีมเยาวชน U17 สมัครเข้าร่วมถึง367ทีมทั่วประเทศสมาคมภูมิใจที่ได้เปิดโอกาสให้192ทีมที่ผ่านการคัดเลือกได้ขึ้นมายืนบนเวทีนี้และพร้อมคัดเลือกและพัฒนาผู้เล่นที่มีศักยภาพให้ก้าวสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพและเวทีฟุตบอลระดับโลกต่อไปทั้งนี้การแข่งขันโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026จะทยอยจัดขึ้นทั่วประเทศตามโซนภูมิภาคระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมโดย12ทีมที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันจากทั้ง6ภูมิภาคทั่วประเทศอันดับ1และ2ของแต่ละภูมิภาคจะมาร่วมพิสูจน์ฝีเท้าและคว้าตำแหน่งแชมป์ในวันที่22-23สิงหาคมนี้ที่สนามสุพัชราไสยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของโคคาโคล่าไทยแลนด์และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพาณิชย์คาดนาครายงาน
13: บิวภูริพลบุญสอนนักวิ่งระยะสั้นทีมชาติไทยเปิดเผยถึงเป้าหมายสำคัญในปีนี้โดยเจ้าตัวต้องการทำลายสถิติของตัวเองรวมถึงทำลายสถิติเอเชียให้ได้ทั้ง2รายการโดยระยะ100เมตรต้องการวิ่งให้ได้ 9.80 วินาทีส่วน200เมตรต้องการทำได้ 19.6ถึง 19.7 วินาทีนอกจากนี้ลมกรดทีมชาติไทยยังกล่าวถึงเป้าหมายในเอเชียนเกมครั้งนี้ว่าได้สั่งสมประสบการณ์มากขึ้นจากเอเชียนเกมเมื่อ4ปีที่แล้วและได้แก้ไขจุดบกพร่องของตัวเองและหวังว่าจะคว้าเหรียญทองมาให้ได้ทั้งนี้สำหรับผลงานของบิวภูริพลในเอเชียนเกมครั้งก่อนทำไป1เหรียญเงินในประเภทวิ่ง100เมตรชายภูทัชชัยลิ้มปัญญากุลอดีตนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้เยาวชนทีมชาติไทยและศิลปินจากวงบัสเปิดเผยในงานแถลงข่าวการแข่งขันไอซ์ฮอกกี้เยาวชนนานาชาติรุ่นอายุไม่เกิน15ปีและ20ปีโดยระบุว่าเตรียมกลับมาลงสนามแข่งขันไอซ์ฮอกกี้อีกครั้งแม้อาจจะต้องใช้เวลารื้อฟื้นฟอร์มอยู่บ้างแต่ยืนยันว่าจะทำอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามภูทัชชัยปัจจุบันอายุ21ปีเกินกว่าจะลงแข่งขันในรุ่น U20 แล้วดังนั้นต้องรอติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมถึงรูปแบบพิเศษที่เขาจะร่วมลงแข่งขันว่าจะเกี่ยวข้องกับรายการนี้อย่างไรปู่ลิมพัฒน์สอนการรายงาน
15: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
16: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
15: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
16: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
15: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
17: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะ เกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกามเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว
11: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและชโลธรจันยาอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะพบกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะเช่นเคยค่ะที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังในทุกค่ำคืนช่วงเวลา 20:30 นจนถึง 21:00 นค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยค่ะวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังนะคะก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยการประกวดนี้ก็มีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนค่ะได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะทำไมถึงต้องใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้านะคะผ่านแว่นฟ้าค่ะหมายถึงผ่านที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นผ่านใบบนที่มีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะซึ่งในค่ำคืนนี้นะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่มีชื่อตอนว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรต่อจากเมื่อวานนะคะเป็นผลงานวรรณกรรมโดยคุณทาราศรีอนุรักษ์และบันทึกเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อนะคะค่ำคืนนี้เรามาติดตามได้กันต่อค่ะ

หลังงานศพพ่อเคลียร์รายจ่ายทุกอย่างจากเงินใส่ซองทำบุญช่วยงานปรากฏว่ายังติดลบอีกร่วม 30,000 โดยเฉพาะค่าเหล้าเบียร์ที่ไปเซ็นมาจากร้านค้าตอนงานหน้าใหญ่พอเหล้าเบียร์หมดพี่ชายบอกคนไปเอามาจากร้านค้าก่อนค่อยเคลียร์เสร็จงานไม่มีบัญชีรายการอะไรเบิกปากเปล่าขี้เมาอยากกินก็ไปบอกว่าเจ้าของงานสั่งให้มาเบิกขนกันไปเป็นลังๆในที่สุดงบตรงนี้ก็บานปลายพี่ชายหัวเสียพันเอากับน้องสาวว่าไม่ช่วยดูปล่อยให้ใครต่อใครไปเซ็นตามใจน้องสาวก็เถียงเพราะว่าคนที่ใช้คือพี่แล้วพี่จะมาลงที่ตัวเองได้ยังไงส่วนแม่นั้นนั่งหน้าดำคอตกพูดอะไรไม่ออกลึกๆแล้วคงเสียใจอุตส่าห์จัดงานใหญ่โตนึกว่าจะพอมีกำไรเหลือบ้างสุดท้ายกลับกลายเป็นหนี้ผมไม่อาจทนให้สภาพความหม่นหมองแบบนี้เกิดขึ้นกับพวกเราได้ขณะที่กระดูกของพ่อยังไม่เก็บเข้าบัวยอมเอาเงินส่วนตัวจ่ายชำระหนี้ไปก่อนคิดเสียว่าเงินก้อนนี้ผมมอบให้พ่อในตัวเองไม่เคยได้ดูแลในฐานะลูกอาจที่จะพอบรรเทาบาปในใจของตัวเองลงได้บ้างแม่กับน้องค่อยคลายสีหน้าเศร้าหมองลงไปเมื่อรู้ว่าไม่ต้องเป็นหนี้แต่พี่ชายกลับพูดแดกดันเหมือนกับว่าผมมีเงินแต่ไม่ยอมช่วยออกผมกลับขึ้นกรุงเทพมาทำงานตามปกติใช้ชีวิตเป็นมนุษย์เงินเดือนต่อไปขับเคลื่อนครอบครัวเล็กๆของตัวเองตามอัตภาพที่ดินที่ได้รับแบ่งปล่อยทิ้งไว้แบบนั้นตั้งใจไว้ว่าอนาคตหากเบื่อชีวิตเมืองหลวงค่อยพาลูกเมียกลับไปปลูกบ้านอยู่ที่นั่นพี่ชายหรือบ้านเก่าปรับทำเป็นสวนยางแม่ย้ายไปอยู่กับน้องสาวซึ่งได้ส่วนแบ่งที่ดินมรดกอีกแปลงแล้วก็ปลูกบ้านใหม่ใหญ่โตอยู่กับสามีและก็ลูกๆสองคนแรกๆก็ไม่มีปัญหาอะไรเหมือนว่าทุกอย่างลงตัวแม่มีพี่ชายกับน้องสาวดูแลแต่พอนานวันเข้าทุกครอบครัวย่อมมีปัญหาเหมือนสนิมก่อขึ้นอย่างเงียบๆสุดท้ายกลายเป็นมีปากเสียงระหว่างคู่ผัวตัวเมียจากพิเศรษฐกิจราคายางตกเคยมือเติบใจใหญ่จับจ่ายใช้คล่องมีรถกระบะขับกลับต้องกระมิดกระเมียนใช้สอยหน้าเหลือสองนิ้วแม่ถูกผลักใส่ความรับผิดชอบระหว่างบ้านน้องสาวกับบ้านพี่ชายถึงขนาดจัดเป็นเวรอยู่กับน้องสองอาทิตย์กับพี่สองอาทิตย์พอผมทราบข่าวจากการโทรศัพท์คุยกับน้องสาวก็ให้รู้สึกหดหู่ใจเหลือประมาณจึงอาสาลงไปพาแม่ขึ้นมาอยู่ด้วยลึกๆแล้วที่ตัดสินใจทำแบบนี้ก็เพื่อเปลื้องบาปในใจเรื่องไม่เคยดูแลพ่อแม่มานานแล้วนั่นเองแม่เหมือนไก่เถื่อนที่เกิดและโตในป่าธรรมชาติเคยแต่อยู่กับเรือกส่วนไร่นาอาบน้ำบ่อเก็บผักเก็บหญ้าหาปลาทำอาหารพอมาอยู่กับผมซึ่งมองไปทางไหนก็เห็นแต่ตึกแท่งปูนชี้ขึ้นทิ่มฟ้าวันๆเท้าแทบไม่สัมผัสดินทุกแหล่งทั่วที่มีคอนกรีตปิดทับอยากจะไปเหยียบหญ้าเหยียบดินต้องเดินทางไปสวนสาธารณะหญ้าเป็นของมีราคาสำหรับไว้ประดับสวนพรีพรามเดินเข้าไปเหยียบอาจโดนเจ้าหน้าที่ตะโกนใจวันแรกไม่ดูตื่นเต้นกับสิ่งแวดล้อมใหม่รอบตัวหันไปทางไหนก็ตื่นตาตื่นใจผมต้องสอนแม่กระทั่งนั่งชักโครกแม่คุ้นชินกับส้วมแบบนั่งยองแม่เหมือนเด็กน้อยที่ผมสอนเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรอบตัวพอผ่านเข้าสัปดาห์ที่4ที่5ไก่เถื่อนจากเทือกเขาสันกะลาคีรีอย่างแม่จะถูกเลี้ยงประคบประหงมขนาดไหนก็ไม่อาจทัดเทียมบ้านเกิดที่จากมาได้แม่เงียบลงนั่งเหมือนลอยมองฟ้าจากคอนโดชั้น15ที่ผมอาศัยอยู่กับภรรยาบอกว่าแม่ไม่ค่อยกินอะไรกินคำสองคำก็อิ่มแม่ทำไมกินข้าวน้อยจังกับข้าวฝีมือเมียผมไม่อร่อยหรอผมแซวแม่หลังจากกลับจากทำงานแล้วภรรยาเล่าเรื่องแม่ให้รับรู้ข้าคิดถึงอีสาวป่านนี้ไม่รู้เป็นยังไงมั่งอย่าคิดมากเลยแม่อีสาวสบายดีตามภาษามันนั่นแหละเดี๋ยวรอถึงสงกรานต์ผมค่อยพาแม่กลับไปหาไปตอนเช้าเลยได้ไหมเจอแบบนี้ผมถึงกับอึ้งแม่เพิ่งมาอยู่กับผมยังไม่ถึง2เดือนก็อยากกลับบ้านแล้วบ้านซึ่งอันที่จริงมันไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วถูกพี่ชายรื้อเอาที่ดินปลูกยางจนไม่เหลือเข้าเดิม
แม่เองก็คงรู้อยู่แก่ใจดีแต่คำว่าบ้านสำหรับแม่อาจไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างที่แม่พูดถึงอาจจะเป็นลูกๆหลานๆชีวิตความผูกพันเดิมๆมากกว่าแม่อ้างคิดถึงน้องสาวซึ่งแม่เรียกติดปากว่าอีสาวแต่จริงๆผมเชื่อว่าแม่คิดถึงพี่ชายด้วยนั่นแหละน่าเนนคิดซิว่าเอ็นดูข้าพาข้ากลับบ้านเถอะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมเห็นหยดน้ำตาแม่ร่วงอาบแก้มผมรู้สึกสะท้านไปทั้งตัวเดิมทีอยากให้แม่ได้พักผ่อนบ้านปลายของชีวิตอยู่อย่างสบายแบบชีวิตในเมืองได้อยู่คอนโดสูงอาบน้ำจากฝักบัวนอนห้องแอร์ดูทีวีจอใหญ่มีรถไฟฟ้าผ่านไปไหนมาไหนสะดวกอาหารการกินพร้อมสับไม่ต้องไปเก็บผักเก็บหญ้าให้ลำบากมีภรรยาผมคอยดูแลตลอดในที่สุดด้วยความสงสารแม่ผมก็เลยตัดสินใจลา งาน3วันรวมเสาร์อาทิตย์พาแม่กลับบ้านโดยครั้งนี้เพื่อความเป็นส่วนตัวผมขับรถไปเอง 1,000 กิโลจากกรุงเทพถึงที่โน้นก็คงมืดค่ำพอดีขับแบบไม่รีบร้อนอะไรอยากแม่ไหนก็แวะระหว่างขับรถผมโทรศัพท์บอกน้องสาวเล่าเรื่องแม่โดยละเอียดน้องสาวเข้าใจดีและตอนนี้พอเจอพิเศษฐกิจราคายางพาราตกต่ำถึงที่สุดเล่นงานเคราะห์ซ้ำกรรมซัดชีวิตครอบครัวอับปางลงชนิดไม่อาจกู้กลับได้สามีหนีไปมีหญิงอื่นทิ้งลูกสองคนกับภาระหนี้สินเอาที่ดินสวนยางไปค้ำกู้เงินมาสร้างบ้านกับซื้อรถรถนั้นโดนบริษัทไฟแนนซ์ตามยึดไปแล้วเหลือแต่หนี้ดอกธกส.ที่ต้องจ่ายแต่ละเดือนเป็นยอดที่ชวนเหนื่อยใจแทนเวลาแบบนี้การมีแม่กลับมาอยู่กับน้องสาวอาจจะส่งผลดีอย่างน้อยๆก็มีแม่คอยปลอบใจอยู่ใกล้ๆเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในชีวิตที่ปิ่มๆซึ่งจะจมสายทานหนี้สินลงเมื่อไหร่ก็ได้

ผมไม่ได้ไปเยี่ยมพี่ชายแค่ซื้อของฝากจากจุดแวะพักระหว่างทางให้น้องสาวเอาไปให้ตั้งแต่เกิดเรื่องคราวนั้นผมพยายามรักษาระยะห่างไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตพี่ชายมากนักถึงแม้จะเป็นพี่น้องคลานตามกันมาแต่พอโตขึ้นต่างฝ่ายต่างมีครอบครัวเป็นของตัวเองสายใหญ่พี่น้องย่อมคลายเครียวลงเป็นเรื่องธรรมดานอนบ้านน้องสาวคืนหนึ่งรุ่งเช้าผมก็ขับรถกลับกรุงเทพชนิดไม่จอดพักกินลมชมวิวที่ไหนนอกจากเติมน้ำมันไม่ถึง1 ทุ่มผมก็ถึงคอนโด

สถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 บานปลายไปทั่วโลกจนหลายประเทศเริ่มมาตรการให้ประชาชนอยู่ร่วมกับโควิดเพื่อผลักดันเศรษฐกิจได้เดินหน้าต่อไปเร่งให้ทุกคนฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดแล้วก็ปล่อยให้มีภูมิคุ้มกันตัวเองเพื่อสู้กับโรคนี้ประเทศไทยก็เช่นเดียวกันรัฐเริ่มมีนโยบายประกาศให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่นมีการลดมาตรการป้องกันคนเข้าประเทศเพื่อเปิดทางให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเหมือนสมัยก่อนประเทศไทยต้องการเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนในประเทศเริ่มมีการคลายล็อกมาตรการต่างๆเพื่อให้ผู้คนใช้ชีวิตปกติโดยเร็วที่สุดการเดินทางระหว่างจังหวัดแค่มีหลักฐานยืนยันว่าฉีดวัคซีนครบ2เข็มก็สามารถไปได้หลังจากกักตัวรักษาตัวเพราะติดโควิด -19 สายพันธุ์โอเมก้าซึ่งติดง่ายอาการไม่รุนแรงพอครบ10วันผมก็กลับไปทำงานตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลายๆคนก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกันตรวจติดกักตัวแล้วก็ใช้ชีวิตต่อตามนโยบายเจอจ่ายจบไม่ตกอกตกใจตื่นตูเหมือนช่วงแรกๆทุกคนพยายามใช้ชีวิตแล้วก็เดินหน้าต่อไปโดยพยายามรักษาดูแลตัวเองให้ดีที่สุดถึงตอนนี้แม่เหมือนวัตถุมงคลที่อยู่บนหิ้งที่ผมไม่ได้พาติดตัวไปไหนเพียงรับรู้ว่ายังอยู่บนนั้นเดือน2เดือนก็โทรศัพท์คุยกับน้องสาวถามสารทุกข์สุขดิบพอรับรู้แม่สบายก็เบาใจหันกลับมาคิดทุ่มเทพลังสมองเพื่อทำอย่างไรให้ชีวิตครอบครัวตัวเองเจริญมั่นคงยิ่งขึ้นในสังคมเมืองหลวงมือใครยาวสาวได้สาวเอาลำพังแค่เงินเดือนเท่าที่รับยังไม่สามารถการันตีชีวิตอนาคตของลูกได้ลูกต้องได้รับการศึกษาที่ดีจากโรงเรียนคุณภาพดีนั่นก็หมายถึงว่าต้องใช้เงินมหาศาลด้วยเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์มือถือดังขึ้นเป็นเบอร์ที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อเพื่อนแวบแรกก็กลัวเป็นพวกมิจฉาชีพแก๊ง call center ที่กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้แต่คิดอีกทีเผื่อเป็นเบอร์ใครที่อยากติดต่อจริงๆก็เลยกดรับสายเนนนี่โทรจากบ้านนะผมอึ้งไปชั่วขณะแม้จำได้ว่าสำเนียงถิ่นใต้ที่พูดปลายสายเป็นใครแต่เพื่อความแน่ใจแซงถามไปอีกครั้งหนึ่งนั่นใครพูดสายล่ะครับพี่นี้ยุ่งอยู่ไหมอ๋อครับไม่ยุ่งครับแล้วนี่ได้เบอร์มาจากไหนครับได้จากอีสาวอ๋อแล้วมีธุระอะไรกับผมเห็นโทรมาจะโทรมาบอกว่าแม่ไม่สบายหนักหึแม่เป็นอะไรถึงไม่สบายผมละล่ำละลักถามเมื่อรู้ว่าแม่ไม่สบายจากปากพี่ชายแล้วก็นึกแปลกใจว่าทำไมน้องสาวไม่ยอมโทรมาบอกเองกลับให้พี่เป็นคนโทรแค่นี้ก่อนนะอย่าลืมนะให้กลับบ้านด่วนพี่ชายพูดเท่านี้ก็วางสายปล่อยให้ผมงงงันกับข่าวสารที่ได้รับเร็วเท่าความคิดผมรีบกดโทรศัพท์หาน้องสาวทันทีแต่ปลายสายเหมือนปิดเครื่องนั่นก็ยิ่งสร้างความว้าวุ่นใจให้กับผมเป็นล้นทวีผมเคยพลาดมาแล้วตอนพ่อเสียไม่ได้กลับไปดูใจเหมือนเป็นลูกอกตัญญูคิดขึ้นมาครั้งใดแล้วน้ำตาไม่อยากให้ซ้ำรอยเดิมอีกตอนนี้มีแม่เพียงคนเดียวเป็นทั้งร่มโพร่มใสในชีวิตแม้ไม่ได้รับมาอยู่ด้วยตามความตั้งใจแต่แรกแม่อยู่เมืองไม่ได้แต่ก็ส่งเงินค่ากินค่าอยู่ให้แม่ผ่านน้องสาวทุกเดือนเพื่อหมายทำหน้าที่ของลูกภรรยาเห็นใจแล้วก็สนับสนุนให้ผมขับรถกลับเย็นวันนั้นเลยไปเดี๋ยวพี่ไปดูใจแม่ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญไม่ต้องเป็นห่วงหนูกับลูกเราสองคนอยู่ได้ให้พี่ไปทำหน้าที่ลูกอย่าให้ใครว่าพี่ได้ผมตัดสินใจลางานขับรถกลับบ้านเย็นวันนั้นเลยโดยไม่กลับเข้าคอนโดก่อนแค่โทรศัพท์ไปเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้ภรรยาฟังเธอเข้าใจแล้วก็อยากให้ผมนั้นรีบกลับให้ทันดูใจแม่เธอเป็นคนจิตใจดีงามแล้วก็มีเหตุมีผลเสมอผมถือว่าโชคดีมากเรื่องชีวิตคู่เราอยู่กันจะมีทายาทความรักโดยไม่เคยทะเลาะกันรั่วขึ้นเสียงกันเลยมีบ้างก็แค่งอนงอนกันไม่ทันข้ามวันก็หายเหนื่อยหนักจากงานแค่ไหนกลับถึงห้องเห็นหน้าเธอกับลูกทุกอย่างก็หายเป็นปลิดทิ้งหรือนี่คือนิยามคำว่าบ้านที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องอยู่บ้านเดียวราคาแพงเป็น10ล้านห้องคอนโดแคบๆขอเพียงมีคนรัก
มีเธอมีลูกหล่อเลี้ยงชีวิตพลังใจอยู่ที่ไหนก็คือบ้านร่างกายที่กลำคืนมาตลอดคืนสองมือจับพวงมาลัยบังคับล้อรถยนต์ให้แล่นไปบนถนนลาดยางกว่า 1,000 กิโลสมองบางส่วนถูกเครื่องดื่มชูกำลังบังคับให้ตื่นเขม็งเกลียวจนมึนอื้อภาพแม่ผุดเป็นภาพฉายวิดีทัศน์ขาวดำสลับไปมากลางหนังสีมัวๆของมโนสำนึกแต่ละภาพที่ผุดขึ้นล้วนเป็นภาพจำวัยเด็กสมัยที่ท้องนายังไม่เปลี่ยนแปลงเป็นสวนยางพาราแม่จมอยู่กับการดำนาปลูกข้าวสีหน้าแม่แจ่มใสราวกับว่าน้ำในนาสีขุ่นกับดินโคลนเปื่อยยุ่ยมีกลิ่นฉุนๆนั้นคืออุทยานโรมณีในชีวิตแม่ยิ่งช่วงหน้าเกี่ยวแม่ไม่ต่างจากเทพธิดาสวมหมวกเปี้ยวมือจับแกละเกี่ยวข้าวทีละรวงด้วยท่าทางคล้ายไร่รำพอรวงข้าวเต็มมือค่อยนำไปผูกกับสังข้าวทำเป็นเลียงรอให้พ่อเอาสาแหรกมาลำเลียงเลียงข้าวหาบด้วยคันหาบไม้ไผ่นำไปรวมกองไว้บนเรือนข้าวข้างบ้านอาทิตย์วันใหม่ค่อยๆหรี่ตาขึ้นมองเปลือกโลกทางด้านทิศตะวันออกสรรพชีวิตเริ่มตื่นกุลีกุจอเพื่อปากท้องอีกครั้งผมพารถยนต์เลี้ยวเข้าไปจอดบริเวณบ้านน้องสาวด้วยความรู้สึกแปลกๆชุบกลทั้งคืนกดโทรศัพท์หาน้องสาวสายไม่ว่างเหมือนจงใจปิดเครื่องเกิดอะไรขึ้นแน่ความมึนงงสงสัยเหมือนพยายามเขย่าประสาทการรับรู้ที่แสนเมื่อยล้าเต็มทีให้ทำงานน้องสาวพอเห็นหน้าผมเหมือนเกิดอาการตกใจเล็กน้อยนี่ขับรถมาทั้งคืนเลยเหรอพี่เนนผมไม่ตอบคำถามเตรียมถามสวนกลับทันทีแม่เป็นยังไงบ้างน้องสาวเงียบอ้ำอึ้งอยู่ในคอพอดีกับมีร่างหนึ่งเดินออกมาสมทบผมกระพริบตาไล่ความอ่อนล้าทีๆเพ่งไปที่บุคคลนั้นแม่เห็นว่าแม่ไม่สบายหนักแม่ไม่ตอบหันมองหน้าน้องสาวซึ่งจ้องมองรออยู่ก่อนแล้วความเหนื่อยล้าประดามีที่เกิดจากการเดินทางขับรถมาตลอดทั้งคืนยังไม่หายเหนื่อยใจระอาและเสียใจอย่างสุดซึ้งเมื่อทราบความจริงจากปากน้องสาวเธอยอมรับผิดแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังพรุ่งนี้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลชุดใหม่แทนชุดเก่าที่ครบวาระมีการขับเคี่ยวกันรุนแรงมากระหว่างทีมผู้สมัครทีมหนึ่งยอมจ่ายหัวละ2,000ให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนจ่ายเป็นบ้านๆดูจากสำเนาทะเบียนบ้านบ้านเรามี4 คนคือแม่พี่ชายผมแล้วก็น้องสาวพี่รับเงินมาแล้ว 8,000 ต้องไปลงคะแนนให้ครบ4 คนให้คนจ่ายเห็นว่ารับเงินแล้วเราไปเลือกจริงเพราะคนรู้จักกันนั้นถ้าไม่ไปตามจำนวนอาจมีปัญหาภายหลังได้น้องสาวบอกว่าเธอไม่กล้าโทรบอกผมตรงๆกลัวว่าผมจะไม่มาและไม่กล้าโกหกผมด้วยพี่ชายก็เลยต้องโทรเองผมนั่งฟังน้องสาวอธิบายด้วยดวงตาแดงก่ำตั้งคำถามต่างๆนานาว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรผมแจ้งย้ายออกจากสำเนาทะเบียนบ้านเดิมตั้งนานแล้วมีตรายางปั๊มข้อความระบุชัดเจนแต่คงเพราะข้อความเลือนจางด้วยผ่านการเวลามาหลายปีหรือเพราะสติปัญญาของคนเราถูกความโลภครอบงำจนหูตามัวมองอะไรไม่เห็นผมก้มลงกราบเท้าแม่ด้วยน้ำตานองหน้าเอา2 เท้าแม่ยกขึ้นลูบหัวตัวเองก่อนเดินทางออกมาจากชายคาบ้านน้องสาวไปเปิดประตูรถจะตายเครื่องยนต์ขับกลับโดยไม่ยอมฟังคำทัดทานให้อยู่รอกินข้าวเที่ยงก่อนผมเหมือนลูกยางนาที่ดีดตัวปลิวลอยละล่องออกจากสังคมตรงนี้นะ

0: คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าในค่ำคืนนี้ตอนที่มีชื่อว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมนะคะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในวันจันทร์นะคะก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากคุณผู้ฟังกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะอย่าลืมติดตามรับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ำคานิ่งแต่น้ำนองอยากสิจับตาจ้องยานทำนองสิเปิดใจจองผู้แก้มไปไหล
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องเข้มงวดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
10: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
9: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
10: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยจากการตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องพบว่ามีโรงงานอื่นที่เข้าข่ายนำปลาไม่ตรงตามฉลากมาผลิตปลากระป๋องกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเข้มงวดหากพบกระทำผิดดำเนินการโดยไม่มีข้อยกเว้น
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องไม่ตรงตามฉลากซึ่งภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วเริ่มพบโรงงานที่เข้าข่ายลักษณะเดียวกันโดยใช้วัตถุดิบปลาไม่ตรงตามสลากมาผลิตปลากระป๋องไม่ได้มีเพียงแค่โรงงานเดียวที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้สั่งหยุดประกอบ

0: กิจการชั่วคราวตั้งแต่พบเคสแรกที่จังหวัดสมุทรสาครจึงได้กำชับให้3หน่วยงานหลักประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องและอาหารกระป๋องทั่วประเทศเพื่อตรวจสอบมาตรฐาน GMP สลากสินค้าและวัตถุดิบที่ใช้ผลิตโดยไม่ต้องรอให้มีข้อร้องเรียนเพิ่มเติมยืนยันรัฐบาลพร้อมขยายผลโดยไม่มีข้อยกเว้นหากพบการใช้ปลาชนิดอื่นแทนชนิดที่ระบุบนฉลากจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ฐานผลิตอาหารปลอมโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทพร้อมอายัดสินค้าและสั่งหยุดกิจการชั่วคราวผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยยังไม่พบการระบาดของปลาหมอคลังดำเพิ่มเติมพร้อมชี้แจงอำนาจตรวจสอบการผลิตปลากระป๋องเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาน
2: ายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคลังดำในปัจจุบันว่าเบื้องต้นได้สั่งการให้กรมประมงสำรวจพื้นที่ที่เคยพบการระบาดของปลาหมอคลังดำทั่วประเทศแล้วซึ่งได้รับรายงานว่าสถานการณ์ยังอยู่ในภาวะควบคุมได้และยังไม่พบการแพร่ระบาดเพิ่มเติมแต่หากว่ามีแนวโน้มการแพร่ระบาดมากขึ้นอาจปรับแผนรับมือพร้อมวางมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไปรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลปลากระป๋องที่มีลักษณะคล้ายเนื้อปลานิลในซอสมะเขือเทศและเกิดความกังวลใจของผู้บริโภคได้รับประทานสินค้าที่ไม่ตรงปกว่ากรมประมงมีหน้าที่ตรวจสอบสายพันธุ์ปลาไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบรายการผลิตหรือจับกลุ่มผู้กระทำความผิดซึ่งเป็นอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษประสานสอนชนตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเรือบางส่วนหลังพบความผิดปกติจากการขนส่งน้ำมันจากภาคตะวันออกไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3: พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคและโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นำคณะพนักงานสืบสวนเข้าหารือร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนที่กองทัพเรือเพื่อขอข้อมูลเชิงเทคนิคประกอบการสืบสวนกรณีต้องสงสัยการขนส่งน้ำมันทางเรืออาจมีการแจ้งข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือเข้าข่ายการหลีกเลี่ยงภาษีและกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงโดยสอนชนได้ชี้แจงวิธีการตรวจสอบข้อมูลการเดินเรืออาทิสัญญาณติดตามเรือเส้นทางการเดินทางจริงจุดจอดและช่วงเวลาการขนส่งโดยใช้ประกอบการเปรียบเทียบกับข้อมูลของบริษัทเรือทั้ง9บริษัทที่สอบสวนไปก่อนหน้านี้ว่ามีข้อมูลสอดคล้องหรือไม่รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการขยายผลสืบสวนเพื่อพิจารณาว่าอาจมีการกระทำเป็นขบวนการหรือมีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรก็ตามกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างตรวจสอบเที่ยวเรือขนส่งน้ำมันในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจำนวน99เที่ยวพบว่ามี20เที่ยวที่มีลักษณะการเดินเรือผิดปกติจากโรงกลั่นในภาคตะวันออกไปยังคลังน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงประสานสอนชนเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและบันทึกถ้อยคำประกอบสำนวนคดีดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

สวัสดีค่ะพบกับรายการสาระสารพันกับดิฉันจิตตินันตั้งประเสริฐค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการสาระสารพันในวันนี้นะคะมินมีเรื่องราวจากกรมอนามัยมานำเสนอคุณผู้ฟังด้วยค่ะวันนี้อยากจะให้ความสำคัญกับเรื่องโรคไตเรื้อรังค่ะคุณผู้ฟังเรื่องโรคไตเรื้อรังนั้นนะคะเป็นปัญหาสาธารณสุขในระดับโลกเลยโดยรวมแล้วทั้งในประเทศไทยนะคะเนื่องจากเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรและควรมีการดำเนินของโรคไปสู่โรคไตรายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยดังนั้นค่ะในข้อมูลสถิตินะคะจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยก็พบว่าประเทศไทยนั้นมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังกว่าประมาณ8ล้านคนซึ่งจะต้องทำการฟอกเลือดและล้างไตทางช่องท้องซึ่งก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีซึ่งก็ทำให้เกิดการบั่นทอนคุณภาพชีวิตได้ซึ่งประชาชนนะคะจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคนะคะให้ลดอาหารรสจัดนะคะงดเติมเครื่องปรุงนะคะทั้งที่เรานะคะควรที่จะใส่ใจในเรื่องของไตแล้วก็ควบคุมอาหารอย่างเหมาะสมค่ะวันนี้ค่ะมินก็เลยนำเรื่องไตนะคะมาฝากคุณผู้ฟังว่าอยากให้เห็นความสำคัญของไตซึ่งไตเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีลักษณะคล้ายถั่วอยู่บริเวณบั้นเอวสองข้างใต้ต่อกระดูกซี่โครงและอยู่สองข้างของกระดูกสันหลังมีสีแดงเหมือนไตหมูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวประมาณ 11-12 เซนติเมตรหนักข้างละ150กรัมไตแต่ละข้างค่ะได้รับเลือดผ่านทางหลอดเลือดแดงใหญ่ซึ่งออกจากหัวใจเมื่อเลือดไหลผ่านไตจะมีการกรองผ่านหน่วยไตเล็กๆซึ่งอยู่ข้างละ1ล้านหน่วยค่ะไตเนี่ยค่ะทำหน้าที่ในการขับน้ำแล้วก็ของเสียออกจากเลือดออกนอกร่างกายทางท่อปัสสาวะควบคุมปริมาณน้ำแล้วก็เกลือแร่ควบคุมการทำงานของฮอร์โมนต่างๆในร่างกายที่ควบคุมความดันโลหิตมีการเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดแดงแล้วก็การดูดซึมแคลเซียมด้วยค่ะดังนั้นค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะหันมาใส่ใจนะคะในการรับประทานอาหารที่ลดการทำงานของไตชะลอการเสื่อมของไตนะคะแล้วก็ป้องกันการขาดสารอาหารด้วยและยังทำให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพดีแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะดังนั้นค่ะเรามาดูอาหารที่จะช่วยให้เรานั้นได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วก็ไม่มีโซเดียมมากเกินไปช่วยรักษาสมดุลของน้ำในร่างกายแล้วก็ไม่กินเค็มแบบนี้นะคะทำให้มินไปหาตำรับอาหารนะคะสำหรับการที่เราระมัดระวังเรื่องไตกันค่ะมีอาหารดังนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีทั้งเรื่องต้มยำเห็ดกุ้งสดนะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยรับประทานอาหารที่มีทั้งเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดฟางเนี่ยจะช่วยรักษาระดับโพแทสเซียมในเลือดได้2ค่ะข้าวผัดเบญจรงค์ข้าวผัดเบญจรงค์นะคะก็สามารถที่จะช่วยเนี่ยให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็รักษาไตไปด้วยมีผัดเปรี้ยวหวานค่ะผัดมะเขือยาวนะคะก็สามารถที่จะเป็นอีกเมนูอาหาร1อย่างค่ะที่จะช่วยทำให้คุณผู้ฟังนั้นรักษาไตไปด้วยแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงไปด้วยขอฝากอีก2ชนิดค่ะก็คือแกงส้มผักรวมสดแกงส้มผักรวมกุ้งสดเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะรับประทานได้มีทั้งผักแต่ว่าเรื่องของน้ำซุปนั้นเราควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะเพื่อลดการได้โซเดียมที่สูงส่วนเมนูสุดท้ายค่ะยำเห็ดยำเห็ดนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งเมนูหนึ่งที่จะช่วยรักษาไตของคุณผู้ฟังได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับช่วงแรกวันนี้ก็อยากให้ทุกท่านนั้นได้ใส่ใจกับสุขภาพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเลือกรับประทานอาหารที่ทั้งบำรุงไตแล้วก็ได้สุขภาพด้วยค่ะสำหรับวันนี้ที่นำเรื่องไตมาพูดเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังนั้นได้เห็นถึง
กิจกรรมวันไตโลกที่จะมีการจัดขึ้นในทุกๆปีนะคะก็คือการคัดกรองป้องกันรู้ทันโรคไตใส่ใจรักโลกค่ะซึ่งกลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจแห่งสถาบันโรคทรงอกนั้นได้มีการกำหนดจัดกิจกรรมวันไตโลกขึ้นประจำปี2569ค่ะภายใต้คำขวัญที่ชื่อว่าคัดกรองป้องกันรู้ทันโรคไตใส่ใจรักโลกซึ่งจะจัดในวันพุธที่12มีนาคมนี้นะคะเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาณลานกิจกรรมอาคาร8ชั้น1สถาบันโรคทรวงอกค่ะซึ่งภายในกิจกรรมค่ะทุกท่านจะได้รับรู้ถึงการเสวนาในหัวข้อรู้ทันโรคไตควรกินอย่างไรให้ดีต่อโรคค่ะจะมุ่งเน้นนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไตและการเลือกบริโภคอาหารอย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีบริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาคัดกรองความเสี่ยงโรคไตด้วยท่านผู้ใดนะคะที่สนใจก็สามารถไปร่วมกิจกรรมนี้ได้ค่ะที่สถาบันโรคทรวงอกวันที่12มีนาคม2569ค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับรายการสาระสารพันกันต่อค่ะ

0: วจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องราวดีๆจากรอบโลกกันแล้วนะครับโดยในช่วงนี้คุณผู้ฟังก็อยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับ AI ในภาคที่เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมนุษย์เรื่องเกี่ยวกับสังคมมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังนะครับโดยบทความนี้นะครับก็มาจากเว็บไซต์ The New Yorker ซึ่งพูดถึงเรื่องของ AI Influencer นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นคนสวยคนดังในโลกของออนไลน์แต่ว่าเขาถูกสร้างด้วย AI นั่นเองนะครับในบทความนี้ก็พูดถึงคนสวยคนหนึ่งในโลกออนไลน์นะครับที่ชื่อว่าคุณอิซาเบล่าเธอเป็นฝรั่งมีผมบอนหุ่นสวยงามแบบนางแบบที่แบบรูปร่างเฟิร์มมากที่ดูแล้วเข้ายิมทุกๆวันแน่ๆใส่ชุดออกกำลังกายรัดรูปที่มาจากแบรนด์ดังโพสต์รูปไปเที่ยวคาเฟ่เก๋ๆหรือไม่ก็ภาพเซลฟี่หน้ากระจกที่มียอดไลค์หลักหมื่นหลักแสนนะครับดูแล้วก็เหมือนอินฟลูเอนเซอร์ทั่วไปใช่ไหมล่ะครับแต่ความจริงที่น่าตกใจนะครับคุณผู้ฟังก็คือคุณอิซาเบล่าเนี่ยไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงเลยครับเธอไม่ได้มีชีวิตจริงๆไม่ได้ไปคาเฟ่นั้นจริงๆแต่คือ AI นั่นเองนะครับที่ถูกสร้างขึ้นโดยคุณร็อบบี้ผู้หญิงวัย45จากรัฐจอร์เจียประเทศอเมริกาที่คอยนั่งป้อนพร้อมคำสั่งลงในโปรแกรม AI อยู่ที่บ้านและที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือคุณโรบี้เนี่ยนะครับก็เป็นผู้หญิงผิวสีซะด้วยแต่เธอจงใจสร้าง AI influencer ขึ้นมาที่ชื่อว่าอิซาเบล่าเนี่ยให้กลายเป็นผู้หญิงผิวขาวเพราะเธอบอกว่าในโลกของทุนนิยมหรือโลกของการตลาดเนี่ยนะครับนางแบบผิวขาวเนี่ยขายได้ง่ายกว่าวันนี้เรามาลองดูบทความนี้ของ The New Yorker กันดูนะครับว่า AI ที่ทำให้ใครๆก็ได้กลายเป็น influencer เรามีคำถามอะไรต่อประเด็นนี้บ้างนะครับเรื่องแรกเลยนะครับเขาก็พูดถึงในเรื่องของประเด็นของการปฏิวัติความสวยซึ่งในอดีตเนี่ยนะครับการที่คนเราเนี่ยจะกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้เราก็จะต้องมีต้นทุนต่างๆใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าตาเรื่องของต้นทุนทางสังคมต่างๆเรื่องของการถ่ายรูปไลฟ์สไตล์เก๋ๆหรือแม้แต่ต้องคอยมีช่างภาพเก่งๆติดตามตัวด้วยนะครับแต่บทความนี้กำลังบอกว่า AI มันกำลังจะทลายกำแพงนั้นลงมีกลุ่มหนึ่งใน Facebook นะครับที่เขาใช้ชื่อว่า Bad Guy in AI ซึ่งมีสมาชิกหลักแสนคนเลยในกลุ่มนี้เนี่ยไม่ใช่ที่รวมตัวกันของคนที่เป็นสายเทคโนโลยีจ๋าๆนะครับแต่เป็นกลุ่มคนที่อยากจะหารายได้จากการสร้างอวตาร AI ขึ้นมาพวกเขาแชร์เทคนิคกันว่าทำยังไงเนี่ยให้ AI สร้างรูปนางแบบที่ดูสมจริงที่สุดผิวมีความมันวาวเหมือนเหงื่อออกจริงๆหรือแม้แต่การใส่ไฝไปนะครับเพื่อให้ดูไม่สมบูรณ์แบบเกินไปเป็นคนจริงๆนั่นเองทำไมพวกเขาถึงทำอย่างนั้นล่ะครับคุณผู้ฟังคำตอบง่ายๆนะครับก็คือผลตอบแทนหรือว่าเงินนั่นเอง AI ที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีค่าตัวเขาไม่จำเป็นที่จะต้องไปจ้างนางแบบไม่ต้องจ้างสไตลิสต์เขาควบคุมนางแบบ AI เนี่ยได้ 100% เลยนะครับเพราะว่านางแบบ AI เนี่ยไม่เคยเหนื่อยไม่เคยสายไม่เคยโต้เถียงไม่เคยที่จะมีวันที่เวียงมีวันที่สุขภาพจิตไม่ดีและไม่เคยที่จะมีข่าวเช้าด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือการสามารถทำให้ตรงกับอุดมคติของผู้คนในโลกออนไลน์ได้ซึ่งในบทความนี้เขาก็พูดว่ามันเป็นประเด็นที่น่าเศร้าอยู่เหมือนกันว่าโปรไฟล์ AI ที่เป็นผู้หญิงผิวขาวในตาสีฟ้าเนี่ยมันได้รับการติดต่อเสนองานมากกว่าโปรไฟล์ผู้หญิงผิวสีซะอีกนะครับทีนี้เรามาลองดูฝั่งของอินฟลูเอนเซอร์ตัวจริงที่เป็นมนุษย์กันบ้างดีกว่านะครับโดยในบทความนี้ก็เล่าถึงเรื่องของคุณทาเทน่าอลิซาเบธนะครับเธอก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ผิวสีที่มีตัวตนจริงๆมีผู้ติดตามหลักแสนคนวันหนึ่งนะครับเธอก็ไปเจอรูป AI นางแบบผิวขาวคนหนึ่งในโซเชียลที่ดูคุ้นตามากๆเลยปรากฏว่ามันคือรูปของตัวเธอเองแต่ถูก AI เนี่ยเปลี่ยนหน้าให้กลายเป็นผู้หญิงผิวขาวโดยที่ยังคงใส่ชุดเดิมท่าโพสเดิมและอยู่ในสถานที่เดิมที่เธอไปถ่ายมาจริงๆโอ้โหอันนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นประเด็นทางจริยธรรมที่ใหญ่มากนะครับไม่ว่าจะเป็นการขโมยอัตลักษณ์ตัวตนหรือว่าการขโมยลิขสิทธิ์ที่เธอเนี่ยนะครับ ต้องไปลงทุนจ้างพี่เลี้ยงดูแลลูกจ้างช่างแต่งหน้าทำผมต้องเดินทางไปสถานที่จริงในการถ่ายแบบแต่กลับถูกคนที่ใช้ AI เนี่ยนะครับสร้างนางแบบมาขโมยความพยายามของเธอในการสร้างรูปนั้นไปภายในเวลาไม่กี่นาทีเองผู้เชี่ยวชาญในบทความนี้ก็บอกว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่ครั้งหนึ่งเราเคยหวังว่าจะเป็นโลกแห่งจิตวิญญาณและปัญญาที่ไม่เกี่ยงของเรื่องรูปลักษณ์กลับกลายเป็นว่าในยุค AI เนี่ยร่างกายเนี่ยถูกทำให้เป็นสินค้าที่ปรับแต่งได้ตามใจชอบมากกว่าของเดิมซะอีกนะครับในยุคหนึ่งเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเขาดังได้ด้วยความจริงใจนะครับเราชอบดูวล็อกของอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้ที่ทำกับข้าวไปเที่ยวไลฟ์สไตล์ต่างๆหรือแม้แต่การมานั่งระบายความเครียดผ่านหน้ากล้องแต่พอเป็น AI อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยความจริงใจเหล่านี้ถูกแต่งหรือว่าถูกสร้างขึ้นมาทั้งนั้นนะครับคุณฟังครับเขายังเปรียบเทียบด้วยนะครับว่าระหว่างอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นมนุษย์กับอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็น AI เนี่ยมันมีความแตกต่างอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของต้นทุนนั่นเองอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นมนุษย์เนี่ยกว่าจะสร้างภาพลักษณ์กว่าจะสร้างรูปถ่ายแต่ละใบได้เนี่ยโอ้โหเขามีค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับไม่ว่าจะต้องเดินทางไปเที่ยวสถานที่นั้นจริงๆหรือว่าสั่งอาหารมารับประทานจริงๆต้องใช้อุปกรณ์กล้องเครื่องจ้างผู้คนต่างๆมากมายแต่อินฟลูเอนเซอร์ที่เป็น AI เนี่ยนะครับมีแต่ค่าซอฟต์แวร์เท่านั้นเองนะครับส่วนความยืดหยุ่นล่ะครับถ้าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นมนุษย์เนี่ยโอ้โหถ้าเกิดเราจ้างเขามาถ่ายแบบหรือเขาเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าให้เราเนี่ยจะเจอข้อจำกัดต่างๆนานาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเหนื่อยของเขาความที่เขาเนี่ยบางวันอาจจะทะเลาะกับคนที่บ้านมาแล้วก็ทำงานให้เราได้ไม่เต็มที่แต่อินฟลูเอนเซอร์ที่เป็น AI เนี่ยกับไร้ข้อจำกัดในเรื่องนี้ไปเลยนะครับซึ่งบทความนี้นะครับก็สรุปไว้ได้อย่างน่าสนใจเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้ว AI อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยอาจไม่ได้มาแทนที่มนุษย์ทั้งหมดแต่จะทำให้มาตรฐานของมนุษย์เราเนี่ยผิดเพี้ยนไปเราอาจจะกดดันตัวเองมากขึ้นเพื่อให้ดูสมบูรณ์แบบเหมือนภาพที่ AI สร้างขึ้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยไม่มีวันชนะได้หรอกนะครับและสุดท้ายนะครับสิ่งที่ผู้เขียนเนี่ยเขาทิ้งท้ายเพื่อให้เราคิดก็คือเทคโนโลยีเนี่ยมันก็เป็นแค่เครื่องมือเท่านั้นเองมันสามารถเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนที่ขาดโอกาสได้มีต้นทุนได้มีพื้นที่ในสังคมหรือมันอาจจะเป็นเครื่องมือที่เข้ามาทำลายอาชีพลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์เมื่อต้องไปเปรียบเทียบกับ AI ในวันที่ใครๆก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้โดยการพิมพ์พร้อมในการสร้างรูปต่างๆสิ่งที่มีค่าที่สุดอาจไม่ใช่แค่ความสวยที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นความผิดพลาดและความเป็นมนุษย์ที่ AI เนี่ยมันเรียนแบบได้ยากที่สุดนะครับแล้วคุณผู้ฟังนะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องของการใช้ AI มาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ลองส่งข้อความมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผมได้นะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงที่2นี้เดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวกลับมาช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังกันต่อครับ

0: เล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงนี้ผมก็มีเรื่องราวจากหนังสือที่ชื่อว่า Strong Mind ของคุณโนเอลบริกที่เป็นเรื่องของการเติมพลังใจและก็การเปลี่ยนมุมมองความคิดมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังอาจจะเคยคิดว่าเหล่านักกีฬาระดับโลกที่เขาคว้าเหรียญทองหรือว่าทำสถิติโลกได้เนี่ยเขาอาจจะเต็มไปด้วยการฝึกซ้อมแล้วก็พลังกายที่เข้มแข็งนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับคุณโนเอลบริดเนี่ยนะครับนักเขียนเนี่ยเขาก็นำเสนอว่าจริงๆแล้วนะครับจุดแข็งที่ทำให้นักกีฬาเหล่านี้เนี่ยไปถึงอันดับโลกเนี่ยนะครับมันมีเรื่องของพลังใจเข้ามาด้วยนะครับและเรื่องของพลังใจเนี่ยมันไม่ใช่พรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่กำเนิดแต่มันคือกล้ามเนื้อทางจิตใจที่เราทุกคนฝึกฝนได้ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักกีฬาเท่านั้นไอพลังใจเนี่ยเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการทำงานของเราได้ทุกคนเลยนะครับอันดับแรกนะครับเขาก็พูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนความเครียดให้กลายเป็นเชื้อเพลิงคุณผู้ฟังครับเวลาคุณผู้ฟังต้องทำงานสำคัญต่างๆแล้วรู้สึกว่าโอ้โหใจมันเต้นรัวใจสั่นมือชุ่มมือหายใจทีๆเนี่ยอาการแบบนี้เนี่ยเรามักจะเรียกว่าความกลัวใช่ไหมล่ะครับแต่นักจิตวิทยานะครับเขาบอกว่าด้วยทางกายภาพแล้วเนี่ยอาการตื่นเต้นกับอาการกลัวเนี่ยมันแทบจะเหมือนกันเป๊ะๆ เลยแต่สิ่งที่ทำให้มันแตกต่างกันก็คือการตีความหรือว่ามุมมองของเรานั่นเองนะครับนักกีฬาระดับโลกเนี่ยเขาใช้เทคนิคที่เรียกว่าการประเมินสถานการณ์ใหม่แทนที่จะบอกกับตัวเองว่าฉันกำลังกลัวอยู่เนี่ยให้ลองเปลี่ยนคำพูดใหม่ว่าร่างกายของฉันเนี่ยกำลังเตรียมความพร้อมเพื่อกำลังที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่อยู่ต่างหากครับเมื่อเราเปลี่ยนมุมมองจากที่สมองเนี่ยจะสั่งการให้เรามันถอยนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นการพุ่งชนทันทีหัวใจที่มันเต้นอยู่เนี่ยนะครับมันไม่ใช่สัญญาณของความล้มเหลวแต่มันคือความเตรียมพร้อมคล้ายๆกับเครื่องยนต์ที่กำลังวอร์มอัพที่กำลังจะทำให้เราเนี่ยก้าวเข้าไปสู่การทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั่นเองนะครับประเด็นที่2นะครับเขาพูดถึงเรื่องของพลังการพูดกับตัวเองซึ่งเทคนิคที่น่าสนใจมากๆเลยของนักกีฬาระดับโลกเนี่ยนะครับก็คือการเซลฟ์ทอล์คหรือว่าการพูดกับตัวเองนั่นเองซึ่งก็มีงานวิจัยจากหลายๆมหาวิทยาลัยเลยนะครับอย่างเช่นงานวิจัยหนึ่งของมหาวิทยาลัยแบงเกอร์เนี่ยเขาก็พบว่านักปั่นจักรยานที่ฝึกพูดประโยคให้กำลังใจกับตัวเองสามารถที่จะทดทอนต่อความเหนื่อยล้าได้มากกว่าคนทั่วไปถึง 18% เลยนะครับเสียงในหัวของเราเนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าเสียงนั้นเนี่ยมันบอกกับเราว่าไม่ไหวแล้วร่างกายเนี่ยมันก็จะเกิดอาการหยุดทำงานทันทีแต่ถ้าเราฝึกพูดกับตัวเองเหมือนที่โค้ชเก่งๆเขาพูดกับลูกศิษย์หรือว่านักกีฬาของเขานะครับเช่นก้าวต่อไปนิดเดียวหรือเราฝึกหนักมาเพื่อนาทีนี้เสียงเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันไม่ให้เราล้มเลิกไปซะก่อนกลางคันนั่นเองนะครับประเด็นต่อมานะครับเขาพูดถึงเรื่องของการที่จะอู่เวลาที่เราเหน็ดเหนื่อยมากๆนะครับท้อแท้มากๆเนี่ยในอาชีพการงานหรือในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เนี่ยนะครับเรามักจะชอบคิดกับตัวเองใช่ไหมครับว่าพอแล้วหรือว่าจะไปต่อซึ่งในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็มีเครื่องมือมาให้ด้วยนะครับเครื่องมือนี้เนี่ยผู้เขียนเขาตั้งชื่อมันว่า Decisional Balance นะครับหรือเครื่องมือในการตัดสินใจนั่นเองให้คุณผู้ฟังนะครับลองหยิบกระดาษขึ้นมา1แผ่นกระดาษ A4 ก็ได้นะครับ1แผ่นแล้วก็ลองแบ่งมันเป็นตาราง4ช่องดูนะครับขีดตรงกลางทั้งแนวตั้งแนวนอนพอมันออกมาเป็นตาราง4ช่องได้แล้วเนี่ยนะครับให้เราลองเขียนตัวหนังสือไว้ตรงมุมด้านซ้ายของตารางทั้ง4ช่องนี้โดยช่องแรกนะครับก็คือด้านมุมบนด้านซ้ายนั่นเองให้เราเขียนคำว่าถ้าเราเลิกวันนี้เราจะได้อะไรอันนี้ช่องแรกนะครับช่องที่สองให้เราเขียนคำว่าถ้าเราเลิกวันนี้เราจะต้องเสียอะไรไปบ้างและช่องที่สามนะครับถ้าให้เราเขียนคำว่าถ้าเราสู้ต่อเราจะได้อะไรและช่องที่สี่นะครับให้เราเขียนว่าถ้าสู้ต่อเราต้องแลกด้วยอะไรบ้างซึ่งภาพรวมทั้งหมดนี้นะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยเห็นว่าถ้าเราตัดสินใจพอแล้วไม่สู้ต่อหรือถ้าเราไปต่อเนี่ยนะครับเราจะได้อะไรเราจะเสียอะไ เราจะเห็นผลลัพธ์จากความสำเร็จในเป้าหมายของเรานะครับซึ่งทำให้เราเนี่ยอาจจะไม่ล้มเลิกไปซะก่อนการคันจากอารมณ์เพียงแค่ชั่ววูบแต่จะทำให้เราเห็นเหตุและผลเห็นเป้าหมายและก็เข้าใจตัวเองได้อย่างแท้จริงนะครับคุณผู้ฟังครับชีวิตเราเนี่ยมันก็เหมือนกับการเล่นกีฬาเหมือนกันนะครับมันก็มีช่วงที่ทั้งสนุกช่วงที่เหนื่อยแทบขาดใจช่วงที่ท้อแท้ล้มเหลวและก็มีช่วงที่ประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเราจะทำให้รับมือกับมันได้แล้วก็ไปสู่ความสำเร็จได้ในท้ายที่สุดนะครับเราต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าความยืดหยุ่นทางจิตใจนั่นเองซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างได้ในทุกๆวันนั่นเองนะครับวันนี้ถ้าคุณผู้ฟังกำลังเจอความกดดันก็ลองเปลี่ยนมันให้เป็นความท้าทายดูพูดกับตัวเองดีๆเหมือนที่โค้ชพูดกับนักกีฬาของเขาขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีจิตใจที่เข้มแข็งสนุกกับการก้าววันละก้าวไปหาเป้าหมายของตัวเองนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วครับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีธรรมสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งกรมท่าอากาศยานเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมจุดน้ำรั่วภายในอาคารผู้โดยสารหลังใหม่สนามบินตรังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งกรมท่าอากาศยานเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมจุดน้ำรั่วภายในอาคารผู้โดยสารหลังใหม่สนามบินตรังหลังเกิดฝนตกหนักล่าสุดท่าอากาศยานตรังยังคงเปิดให้บริการตามปกติน
8: ายพัชรพงษ์พัชรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากกรณีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดตรังเมื่อช่วงบ่ายของวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาจนส่งผลให้มีน้ำฝนรั่วไหลภายในอาคารผู้โดยสารหลังใหม่บางจุดและสุดสั่งการให้กรมท่าอากาศยานแก้ไขจุดชำรุดโดยด่วนเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการพร้อมกำชับให้ตรวจสอบระบบระบายน้ำทั่วทั้งอาคารอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวด้านนายดนัยเรืองศรอธิบดีกรมท่าอากาศยานชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากระบบระบายน้ำทำงานไม่ทันเนื่องจากปริมาณฝนที่ตกหนักมากแต่ยืนยันว่าไม่กระทบต่อการให้บริการภาพรวมสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นพบว่าเป็นส่วนของงานก่อสร้างจากผู้รับจ้างรายเดิมที่ทิ้งงานไปซึ่งกรมท่าอากาศยานได้ดำเนินการตามกฎหมายโดยการริบหลักประกันสัญญาเป็นเงิน53,500,000 บาทเพื่อนำมาใช้ซ่อมแซม

0: และปรับปรุงความเสียหายแล้วอย่างไรก็ตามในวันนี้ท่าอากาศยานตรังยังคงเปิดให้บริการตามปกติและจะเร่งดำเนินการปรับปรุงให้กลับมาสมบูรณ์โดยเร็วที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นการออกแบบเสียงนำข้อความแจ้งเตือนภัยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที
2: ่นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการออกแบบเสียงนำข้อความแจ้งเตือนภัยและข้อความแจ้งเตือนภัยสำหรับหอเตือนภัยกล่าวว่าระบบหอเตือนภัยติดตั้งมาตั้งแต่ปี2548รวมจำนวน360แห่งทั่วประเทศถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่โครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารอื่นขัดข้องและจากการใช้งานมานานกว่า20ปีพบว่ารูปแบบเสียงสัญญาและข้อความแจ้งเตือนภัยจำเป็นต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และพฤติกรรมการรับรู้ของประชาชนในปัจจุบันรวมถึงต้องบูรณาการเทคโนโลยีใหม่เข้ามาสนับสนุนเพื่อให้การแจ้งเตือนมีประสิทธิภาพสูงสุดจะนำร่างผลการออกแบบที่ผ่านการกลั่นกรองจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายมาสรุปแนวทางการสื่อสารที่เข้าใจง่ายมุ่งหวังช่วยให้ระบบการแจ้งเตือนภัยของประเทศมีมาตรฐานที่เป็นสากลและเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่เสี่ยงภัยได้อย่างมีเอกภาพชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งควบคุมระดับไฟป่าพรุในหลายพื้นที่ภาคใต้พร้อมส่งเฮลิคอปเตอร์เสริมสกัดแนวไฟ
3: นายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยภายหลังประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าพรุในพื้นที่ภาคใต้ครอบคลุมจังหวัดสงขลานราธิวาสและนครศรีธรรมราชว่าขณะนี้ได้เร่งวางมาตรการควบคุมระดับไฟป่าพรุในหลายพื้นที่ที่เข้าสู่ภาวะวิกฤตโดยพื้นที่ป่าพรุต้นแดงรอยต่ออำเภอตากใบและอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนราธิวาสซึ่งแนวไฟยังคงลุกลามตามทิศทางลมที่เปลี่ยนทิศตลอดเวลาได้ระดมกำลังพลใช้วิธีเดินเท้าแบกถังน้ำเข้าพื้นที่ขุดบ่อน้ำในป่าพรุเพื่อใช้ดับไฟพร้อมใช้รถแมคโครขุดแนวกันไฟบริเวณบ้านพร่อนและบ้านโคกอิดโคกคูส่วนพื้นที่ป่าพรุเกาะสะบ้าจังหวัดสงขลาขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วโดยเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องไม่ให้ไฟข้ามแนวคูคลองรอบพื้นที่ขณะที่พื้นที่ป่าพรุควรเคร่งได้มีการติดตามระดับน้ำใต้ดินและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมประสานกรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่เน้นความจำเป็นการใช้เฮลิคอปเตอร์สนับสนุนทางอากาศเพื่อลดความรุนแรงของไฟในจุดที่อันตรายต่อเจ้าหน้าที่ติยาพันยังเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่กรุงเทพมีฝนตกนะในช่วงเย็นตกเยอะด้วยนะตกเยอะเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็ขาดเม็ดไปเรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่าพายุฤดูร้อนโอ้จะพัดในหลายพื้นที่แล้วก็ตกกันชุ่มฉ่ำกันเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะอากาศเปลี่ยนมีฝนนี่อาจจะไม่สบายได้นะครับคืนนี้สำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยก็จะได้พบกับทางอาจารย์อานะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญนะครับก่อนจะไปพบกับอาจารย์อาฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะคุณผู้ฟังครับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยสำหรับสมุนไพรอภัยภูเบศรนะใช้ดีก็ช่วยบอกต่อๆกันด้วยนะครับของเราได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากภาครัฐนะแล้วก็เราพยายามทำผลิตภัณฑ์ที่เป็น

0: ร้างผลิตภัณฑ์ที่มันสะดวกต่อการใช้นะง่ายต่อการเข้าถึงด้วยนะครับใช้ดีก็ช่วยบอกต่อกันนะครับของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอัลไฟพูเบตเราประกันสินค้าให้เลยนะครับจะใช้เรามีปัญหาติดต่อกลับมาที่อัลไฟพูเบตเราดูแลทุกตัวเลยนะครับโอเคครับอาจารย์อาท่านมารอแล้วนะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ช่วงนี้งานชุกหน่อยนะอาจารย์นะ
1: ใช่ค่ะ
0: เชิญครับเชิญครับคืนนี้อาจารย์อาเตรียมเรื่องราวอะไรมาฝากแฟนคลับเชิญเลยครับ
1: วันนี้จะพูดเรื่องฝ้าค่ะ
0: โอ้เรื่องฟ้า
1: อาจจะมา
0: ช
1: ้านิดนึงเพราะว่าเป็นเข้าหน้าฝนแล้ว
0: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเป็นความรู้แล้วก็บางคนก็ต้องทำงานแล้วบางคนก็มีฟ้าอยู่ด้วยก็จะได้เป็นความรู้ฟ้านี่มันขึ้นทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงได้หมดใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ค่ะแต่ว่าสัดส่วนสถิติเนี่ยเจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายค่อนข้างหลายเท่าเลยค่ะประมาณ9-1ค่ะ
0: โอเคครับผู้ชายก็เป็นได้นะมีโอกาสเป็นเหมือนกันแต่ว่าผู้หญิงจะเยอะหน่อยสำหรับฝ้าแล้วผู้หญิงถ้าเป็นฝ้าแล้วเนี่ยโอ้จะขาดความมั่นใจเลยนะครับเดี๋ยวฟังเรื่องฝ้ากันเชิญครับอาจารย์ว่าต่อเลยครับ
1: ค่ะที่ว่ามาช้าเนี่ยจริงๆแล้วก็คือตั้งใจจะพูดช่วงฤดูร้อนเนี่ยแหละแต่ว่าไม่เพิ่งทำข้อมูลเสร็จนะคะแล้วก็ที่ทำข้อมูลเรื่องฝ้าเนี่ยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนเริ่มมีแบบเงาฝ้าแบบจางๆบริเวณโหนกแก้มนะคะก็เลยแบบตกใจนิดนึงเพราะว่าคือก็ไม่อยากเป็นเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคืออย่างที่บอกอะแต่ก่อนเนี้ยก็คือจะชอบแบบตากแดดแต่ว่าตากแดดอ่อนๆตอนเช้าเนี่ยไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าพอดีแบบว่าเป็นคนที่กลางวันอะจะแบบเดินไปเลื่อนรถแบบกลางแจ้งร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่ช่วงเวลาหนึ่งแบบทำบ่อยแล้วก็เลยคิดว่ามันน่าจะกระตุ้นได้อะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะทีนี้ส่วนตัวยังค่อนข้างเชื่อว่าไม่ใช่แดดอย่างเดียวที่ทำให้เกิดฝ้านะคะคือคิดว่าน่าจะเป็นแบบเรื่องของเลือดลมนะคะฮอร์โมนอะไรต่างๆด้วยนะคะทีนี้เรามาทำความรู้จักกับฝ้ากันก่อนนะคะฝ้าเนี่ยก็คือเป็นความผิดปกติของการสร้างเม็ดสีผิวคือคนเรามันจะผิวขาวผิวคล้ำเนี่ยค่ะก็คือมันจะมีเม็ดสีผิวทำงานอยู่ใต้ผิวนะคะ
0: คร
1: ับ ซึ่งฝ้าเนี่ยเม็ดสีผิวเนี่ยมันทำงานผิดปกติในที่นี้คือคล้ายๆกับว่าคำว่าผิดปกติคือมันไวต่อการกระตุ้นนะมีความเซนซิทีฟนะคะการกระตุ้นนี้เนี่ยก็คือมาจากได้จากหลายๆอย่างนะคะโดยเฉพาะเรื่องของแสงแดดความร้อนคือไม่ใช่แสงแดดเท่านั้นเนาะอย่างบางคนแบบว่าขายของตลาดนัดต้องอยู่ในร่มแต่ว่ามันมีไอร้อนอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะแบบทำงานหน้าเตาอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็กระตุ้นได้เหมือนกันนะคะหรือว่าการอักเสบเรื้อรังของผิวนะคะหมายความว่าอยู่ในร่มนะคะแต่ว่าไม่ได้ทากันแดดอย่างดีอะไรอย่างดีแต่ว่าเหมือนกับว่าผิวหนังมันมีการอักเสบเรื้อรังนะคะอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นโรคแบบพวกผื่นผิวหนังอักเสบอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดเหมือนกับว่าเม็ดสีมันทำงานไวกับมากกว่าผิดปกติได้นะคะอย่างตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าก่อนหน้าเนี่ยคือเหมือนกับว่าทาครีมอะไรก็แสบหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนผิวมันอักเสบง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็น่าจะกระตุ้นให้เหมือนกับว่าเกิดการสร้างเม็ดสีผิวได้อะไรเงี้ยนะคะ
0: คร
1: แล้วก็ที่สำคัญเลยคือมันเกิดจากการเสื่อมของผิวคือพูดง่ายๆก็คือมันแก่นะคะผิวแก่นะคะ
0: ค
1: ผิวแก่เนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะกำจัดเม็ดสีผิวได้เนาะเพราะว่าเราไม่เคยเห็นการเกิดฝ้าในเด็กประถมอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่แล้วฝ้าเนี่ยมันก็เจอในวัยทำงานเริ่มเจอในวัยทำงานวัยผู้ใหญ่วัยทองอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีฝ้าเพิ่มมากขึ้นนะคะ
0: ค
1: แล้วก็งานวิจัยสมัยใหม่เนี่ยเขาพบว่าฝ้าเนี่ยมันจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นของหลอดเลือดใต้ผิวหนังนะคะซึ่งถ้ามันขยายตัวเยอะๆเนี่ยบางคนก็จะเห็นเป็นเส้นเลือดเลยเขาก็จะเรียกว่าพวกฝ้าเลือดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับการส่งสัญญาณในเซลล์ผิวหนังที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะ
0: ครับ
1: ฝ้าเนี่ยมันมีผลต่อคุณภาพชีวิตคนนะคะเพราะว่าถ้าคนเป็นแบบว่าฝ้าหนา

0: หมองเลยเนี่ยก็สร้างความทุกข์ทรมานใจนะคะหรือว่าบางคนอาจจะแบบรู้สึกอายอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าแบบเขาเรียกว่าความนับถือตนเองอาจจะลดลงได้ในบางคนนะคะทีนี้ลักษณะฝ้าเนี่ยมันก็จะมีลักษณะค่อนข้างสมมาตรนะคะก็คือถ้ามีฝั่งซ้ายก็จะเจอฝั่งขวาด้วยนะคะแล้วก็จะมีตั้งแต่รอยสีน้ำตาลไปจนถึงออกเทาๆนะคะจริงๆมันมีข้อมูลพบว่าถ้ามันเป็นสีออกเทาๆเนี่ยแสดงว่าฝ้าเนี่ยมันเกิดในชั้นที่ค่อนข้างลึกนะคะซึ่งค่อนข้างรักษายากถ้ามันยิ่งแบบอยู่ในชั้นลึกๆอะค่ะคือการทาเครื่องสำอางโดยตรงที่ผิวอะมันอาจจะไม่ได้ลงไปได้ลึกถึงตัวชั้นของที่มันเกิดฝ้าลึกๆอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเงาน้ำตาลบางๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้การทาภายนอกเนี่ยก็อาจจะมีส่วนช่วยได้ทาพวกครีมที่เขาว่าช่วยลดเม็ดสีผิวอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ลักษณะของฝ้าเนี่ยมันจะมีขอบเขตไม่สม่ำเสมอคือถ้าไปดูคนที่เป็นฝ้าเนี่ยบริเวณรอยขอบด้านนอกของรอยฝ้าเนี่ยมันก็จะแบบเขาเรียกว่ามันจะไม่มีขอบเขตชัดเจนนะคะแล้วก็บริเวณที่เกิดฝ้าเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ผิวหน้านะคะเพราะว่าผิวหน้าเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับว่าเป็นคือผิวตัวมันอยู่ใต้ร่มผ้านะคะมันก็จะแบบเหมือนกับว่าไม่ค่อยสัมผัสแสงแดดแต่ว่าหน้าเราเนี่ยนะคะมันจะเป็นจุดที่สัมผัสแสงแดดโดยเฉพาะบริเวณที่เจอได้บ่อยเนี่ยก็จะเป็นพวกโหนกแก้มนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีแบบบริเวณช่วงกลางใบหน้านะคะแต่ว่าจริงๆแล้วบริเวณอื่นอ่ะก็พบได้เช่นแขนท่อนล่างอย่างเงี้ยที่เลยเสื้อผ้าออกมานะคะแต่มันมีสถิติพบว่าคนที่เจอฝ้าบริเวณอื่นนอกเหนือจากใบหน้าเนี่ยที่เจอบ่อยๆเลยจะเป็นผู้หญิงวัยทองวัยหมดประจำเดือนนะคะทีนี้ปัจจัยกระตุ้นในการเกิดฝ้าก็คือความร้อนนะคะความร้อนจากภายนอกอาจจะเป็นหน้าเตานะคะหรือว่าแสงแดดคือตัวการสำคัญนะคะกระตุ้นให้ฝ้าเกิดขึ้นหรือฝ้าเดิมเข้มขึ้นได้นะคะหรือไม่ก็เป็นฝ้าก็ได้ก็คือทำให้หน้าหมองคล้ำได้นะคะแล้วก็อื่นที่สำคัญเลยเนี่ยฝ้าเนี่ยมันมีอิทธิพลเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศค่อนข้างสูงมากๆเลยค่ะทั้งฮอร์โมนตามธรรมชาติในร่างกายของคนคนนั้นที่มีความแปรปรวนนะคะหรือว่าฮอร์โมนที่รับเข้ามาจากภายนอกเช่นบางคนไปใช้ยาคุมกำเนิดก็ทำให้ฝ้าเข้มขึ้นหรือเกิดขึ้นใหม่ได้นะคะในบางคนนะคะหรือว่าการตั้งครรภ์นะบางคนจะมีฝ้าเกิดขึ้นตอนที่ตั้งครรภ์นะคะเพราะว่ามันมีเรื่องของฮอร์โมนเพศที่มันแปรปรวนนะคะแล้วก็พันธุกรรมนะคะพันธุกรรมก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะทีนี้สิ่งที่ควรทราบสำหรับคนที่เป็นฝ้านะคะรวมถึงจริงๆกระด้วยนะคะก็คือมันรักษายากนะคะแล้วก็ฝ้าเนี่ยเป็นการรักษาที่ใช้เวลานะคะและสามารถที่จะกลับเป็นซ้ำได้นะคะพูดง่ายๆว่าอาจจะไม่ถาวรนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเซลล์สร้างเม็ดสีเนี่ยมันค่อยๆสร้างขึ้นเนาะคือหมายความว่าเราไม่ได้ว่าเหมือนกับว่าเพิ่งเจอแดดเมื่อวานแล้วฝ้าเกิดขึ้นวันรุ่งขึ้นอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันเหมือนใช้เวลาในการสร้างเม็ดสีขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอยู่แล้วแล้วไปเจอแดดแรงๆมันก็ทำให้วันรุ่งขึ้นอ่ะฝ้าเข้มขึ้นได้นะคะดังนั้นเนี่ยการจางลงของฝ้าเนี่ยก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปเนาะไม่สามารถที่จะหวังผลแบบด่วนจี่ได้นะคะไม่มียาวิเศษนะคะถ้ายาวิเศษที่ทำให้ฝ้าจางลงไวๆเนี่ยต้องคิดแล้วว่ามันอันตรายหรือเปล่านะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้การรักษาเนี่ยต้องบอกว่ามันต้องดูแลประคับประคองไปต่อเนื่องนะคะควบคู่ไปกับการป้องกันเสมอทั้งรักษาและป้องกันอะไรก็คือป้องกันแสงแดดนะคะการรักษาต่อเนื่องเนี่ยมันทำให้ฝ้าเนี่ยจางลงได้แต่ว่าการหายขาดอย่างถาวรโดยสมบูรณ์เกลี้ยงเกลาเลยเนี่ยคิดว่าเป็นไปได้ยากนะคะถ้าไม่ได้ดูแลระยะยาวแบบหายแล้วแล้วก็ไม่ได้ดูแลรักษาต่อเนื่องไปโดนแดดอะไรอีกมันก็สามารถที่จะกำเริบซ้ำได้เนาะเพราะว่าการกำเริบของฝ้าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการสัมผัสความร้อนแสงแดดซึ่งประเทศไทยเรามันเลี่ยงไม่ได้แบบเลี่ยงยากอ่ะนะคะแล้วก็ฮอร์โมนนะคะรวมถึงความรุนแรงของ คนคนนั้นด้วยนะคะทีนี้หลักการรักษาเนี่ยอันแรกเลยก็คือแสงแดดคืออันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเราสามารถป้องกันได้ด้วยตัวเองด้วยการที่ไปซื้อครีมกันแดดมาใช้นะคะมันก็จะเหมือนกับว่าลดการเป็นซ้ำหรือว่าไม่ให้ฝ้ามันเข้มขึ้นนะคะโดยที่นอกจากทาครีมกันแดดแล้วเนี่ยถ้าอยากให้ฝ้ามันแบบจางลงเราก็ต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดอย่างเคร่งครัดนะคะก็เท่าที่ทำได้กางร่มนะคะสวมหมวกอะไรต่างๆนะคะหรือบางทีหมวกเดี๋ยวนี้มันก็จะมีแบบผ้าคาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมหรือความสะดวกในการใช้ชีวิตของแต่ละคนนะคะส่วนครีมกันแดดเนี่ยก็ต้องเลือกที่มันมีประสิทธิภาพนะคะก็คือ SPF นะคะ50 PA บวกบวกบวกบวกงาน4บวก
1: ครับ
0: คือแนะนำเลยเอาแบบนี้เลยสรุปก็คือ SPF 50ขึ้นไป PA 4บวกนะคะลองไปเลือกดูนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเลือกที่เราทาแล้วเรารู้สึกดีรู้สึกชอบอะนะคะก็คือโอเคอะคือเราลองเปลี่ยนได้นะคะก็คือทาแล้วมันไม่เหนียวหน้าไม่อุดตันไม่เกิดสิวนะคะไม
1: ่
0: แสบหน้าไม่แสบตาอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้มันก็ต้องไปลองเองแต่ว่าถ้าคนที่แบบว่ารู้สึกว่าแพ้ง่ายๆอย่างตัวเองอ่ะเป็นคนที่แบบว่าทากันแดดชนิดเคมีแล้วแสบตาง่ายคือเหมือนมันมีไอแล้วเหยเวลาแบบเหงื่อออกมันจะไอ้น้ำมันในผิวมันทำให้สารบางตัวในสารกันแดดน่ะมันระเหยแล้วทำให้ตาแสบเงี้ยก็ต้องไปเลือกพวกครีมกันแดดแบบสูตรกายภาพคือครีมกันแดดมันจะมีแบบเคมีกับกายภาพนะคะหรือบางทีจะเป็นรุ่นแบบไฮบริดก็คือมีทั้งเคมีและกายภาพผสมนะคะซึ่งแบบเคมีก็คือมันจะใช้ตัวพวกสารซับรังสีแสงแดดเนี่ยเป็นพวกสารเคมีแต่ว่าปลอดภัยนะก็เราก็เลือกยี่ห้อที่มันแบบเชื่อถือได้นะคะและแต่ถ้าเป็นแบบกายภาพเนี่ยมันจะใช้หลักการสะท้อนแสงนะคะซึ่งมันก็จะวอกๆหน่อยอะไอ้พวกกายภาพเนี่ยทาแล้วมันจะ
1: ขาว
0: หน่อยนะคะแต่เดี๋ยวนี้มันก็จะมีเทคโนโลยีที่ทำให้มันอันนี้ลดลงเหมือนกันนะแล้วแต่ยี่ห้อนะคะหรือว่าแบบไฮบริดบางตัวเองก็ใช้ได้บางตัวก็ใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยต้องแบบต้องลองเอาอะนะคะแล
1: ้
0: วก็ภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาฝ้าเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงนะคะเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ดูแลฝ้าส่วนใหญ่ในท้องตลาดเนี่ยนะคะมันมักจะมีสารผลัดเซลล์ผิวนะเพื่อทำให้ฝ้ามันหลุดไงฝ้ามันจางลงผลัดออกอย่างเงี้ยนะคะซ
1: ึ
0: ่งผลิตภัณฑ์รักษาฝ้าส่วนใหญ่ในท้องตลาดเนี่ยต้องบอกว่าพอมันมีสารผลัดเซลล์ผิวเนี่ยมันทำให้ฝ้าจางลงได้จริงมันลดการทำงานของเม็ดสีได้แต่ว่าแน่นอนว่ามันทำให้ผิวเราไวต่อแดดนะคะซ
1: ึ่
0: งบางคนถ้าผิวแบบว่าไม่แข็งแรงดีพอไปใช้พวกนี้อย่างเดียวแบบตะบี้ตะบันเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ฝ้ายิ่งเข้มขึ้นได้นะคะอันนี้เราก็ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าสิ่งที่เราจะใช้อะมันทำลายผิวมากเกินไปไหมมันรุนแรงกับผิวมากเกินไปไหมนะคะแล้วก็อย่าไปใช้ครีมที่มันแบบไม่รู้ที่มาที่ไปไม่เคยได้ยินยี่ห้อนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าใช้แล้วหน้าขาวไวอะไรเงี้ยอันนั้นคืออันตรายมากนะคะเพราะว
1: ่
0: ามันอาจจะแบบผสมพวกปลอด อะไรอย่างเงี้ยที่ทำให้แบบหน้าขาวช่วงแรกแต่ว่าตอนหลังคือเป็นด่างขาวไปเลยอย่างเง
1: ี้
0: ยเป็นแบบ
1: ผิวสี
0: ขาวๆใช่เสื้อนั้นจะหาทางรักษากลับมาได้ยากมาก
1: ค
0: ือแทบจะไม่มีทางรักษาเลยถ้าแบบมันด่างดวงไปแล้วอ่ะนะคะแล้วก็หรือบางทีเนี่ยมันทำให้ฝ้ามันเข้มขึ้นเกิดขึ้นในชั้นลึกขึ้นอันนี้ก็จะยิ่งรักษายากนะคะหร
1: ือ
0: ว่าครีมบางตัวเนี่ยอาจจะแอบผสมเซรอยซึ่งอาจจะทำให้ผิวมันบางลงมันเห็นเส้นเลือดได้ง่ายในระยะยาวถ้าเราใช้ต่อเนื่องหรือว่าเกิดเป็นพวกสิวเซรอยได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ค
0: ือทุกวันนี้มันมีพูดง่ายๆนะภาษาเพื่อนก็คือแบบครีมซองในเซเว่นอ่ะปลอดภัยนะแต่ว่าเราก็ต้องไปลองเลือกดูว่าอันไหนเราแพ้เราอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็จริงๆถ้าเป็นหมอผิวหนังจริงเขาจะไม่ค่อยแนะนำให้เราลองไปเรื่อยอ่ะเพราะว่าการที่เราลองไปเรื่อยมันก็มีโอกาส
1: แพ้ใช่อาจจะไปเจอฟุกจังหวะดวงไม่ดีไปเจอติดแพ้มาแย่เลยครับใช่ครับ
0: ทีนี้จริงๆหลักการสำคัญอ่ะท ที่ต้องเอาเป็นพื้นฐานเลยก็คือต้องมีครีมบำรุงให้ความชุ่มชื้นของผิวคืออย่าเพิ่งไปนึกถึงครีมที่มันจะลดฝ้าคือตัวหนึ่งที่เราต้องมีนอกจากกันแดดคือครีมที่บำรุงให้ผิวมันชุ่มชื้นแข็งแรงมอยเจอร์ไรเซอร์อ่ะนะคะแล้วถ้าผิวเราแข็งแรงแล้วเนี่ยเราสามารถเพิ่มไอเทมตัวที่มันแบบพวกลดเม็ดสีผิวอะไรเข้ามาได้ร่วมกับกันแดดที่มันมีประสิทธิภาพสูงนะคะทีนี้ถ้าเรามองในมุมของการแพทย์แผนโบราณเนี่ยเขาจะมองเป็นอีกเรื่องนึงเลยคือเขาจะมองเป็นเรื่องของการไหลเวียนเลือดที่ติดขัดนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีของเสียค้างอยู่ในเลือดแล้วก็เลือดร้อนตับร้อนนะคะคือพอแบบว่าเลือดมันร้อนเนี่ยเหมือนกับว่าร่างกายมันไม่สามารถเก็บน้ำหล่อเลี้ยงไว้ที่เซลล์ผิวได้ซึ่งถ้าเราไปสังเกตดูดีๆคนที่เป็นฝ้าเนี่ยผิวเขาจะแห้งๆนะ
1: ใช่
0: คือมันจะก้านๆใช
1: ่ใช่ใช่ครับ
0: มันเหมือนกับว่าฝ้ามันเหมือนรอยไหม้บนผิวอะเนาะถ้าเคยได้อะไรเป็นฝ้ามันก็เหมือนรอยไหม้บนผิวมันก็คือแบบเลือดมันร้อนแล้วก็เหมือนกับว่ามันมีแบบความร้อนอยู่ในผิวตั้งผิวมันไม่เก็บน้ำได้อะไรเงี้ยนะคะซึ่งในทางการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างนึงคือผิวหนังคนเราเนี่ยมันมีเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงเยอะนะคะแล้วก็หน้าที่นึงของผิวหนังเนี่ยคือระบายความร้อนนะคะผ่านทางต่อมเหงื่ออะไรต่างๆเนี่ยมันอาศัยผิวหนังเป็นหนึ่งในอวัยวะในการขับถ่ายระบายความร้อนนะคะแล้วก็ระบายของเสียจากเลือดนะคะซึ่งผิวนอกจากตับจากไตแล้วนะคะผิวหนังเราเนี่ยเป็นอวัยวะขับถ่ายอย่างนึงนะคะนอกเหนือจากปกคลุมร่างกายแล้วเนี่ยมันเป็นอวัยวะขับถ่ายด้วยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าตับไตเราเนี่ยมันรับภาระของเสียในร่างกายหนักมากๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไปปะทุออกที่ผิวนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยผิวหนังเราเนี่ยมันจะมีขีดจำกัดในการขับของเสียมันไม่สามารถที่จะทำงานทดแทนตับไตได้ทั้งหมดหรอกนะคะมันก็อาจจะเป็นตุ่มเป็นผื่นเป็นดวงเป็นอะไรไปอ่ะนะคะเป็นกระเป็นฝ้าอะไรไปอันนี้ก็คือเป็นมุมมองของทางการแพทย์แผนโบราณนะคะทีนี้ตัวพวก อนุมูลอิสระหรือว่าของเสียในเลือดเนี่ยซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอยู่แล้วอ่ะในกระบวนการทำงานของเซลล์ที่เรามีชีวิตอยู่อ่ะนะคะจากการเผาผลาญสารอาหารถ้าเราแบบกินไม่ดีนอนไม่ดีพวกนี้มันก็จะมีสารเสื่อมเกิดขึ้นอยู่ในเลือดอยู่ในร่างกายเรานะคะหรือว่าแสง UV เองเนี่ยถ้าเราไปรับมากเกินเนี่ยมันก็เหมือนกับมาเพิ่มธาตุไฟให้กับผิวเราให้กับร่างกายเรานะคะมันก็จะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบของผิวได้ก็ทำให้เม็ดสีผิวเนี่ยมันจะเป็นกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเราอะในการสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องนะคะเพราะนั้นถ้ามันมีการอักเสบหรือว่ามีของเสียในผิวเนี่ยมันก็จะมีการกระตุ้นให้เม็ดสีผิวเนี่ยมันทำงานมากขึ้นซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะสังเกตได้นะคะว่าเวลาที่เราแบบเครียดเยอะๆนะคะกินไม่ดีนอนน้อยอะไรเงี้ยนะคะหน้ามันจะแบบว่าหมองมากเลยอ่ะนะคะหรือว่าช่วงก่อนมีประจำเดือนเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ร่างกายเราอ่ะมันจะมีความร้อนสูงขึ้นบางคนเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าก่อนมีประจำเดือนน่ะหน้ามันจะหมองมากหรือถ้าใครเป็นฝ้าอยู่ก็จะรู้สึกว่าช่วงเนี้ยฝ้ามันจะเข้มขึ้นนะคะเสื้อเนี้ยก็อธิบายว่ามันสอดคล้องกับที่ทางการแพทย์แผนโบราณเขาเชื่อว่ามันเกิดจากความร้อนในร่างกายธาตุไฟที่มันถูกกระตุ้นให้สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำให้มันเย็นลงเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ฝ้ามันจะจางลงได้นะคะทำให้เย็นลงในที่นี้ก็คือ1หลบเลี่ยงแดดหลบเลี่ยงความร้อนนะคะถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องทาครีมกันแดดทุกวันอ่ะนะคะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดว่าในสมัยโบราณเลยเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการป้องกันผิวจากแสงแดดเช่นถ้าในเมืองไทยเนี่ยเขาจะใช้พวกโคลนดินสอพองอะไรเงี้ยพอกเนาะมันก็เป็นการป้องกันทางกายภาพได้ในระดับหนึ่งนะคะหรือในพม่าเนี่ยคนพม่าสาวพม่าเขาก็จะใช้พวกเปลือกไม้ธนาคาในการฝนเพื่อเอาตัวเนื้อแป้งของเปลือกเนี่ยมาทากันแดดนะคะแต่ว่าพวกนี้ส่วนตัวเคยลองนะทานานานๆเนี่ยมันจะหน้ามันจะแห้งหน่อยนะคะ เพราะว่ามันเป็นมันจะฝาดอ่ะเปลือกไม้อ่ะนะคะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถามว่ามันกันแดดได้จริงไหมกันได้จริงนะคะเพราะว่าคนพม่าเนี่ยไปดูได้เลยว่า ขาก็อยู่ในเขตประเทศเขตร้อนเหมือนเรานะคะแต่ว่าผู้หญิงพม่าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผิวเขาจะเนียนๆไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมีฝ้าเท่าไหร่ในคนที่แบบเขาทาไม้พวกเนี้ยนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็การใช้สมุนไพรลิเจนภายนอกนะคะเช่นพวกเจว่านหางจระเข้พวกผักเบี้ยใหญ่พวกโบโบกพวกมะขามป้อมลังจืดแตงกวาที่มันอยู่ในส่วนผสมของครีมพวกเนี้ยนะคะมันจะช่วยลดความร้อนบนผิวเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ผิวร้อนๆเนี่ยมันจะกระตุ้นให้หน้ามันหมองเพราะว่าแบบเม็ดสีมันจะถูกทำงานมากขึ้นนะคะแล้วผิวร้อนๆเนี่ยไฟบนผิวเนี่ยมันจะทำให้ผิวมันเผาผลาญสารน้ำในผิวอะนะคะแล้วก็ทำให้ผิวมันดูแห้งดูกร้านสุดท้ายแล้วผิวที่มันแห้งมันกร้านเนี่ยมันกระตุ้นให้เกิดการอักเสบของผิวได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเติมสมุนไพรลิเจนเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วผิวที่มันชุ่มชื้นเนี่ยมันจะมีความสามารถในการทนแดดได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็มันจะผัดตัวได้ดีขึ้นด้วยถ้าผิวมันชุ่มชื้นเนี่ยนะคะแล้วก็3ก็คือการกินดีนะคะกินอาหารดีเน้นผักผลไม้เป็นประจำทุกวันเพื่อที่ว่าเราจะเติมสารต้านอนุมูลอิสระเข้าไปสู่ร่างกายจากภายในไปถึงเซลล์ผิวนะคะเช่นอย่างพวกมะเขือเทศพวกแครอทพวกเนี้ยมันจะทำให้ผิวเราเนี่ยมีความทนต่อแดดได้ดีขึ้นคือผิวมันไม่ไม่แดงไม่หมองง่ายเวลาเจอแดดนะคะหรือว่าพวกชาเขียวนะก็มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่ามันช่วยลดการอักเสบของผิวที่เกิดจากการถูกแสงแดดได้นะคะหรือว่าการใส่เติมพวกวิตามินซีถ้าจากพืชก็เป็นพวกน้ำมะนาววันละลูก2ลูกอะไรอย่างเงี้ยใช้หลอดดูดนะคะแล้วก็ใช้ผลฝรั่งนะคะการที่เรากินผลไม้ฉ่ำน้ำที่มันไม่หวานเกินเนี่ยนะคะพวกฝรั่งชมพู่แก้วมังกรพวกเนี้ยนะคะมันทำให้ร่างกายเราเก็บน้ำได้ดีขึ้นคือเหมือนกับว่าบางคนอ่ะจะเป็นคนที่แบบว่ากินน้ำแล้วมันฉี่ออกหมดอ่ะนะคะคือหนูก็เป็นคนอย่างนั้นนะก็ต้องอาศัยกินผลไม้ที่มันอุ้มน้ำเนี่ยแหละนะคะเพื่อทำให้ร่างกายเราเก็บน้ำได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็พวกนี้มันจะเป็นแหล่งของวิตามินซีนะคะในการที่มันช่วยในการสร้างคอลลาเจนใหม่ๆแล้วก็ซ่อมแซมผิวที่มันถูกทำลายเอาพูดง่ายๆว่ากินบ่อยๆผิวก็จะสวยใสนะคะพวกวิตามินซีเนี่ยกินแล้วผิวจะใสใสๆนะคะหรือถ้าจากสมุนไพรเนี่ยเราก็อาจจะเลือกสมุนไพรจริงๆมันบำรุงผิวได้นะคะอย่างเช่นถ้าเรากินบ่อยๆอย่างพวกขมิ้นชันตรีผลามะขามป้อมนะคะพวกนี้นอกจากดูแลผิวแล้วเนี่ยคือมันอธิบายทางการแพทย์แผนโบราณว่ามันช่วยดูแลตับนะคะคือถ้าตับเราเนี่ยดีขับสารพิษได้ดีเนี่ยนะคะผิวเราจะไม่หมองนะถ้าตับเราขับสารพิษได้ดีแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่ามีสารพิษในร่างกายเยอะกินเหล้าสูบบุหรี่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่แบบว่ามีสารพิษเยอะเนี่ยก็คือผิวมันจะแบบจะค่อนข้างหมองอ่ะถ้าภาษาวัยรุ่นก็คือแบบผิวเหี่ยวผิวยมอ่ะนะคะนะคะทีนี้แล้วก็ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้านะเพราะว่าสองตัวเนี้ยมันเป็นตัวการเพิ่มธาตุไฟการอักเสบในร่างกายทุกระบบรวมถึงที่ผิวนะคะคนที่กินเหล้าเยอะๆหน้าก็จะหมองง่ายคนที่สูบบุหรี่เนี่ยมีงานวิจัยชัดเจนว่าจะเกิดริ้วรอยได้ง่ายกว่าคนไม่สูบและริ้วรอยที่เกิดขึ้นจากคนสูบบุหรี่เนี่ยจะเป็นริ้วแบบลึกๆเลยอ่ะนะคะเป็นริ้วลึกๆนะคะแบบยิ่งกว่าการโดนแดดอีกนะคะซึ่งเคยไปฟังคุณหมอท่านนึงที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแบบดูแลปอดแล้วก็การเลิกบุหรี่เนี่ยแม้แต่เด็กที่แบบเพิ่งอายุ16 17 คือยังหนุ่มๆเลยเนี่ยแต่ไปติดบุหรี่ไฟฟ้าแบบหนักมากเนี่ยคือหน้าเนี่ยหมองไปเลยอ่ะนะคะหน้าหมองมากแล้ววันที่น้องเนี่ยเลิกบุหรี่ไฟฟ้าได้เนี่ยคือผิวมันกลับมาแบบดูเป็นผู้เป็นคนเลยอ่ะนะคะแล้วก็เด็กคนนี้เนี่ยที่อาจารย์หมอเขาเล่าเนี่ยคือไม่ใช่แค่ผิวเท่านั้นนะคือคนที่ติดบุหรี่เนี่ยไอสมรรถภาพทางเพศก็เสื่อมด้วยนะคะนกเขาไม่ขันแม้แต่แบบยังไม่แก่นะคะอายุแค่แบบต้นๆเนี่ยแต่ว่าทางโรงเรียนจะไล่ออกแล้วแม่ก็แบบมาแบบมาพามาหาหมอเพราะว่าอยากให้เลิกบุหรี่อะไรเงี้ยนะคะก็ต้องใช้ยาช่วยเพื่อทำให้เลิกได้อะไรเงี้ยนะคะก็ ็คือจะบอกว่าเลิกได้ก็เลิกไม่มีอะไรดีเลยนะคะบุหรี่เหล้าอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ข้อต่อมาก็คือนอนดีนะคะการนอนเนี่ยมันทำให้ธาตุไฟในร่างกายเนี่ยไม่กำเริบนะคะไม่เหมือนเราแบบได้พักปิดเครื่องปิดมือถือไม่ให้มือถือมันร้อนเงี้ยนะคะถ้าเรานอนไม่ดีนอนน้อยนอนดึกนอนหลับไม่สนิทเนี่ยมันเหมือนฝืนกฎธรรมชาติร่างกายเราจะร้อนจากอักเสบได้ง่ายนะคะผิวมันก็จะแบบคือรู้อะว่าแบบคนนอนดึกอะผิวมันจะกร้านนะคะขาดน้ำดูโทรมดูหมองถ้าผู้หญิงก็จะบอกว่าแต่งหน้าไม่ติดเลยอะนะคะ
1: คร
0: ับ อ๋อช่วงกลางคืนอะเป็นช่วงที่ร่างกายเราแบบว่าซ่อมแซมเซลล์ล้างสารพิษนะคะจริงๆคนผิวคนอยากผิวสวยอะอันดับแรกเลยต้องนอนดีๆนะคะอันนี้บอกตัวเองด้วยเคยไหมคะที่แบบว่าบางทีแบบเราแบบนอนงีบไปสักชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะตื่นมาหน้าใสเลยนะ
1: ใช่ในส่วน
0: หน้าแบบเต่ง
1: ผ่องเลยอ่ะดูผ่องเลยอ่ะครับผม
0: ถ้าแต่งหน้าแล้วไปนอนเนี่ยหน้ายิ่งผ่องเลยนอนแล้วตื่นขึ้นมาแล้วเข
1: า
0: สุดท้ายก็คือว่าไม่เครียดนะคะเคยเราอาจจะเคยได้ยินคำกล่าวคนโบราณเนาะว่าหน้าดำคล้ำเครียดนะหน้าดำคล้ำเครียดเนี่ยเป็นความจริงนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขามีงานวิจัยว่าคนที่เครียดเนี่ยร่างกายมันจะหลั่งฮอร์โมนตัวนึงออกมาซึ่งมันจะกระตุ้นให้ผิวมันสร้างเม็ดสีที่เข้มขึ้นนะคะ
1: คร
0: ับเม็ดสีที่เข้มขึ้นเนี่ยคือทำให้หน้าหมองหรือคนเป็นฝ้าเป็นไก่อยู่แล้วก็ยิ่งหมองนะคะเพราะนั้นเนี่ยอย่าปล่อยให้ตัวเองเครียดเรื้อรังนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ผิวหนังเราเนี่ยมันแก่เร็วเสื่อมสภาพนะคะซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องฝ้ากระหรือว่าความหมองคล้ำหรอกนะคะคนที่เครียดเนี่ยน่าจะเหี่ยวง่ายด้วยนะคะเพราะว่าความเครียดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการไหลเวียนเลือดที่ติดขัดนะคะ คนที่แบบว่าเครียดหรือว่าจมจ่อมอยู่ในอารมณ์พลังงานลบๆเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นความเศร้าเรื้อรังความเครียดเรื้อรังความวิตกกังวลเรื้อรังเนี่ยนะคะพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับทุกระบบในร่างกายเพราะว่าเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายเนี่ยมันรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของเราอยู่ตลอดเวลาเหมือนเงี่ยหูฟังเราตลอดเวลาว่าเรารู้สึกนึกคิดอะไรยังไงนะคะอย่างหลอดเลือดของคนเราเนี่ยมันก็ไวกับอารมณ์นะคะเวลาที่เราแบบขี้กังวลมากๆนะคะหรือว่าเครียดบ่อยๆหลอดเลือดมันจะหดตัวง่ายมันจะไม่ค่อยขยายนะคะอันนี้ก็เหมือนเอาไว้เป็นแบบข้อมูลไว้เตือนตัวเองเนาะถ้าเราแบบเครียดมากๆเนี่ยเราก็แบบส่วนใหญ่แล้ววิธีการที่ทำให้เลือดลมมันไม่ติดขัดเนี่ยคือจริงๆก็เป็นคนเครียดง่ายเหมือนกันก็คือจะแบบว่าหายใจลึกๆนะคะหรือว่าแบบหลีกหนีจากสถานการณ์นั้นได้ก็หลีกหนีไปก่อนไปแบบว่าไปอยู่ใกล้ๆต้นไม้ไปอยู่ใกล้ๆแหล่งน้ำนะคะหรือว่าดมยาดมกินยาหอมนะคะกินยาหอมหายยาหอมไม่ได้ก็ดื่มน้ำเอาก็ได้หาดื่มน้ำนะคะหรือว่ายืดเหยียดร่างกายนะคะหายใจอ่ะเป็นสิ่งแรกที่แบบจะเหมือนกับว่าเตือนตัวเองไว้ว่าถ้าเครียดเมื่อไหร่เนี่ยชีหรือว่าการไหลเวียนเลือดเนี่ยมันจะติดขัดนะคะพลังลมปานอะไรต่างๆมันจะอารมณ์เนี่ยมันทำให้ตับติดขัดได้นะคะทำให้หน้าหมองได้อันนี้ก็หายใจลึกๆเนี่ยมันมีส่วน
1: ช่วยได้ใช่ครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ก็วันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
1: โอเคครับให้อาจารย์อาพักเลยนะครับเดี๋ยวผู้ฟังแล้วยังมีข้อสงสัยในประเด็นที่อาจารย์พูดคุยไปในวันนี้นะครับเกี่ยวกับฝ้าหรือว่าการดูแลผิวพรรณต่างๆของอภัยภูเบศเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณหลายตัวนะครับหลายตัวเลยนะครับแล้วก็ดีมากๆเรามีเครื่องเทสนะกับผิวหนังด้วยนะผลออกมานี่ของเรานี่เลยว่าไม่ได้เป็นรองครีมตัวดังๆที่ราคาแพงๆเลยนะเคยเอามาเทียบกันเนี่ยเราไม่ได้เป็นรองเลยนะครับเดี๋ยวใครมีปัญหาด้านผิวพรรณจะปรึกษาเพิ่มเติมกับอาจารย์อาเนี่ยอาจารย์อาแนะนำได้นะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมทั้งอภัยภูเบศด้วยนะฮะยูกยาต่างๆถามได้นะปัญหาสุขภาพต่างๆถามได้กับอาจารย์อาหลังเบรกครับหลังเบรก02-290-0473เบอร์เดียวครับเราเปิดรับทีละท่านนะ02-290-0473 3หลังเบรกโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงนี้พักฟังสปอร์ต1ชุดครับ

0: ด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออนาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
1: ้ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยผู้เบต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดขนยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
1: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
8: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
9: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
7: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
8: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
10: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
11: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได้
12: ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
10: ใช่ใช่เราว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
11: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
12: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
13: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
0: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศโอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยก็ฝากผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับใช้ดีช่วยบอกต่อเลยนะ

0: ผู้ฟังโทรมารอแล้วนะครับที่02-290-0473โทรจากไหนครับ
1: โทรจากไหนครับ
0: คุณน้าช่วยคุยทางโทรศัพท์นะครับคุณน้าที่รอสายอยู
2: ่สวัสดีค
1: ่
2: ะ
0: ปิดวิทยุครับหรือไม่ก็เดินออกมาห่างวิทยุครับปิดวิทยุไปเลยก็ได
1: ้
0: ปิดวิทยุด้วยก่อนครับก่อนจะคุยกับอาจารย์อาครับปิดวิทยุเลยครับคุณน้าอยู่ไหมผมถ้าเป็นแบบนี้ผมตัดสายนะครับคุณน้าผู้หญิงที่โทรมาฮะฟังยกโทรศัพท์พูดด้วยครับยังอยู่ไหมผมตัดสายแล้วกันคุณน้าโทรมาใหม่นะครับโอเคครับท่านอื่นที่รออยู่เชิญครับ02-290-0473นะครับไม่ต้องฟังวิทยุนะเวลาคุยกับอาจารย์อาไม่ต้องฟังวิทยุนะครับปิดไปเลยนะฮะแล้วก็คุยกับอาจารย์อาได้เลยคุยทางโทรศัพท์แล้วก็ฟังทางโทรศัพท์นะครับสายนี้จากไหนครับฮัลโหล
3: สวัสดีค่ะ
0: เชิญครับคุยกับอาจารย์ได้เลยครับ
3: คุณไม่รู้อาจารย์อา
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ขอปรึกษาหน่อยค่ะ
2: ค่ะ
3: ปรึกษาเนี่ยผ่าหัวเนาะก็เลยเป็นแนวพึกผ่าตั้งอปต57ทำไมอาเจียนเวียนหัวแล้วก็อาเจียนดีกินข้าวก็ออกจะกินยาอะไรเขาแบบเนี้ย
2: อันนี้อยู่ก็เป็นใช่ไหมคะคือผ่ามานานแล้วแต่ว่าอาการนี้อยู่ๆก็เป็นหรือเปล่าคะหรือเป็นมานานแล้ว
3: ก็เป็นเรื่อยค่ะแบบเนี้ย
2: แล้วเคยปรึกษาหมอหรือยังคะอาการนี้ที่ว่าน่ะค่ะ
3: หมอก็กลัวเนี่ยคนผ่าหัวก็เป็นแบบนี้อ่ะ
2: หมายความว่าครั้งล่าสุดที่เจอหมอเนี่ยได้ปรึกษาอาการนี้กับคุณหมอแล้วใช่ไหมคะ
3: เขาก็เคยปรึกษาแล้วค่ะก่อนนี้ที่เขาเป็นน่ะเขากลัวเนี่ยคนผ่าหัวก็เป็นแบบนี้แหละ
2: อ๋อ
3: และอีกอย่างนึงอ่ะทีก็ไม่อยากจะจุดนั่งทีนั่นน่ะโอ้ยทรมานป้าก็อายุก็เยอะแล้วต้องมาดูแลก็
2: ไม่อยากอะไรนะคะ
3: ฮะ
2: ตะกี้
3: ฉี่ไม่อยากสุดค่ะ
0: ฉี่เหมือนฉี่ไม่สุด
2: อ๋อ
0: ฉี่เหมือนฉี่
2: แล้วเขาใส่สายอะไรไหมใส่สายส่วนปัสสาวะอะไรไหมคะ
3: ไม่ได้ใส่ค่ะ
0: อันนี้ผู้ชายหรือผู้หญิงครับคนเป็น
3: หญิงค่ะ
0: เป็นผู้หญิงนะโอเคอายุเท่าไหร่ครับ
3: โอ้ยกินสูงอายุแล้ว60แล้วอ
0: ่
3: ะ
0: 60โอเคต่ออาจารย์ครับ
2: คือจริงๆถ้ามันอาเจียนครั้ง2ครั้งเนี่ยนะคะอาจจะมีการติดยาแก้อาเจียนไว้ที่บ้านหน่อยแต่ถ้ามันอาเจียนดูรุนแรงต่อเนื่องไม่หยุดตลอดทั้งวันหรือว่าแบบว่ามีแบบปวดหัวรุนแรงร่วมกับอาเจียนเนี่ยอันนี้มันเหมือนเป็นสัญญาณอันตรายที่เราต้องรีบไปโรงพยาบาลฉุกเฉินใกล้บ้านนะแกอ้วกทั้งวันเลยไหมหรือเฉพาะหลังกินอาหารหรืออะไรอย่างนี้คะ
3: บางทียังไม่กินก็อ้วกค่ะบางทีกินเข้าไปแล้วก็อ้วกออกหมดก็ชวนไปหาหมอชวนไปโรงพยาบาลเขาก็ไม่ไปก็เคยแต่ก่อนเคยไปหมอก็บอกแบบเนี้ยว่าเนี่ยแล้วยาแก้อาเจียนก็ให้กิน
2: คือมันเป็นไปได้หลายอย่างนะคะคือหนูก็อาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเนาะแต่ว่ามันเป็นไปได้ว่าเวลาที่มีรอยโรคเดิมมีรอยแผลเดิมอยู่เนี่ยที่ว่าผ่าสมองในอดีตเนี่ย มันก็เป็นไปได้ที่ความดันในกะโหลกอ่ะมันอาจจะไม่ได้ปกติทุกวันนะคะคือมันมีโอกาสที่ความดันในกะโหลกมันจะสูงมีภาวะการบวมของสมองมันก็ทำให้อาเจียนได้นะเพราะว่าศูนย์อาเจียนมันอยู่ในเนื้อสมองนะคะทีนี้ถ้าอย่างที่บอกอ่ะถ้าอ้วกติดต่อกันไม่หยุดร่วมกับปวดหัวรุนแรงหรือว่าลักษณะอาเจียนมันพุ่งรุนแรงอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องไปฉุกเฉินนั่นแหละเผื่อว่าเขาจะได้มียาลดสมองบวมหรืออะไรต่างๆเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเคยเป็นแบบประมาณนี้แล้วเคยหายได้เองอย่างเงี้ยก็เราก็อาจจะสังเกตประสบการณ์ที่เราเคยเป็นอ่ะถ้ามันระดับความรุนแรงมันไม่ได้แย่มากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเวลาไปพบหมอเงี้ยค่ะไปโรงพยาบาลครั้งหน้าเนี่ยเราก็บอกหมอว่าขอคุณหมอช่วยดูได้ไหมว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันกินยาแก้อาเจียนได้ไหมหรือว่ามันจะมียาอะไรที่เราเอาติดไว้บ้างเวลาที่แบบว่าถ้ามันเป็นขึ้นมาอีกในครั้งหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ถ้าเป็นเรื่องสมุนไพรอ่ะหนูบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้มีแบบข้อมูลโดยตรงอ่ะเนาะเพราะว่าลักษณะเคสมันซับซ้อนมันไม่มีใครทำวิจัยหรอกแต่ถ้าจะกินจริงๆเนี่ยก็แนะนำว่าอาจจะลองกินเป็นพวกใบโบบกดูวันละ 1-2 เม็ดเพราะว่าใบโบบกเนี่ยมันมีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดมันน่าจะทำให้สามารถลดแรงดันในหลอดเลือดรวมถึงที่สมองได้เพราะว่ามันก็เป็นตัวบำรุงสมองแล้วก็มันมีฤทธิ์ขับฉี่อ่อนๆนะเห็นว่าเขาฉี่ไม่ค่อยสุดไม่ค่อยอะไรก็อาจจะเป็นตัวที่นึกถึงตัวแรกๆนะคะถ้าจะกินนะแต่ถ้าเรื่องอาเจียนเนี่ยจริงๆไอ้ตัวลูกยอเนี่ยก็แก้อาเจียนดีลูกยอหรือน้ำขิงก็สามารถที่จะเป็นเชิงของอาหารที่เราแบบกินได้เลยโดยที่ไม่ต้องปรึกษาแพทย์ก็ได้เพราะว่าหมอไม่น่าจะห้ามอาจจะให้เขากินน้ำขิงแบบวันละแก้ตอนเช้าอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใบโบก1เม็ดเช้าเย็นอย่างเงี้ยลองดูว่าสมมติเรากินไปได้สักเดือนนึงเนี่ยอาการพวกเนี้ยความถี่มันลดลงไหมอย่างเงี้ยค่ะ
3: แต่นี่ก็ให้กินแกะกล้วยอยู่นะ
2: แกะกล้วยเหรอ
3: กล้วยบำรุงสมองแกะกล้วยอ่ะ
2: ก็กินได้กินร่วมกับโบบกก็ได้หรือจะเลือกกินตัวใดตัวหนึ่งสลับกันก็ได้ค่ะคือสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดเนี่ยคือของคนที่ผ่าสมองแล้วอาเจียนเนี่ยคือสมองบวมค่ะสมองบวมซึ่งจริงๆแล้วในทางการแพทย์เนี่ยเขามักจะมียาพวกเซียรอยนะเท่าที่หนูทราบในการกินหรือฉีดเพื่อลดการบวมให้มันยุบไวๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คาดว่า
3: ไม่รู้จะทำยังไงป่ะ
0: ก็
2: เนี่ยลองให้เขากินน้ำขิงถ้วยเล็กๆตอนเช้าทุกวันเนาะหลังอาหารเช้าทุกวันนะลองนี้ดูก่อนนะแล้วก็ซื้อมาทุบๆต้มเองก็ได้ทำมาที่ละครั้งเงี้ยแล้วก็ตุ๋นอุ่นไว้กินตอนเช้าถ้วยเล็กๆทุกวันมื้อเดียวพอตอนเช้าเนาะแล้วก็ใบโบกสลับกับแกะกล้วยที่กินอยู่ก็ได้หรือจะลองแบบถ้าใบโบกชุดนี้หมดจะลองเปลี่ยนมากินใบโบกดูก็ได้1เม็ดเช้าเย็นอย่างเงี้ยดูสักกระปุกนึงว่ามันดีขึ้นไหมความถี่มันลดลงไหมค่ะ
0: โอเคเน
3: า
0: ะ
3: ป้าก็ไม่เคยแข็งแรง
0: ครับ
3: เป็นโรคแน่นโรคลมเนี่ย
0: จ้ะก็รักษากันไป
3: หาหมอก็นัดให้ไป
0: จ้ะ
3: เลือดน้อยเลือดก็ให้เลือดมาทีเนี่ยตอนไอเดือนธันวาแล้วก็นี่นัดได้ไปโรงพยาบาลใหญ่อีก
0: ไปตามนัดนะหมอจะได้ติดตามอาการแล้วก็จะได้รักษาเราเราก็ปฏิบัติตามที่คุณหมอเขาแนะนำนะครับแล้วก็ไม่ต้องเครียดด้วยมันเป็นเรื่องปกติของคนเราที่จะต้องมีโรคภัยไข้เจ็บครับเจ็บป่วยก็รักษาไป
3: ค่ะ แล้วอายุก็เยอะแล้วเนี่ย85 86ก็ต้องมาดูแลเขาเนี่ยแล้วล
0: ู
3: กผัวก็ไม่เอา
0: ไม่มันก็ต้องทำอะครับเนาะอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะครับถ้าเรายิ่งคิดเยอะเรายิ่งเครียดใหญ่เลยเนาะมันลูกเราอะเราก็ต้องดูแลทำให้มีความสุขซะนะ
3: ไปทิ้งที่ไหน
0: ทำให้มีความสุขดีกว่าครับทำให้มีความสุขทำเต็มที่ทำให้มีความสุขไปนะอย่าไปท้อถอยอย่าไปคิดนู่นคิดนี่คิดเล็กคิดน้อยคิดว่าเรามีความสุขอยู่กับลูกเราดูแลลูกเรานะโอเคนะ
2: ครั้งหน้าขอยาแก้เจียนหมอติดไว้หน่อยเนาะสัก 3-4 แผ่น
3: ที่ก็มีค่ะยาแก้เจียนน่ะ
2: มันใช้ได้ผลไหมล่ะไม่ได้ผลก็ขอเปลี่ยนยาส่วนใหญ่มันต้องใช้ยาชื่อออนเดนซิตรอนน่ะนักจะได้ผลกว่าดอมเพอริโดนน่ะต้องลองถามหมอดูว่าที่เขาให้มามันมีตัวอื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยลองถามหมอดูค่ะ
0: บอกเขาไปว่ากินแล้วมันได้ผลไหมล่ะ หรือว่าไม่ได้กินหรือยังไง
3: กินค่ะ
0: กินตอนไหนกินทุกวันหรือว่าใครกินแบบไหนกินตามอาการ
3: ก็หลังอาหารนั่นแหละ
0: กินตลอดเลยแต่ก็ไม่หายนะ
3: ตอนนี้ก็อาเจียนเนี่ย
0: ไม่ดี
3: ก็กิน
0: โอเคไม่แล้ววันที่ไม่อาเจียนต้องกินไหม
3: ไม่ได้กินค่ะ
0: ยาตัวนี้จะกินตามอาการใช่ไหมอาจารย์หรือยังไงกินประจำ
2: ขึ้นอยู่กับแต่ละคนค่ะแต่ว่ามันสามารถที่จะกินตามอาการหรือว่ากินเพื่อป้องกันได้ค่ะไม่รู้ว่าหมอเขาให้แบบจำนวนยามาเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยค่ะ
0: ใช่แล้วเราก็ไม่รู้ว่ากินแล้วไม่ได้ผลหรือเปล่าคนไข้ก็ไม่ได้บอกแล้วกินประจำหรือเปล่าตกลงกินประจำหรือกินเฉพาะตามอาการกินแล้วดีขึ้นไหม
3: กิน
2: อยู่กับชนิด
3: ยาเดียนเนี่ยให้ก็กิน
0: กินแล้วดีขึ้นไหมล่ะ
3: บางทีก็หายไปอยู่ก็เป็นไหมอีก
0: ก็แสดงว่ามันกินได้กินแล้วได้ผลแต่มันแต่ว่าไม่ได้หายมันไม่ได้หายเลยนี่มันก็จะเป็นมันก็จะเป็น 3-4 วันมันก็จะมาเป็นใหม
2: ่ดูตามสถานการณ์ไปละกันเนาะคือความดันเลือดคนเรามันก็ไม่มีตัวเลขตายตัวตลอดเวลา24ชั่วโมงความดันในหัวคนเราอะไม่ว่าจะคนปกติหรือคนผ่าสมองอะมันก็คงขึ้นลงๆนะคะคุณป้าค่ะคือถ้ามันขึ้นสูงมันก็อาจจะกระตุ้นให
0: ้อาเจียน
2: อาเจียนได้อะไรเงี้ยเราก็คาดเดาได้ลำบากอ่ะนะ
0: อย่างที่หมอบอกก็แหละอย่าไปคิดว่ามันหายบางทีมันก็อยู่กับเราไปอย่างนี้อยู่กับคนไข้ไปอย่างนี้แหละก็กินไปตามอาการเราจะคิดว่ามันต้องหายบางทีบางโรคบางอย่างมันไม่หายนะครับมันจะอยู่กับคนป่วยไปอย่างนี้แหละ
2: หรือว่าลองสังเกตพวกอาหารที่เรากินเนาะว่ามันเป็นปัจจัยร่วมๆที่เราพอจะแบบว่าเปลี่ยนแปลงได้ไงว่ากินอะไรแล้วมักจะกระตุ้นให้อาเจียนอะไรเงี้ย
0: อะไรเงี้ยต้องสังเกตหลายๆอย่างสังเกตอาหารด้วย
2: สังเก
0: ตพฤติกรรมด้วยแล้วก็ยาที่เรากินเนี่ยตกลงมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะเราถ้ากินถ้ายามันได้ผลแล้วเรามาปรึกษาอาการเดิมอีกมันก็ไม่มีประโยชน์ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะ

0: นี่ไงอย่าไปเครียดทําให้มีความสุขไปแล้วดูโอ้ได้มีเวลาดูแลลูกเราคิดให้มันคิดทางบวกไว้อ่ะหมดเวลานะจ๊ะ
1: ค่ะ
0: โอเคจ้ะจ้ะสายเดียวยาวเลยจ้ะอ่ะขอบคุณอาจารย์อามากครับ
2: ค่ะค่ะสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับบางเรื่องมันก็ต้องเข้าใจโรคมนุษย์คนมนุษย์มันก็ต้องป่วยป่วยแล้วบางทีมันก็ไม่หายมันก็อยู่กับเรานะครับอ่ะไปฟังข่าวครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งระงับขายกระติกน้ำเทอร์มอส2รุ่นหลังต่างประเทศเกิดเหตุระเบิดระหว่างใช้งานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
11: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
12: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
11: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
12: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งระงับการขายกระติกน้ำเทอร์มอส2รุ่นทั้งหน้าร้านและออนไลน์หลังต่างประเทศเกิดเหตุระเบิดระหว่างใช้งาน
13: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเตือนภัยผู้บริโภคทั่วประเทศกรณีข่าวต่างประเทศที่กระติกน้ำยี่ห้อเทอร์มอสเกิดเหตุระเบิดระหว่างใช้งานจนสร้างความตื่นตระหนกไปทั่วโลกสคบเร่งตรวจสอบร่วมกับบริษัทผู้นำเข้าในประเทศไทยทันทีพบสินค้าที่เข้าข่ายต้องเรียกคืน2รุ่นได้แก่รุ่น SK 3000และ SK 3020ซึ่งมีความเสี่ยงจากแรงดันสะสมภายในทำให้ฝาปิดดีดตัวออกอย่างรุนแรงจนเกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้ใช้งานสคบสั่งระงับการจำหน่ายสินค้าทั้ง2รุ่นในทุกช่องทางทันทีทั้งหน้าร้านและออนไลน์แม้ยังไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บในประเทศไทยแต่เพื่อป้องกันเหตุขอให้ประชาชนที่ครอบครองกระติกน้ำรุ่นดังกล่าวหยุดใช้งานทันทีและหากได้รับความเสียหายร้องเรียนไปยังสคบได้โดยตรงผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
4: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจค้นโกดังบุหรี่ไฟฟ้าย่านประเวศพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาและยึดของกลางได้กว่า 200,000 ชิ้น
14: พลตำรวจเอกนิรันดร เหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบเปิดเผยภายหลังเข้าตรวจค้นโกดังบุหรี่ไฟฟ้าย่านประเวศเป็นปฏิบัติการต่อเนื่องตามแผนปราบปรามของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยสืบสวนขยายผลจากผู้ค้ารายย่อยทางออนไลน์นำไปสู่การตรวจค้นโกดังเก็บสินค้าและจับกลุ่มผู้ต้องหาได้หลายราย ซึ่งจากการตรวจค้นดังกล่าวจะ

0: ที่ได้ตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์กว่า 200,000 ชิ้นพร้อมอุปกรณ์แพ็คสินค้าคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ปริ้นส่งพัสดุรถยนต์ขนส่ง3คันและป้ายทะเบียนสำหรับสับเปลี่ยนซุกซ่อนภายในรถก่อนขยายผลเข้าตรวจค้นคอนโดย่านสุขุมวิทจับกลุ่มผู้ดูแลเครือข่ายขายออนไลน์เพิ่มเติมอีก1รายพร้อมของกลางจำนวนหนึ่งและหลักฐานการซื้อขายในโทรศัพท์มือถือเบื้องต้นสั่งดำเนินคดีทุกข้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งความผิดตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคกฎหมายศุลกากรและเตรียมนำมาตรการฟอกเงินมาดำเนินการกับเครือข่ายดังกล่าวเพิ่มเติมย้ำว่าการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องและขอให้ประชาชนแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมงดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กรมการท่องเที่ยวร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวจับกลุ่มชาวจีนลักลอบถ่ายทำภาพยนตร์ที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์พุทธศักราช2551มีโทษปรับสูงสุด1ล้านบาท
2: นายจาตุรนภักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเปิดเผยผลการสนธิกำลังร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่บุกเข้าจับกลุ่มชาวจีนที่ลักลอบถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Puppet โดยไม่ได้รับอนุญาตณร้านแกลเลอรี่แห่งหนึ่งในอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่วันนี้จากการตรวจสอบพบว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์พุทธศักราช2551มีโทษปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง1ล้านบาทรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมฐานเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทั้งนี้กรมการท่องเที่ยวยืนยันจะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินการอย่างถูกต้องและรักษาภาพลักษณ์ของไทยในฐานะจุดหมายปลายทางการถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกพร้อมขอบคุณประชาชนที่ช่วยแจ้งเบาะแสโดยหากพบเห็นการลักลอบถ่ายทำสามารถแจ้งได้ที่กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศปฏิพลสัตว์พรหมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการเพลงประทับใจกับผมเอกพงศ์นพสกุลเช่นเคยครับพบกันครับจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่หลังข่าว5ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับจันทร์อังคารพุธพบกับผมและรายการเพลงประทับใจทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์และพฤหัสบดีและศุกร์นะครับก็พบกันทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์ใครที่ฟังรายการเราอยู่เป็นประจำก็คงจะจำกันได้นะครับเรามีเพลงลูกกรุงเพราะๆเลือกมาฝากกันยามค่ำคืนหลายคนบอกหลับไปแล้วแต่ตื่นมาฟังเพลงก็ไม่ว่ากันหลายคนบอกว่ารอฟังเพลงก่อนแล้วค่อยหลับอันนี้ก็ไม่ว่ากันเช่นกันครับ

0: ช่วงนี้เราไปติดตามชื่นชมนิยมไทยกับคุณคณิษฐายิ้มดีครับเราไปฟังว่าในแต่ละวันเนี่ยมีเรื่องอะไรมาฝากจริงๆช่วงชื่นชมนิยมไทยเนี่ยหลายคนติดใจเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ที่มาที่ไปว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงเนี่ยอย่างเช่นเราจะเสนอคำเนี้ยมันมีที่มาที่ไปยังไงอย่างอะไรนะวันนั้นเสนออะไรคลององอ่างบางคนก็เรียกถึงแต่คลององอ่างก็ไม่รู้ว่าคลององอ่างมันมีที่มาที่ไปยังไงก็เนี่ยฟังรายการชื่นชมนิยมไทยแต่ละวันเราก็จะมีหลายๆตอนมาสลับให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้จะเป็นตอนอะไรไปฟังกันครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

ท่านผู้ฟังคะโรงเรียนถือเป็นอีกสถาบันหนึ่งที่สำคัญของประเทศเป็นสถานที่ที่พัฒนาเด็กๆให้เติบโตมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพแต่ในอดีตโรงเรียนมีหลากหลายรูปแบบค่ะการกำหนดให้โรงเรียนมีระบบการศึกษาแบบเดียวกันจึงเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานั้นได้ถือกำเนิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคที่ประเทศได้ถูกพัฒนาขึ้นมากมีโรงเรียนเกิดขึ้นหลายแห่งจึงจำเป็นต้องมีข้อบังคับในการก่อตั้งโรงเรียนให้เป็นไปตามความเหมาะสมแต่กฎหมายฉบับนี้จะมีเนื้อหาสาระอย่างไรบ้างชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันค่ะเนื่องจากการศึกษาถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของการพัฒนาประเทศให้รุ่งเรืองเมื่อปีพ.ศ. 2435ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งกระทรวงธรรมการหรือกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันเพื่อพัฒนาการศึกษาตามแบบฉบับตะวันตกถึงแม้ว่าในสมัยนั้นจะมีการก่อตั้งโรงเรียนขึ้นบ้างแล้วทั้งโรงเรียนที่ก่อตั้งโดยมิชชันนารีเช่นโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยแต่ในสมัยรัชกาลที่5ได้มีการก่อตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นด้วยซึ่งก็คือโรงเรียนนายทหารมหาดเล็กหลวงก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบรวมถึงโรงเรียนสำหรับราษฎรทั่วไปจนถึงโรงเรียนจีนหลายๆโรงเรียนค่ะอย่างไรก็ตามแม้จะมีโรงเรียนเกิดขึ้นหลายโรงเรียนรวมถึงปรับปรุงการศึกษาให้ทันสมัยขึ้นตามแบบตะวันตกแล้วแต่ก็ยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการศึกษาออกมาเป็นกฎหมายอย่างเป็นทางการและด้วยเหตุที่โรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นในสมัยนั้นเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวต่างชาติทำให้รูปแบบการเรียนการสอนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับหลักศาสนาและวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้ก่อตั้งโดยเฉพาะโรงเรียนจีนที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในสยามในสมัยนั้นค่ะโรงเรียนจีนส่วนใหญ่เน้นการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาจีนอีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการรักษาวัฒนธรรมจีนเป็นหลักโดยปลูกฝังชาตินิยมลัทธิจีนให้กับนักเรียนจนทำให้โรงเรียนจีนเป็นแหล่งบ่มเพาะกลุ่มชาตินิยมจีนที่สำคัญและชาวจีนส่วนมากก็นิยมส่งลูกหลานไปเรียนในโรงเรียนจีนมากกว่าโรงเรียนหลวงค่ะต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลในสมัยนั้นมีความกังวลว่าโรงเรียนจีนจะสร้างนักปฏิวัติขึ้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระราชดำริให้กระทรวงธรรมการตราพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎรขึ้นในปีพ.ศ. 2461โดยให้ความสำคัญกับการควบคุมมาตรฐานวิชาการของโรงเรียนราษฎรให้ทัดเทียมกับโรงเรียนหลวงเพื่อป้องกันไม่ให้โรงเรียนกลายเป็นแหล่งซ่องสุมของผู้ที่มีความคิดต่อต้านรัฐค่ะเนื้อหาภายในพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎรพ.ศ. 2461กำหนดว่าผู้ที่จะก่อตั้งโรงเรียนต้องไม่เคยต้องโทษคดีอาญาที่ส่งผลต่อความมั่นคงหรือมีความผิดเข้าข่ายเป็นโจรซ่องสุมเข้าเป็นอั้งยี่ไปจนถึงไม่เคยต้องโทษคดีข่มขืนกระทำชำเรารวมถึงครูใหญ่จะต้องมีใบประกาศนียบัตรครูหรือประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ด้วยเพื่อให้ได้ครูที่มีความรู้มากพอที่จะสอนนักเรียนค่ะนอกจากนี้การเรียนการสอนภายในโรงเรียนก็จะต้องใช้ภาษาไทยนักเรียนในโรงเรียนต้องสื่อสารอ่านและเขียนภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วกำหนดให้ใช้หนังสือตามที่กระทรวงธรรมการกำหนดรวมถึงมีการสอนประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์เพื่อปลูกฝังความจงรักภักดีให้กับนักเรียนและเพื่อให้โรงเรียนต่างๆปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดจึงได้มีการตั้งผู้ตรวจการคอยตรวจสอบความเรียบร้อยร่วมด้วยต่อมาในปีพ.ศ. 2464หลังจากระบบการศึกษาได้กระจายตัวไปยังภูมิภาคต่างๆที่ห่างไกลมีทั้งโรงเรียนหลวงที่ขึ้นและใช้งบประมาณกระทรวงธรรมการโรงเรียนประชาบาลที่เป็นโรงเรียนท้องถิ่นและโรงเรียนราษฎรที่ตั้งขึ้นโดยบุคคลทั่วไปค่ะท่านผู้ฟังคะเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงมากที่สุดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษาพ.ศ. 2464ขึ้นโดยกำหนดให้การศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนประชาบาลไม่เรียกเก็บค่าเรียนจากนักเรียนค่ะ
ประเด็นสำคัญในพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังกำหนดให้ผู้ปกครองต้องส่งเด็กที่มีอายุ7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนจนกว่าจะครบอายุ14ปีหรือจนกว่าจะอ่านและเขียนภาษาไทยได้โดยใน1ปีจะต้องเรียนหนังสือไม่ต่ำกว่า800ชั่วโมงหรือจะเป็นการเรียนการสอนที่บ้านก็ได้หากได้รับการยกเว้นแต่เด็กจะต้องไปสอบไล่ปีละครั้งเพื่อวัดผลความรู้หากผู้ปกครองของครอบครัวไหนไม่ส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาก็จะมีบทลงโทษต่างๆตั้งแต่ทำทันบนปรับเงินเป็นจำนวนมากไปจนถึงติดคุกและเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้รอบด้านกระทรวงธรรมการจึงได้จัดหลักสูตรภาคบังคับโดยชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3เป็นการศึกษาวิชาสามัญและประถมศึกษาปีที่4ถึง6เป็นการศึกษาวิชาที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมเพื่อให้นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้และยังมีความรู้ติดตัวไปใช้ประกอบอาชีพเมื่อโตขึ้นค่ะพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์พ.ศ. 2461และพระราชบัญญัติประถมศึกษาพ.ศ. 2464ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของระบบการศึกษาไทยค่ะที่ช่วยปลูกฝังนักเรียนให้รู้จักกับความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่รู้จักกับประวัติศาสตร์บ้านเมืองทำให้บ้านเมืองเป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและนี่คือเรื่องราวของพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์พ.ศ. 2461ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ

0: เขาก็เขาคลอคลาวเราก็เรานั่นเอง
1: คุณฟังครับบทเพลงของกรมประชาสัมพันธ์มีหลายแนวนะที่เราได้ฟังอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นแนวทั่วไปเพลงรักเพลงอกหักหรือว่าอาจจะเป็นเพลงจังหวัดเพลงทะเลเพลงที่เกี่ยวกับเทศกาลวันลอยกระทงปีใหม่อย่างเงี้ยเป็นเพลงอมตะที่เราได้ยินทุกๆปีแล้วก็เป็นเพลงที่มีเสน่ห์ครับเพลงเด็กก็เช่นเดียวกันครับกรมประชาสัมพันธ์มีเพลงเด็กเยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นวันเด็กใช่ไหมครับเด็กเด็กดีมีหน้าที่10อย่างด้วยกันเพลงหน้าที่ของเด็กแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีมากกว่านั้นครับวันนี้ศาสตราจารย์ดร.พูนพิษอมาตยกุลครับจะมาเล่าให้เราได้ฟังต่อคุณเฟรนด์ชิปเสถียรพงษ์กลั่นแตงครับก็เป็นคีตศิลปินนะฮะเป็นนักร้องนักดนตรีของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำหน้าที่เป็นพิธีกรได้ดีด้วยครับไปสัมภาษณ์อาจารย์พูนพิษอมาตยกุลมาหลายตอนครับวันนี้ท่านจะมาพูดถึงเรื่องของบทเพลงต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็นักแต่งเพลงวิธีการแต่งเพลงของกรมประชาสัมพันธ์ในการนำเสนอทำยังไงนะครับเรียกว่าท่านเล่าให้ฟังหมดเลยเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างนะครับไปฟังจากดร.ไปฟังจากอาจารย์พูนพิษอมาตยกุลครับ
2: เรื่องของเด็กเนี่ยคนไทยเรามีเพลงกล่อมเด็กมาตั้งแต่โบราณตั้งแต่เริ่มต้นมีชุมนุมคนไทยมาอยู่ด้วยกันในพื้นที่แหลมทองเนี่ยนะครับพอเด็กแวะออกมาก็แม่ก็ต้องร้องเพลงกล่อมเด็กใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าเพลงกล่อมลูกนะฮะเพลงกล่อมลูกเนี่ยถ้าเป็นของไทยเดิมโบราณจริงๆเนี่ยมันเกิดในบ้านมันเกิดขึ้นมาจากอกจากใจของแม
3: ่ครับ
2: มันจะเป็นเพลงมีทำนองเดียวแต่มีเนื้อร้องร้อยเนื้อเพราะนั้นคือร้อยเนื้อหนึ่งทำนองนอนในเพลงอะไรเงี้ยนะครับ
3: มาจากครับ
2: อย่างเงี้ยมีเนี่ยครับแล้วก็ทำนองเนี่ยมันจะวนไปทำให้เกิดความสงบ
3: ครับ
2: นะมีหนึ่งทำนองเท่านั้นเองแต่บทร้องเปลี่ยนไปเรื่อยผมได้ทำการวิจัยแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีบทร้องถึง6ประเภทด้วยกัน
3: ครับ
2: ประเภทที่1เนี่ยสอนเด็กให้รู้จักสงบเสงี่ยมนอนหลับตาอย่าดื้อนะอะไรเนี่ยนะแล้วถ้าเด็กไม่หลับก็กลายเป็นเพลงขู่เด็กเช่นตุ๊กแกจะมากินตับ อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันที่2ก็คือเล่าเรื่องของธรรมชาติ
3: ครับ
2: เช่นค้างคาวเอ่ยบินมายืดๆค่ำค่ำมืดมืดจะไปสวนไหนจะไปสวนนอกเก็บลูกมะกอกจะไปสวนในเก็บลูกมะไฟจะไปเป็นสวนกลางเก็บลูกมะปรางจะไปสวนริมเก็บลูกทับทิมเด็กก็รู
3: ้
2: ธรรมชาติวิทยา
3: ครับ
2: นะสามแล้วนะสี่ก็คือรักมวลสงวนตัวเช่นไอ้หนูเอ้ยมีแป้งสำหรับให้ไปทาหน้าแม่ให้ไปเจ้าพอแต่พอทานะถ้าอย่าไปทามากมากนะจะเขาจะหาว่าตก
3: กระป๋องแป้ง
2: ก็ให้รักมวลสงวนตัว
3: ครับ
2: สี่ละพอถึงห้าก็ความรักต้องไหว้พระอะไรต่างๆความนับถือพระอะไรต่าง
3: ๆ
2: มันแนะนำและท้ายที่สุดเนี่ยเด็กเริ่มโตแล้วเริ่มสอนแล้วรักมวลสงวนตัวอย่าไปทำหูทำตากับผู้ชายเขาต่างๆเพลงกล่อมเด็กนั่นจะมีไปหลายอย่าง
3: ครับ
2: เพราะฉะนั้นพวกนี้เราได้ยินมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้วแต่พอมันเริ่มเกิดเพลงไทยสากลขึ้นมาเนี่ยเพลงไทยสากลนี่มันเกิดประมาณปลายรัชกาลที่5แล้วสมัยรัชกาลที่6ก็ยังไม่มีการแต่งเพลงไทยสากลนอกจากเป็นเพลงระดับทหารเช่นเพลงมาร์ชอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแต่เพลงที่จะมาใช้สำหรับเด็กเนี่ยมันมาเกิดเอาประมาณปลายรัชกาลที่7
3: ครับ
2: นะฮะแล้วก็มันไปใช้ร้องในภาพยนตร์เรื่องหลงทางในปี2475
3: ครับ
2: นะฮะใช้ทำนองไทยเดิมด้วยใช้บทร้องพัชชาแพรเอ๋ยแพรขาวบริสุทธิ์ดุจลาวในต่างเนี่ยคือเพลงพัชชาเนี่ยมันเป็นเพลงสำหรับเหมาะที่กลบนอนอยู่แล้วมันก็เลยมีการบันทึกเสียงลงฟิล์มครั้งแรกเลยในปี2475นะฮะพ่อจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยเขามาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่2 ในปีพ.ศ. 2482เขาก็ตั้งสำนักวัฒนธรรมขึ้น
3: ครับ
2: สำนักวัฒนธรรมนี่มีผมจำไม่ผิดได้อยู่ที่วังสุโขทัยเพราะตอนนั้นเขายึดวังสุโขทัยเป็นของรัฐบาลนะฮะสมเด็จพระนางลำไพกับรัชกาลที่7สละราชสมบัติปี77แล้วก็ไปอยู่ที่อังกฤษเพราะนั้นวังสุโขทัยก็ว่างที่เนี่ยก็เลยเป็นสำนักวัฒนธรรมก็คิดว่าจะต้องทำอะไรบ้างเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยนะ
3: ครับ
2: ยกตัวอย่างเช่นตัวหนังสือมันมีมากเกินไป44ตัวก็ตัดไอ้ตัวซ้ำๆออกไปซะบ้างอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าให้พูดคำว่าสวัสดีตอนเช้าราตรีสวัสดิ์ตอนค่ำสายันสวัสดิ์ตอนเย็นอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะแล้วก็ไม่ให้เปิบข้าวด้วยมือให้กินข้าวด้วยช้อนอะไรต่างๆนานาเนี่ยและอื่นๆพอมาถึงเด็กเนี่ยเขาก็เห็นว่าเรื่องเด็กนี่มีความสำคัญก็เลยต้องให้เพลงสนใจเด็กมันก็หลุดออกมาอังคูเวทเอาเนื้อไปไอ้ครูแก้วเอาเนื้อมาก่อนหนูเอ๋ยหนูจงฟังพี่จะสอนพี่จะสั่งหนูจงฟังจำจำเอาไว้ให้ดีหนูเอ๋ยสมัยนี้เป็นสมัยมีคนดีกันด้วยปัญญาหนูอย่าซุกซนจงอดจงทนหนูจงบ่นช่องวิท่องวิชาไปภายภาคหน้าจะได้พึ่งวิชาปัญญาจะพึ่งฝูมัณฑนาก็ร้องตอนนี้มัณฑนาเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนจากจุรี
3: เป็นจุบมัณฑนาคร
2: ับ ผมเข้าใจว่าเพลงนี้เป็นเพลงของครูเวสสุธันจมรทำนองนะฮะ
3: คร
2: ับ ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขอประทานโทษด้วยเพลงหนูเอ๋ยนี่คุณย่านตันตะโกสายอัดลงแผ่นดิบเลยเปิดเช้าๆก่อนเปิดสถานีวิทยุ
3: ครับ
2: ปลุกใจเด็กนะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงเด็กเพลงต้นๆเลย

0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำเพลงอื่นๆตามมาอีกพี่ชอุ่มปัจจพันธ์เนี่ยนะฮะพี่ชอุ่มนี่เขาเรียนจบอักษรศาสตร์จุฬานะแล้วตอนสมัยที่พี่ชอุ่มปัจจพันธ์เรียนอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาเนี่ยคุณทรงสาริตุลเนี่ยมันแต่งเพลงให้ครูเอื้อแล้วแล้วครูทรงก็แต่งลมพระพายชายชื่นในคืนนี้กลิ่นราตรีหอมระรื่นชื่นใจแสนอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วออกมาเป็นเพลงกลิ่นราตรีเพราะมากอันนี้ก็พี่ก็เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าฉันน่ะอยากจะแต่งเพลงให้ได้อย่างนี้บ้างเพราะฉะนั้นพอออกจากจุฬามาปั๊บเนี่ยขอสมัครไปทำงานที่กรมโฆษณาการทันทีเขาไม่มีเงินเดือนให้ก็ไม่เอา
1: ขอไปช่วยทำงาน
0: เขาทำฟรีก่อนแล้วทำฟรีหลายเดือนนะในที่สุดเนี่ยก็ให้เพลงกูเอื้อ
1: ครับ
0: พวกหนูเล็กเด็กทั้งหลายอย่านอนตื่นสายเป็นเด็กเกียจคร้านแล้วก็ครูสิริก็ใส่เสียงไอ้กิ้งก่องกิ้งก่องกิ้งก่องไปนะฮะเป็นงั้นเลยมันเลยมีความเหมาะสมความเป็นเด็กมากมายเพลงนี้ผมเข้าใจว่าเกิดก่อนเพลงเทียบนาฬิกาเดินพวกเราเดินไปคนทางไกลอ่ะเกิดก่อนนั้นมันเป็นยุคของเจ้าพันปอมผู้สงคราม
1: ครับ
0: ท่านจักรพันธ์เป็นสิริกลับมาจากตอนนั้นท่านก็มาช่วยงานอยู่แล้วแล้วก็ท่านเป็นคนชอบเพลงกล่อมเด็กอ่ะแล้วก็ท่านก็แต่งเพลงให้วรรณนาร้องอะไรต่างๆนานาทีนี้มันมีอยู่บทนึงอ่ะวัดเอ่ยวัดนอกมีดอกแคแดงอะไรเงี้ยนะท่านก็ใส่ทำนองเป็นไทยสากลเลยดอกคำยิ่งแพงสาวน้อยจะห่มสีชมพูใส่เสื้อรัดทรงงามระหงสวยหรูโสภาหน้าเอ็นดูทัดหูด้วยดอกมณฑาจะพิษไหนงามนั่นงานเฉิดฉันละออตางามมันก็เลยมีการแลกเพลงกันระหว่างบางเพลงที่เคยออกทางวิทยุอย
1: ู
0: ่กับจารุกนกก็ดีมันก็มาอย่างเพลงยอดสนอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะซึ่งก็เอามาแล้วเด็กก็เพลงเด็กเนี่ยมันก็มาเกิดขึ้นจากท่านจักรพันธ์เพ็ญสิริมาจากพี่ชอุ่มปัจจพันธ์มาจากกุ๊กแก้วอะไรต่างๆนานาเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยมาทีหลังนี่เขามีวันแม่ประกวดแม่แห่งชาติ
1: ครับ
0: แล้วก็พอมีแม่แห่งชาติปั๊บก็ถ่ายรูปมีลูก14คนเข้ามหาวิทยาลัยครึ่งหนึ่งอีกครึ่งกำลังอยู่มัธยมอะไรเงี้ยนะทุกคนแต่งตัวสวยเรียบร้อยเลี้ยงลูกดีอะไรต่างๆนะแล้วก็มีเรื่องความกตัญญูที่จะต้องมีแต่คุณพ่อคุณแม่
1: ครับ
0: มารดาสดุดีเป็นเพลงเด็กเหมือนกันอะไรเงี้ยนะฮะพี่โชลีชงวิทย์ร้องนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีโอ้เรื่องของครอบครัวเนี่ยมันกลายเป็นเพลงไทยสากลออกมาเยอะแยะเลยนะวัฒนธรรมจะนำไทยแผ่ไพศาลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของการเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กให้การศึกษาอะไรต่างๆนานาก็เลยเกิดเพลงเด็กขึ้นอย่างมากมายที่ผมย้ายไปฟังยกตัวอย่างเนี่ยผมยังเก็บไว้ทั้งหมดเพลงเหล่านี้นะฮะก็ใช้สำหรับสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกเพื่อที่เขาจะรู้ว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้ดื่มเด็ก
1: ครับ
0: ยังมีเพลงกล่อมนอนเพลงกล่อมนอนเด็กเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแต่อย่างที่เราว่านะฮะในด้านของเพลงไทยเดิมลึกๆเนี่ยก็ยังมีเพลงกล่อมนารีนะฮะเพลงขำกล่อมลูกอะไรเงี้ยนะฮะมีกล่อมช้างก็มีนะฮะเยอะแยะเลยคำว่ากล่อมอย่างเดียวเนี่ยมีเพลงเยอะๆมากมายมหาศาลเลยคือเรียกว่าฟังกันได้ไม่รู้จักจบจักสิ้นนะฮะเนี่ยระลึกถึงเด็ก
1: ครับ
0: ทีนี้อยากจะให้ฟังว่าอีกอย่างที่เป็นเพลงสำหรับเด็กเนี่ยเรานึกไม่ถึงคือเอาเพลงจังหวะเต้นรำบางเพลงเนี่ยมาเป็นเพลงสำหรับให้เด็กเนี่ยเอามาเต้นรำเล็ก
1: ๆครับ
0: คุณล้วนควันธรรมเนี่ยแหละครับตอนสมัยยังอยู่ที่กรมเนี่ยเอาเพลงจังหวะ Quick Waltz ของโยฮันสตราวส์จูเนียร์มาคือบรูดานูฟวอลนะฮะบรูดานูฟวอลก็มาทำเป็นเพลงผีเสื้อกับดอกไม้ เมื่อยามรุ่งสุริเรียงร้องนะฮะแสงทองสองฟ้าอัมพายสดสวยดูโนนสิอะไรไหนอ้อในหมู่มอมอนงามตา
2: เพลงประทับใจวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการเราจะกลับมาพบกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้ครับเรื่องของเพลงในวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมาในอดีตตั้งแต่เริ่มต้นตั้งวงเนี่ยนะครับพรุ่งนี้อาจารย์บุญพิษอมาตยกุลจะมาเล่าให้เราฟังต่อว่าเป็นอย่างไรวันนี้ฟังกันครึ่งแรกเดี๋ยวพรุ่งนี้มาฟังครึ่งต่อไปนะครับก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับนำมาเล่าสู่กันฟังตัดเอามาจากแว่วหวานตำนานเพลงที่นำเสนอไปแล้วใครพลาดก็มาฟังในรายการเพลงประทับใจของเรากันต่อวันนี้ผมเอกพงศ์นพสกุลขอนำรายการเพลงประทับใจลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์

คือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่9เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6ปีมะเมียดิฉันมาชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศเจริญยศสายทองปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการธรรมรับอรุณเวลา6นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา6นาฬิกา7นาทีข่าวยามเช้าเวลา7นาฬิกาข่าวภาค7นาฬิกาเวลา8นาฬิกาเทียบเวลา8นาฬิกาเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเพลงจากสถานีเวลา9นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกา7นาทีรายการคนไทยหันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มเวลา9นาฬิกา30นาทีรายการสไตล์ดีเวลา10นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกา7นาทีอาสาพาเที่ยวเวลา11นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาฬิกา7นาทีรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าว12นาฬิกาจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ไปจนถึงเวลา13นาฬิกาหลังจากนั้นเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการธรรมรับอรุณและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: Comme les femmes,
1: les frères et sœurs, ขอเจริญสุขแก่ท่านผู้ฟังวันนี้รายการพระธรรมนำทางจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรก็ได้มาสู่ท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งรายการพระธรรมนำทางในวันนี้มีผู้ร่วมงานทางสถานีก็มีคุณเจริญยศสายทองแล้วก็การจราธิผู้ประกาศข่าวคุณรัชนกขาวทองวันนี้ก็ออกทางวิทยุด้วยเพราะว่ากรุงเทพขัดข้องขัดข้องก็ไม่ได้ออกอากาศจากกรุงเทพส่วนกลางแล้วก็อาตมาก็พูดปกติเหมือนวันจันทร์ถึงวันศุกร์พูดปกติไม่ทราบว่าใครฟังบ้างหรือเปล่าทางวิทยุอ่ะแต่ทางไลน์สดก็มีคุณรัชพรของนุ่นคุณแม่สาวสะอาดแล้วสวทคุณเจริญยศก็ถ่ายทอดเสียงแล้วก็ภาพด้วย แล้วก็ญาติโยมต่างสวทไลฟ์สดก็ควางอยู่หลายท่านเหมือนกันและทางวิทยุก็คงจะควางหลายท่านอาจารย์มาตราอัตตาอาจารย์เดนก็คงจะได้ควางคงจะได้ควางทางวิทยุด้วยนะวันนี้ฉะนั้นวันนี้ต้องพูดสองครั้งพูดที่สวีพูดที่สวีเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาทีแล้วก็พูดที่โทรต่อ30นาทีตั้งใจว่าจะพูดสัก20นาทีแต่เมื่อทางส่วนกลางสำนักงานใหญ่ของโทรต่อหรือกรมวิชารำปันขัดข้องก็คงจะพูด30นาทีถ้าเหลือจากนั้นก็คุณเจริญยศก็คงจะได้พูดธรรมะอื่นต่อพูด30นาทีนะมากแล้วเพราะเดี๋ยวต้องพูดที่สวีอีกและตอนนี้แม่ชีมาลีอินทรรัตน์ก็ขออนุโมทนาเมื่อวานได้ถวายเครื่องดื่มมันเครื่องดื่มที่น้ำตาลน้อยก็ฉันแล้วมันสุขภาพดีก็ขออนุโมทนาแม่ชีธุมาลีอินทรรัตน์ที่ได้ควางทุกวันแล้วก็ได้บริจาคทุกเดือนวันนี้เป็นวันพระเรมแปดค่ำถึงวันพระแล้วก็เราต้องเข้าสู่ทางแล้วพระพุทธองค์ว่าทางใหญ่ก็คืออะไรทางใหญ่ของพระพุทธรัตน์ที่จะต้องเดินก็ทางแรกก็คืออะไรทางใหญ่ก็คือทานนะท่านบอกว่าเป็นทางใหญ่เนี่ยเพราะนั้นเราต้องอาศัยทางใหญ่ก็คือพุทธกาลกธรรมก็คือบารมีเลิกเฟ้นทางคือได้พิจารณาว่าทางอันดับแรกที่จะต้องเดินก็คือทานบารมีนี่ทานบารมีนี่เป็นทางใหญ่นะท่านบอกว่าเป็นทางใหญ่ตามพระบาลีหลังจากได้รับพยากรณ์พุทธพยากรณ์จากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้ตัดสินใจว่าเอาเถอะเราจะเลือกเว้นธรรมทั้งหลายอ่านกระทำซึ่งความเป็นพระพุทธเจ้าเลือกเฟ้นนะเลือกเฟ้นธรรมเลือกเฟ้นธรรมทางที่จะได้เป็นพระเจ้าเพราะนั้นเราจะต้องเลือกทางกันเลยถ้าไม่เลือกทางนี่จะเดินไม่พบพระพุทธเจ้าแม่พระเจ้าก็เลือกทางค่อยเลือกทางเดินของพระพุทธเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงดำเนินมาแล้วเดินตามทางเดินของพระเจ้าองค์ก่อนๆถึง24พระองค์เดินทางของพระเจ้า24พระองค์นะแล้วเราผู้เป็นสาวกสาวิกาอุบาสกบาลิกาก็ต้องเดินตามรอยของพระพุทธเจ้า ตามรอยใหญ่แล้วตามรอยที่รองลงมารอยใหญ่ก็คือรอยอะไรถามว่ารอยใหญ่ที่สุดในโลกคือรอยอะไรก็คือรอยของพระพุทธเจ้ารอยของคนอื่นนี่จะใหญ่จากพระเจ้ามากกว่าเจ้าจะไม่มีนี่เป็นอย่างนี้เมื่อได้รับพุทธพยากรณ์จากพระทีปังกรเป็นองค์แรกว่าผู้นี้เป็นหนอเนื้อพุทธังกูลจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตทายไว้หมดนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นั้นรู้อนาคตังระยานญาณที่ยังไม่ที่เป็นอนาคตนะแม้ว่ายังไม่เกิดก็รู้ก่อนแล้วแล้วรู้อติตังระยานรู้ปัจจุบันนางสยานอาจารย์มาเห็นเนรสมบัติก็มาแล้วแล้วก็ท่านอื่นๆอีกคุณวรรณพรก็มาตั้งแต่เช้าเป็นเทพธิดากดให้ได้ยินเสียงลุกขึ้นเนี่ยเพราะนั้นเราจะต้องวันนี้เราเลือกทางเดินทางแรกพระเจ้าบอกเป็นทางใหญ่ไม่ใช่ทางเล็กนะเนี่ยเป็นทางใหญ่อะเมื่อได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าแล้วก็ตัดสินใจว่าเอาเถอะเราจะเลือกเฟ้นทางต้องเลือกเหมือนกันนะทางไม่ใช่เดินรุมรีรุมมาทางที่ไม่ให้ถึงพระเจ้าเราจะไม่เดินเราจะต้องเดินตามทางที่พระเจ้าเดินมาแล้วหรือพระอรหันต์ท่านเดินมาแล้วหรือเดินตามทางพระยมบุคคลสี่ได้แก่เดินตามทางของพระโสดาบันเดินตามทางของพระสกทาคาเดินตามทางของพระอนาคาเดินตามทางของพระอรหันต์นี่ถ้าเดินทางนี้ถูกต้องอะทางที่เดินตามพระเจ้าก็ต้องเป็นทางอะไรสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางในปันเอกรุจารอนอุจิตก็มาจากกรุงเทพก็รับชมทางไลฟ์สดอยู่แม้ทางสวทก็มีหลายท่านที่กำลังรับชมอยู่นะแต่มาก็ไม่รู้จักแต่จันเนนพิมพ์ชื่อมาให้แล้วโอ้ได้บุญมากๆแล้วนี่เรามาพบทางของพระพุทธเจ้าผู้ได้พบทางพระพุทธเจ้าผู้นั้นก็จะได้พบพระพุทธเจ้าถ้าเข้าทางแล้วก็นั่นแหละได้พบแน่ผู้ได้เห็นทางผู้นั้นเห็นธรรมผู้ได้เห็นธรรมผู้นั้นเห็นทางก็ได้หรือผู้ได้เห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตนะก็ได้เหมือนกันแหละได้เลือกเฟ้นทางเลือกเฟ้นทางเลือกเฟ้นทางสายกลางอันกระทำเรื่องความเป็นพระพุทธเจ้าทางโน้นและทางนี้ทางเบื้องบนเบื้องต่ำทางเบื้องบนเบื้องต่ำทั่วทางสิบทิศตลอดถึงธรรมธาตุเมื่อเราเลือกเว้นธรรมอยู่ในการนั้นก็ได้เห็นอะไรพอเลิกเฟ้นธรรมก็เห็นทานได้เห็นทานบารมีอันเป็นพุทธกาลกธรรมข้อที่หนึ่งเนี่ยทานบารมีนี่เป็นพุทธกาลกธรรมธรรมที่จะให้เป็นพระพุทธเจ้าข้อที่หนึ่งนะเป็นซึ่งเป็นทางใหญ่ดังนั้นเราอย่าคิดว่าทางเล็กนะให้ทานนี่เป็นทางใหญ่เหมือนกันเป็นทางบารมีเป็นอันดับแรกนะซึ่งเป็นทางใหญ่อันพระมเหสีเจ้าทั้งหลายในการก่อนพระมเหสีเจ้าก็คือได้แก่พระพุทธเจ้านั่นเองเรียกว่าพระมเหสีไม่ใช่พระมเหสีซึ่งเป็นพระชายาของพระราชาไม่ใช่นะน นี่พระมเหสีเจ้าวะซึ่งเป็นใหญ่กว่าเทวดาและมนุษย์ในการก่อนทรงเลือกเฟ้นแล้วจึงทำอย่างไรพระพุทธตอนนั้นไม่ได้เป็นพระเจ้าตีพอเลือกเฟ้นทางบารมีแล้วทางบารมีนะทานบารมีทางบารมีในความดีทางที่ให้เป็นบารมีและทานก็เป็นบารมีทางก็เป็นบารมีด้วยมันอันเดียวกันเนี่ยเดียวกันก็สอนเลือกเคว้นทางเราสอนตอนว่าอย่างไรเราสอนตอนไหมไม่รู้สอน

ขอโยมได้เป็นธรรมเลือกทางแล้วก็สอนตนว่าสอนตนนะยังไม่ได้สอนคนอื่นนะสอนตนก่อนเมื่อเป็นพระเจ้าแล้วสอนคนอื่นแต่เป็นพระโพธิสัตว์ก็สอนคนอื่นอยู่นานเหมือนกันนะเสียสองเคยเรียนแต่สอนตนด้วยพร้อมกันไปสอนคนอื่นด้วยสอนตนด้วยวันนี้ก็พูดสัก30 นาทีเดิมจริงๆมีเวลาพูดตั้งเกือบชั่วโมงนะวันสองอาทิตย์เนี่ยแต่ว่าพูดแค่นี้สอนตนว่าอย่างไรสอนตนว่าเธอจงบำเพ็ญทานบารมีนี่สอนตนอย่างนี้อันตื่นขึ้นมาวันนี้สอนตนหรือเปล่าวันนี้สอนตนว่าวันนี้เราจะต้องให้ทานด้วยจะต้องไปวัดนะเว้นจากทำการงานทุกอย่างตอนนี้หน้าผลไม้หน้าทุเรียนหน้ามังคุดเว้นจากการเก็บมังคุดก็ได้ถ้าคนที่เก็บมังคุดไปเก็บอะไรไปเก็บมงคลไม่ใช่เก็บมังคุดเก็บมงคลนะมงคลก็คือทานนะไปเก็บทานเนี่ยเว้นเก็บมังคุดก็เก็บแล้วเมื่อวานเตรียมถวายพระแล้วนี่ว่าจะให้พม่าไปช่วยเก็บโยมแต่ว่าแม่สงสัยจะไม่ว่างได้แล้วหมดติดงานเยอะแยะก็ไม่เป็นไรเจ้าของก็แกงเก็บเองจึงสอนตอนว่าเธอจงบำเพ็ญทานบารมีนี่สอนตอนนะว่าเธอจงบำเพ็ญทานบารมีเธอนี่คือตนนั่นเองเตือนตนด้วยตนเองอะเธอจงบำเพ็ญทานบารมีนี่คุณจรัญไกรขาวก็มานี่ขาประจำนี่เราสอนตนหรือเปล่าเตือนตนไม่ว่าวันนี้เป็นวันพระวันไหนก็ได้ทุกวันเนี่ยต้องเตือนตนต้องสอนตนทุกวันเพราะวันนี้เราตื่นขึ้นมาจะต้องให้ทานเตือนทุกวันถ้าไม่เตือนไม่ให้เดี๋ยวไม่เตือนไม่ย่ายอ่ะเพราะมันมัวประมาทมัวประมาทในทานการให้แต่คุณเจริญยศนี่ชวนมาจะให้ทุกวันนะคุณเปียรัตน์เนี่ยคุณจันทนาคือหลายหลายท่านน่ะที่ความธรรมะให้ทานทุกวันฉะนั้นเราต้องสอนตนเตือนตนนั่นแหละว่าเธอจงบำเพ็ญทานบารมีต้องทานบารมีด้วยนะไม่ใช่ว่าทานธรรมดาเนี่ยไอ้ทานธรรมดานี่ทำง่ายอ่ะใส่บาตรแล้วยกมือไหว้พระให้พรหันหลังกลับบ้านมันไม่ยากแต่ทานบารมีนั้นต้องให้ด้วยปัญญาให้เพื่อถึงขวางเพื่อถึงขวางถึงขวางคือพระนิพพานปล่อยทางเขาเรียกเป็นทางใหญ่เนี่ยนี่เป็นทางใหญ่พระเจ้าก็รับเป็นทางใหญ่ที่พระเจ้าได้กราบว่าอย่างนี้ก็เมื่อสำเร็จมรรคผลแล้วก็เอามาแสดงให้ชาวโลกได้ควังพุทธกาลกตามนี่เคยพระเจ้าแสดงอันนี้แสดงทบทวนเรื่องราวในอดีตที่ได้ทรงบำเพ็ญมาไม่ใช่คนอื่นแสดงนะเนี่ยพระเจ้าแสดงว่าทานนี่เป็นทางใหญ่ก็สอนตอนว่าจงบำเพ็ญทานบารมีนี่มาในพระสาพระธรรมสังคานีอภิธรรมสอนตอนว่าจงบำเพ็ญทานบารมีอันเป็นพุทธการกธรรมข้อที่1นี่ไอ้ข้อ1เราให้ได้ขอให้ได้ข้อ1ก่อนข้อ2ข้อ3ถึงข้อ9ข้อ10เนี่ยค่อยว่ากันแต่ข้อ1นี่เป็นเพราะเป็นทางใหญ่อันเป็นพุทธการกธรรมข้อที่1ก็คือธรรมที่เป็นบารมีนี่บารมีนั่นเนี่ยทำไมจึงเป็นบารมีทานเนี่ยเพราะไม่ได้มุ่งหวังความร่ำรวยในการให้ทานไม่ได้มุ่งหวังทรัพย์สมบัติไม่ได้มุ่งหวังเทวสมบัติไม่ได้มุ่งหวังมนุษย์สมบัติ
ม่ได้มุ่งหวังพรหมสมบัติถ้าเราให้ทานมุ่งหวังมนุษย์สมบัติให้รวยมุ่งให้ไปสวรรค์มุ่งให้เป็นพรหมโลกให้เป็นท้าวมหาพรหมมันไม่เป็นทานบารมีอะไม่เป็นเพราะแต่ไม่ได้มุ่งพระนิพพานอะแต่ผู้ที่บำเพ็ญทานบารมีนั้นมุ่งพระนิพพานจะให้อะไรก็ตามแหละขอให้เป็นปัจจัยแก่มรรคผลนิพพานถ้าได้มีจิตเจตนามุ่งอย่างนี้นั่นเป็นทานบารมีในพูดเรื่อยๆอย่างเดี๋ยวดูนาฬิกาก็สัก30นาทีโอ้ได้โอ้ยังเวลาอีก17นาทีเองนี่17นาทีเองเอาแล้วพูดไปหยดเพลาไปหยดน้ำไปเรื่อยๆจนถึงเวลา30นาทีเธอจงบำเพ็ญทานบารมีอันเป็นพุทธกาลกธรรมข้อที่หนึ่งนี้สมาทานธรรมแว่มั่นก่อนในการบำเพ็ญบารมีข้อแรกต้องสมาทานให้มั่นนะว่าเราจะให้ทานทุกวันถ้าวันไหนไม่ได้ให้ก่อนเราจะไม่กินไม่บริโภคแม้แต่น้ำเราจะไม่ดื่มเนี่ยนี่เขาเรียกมั่นคงนะไม่คงแต่เราทำได้อะตื่นขึ้นมาต้องดื่มน้ำซะก่อนนะเช้าๆอ่ะดื่มได้แต่ต้องยกไหว้ถวายพระสักขวดนึงก่อนก่อนจะดื่มเอาขวดนี้เดี๋ยวจะทำบุญเอาทำบุญตั้งใจทำบุญก่อนนะแล้วก็ถือว่าเจตนาที่จะถวายน้ำเป็นทานตั้งใจถวายน้ำก่อนแล้วค่อยดื่มอย่างนี้ได้บุญนะเนี่ยก็เข้าข่ายที่ว่าถ้าไม่ได้ให้อย่างไม่บริโภคไม่ดื่มหรืออาหารอันใดที่เราจะให้ทานตอนเช้ายกไว้ก่อนปรุงทำต้มยำทำแกงก็ตักไว้ก่อนหรือใส่ถุงเอาเตรียมไว้ถ้าหิวก็เตรียมไว้ระหว่างพระยังไม่มาก็ทานก่อนก็ได้ถ้าหิวอ่ะทานก่อนแต่เก็บไว้ก่อนยกไว้ส่วนหนึ่งอ่ะนี่ก็เรียกให้ก่อนกินให้ทานก่อนกินรักษาศีลก่อนเดินทางความทำมากก่อนตายนี่เป็นเรื่องสำคัญนะเนี่ยอย่าคิดว่าเรื่องเล่นๆไปนี่เป็นพุทธกาลกธรรมข้อที่หนึ่งเป็นบารมีพุทธกาลกะคือการทำเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าสมาทานทำไว้ให้มั่นก่อนให้มั่นคงนะเราจะให้ทานทุกวันนี่คนที่ให้ทานทุกวันนี่ไม่จนนะโยมจะไม่จนนะอาจจะไม่รวยแต่ก็ไม่จนแต่รวยเนี่ยรวยทรัพย์ภายในให้เสียสละบริจาคเป็นทรัพย์ภายในถ้าเธอปรารถนาบรรลุพระโพธิญาณถ้าเธอปรารถนาบรรลุพระโพธิญาณเปรียบเหมือนหม้อน้ำที่เคยๆคนหนึ่งคว่ำปากลงเนี่ยเธอปรารถนาบรรลุพระโพธิญาณนะเปรียบเหมือนหม้อน้ำที่ใครๆคนหนึ่งคว่ำปากลงหม้อน้ำคว่ำปากลงน้ำก็ไหลจากหม้อไม่ได้เหลือในท่านอุปมาอย่างนี้ให้ฌานชนิดคว่ำหม้อไม่ใช่ให้ธรรมดานะเราคว่ำได้กลัวอดแต่พระโพธิให้ความหม้อเลยนะให้ความหม้อคือให้หมดนะให้ความหม้อแปลว่าให้หมดให้เข้าใจอย่างนี้เปรียบเหมือนนี่ท่านเปรียบไม่เป็นบาลีแต่ว่าไม่ได้เอาฉบับบาลีมาไปมาจากพระบาลีเนี่ยเปรียบเหมือนหม้อน้ำที่ใครๆคนหนึ่งคว่ำปากลงใครคนหนึ่งคว่ำปากลงน้ำก็ออกจากหม้อไม่ได้เหลือแม้สักหยดเดียวไม่เหลือนะไม่เหลือเพราะความเลยมันแห้งอ่ะทำไมความมันไม่แห้งทำไมความหม้อไม่แห้งอ่ะ
ต้องให้ทานแบบชนิดความหม้อคือให้แห้งก็คือให้ความกระหนี่มันแห้งให้หมดไปเฮียอันนี้ไม่ให้น้ำเหลืออยู่เลยความปากลงความปากลงน้ำก็ออกจากหม้อไม่ได้เหลือน้ำออกจากหม้อนะไม่ได้เหลือไม่ได้รักษาน้ำไว้ในหม้อนั้นนะแม่ฉันเลยนี่อุปมาเปรียบเทียบที่เจ้าแสดงไว้ไม่ได้รักษาน้ำไว้ในหม้อนั้นแม่ฉันเลยสลายหมดเลยพระโพธิสัตว์หลายบอกเป็นอาสงไขยชาติที่สละราชสมบัติที่เป็นพระราชาสละสมบัติที่เป็นเศรษฐีเป็นพราหมณ์ขันธบดีสละทุกชาติเลยทานบารมีแม่ฉันเดยท่านเห็นหยาจกทั้งหลายแล้วเห็นหยาจกทั้งหลายคือผู้ขอนะท่านเห็นหยาจกทั้งหลายแล้วนี่ท่านเตือนตนเองท่านเตือนตนเองพระโพธิสัตว์ของเราเตือนตนเองท่านเห็นหยาจกทั้งหลายแล้วชั้นต่ำก็ตามคือหยาจกนี่ไม่ได้หมายเอาคนจนนะหยาจกหยาจกะผู้ขอท่านเป็นเห็นหยาจกทั้งหลายแล้วผู้ขอชั้นต่ำก็ตามชั้นกลางก็ตามชั้นสูงก็ตามนี่พระพุทธของเราเนี่ยตอนเป็นพระราชานี่เป็นบุคคลชั้นสูงอ่ะเช่นชาติสุดท้ายนี่ให้ทานบารมีอย่างหนักถึงกับแผ่นดินไหว7ครั้งอ่ะตอนเป็นพระเวสสันดรให้ทานแผ่นดินไหว7ครั้งนี่ไม่ใช่ธรรมดาฉะนั้นน่ะท่านเห็นยาจกทั้งหลายแล้วหรือผู้ขอทั้งในชั้นต่ำก็ตามชั้นกลางก็ตามชั้นสูงก็ตามจงให้ทานโดยไม่เหลือนี่เราให้คนขอทานเราไหว้นะไอ้คนรวยก็เราไหว้คนกลางคนเราก็มันให้ทั้งหมดแหละถ้าเขาขอเราให้หมดเลยไม่ต้องเลือกคนนี้จนคนนี้รวยไม่เลือกให้หมดถ้าเขาขอไม่คำนึงถึงว่าจะเป็นคนชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงให้หมดเลยนี่เป็นอย่างนี้นี่เขาเรียกให้แบบพระโพธิสัตว์แบบฟ้าหม้อไม่เหลือเหมือนหม้อน้ำที่เขาคว่ำปากลงฉันนั้นเหมือนกันคว่ำปากลงให้หมดนี่เป็นคติเตือนจิตสกิจใจอย่างดีทีเดียวเพื่อให้เราได้ให้ทานกันอย่างความหม้อแต่ถ้าตอนนี้ไม่ให้อย่างความหม้อก็ตามเพราะบารมีมันในการทานมียังอ่อนอยู่ทานบารมียังอ่อนความไม่ได้อยู่แต่พอแก่กล้าแล้วมีปัญญารู้ความประสงค์ว่าเราจะให้ทานนี้จะเป็นปัจจัยแก่ทานเราให้หมดนะแต่ถ้าให้หมดตอนนี้เรายังครองเรือนอยู่ถ้าให้หมดจริงๆต้องออกจากเรือนออกจากเรือนเป็นฤาษีในป่าไปข้าวกินผลไม้ในป่าหิมพานต์แต่เราทำได้อะเราทำไม่ได้เพราะว่ามันเราบารมียังไม่แก่กล้าปัญญายังอ่อนอยู่ถ้าบ่มีแก่กล้าแล้วให้ได้หมดให้ได้หมดความหม้อไม่ต้องกลัวอดไม่ต้องกลัวจนแล้วละละหมดเลยแต่ยากอ่ะร้านจะเอาหนึ่งมีไม่หายากหายากแต่พระโพธิสัตว์นี่ไม่ยากนี่เป็นเหมือนหม้อน้ำที่เขาคว่ำปากลงฉันนั้นเหมือนกันจริงอยู่พุทธกาลกธรรม

จะมีบ่มโพธิญาณแม่อื่นอีกนี่ค่ายการเนี่ยมันก็บ่มโพธิญาณนะบ่มให้มันสุขแต่ถ้ามันยังไม่แก่บ่มมันก็ไม่สุขอ่ะเช่นตัดผลไม้ที่อ่อนทุเรียนอ่อนเนี่ยบ่มเท่าไหร่มันก็ไม่สุขเพราะมันอ่อนนะแม้ว่ามันจะสุขแต่ก็ไม่หวานไม่มันใช้ไม่ได้ฉะนั้นบ่มพระโพธิญาณบ่มให้มันบ่มให้มันสุขบ่มให้มันสุขให้ถึงที่สุดของการสร้างมันมีเพราะนั้นพระโพธิสัตว์ของเราบ่มสุขแล้วบ่มชาติสุดท้ายเป็นพระเวสสันดรพอจุติตายจากพระเวสสันดรก็ไปสู่ชั้นดุสิตรอพอหมดอายุเขยก็มากัสสรุอยู่ในชั้นดุสิตนะแล้วนี่ลงมากัสสรุแล้วเป็นพระเจ้าแล้วก็ยังอีกหลายองค์ที่ยังรออยู่พระเมตไตรอ่ะเราเรียกพระศรีอานนะรออยู่พอหมดศาสนาของพระเจ้าองค์นี้องค์ที่สี่แล้วก็จะมากระทรู้เป็นองค์ที่ห้าต่อไปเพราะนั้นเราต้องบ่มโพธิญาณบ่มด้วยการให้ทานนะให้มันสุกงอมให้สุกงอมเมื่อเราเลือกเว้นอยู่ในครั้งนั้นก็ได้เห็นศีลบารมีในข้อที่สองนะได้เห็นศีลบารมีอันเป็นพุทธการกธรรมข้อที่สองตอนแรกเห็นทานก่อนให้แล้วให้ทานแล้วความหม้อแล้วต่อไปก็ได้เห็นศีลบารมีเป็นพุทธการกธรรมข้อที่สองอันพระเมสีเจ้าทั้งหลายในการก่อนปฏิบัติแล้วสร้างเสร็จแล้วจึงสอนตนว่านี่สอนตอนนี้แกก่อนให้ทานก็สอนตอนว่าทานเป็นทางใหญ่ก็ให้ทานพอมาศีลก็สามก็สอนตอนนี้แกสอนตอนว่าอย่างไรสอนตอนว่าเจ้าจงบำเพ็ญศีลบารมีบอกตัวเองว่าเจ้าจงบำเพ็ญศีลบารมีอันเป็นพุทธการกธรรมข้อที่สองนี้สมาทานทำไว้มั่นก่อนรักษาศีลให้มั่นนะไม่ใช่ลูกกลำๆอ่ะเหมือนหญ้าคาถ้าเราจับไม่แน่นจับไม่แข็งอ่ะรูดขึ้นมามันบาดมือถ้าแข็งแล้วมันไม่บาดมันขาดถอนทั้งขึ้นทั้งรากทั้งต้นเนี่ยเป็นเงี้ยท่านจึงบอกว่าจงบำเพ็ญเลิกศีลบารมีอันเป็นพุทธการกธรรมข้อที่2ข้อที่สองนี้สมาทานว่าแห่มั่นก่อนถ้าเธอปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณสัตมาจามรีมีขนหางติดอยู่ในที่ใดๆก็ย่อมโยมตายในที่นั้นๆน่ะรักษาศีลเหมือนโยมสละขนหางเหมือนจามรีชัดสัตว์ชนิดหนึ่งยอมตายไม่ให้หางขาดคือยอมตายไม่ศีลขาดให้ชีวิตแตกไปแต่ศีลไม่ขาดยอมไม่ให้ขนหางขาดไปแม้ฉันใดเธอจงบำเพ็ญศีลบารมีทั้งหลายในภูมิสี่ในภูมิสี่นะบำเพ็ญบารมีในภูมิสี่ในกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิจงรักษาศีลทุกเมื่อทุกวันทุกเวลาทุกนาทีเหมือนจามารีรักษาข้อหนังฉันนั้นเหมือนกันเนี่ยแต่มาได้พูดสองข้อหมดเวลาได้31นาทีแล้วเกินเวลาไม่ได้แล้วต้องหยุดแล้วดูเดี๋ยวต้องพูดทีทวีพัก30นาทีฉันเครื่องดื่มฉันน้ำก่อนวันนี้ขอความสุขสวัสดีความเป็นผู้ตั้งใจมั่นในการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังโดยทั่วกันขอเจริญพร

ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: หรืออริยสัจสี่หรือโพชฌงค์เจ็ดมรรคแปดสมัปปทานสี่อิทธิบาทสี่อินทรีย์ห้าพละห้าสติปัฏฐานสี่พวกนี้คือธรรมที่เรียกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนคือเป็นของใหม่บัญญัติขึ้นในสมัยที่พระพุทธเจ้ามีเท่านั้น
1: เจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวบางคนอาจจะคิดว่าเอาแล้วเรื่องทุกข์มันก็มีมาแต่ก่อนแล้วทำไมท่านว่าเป็นของใหม่คือทุกข์ที่แพ็กเกจรวมกันไปในอริยสัจสี่เนี่ยไม่มีทุกข์เฉยๆเนี่ยใครก็รู้กัน
1: เกิดมาก็เป็นทุกข์อยู่แล้วใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ
0: ้
1: าค่ะ
0: ใช
1: ่มนุษย์เกิดมามันก็มีทุกข์อยู่แล้วเจ้าค่ะ
0: ทุกคนมีแต่ทุกข์อริยสัจเนี่ยยังไม่มีย
1: ังไม่มีใครพูดมาก่อน
0: ถูกต้องความจริงชนิดที่
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เป็นลักษณะความจริงสามระดับแล้วก็แบ่งออกได้เป็นขันธ์5ที่กำหนดบทเพียรชนะชัดเจนว่าเป็นอุปทานคือทุกเนี่ยเขาเข้าใจอยู่แล้วว่าเป็นเวทนานะแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยมากำหนดบทเพียรชนะให้มีความรัดกุมรอบครอบว่าอุปทานขันธ์5อุปทานคือเวทนาคือเวทนาขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือนี่จึงเป็นทุกข์ไม่ใช่แค่เวทนาเป็นทุกข์แต่กองของเวทนาอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือนั่นแหละคือทุกข์นี่คือท่านกำหนดแบบนี้มันจึงเป็นเฉพาะของท่านไง
1: มัน
0: เฉพาะของในศาสนานี้จึงแบบรีเนมขึ้นใหม่บัญญัติขึ้นใหม่โดยการใช้บทเพียรชนะที่รัดกุมรอบครอบมากขึ้นแล้วก็ประกาศว่านี่คือทุกขอริยสัจเป็นแพ็กเกจอันเดียวกันกับสมุทัยอริยสัจด้วยอริยสัจสี่ข้ออื่นด้วยก็
1: จะ
0: เป็นเฉพาะของในศาสนานี้อันนี้คือธรรมะที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: อ้าวใน5ประการนี้แล้วยังไงต่อจึงสามารถที่จะใช้

0: มีความองอาจที่จะประกาศศาสนาได้บรรลือเสียนะ
1: เจ้าค่ะ
0: คำว่าองอาจในที่นี้คือแบบว่าคุณขึ้นแท่นอยู่สูงสุดเลยนะคือไม่มีใครจะมาอยู่เหนือฉันแล้วแล้วก็ฉันจะบอกว่าสามารถพูดได้เต็มที่องอาจในที่นี้คือเหมือนกับว่าราชสีห์ออกจากถ้ำแล้วอยู่ในที่สูงแล้วก็บรรลือเสียนายขึ้นนี่มีความองอาจมีความกล้าหาญหรือถ้าจะเปรียบเทียบอันหนึ่งก็คือเป็นจ่าฝูงโคจ่าฝูงช้างจ่าฝูงหรือสิ่งที่จะเป็นหัวหน้าแล้วจะพูดอะไรประกาศอะไรออกไปเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาท้าทาย
1: นี่
0: ค
1: ือ
0: ท่านหมายถึงนี้มีความองอาจ
1: เจ้าค่ะ
0: ส่วนการบรรลือเสียนาคก็คือการประกาศศาสนานั่นเองการประกาศศาสนาเปรียบเหมือนการที่พระยาสีหะบรรลือเสียนาคและมุขฉากในที่นี้ก็คืออริยสัจ4ความจริงประเสริฐเนา
1: ะ
0: ให้กับหมู่คณะให้กับบริษัทบริษัทก็คือเทพมารพรหมสมณะบริษัทขรรภดีบริษัทหรือแม้แต่กษัตริย์บริษัทก็ได้ทั้งนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: สามารถที่จะประกาศศาสนาได้
1: เจ้าค่ะอันนี้รวมอุบาสกอุบาสิกาอะไรไปด้วยถูกไหมเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่อุบาสกอุบาสิกาก็จะอยู่ในคฤหบดีบริษัท
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: แล้วก็พรหมบริษัทพราหมณ์บริษัทพวกนี้ก็จะอยู่ในวรรณะต่างๆที่ท่านหมายถ
1: ึ
0: ง
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนี่คือในข้อที่1ข้อที่11เนาะข้อที
1: ่
0: ข้อที่1ในวันนี้ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของอินทรีย์5ที่ว่าเป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่ว่าเป็นธรรมะที่ว่าเป็นเลิศเนี่ยนั่นคือจริงๆอยู่ในข้อ13นะอาจารย์พูดข้ามไปข้ามมานิดนึงข้อ13ที่อธิบายไปข้อ13
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ไอ้ข้อที่ว่าจากสัปดาห์ที่แล้วที่เรามีหิริโอตปะด้วยนะมีหิริโอตปะด้วยก็ยังเป็นธรรมะที่เป็นเลิศมาก่อนเหมือนกันทำให้พระพุทธเจ้ามีความมั่นใจในการที่จะประกาศศาสนาได้แล้วก็เหมือนกับเป็นยอดเรือนเป็นยอดเรือนคำว่าเป็นยอดเรือนเนี่ยก็คือเหมือนเป็นหลังคาตัวจั่วนั่นแหละที่เวลาน้ำตกใส่ปุ๊บมันจะแหวกน้ำออกเป็นสองทางให้มีร่องมีช่องอยู่ข้างในพอที่จะอาศัยได้ตรงจุดนี้ที่จะแหวกออกเป็นที่ตั้งเหมือนยอดเรือนก็คือศรัทธาหิริโอตปะวิริยปัญญาได้
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้พระอาจารย์อยากจะให้ท่านฟังและคุณใจทำความเข้าใจอย่างนี้ด้วยว่าเอ๊ะแล้วทำไมบางทีฮิริโอตปะสติสมาธิคือทำไมจะต้องอันใดอันหนึ่งหรือสลับไปสลับมาคือในข้อนี้เราจะเห็นได้เลยว่าสามารถสลับไปสลับมาได้ไงคือทั้งสองอย่างเนี่ยจะว่าเหมือนกันก็ได้เสขะพละหรือพละห้าจะเอามาแทนกันก็ได้เพราะว่าถ้าเราพัฒนาให้ดีแล้วมันไปจบที่ปัญญาเหมือนกันแสดงว่ามันก็ต้องผ่านสติผ่านสมาธิเหมือนกัน
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: ก็จะหมายเพราะฉะนั้นก็คือบางคนก็จะเอาไปรวมเป็นก็เรียกพละ7อย่างก็คือเอาทั้ง7อย่างนี้มารวมกันเลยแล้วก็มีฮิริโอตปะกับสติสมาธิอยู่ด้วยกัน
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนั่นคือข้อที่11 12 13ไปแล้วนะ11 12 13แล้วก็14ด้วย14นี้เป็นรายละเอียดของแต่ละข้อศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนะถึงข้อที่14ละถัดมาก็จะพูดถึงในแต่ละข้อว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างในความที่ว่าเราจะหาได้ในรายละเอียดของเขาได้อยู่ที่ไหนท่านก็บอกถึงว่าศรัทธาเนี่ยหาได้ในโสตาปัตติยังคะโสตาปัตติยังคะ4โอเคไหมศรัทธาเนี่ยหาได้ในโสตาปัตติยังคะ4เอาหัวข้อกันนะ
1: เจ้าค่ะ
0: วิริยะหาได้ในสัมมาประธาน4สติหาได้ในสติประธาน4สมาธิเนี่ยพึงหาได้ในฌาน4แล้วปัญญาพละหาได้ในอริยสัจ4ใน5อย่างแต่ละอย่างหาได้ในหมวดธรรม4อย่างทั้ง5อย่างนั้นคิดว่าไม่งงนะคือ
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างแรกของ5ประการคือศรัทธาหาได้ในหมวดธรรม4ที่เรียกว่าโสตาปัตติยังคะ4ไง
1: เจ้าค่ะ
0: โสตาปัตติยังคะ4มีอะไรก็คืออย่างที่พระอาจารย์ว่าไปตอนต้นรายการคือศรัทธาอันยัง

0: งมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์และศีลอันเป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยลักษณะที่คุณมีโสตาปัตติยังคสีจะบอกได้เลยว่าศรัทธาของคนนี้เขาเต็มเลยศรัทธาเขาเต็มจนกระทั่งศีลเขาเต็มคือถ้าคนเราศีลไม่เต็มเนี่ยนะเพราะว่าศรัทธาเขาไม่เต็ม
1: ถูกค่ะ
0: อย่างคนที่รักษาศีลไม่ได้นะฉันขอผิดข้อนั้นฉันขอไม่ได้ข้อนี้เพราะว่าศรัทธาเขาไม่เต็มไง
1: เจ้าค่ะ
0: เขาจะมีความเคารพยำเกรงในพระพุทธเจ้าในสิกขาเนี่ยก็ไม่เต็มไม่เต็มก็จึงทำศีลได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์
1: เจ้าค่ะเว้นข้อนู้นข้อนี้ไปหรือว่าเวลารับศีลก็ไม่พูดอะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะศิลาเมระยะแบบนี้เงียบเลย
0: ใช่
1: ผู้ชาย
0: ฮิริอัตตะมีอยู่ก็จึงแบบว่ามีความกลัวละอายได้บ้างว่าถ้าจะทำไม่ได้ฉันก็จะไม่พูดเนี่ยนะ
1: ไม่พูดไม่รับ
0: แต่สติศีลมันได้ไม่เต็มที
1: ่เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้ถ้าบอกว่าเต็มที่จนกระทั่งมีผลออกมาทางการกระทำทางกายทางวาจาด้วยอันนี้คือโสตาปัตติยังคสีโสตาปัตติยังคสีก็คือระบุถึงศรัทธานั่นเองอันยังลงมันไม่หวั่นไหวต่อมาวิริยะคือความเพียรความกล้าหาได้ในสมัปปทานสี่สมัปปทานสี่สมัปปทานสี่คืออะไรคือท่านแยกออกมาที่พระอาจารย์พูดตรงต้นรายการว่าวิริยะคือความเพียรความกล้าเนี่ยคือเป็นคู่ของกุศลธรรมเพิ่มกุศลธรรมลดใช่ไหมอันนี้คือที่ท่านพูดไว้ตั้งแต่ข้อ13มาทีนี้มาในสมัปปทานสี่เนี่ยไอ้สองข้อคือคู่ของกุศลอกุศลก็แยกออกไปแต่ละประการก็แยกออกไปอีกคู่หนึ่งโดยอกุศลก็พูดถึงว่าของเก่าเอาออกของใหม่อย่าเข้ามาอกุศลนะอกุศลนี่คือจึงรวมเป็นที่ว่าอกุศลลดเพราะของเก่าเอาออกของใหม่อย่าเข้ามาอกุศลจะลดได้คือบางคนก็แบบว่าไปนั่งสมาธิเนาะหรือว่าเอาอกุศลธรรมออกแล้วสมมุติคุณปฏิบัติถูกต้องฉันแบบว่าเคลียร์จิตใจดีท็อกซ์จิตใจอย่างเงี้ยเออแต่พอกลับบ้านปุ๊บออกจากวัดยังไม่ทันไรก็ด่าคนนั้นมากคนนี้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะ
1: จ้าค
0: ่ะอกุศลธรรมใหม่ก็พอคุณอีกเอาออกเอาเข้าเอาออกเข้าอยู่นั่นน่ะก็เหมือนเดิมไงพฤติกรรมก็ยังเหมือนเดิมเออ
1: เจ้าค่ะนิสัยไม่เปลี่ยน
0: ไม่เปลี่ยนเราได้บอกด้วยของเก่าเอาออกอยู่ของใหม่ก็เดินเอาเข้าอีกก็ต้องป้องกันทั้งสองทางของเก่าเอาออกของใหม่อย่าเอาเข้ามันก็จะไม่เพิ่มละกุศลก็จะลดลงละส่วนในฝ่ายของกุศลธรรมกุศลธรรมของใหม่เนี่ยเพิ่มเข้าให้ของเก่าที่มีอยู่พัฒนายิ่งให้ดีเต็มเปี่ยมไปบุญขึ้นมา
1: เจ
0: ้
1: าค
0: ่ะโอเคนะความที่ว่าของใหม่เพิ่มให้แล้วของเก่าก็พัฒนาด้วยอันนี้กุศลธรรมของเราจะเพิ่มขึ้น
1: เจ้าค่ะก็คือให้ดียิ่งขึ้นไปเพราะเป็นกุศลธรรมนะเจ้าค่ะ
0: ใช่เป็นฝ่ายความดีเป็นกุศลธรรม
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วจะพัฒนาดีได
1: ้อืมเจ้าค่ะ
0: ทีนี้ใน2 อย่างนี้ที่เป็นคู่จึงเป็น4ข้อนี่แหละก็เรียกว่าสัมมาประธาน4เห็นไหมว่าแบบว่าเวลาท่านจะเจาะลงไปในรายละเอียดท่านก็แบบว่าแจกแจงต่อไปเราก็จะเห็นความเชื่อมโยงของธรรมะด้วยไงว่าวิริยะเนี่ยเชื่อมโยงไปสัมมาประธานสี่ได้แบบนี้แล้วเวลาเราพูดเนี่ยมีความบากบั่นมีความมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลายคำพูดสั้นๆประโยคเดียวนี้ก็ต้องแยกออกเป็นสี่ประโยคในส่วนของกุศลสองส่วนของอกุศลสองเป็นความเพิ่มความลดที่ให้มันดีขึ้นได้
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนั่นคือข้อความเพียรการทำจริงแน่จริงความกล้า
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาก็เป็นสติพละก็อยู่ในสติปัฏฐาน 4คือการเห็นกายเวทนาจิตและธรรมการเห็นกายเวทนาจิตและธรรมเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานและธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือที่บอกว่าเป็น4ข้อเนี่ย4ประการเนี่ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่ว่ามันแยกกันคือนั่นเปรียบเหมือนกับ อาคารหรือว่าเรือนหรือว่าศาลาอย่างนี้ก็ได
1: ้ที
0: ่มีทางเข้ามาจากด้านข้างสองด้านเหนือด้านใต้อีกสองเป็นสี่ทาง
1: เจ้าค่ะ
0: พอคุณเดินทะลุผ่านตามทางหมายถึงประตูประตูต่างๆเหล่านั้นเข้ามาปุ๊บก็มาอยู่ใจกลางอาการเหมือนกัน
1: อ
0: ันนี้ท่านเปรียบเทียบเหมือนกับความที่ว่าเราตั้งสติไว้ด้วยวิธีเห็นกายหรือเห็นธรรมะก็ชื่อว่ามีสติเหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: อย่าไปคิดว่าโอ้ต้องทำวิธีนี้เท่านั้นวิธีอื่นไม่ได้คือมันก็ไม่แน่ไม่ใช่สติพละจึงหาได้ในสติปัฏฐาน4แบบนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: แล้วซึ่งสติปัฏฐาน4นะถ้าเราจอดลงไปอีกนะรายละเอียดนี้อยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรอ่ะว่ากายนะก็ยังจะมีแยกไปอีกเป็นอาการ32เป็นเรื่องของลมหายใจก็มีเวทนาก็ยังแยกไปอีกเป็นเวทนา3เวทนา5การปรุงแต่งของจิตเหล่านี้ก็เป็นเวทนาจิตนี่ก็แยกไปอีกจิตมีราคะจิตไม่มีราคะจิตสงบจิตไม่สงบก็แยกไปอีกส
1: ่
0: วนธรรมะนี่โอ้ยิ่งไปเยอะเลยนิวรณ์ไม่มีนิวรณ์ฌานสมาธิแต่ละขั้นเห็นความเกิดดับไม่เที่ยงพวกนี้เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหมดคือจะแยกแล้วรวมเป็นพันข้อด้วยนะ
1: ละเอียดเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: ใช่ในความที่ว่าอยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคำว่าสติก็ต้องหมายถึงสติปัฏฐาน4ดังนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ต่อไปในข้อสมาธิท่านบอกว่าหาได้ในฌานสี่ฌานสี่คืออย่างที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้สมาธิคือหาได้ในฌานสี่คือความที่จิตสงบเป็นอารมณ์เดียวต่อมาปัญญาพละปัญญานี้ก็หาได้ในอริยสัจสี่อริยสัจสี่อริยสัจสี่คือทุกสมุทัยนิโรธและมรรคในข้อก่อนๆที่ท่านบอกว่าปัญญาพละคืออะไรนะปัญญาพละคือการที่เห็นความเกิดดับความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆจะสามารถชำระกิเลสออกไปจากจิตใจของเราได้เอ๊ะแล้วทำไมในที่นี้ไปอยู่ในอริยสัจ4เพราะว่าอริยสัจ4เนี่ยเป็นตัวรวมไงเป็นองค์รวมของธรรมะทั้งหมดคำว่าเป็นองค์รวมของธรรมะมันทั้งหมดเนี่ยคือปัญญาเป็นอันดับสูงสุดในธรรมะในนี้นะมีปัญญาเป็นอันดับสูงสุดคำว่าปัญญาเป็นอันดับสูงสุดหมายถึงตัวปัญญาเนี่ยจะเป็นตัวที่จะผ่าไปซึมแทรกซึมไปทะลุทะลวงไป break through ไปในการที่จะไปถึงดินแดนที่เรายังไม่รู้หรือสิ่งที่เรายังไม่เห็นได
1: ้
0: ซ
1: ึ่
0: งก็ต้องเห็นโดยความเป็นอริยสัจ4เนี่ยจะเป็นความจริงอันประเสริฐที่ทำให้เรามีการจอดแทงกิเลสได้
1: เจ้าค่ะ
0: ศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาจึงเห็นแบบนี้เพราะการที่ถ้าเราอธิบายปัญญาในปัญญาพละด้วยอริยสัจ4อันนี้ก็ได้เลยเขาได้เลยเนี่ยคือหมายถึงมันจะทำให้เกิดความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นปัญญาในที่นี้
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคอันนี้คือในข้อ15ข้อ15
1: เจ้าค่ะ
0: ต่อมาในข้อที่16อันนี้เป็นพระสูตรที่ชื่อว่าสิ่งที่เป็นยอดในทั้ง5อย่างนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือจะจบในส่วนของศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาแล้วว่าใน5อย่างเนี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: ที่ว่าเป็นเลิศใน5อย่างนี้เป็นที่รวมของ5อย่างนี้คือปัญญาปัญญาคือท่านเปรียบเทียบกับหลังคาของบ้าน
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนะบ้านเนี่ยบางทีเราก็มีเสามีพื้นมีฝ้ามีกำแพงทั้งหมดนั้นน่ะต้องรวมอยู่ใต้หลังคา
1: เจ้าค่ะ
0: ถูกไหมเออหลังคาเนี่ยมันจึงอยู่สูงสุดของบ้านนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: เออเปรียบเหมือนกับว่าในศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเนี่ยปัญญาที่จะเป็นตัวรวมแห่งพละทั้งหมดนี้คือปัญญานี่ไงจะเป็นตัวรวม
1: เจ้าค่ะ
0: ใช่คืออันนี้พระอาจารย์ได้เคยพูดในเรื่องปัญญาใจว่าปัญญาเนี่ยเป็นอันดับสูงสุดแต่ก็ว่าปัญญาเป็นอันดับสูงสุดเนี่ยคือมันอยู่ยอดแต่ไม่ใช่ว่าตอนเรายังไม่พัฒนาเราจะไม่มีปัญญาได้มันก็เป็นปัญญาน้อยๆในความที่อยู่ตรงนั้นของเรา
1: เจ้าค่ะ
0: เช่นว่าคนที่เป็นพ่อครัวคนที่เป็นพยาบาลที่แบบว่ายังจูเนียร์อยู่ยังต๊อกต่อยอยู่ยัง
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ได้มีความรู้อะไรมากเขาก็ต้องมีปัญญาของเขาในจุดที่เขาจะต้องทำเขาอาจจะยังมีเรื่องที่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาไม่รู้อะไรเพราะว่าปัญญาเขายังไปไม่ถึงจุดนั้นแต่มันก็ต้องมีเรื่องที่เขารู้แหละว่าเขาไม่รู้อะไรแล้วเขาถึงค่อยขยายต่อไปได้จุดที่มันจะแทรกเข้าไปในจุดที่เรายังไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรมันต้องเป็นปัญญาตรงนี้เพราะว่าความรู้มันถึงจะแทรกเข้าไปตรงจุดที่เรา

0: ของอินทรีย์5ที่เป็นคุณธรรม5ประการนี้เหมือนกันเลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ศรัทธาอินทรีย์วิริยะอินทรีย์สติอินทรีย์สมาธิอินทรีย์ปัญญาอินทรีย์เหมือนกันกับศรัทธาพละวิริยะพละสติพละสมาธิพละปัญญาพละ
1: เจ้าค่ะ
0: เออแล้วอินทรีย์กับพละนี่มันต่างกันยังไง
1: เ
0: ออทั้งนั้นที่5ประการนี้เหมือนกันศรัทธาก็ศรัทธาเหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: เออท่านเปรียบไว้เหมือนกับเกาะกลางแม่น้ำโอเคนะแม่น้ำคงคานี่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: เออแม่น้ำคงคาเนี่ยมันจะมีเกาะกลางแม่น้ำเพราะมันกว้างมากใช่ไหมล่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: มันจะมีสันดอนกลางแม่น้ำที่มันจะเป็นเกาะขึ้นมา
1: อ้
0: าวแม่น้ำมันไหลมาจากทางตะวันตกจะไปสู่ทางตะวันออกเงี้ยนะแล้วพอมันมาโดนเกาะกลางแม่น้ำมันก็จะแยกขึ้นไปทางด้านบนกับทางด้านล่างใช่ปะ
1: เจ้าค่ะ
0: เหมือนกันอะว่าศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเนี่ยแยกขึ้นไปด้านบนเป็นพละแยกลงมาด้านล่างเป็นอินทรีย์ห้าอย่างเหมือนกันไปรวมกันตอนท้ายก็เป็นแม่น้ำเดียวกันนั่นแหละ
1: เจ้าค่ะ
0: ศรัทธาคือศรัทธาเดียวกันปัญญาคือปัญญาเดียวกันนั่นแหละเอ้าแล้วมันต่างกันยังไงก็มันต่างกันทั้งข้างบนข้างล่างแค่นี้แหละก็น้ำเดียวกันแม่น้ำอันเดียวกันเออขั้นก็จะใช้ในบริบทที่แยกจากกันเท่านั้นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าใช้ในบริบทของคำว่าอินทรีย์ในบริบทนี้นะจะหมายถึงการที่บรรลุเร็วหรือบรรลุช้าจะใช้ในแง่นี
1: ้เจ้าค่ะ
0: 5อย่างนี้ทำให้คุณบรรลุช้าถ้าอ่อนถ้าไม่มีนั่นคืออินทรีย์ถ้า5อย่างนี้ทำให้คุณบรรลุเร็วนั่นคืออินทรีย์แก่กล้าคืออินทรีย์ดีเออทีนี้พละล่ะคืออะไรคือกำลังในการที่คุณจะแบบทรงอยู่ในมรรคให้ได้ทรงอยู่ในมรรค
1: เช
0: ่นถ้าเรามีเครื่องทดสอบมีอะไรมากระทบปุ๊บคุณจะหลุดออกนอกมากไห
1: ม
0: คุณจะแบบว่าจิตเป๋ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เคลื่อนจากสมาธิไหมหรือเริ่มด่าเขาแล้วเริ่มมีคิดเป็นมิจฉาสังกัปปะแล้ว
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ตรงนี้มันจะเป็นพละถ้าเริ่มคิดไม่ดีกับเขาเป็นมิจฉาสังกัปปะนั้นพละ5นี่อ่อนแต่แบบถูกด่าถูกว่ายังไงก็ยังมีเมตตาอยู่อดทนได้อยู่อันนี้คือมีสัมมาสังกัปปะอันนี้คือพละ5แข็งแรง
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะต่างกันในบริบทการใช้งานเท่านี้เอง
1: เจ้าค่ะ
0: แต่คุณธรรมก็เป็นอันเดียวกัน
1: เจ้าค่ะเหมือนกับเป็นพลังที่ว่าเราจะต่อต้านกับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายแหล่ถูกไหมเจ้าค่ะ
0: ใช่
1: สำหรับเรื่องของพละเจ้าค่ะ
0: เ
1: จ้าค่ะสาธุอัน
0: น
1: ี
0: ้ก็จะครบถ้วนในเรื่องของศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาข้อที่16
1: เจ้าค่ะ
0: คิดว่าวันนี้เรายังต่อได้อีกเพราะว่าในหมวด5เนี่ยมันจะมีคุณธรรมอื่นๆที่ประกอบกันอยู่ในวรรคนี้ให้จบไปเลยจบวรรคไปเลย
1: เรา
0: จะไปอีก4ข้อ
1: เจ้าค่ะนี่หมดเลยเจ้าค่ะ
0: คือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติแล้วก็วิมุตติญาณทัศนะนี่คุณธรรม5ประการคือทั้งหมด5นะปัญจกนิบาตเนี่ยเราต้องหา5ข้อให้ได้มันอยู่ตรงไหน
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งคิดว่าค่อนข้างชัดเจนเราจะไม่ได้เหมือนกับหมวด3ที่จะแทรกซึมอยู่ตามที่ต่างแต่หมวด5นี่ก็ค่อนข้างชัดเจน5ประการนี้ใน4ข้อที่กำจังพูดถึงต่อไปนี้คือข้อ17 18 19 20เป็น4ข้อเดียวกันแต่เป็น4ประการรายละเอียดเหมือนกันต
1: ่
0: างกันตรงหัวข้อนิดๆหน่อยๆแล้วก็การพูดนิดๆหน่อยๆต่างกันยังไงศีลสมาธิปัญญาอันนี้คิดว่าท่านทั้งหลายคนจะเข้าใจอยู่เนาะศีลก็คือศีลหน้าเนาะสมาธ
1: ิ
0: ก็อย่างที่ว่ามาตะกี้ปัญญาก็อย่างที่ว่ามาตะกี้
1: เจ้าค่ะ
0: ส่วนวิมุตติคือความพ้นหลุดพ้นพ้นจากแบบว่าการที่จะไปเกลือกกลั้วตามสิ่งที่มากระทบนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ที่พูดก็คืออยู่เหนือการควบคุมของโลกคือวิมุตติ
1: เจ้าค่ะ
0: ส่วนวิมุตติญาณทัศนะคือความรู้ความเห็นในวิมุตติคือวิมุตติเนี่ยคือพ้นแล้วแต่จะรู้เห็นว่าพ้นแล้วเนี่ยแล้วดีไหมได้ไหมถูกไหมอะไรคือต้องมีวิมุตติญาณทัศนะโอเคนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ห้าอย่างนี้ถามว่า5ประการนี้แล้วยังไงหัวข้อท่านบ้างไงในข้อที่17
1: เจ้าค่ะ
0: คือท่านยกเป็นเอา2อย่างขึ้นมาคือตนเองและผู้อื่นแล้วเกื้อกูลตนเองไหมเกื้อกูลผู้อื่นไหม
1: เจ้าค่ะ
0: จึงได้4คู่ไง4ข้อ
1: เจ้าค่ะ
0: เราเอาคู่คือปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองหรือปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลคนอื่นมาจับคู่กันแล้วก็ใช่หรือไม่เราจึงได้4คู่ยังไง
1: เจ้าค่ะ

0: คือถ้าตัวเองมี5ข้อนี้แต่ไม่ชักชวนให้คนอื่นมามี5ข้อนี้ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตัวเองแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลคนอื่น
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าตัวเองทำเองอยู่แต่ว่าไม่ชวนคนอื่นไง
1: เจ้าค่ะ
0: 5ข้อนี้โอเคถัดมาอีกจับคู่ใหม่ทีนี้เอาคู่ที่ว่าไม่เกื้อกูลตัวเองแต่ดันเกื้อกูลคนอื่น
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่เกื้อกูลตัวเองแต่ดันเกื้อกูลคนอื่นก็หมายความว่าตัวเองไม่ทำอ่ะศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานทัศนะแต่ดันชักชวนให้คนอื่นเข้ามาทำ
1: คนแบบนี้ก็มีด้วยนะเจ้าค่ะอาจจะมีใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: อาจจะมี
1: เจ้าค่ะ
0: ตัวเองก็ทำไม่ได้แต่ว่าชวนคนอื่นให้ทำหรือทำได้แต่ไม่เต็มที่ศีลฉันทำได้เต็มที่อยู่สมาธิฉันทำได้ไม่เต็มที่แต่ก็ชวนคนไปนั่งสมาธิเราจะเคยเห็นคนแบบนี้
1: เจ้าค่ะ
0: ฉันก็ยังทำได้ไม่ดีเต็มที่แต่ฉันชวนเธอไปนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ฉันยังไม่บรรลุแต่ฉันก็ชวนเธอไปนะก็ตัวเองยังไม่ได้เกื้อกูลเพื่อตนเองแต่ว่าพยายามที่จะให้เกื้อกูลเพื่อคนอื่นได
1: ้เจ้าค่ะอันนี้ก็ยังดีนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: พระอาจารย์ว่าก็ยังดี
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: ถัดมาก็คือไม่เกื้อกูลทั้งตัวเองด้วยไม่เกื้อกูลทั้งคนอื่นด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: คือตัวเองก็ไม่ทำศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานัตถสนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ไม่ชวนคนอื่นด้วย
1: เจ้
0: าค่ะก็คิดว่าไม่ดีเลย
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ดีเลย
1: แย่ที่สุดเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ในขณะที่ข้อสุดท้ายในวรรคนี้ข้อที่ 20
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลทั้งตนเองด้วยแล้วก็เกื้อกูลทั้งคนอื่นด้วย
1: อันนี้ดีที่สุดเลย
0: คิดว่าอย่างนั้นตัวเองถึงพร้อมด้วยปัญญาด้วยแล้วก็ชักชวนให้คนอื่นถึงพร้อมด้วยปัญญาด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะเป็นการดี
1: เจ้าค่ะ
0: ที่สำคัญคือในคุณธรรม5ประการนี้ศรัทธาสมาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานัตถสนะจะเป็นอันเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าได้ถามท่านพระอานนท์ปรารภการปรินิพพานของท่านพระสารีบุตรโดยที่ท่านพระสารีบุตรปรินิพพานแล้วแต่ได้เอาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานัตถสนะไปด้วยไหมเพราะท่านพระอานนท์เนี่ยเสียใจในการปรินิพพานของท่านพระสารีบุตรไม่ได้เอาไปด้วยแต่เสียใจเนี่ยเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นคนชักชวนให้คนอื่นเนี่ยถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานัตถสนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ระลึกถึงโอชารสแห่งธรรมที่ท่านได้เคยให้
1: เจ้าค่ะ
0: สมมติว่าเราฟังเทศฟังธรรมแล้วรู้สึกโอ้ยมันซาบซึ้งมากเลยดีมากเลยอันนี้คือเราได้ลิ้มรสแห่งธรรมะ
1: เจ้าค่ะ
0: คนที่เทศที่บอกที่สอนนั้นเขาเอาให้เราชิมแล้วบางทีก็ระลึกถึงรสแห่งธรรมะนั้นก็จึงแบบว่าสบายใจดีอยู่ได้ก็จะเป็นการเกื้อกูลผู้อื่นไงเพราะว่าคนที่เทศให้ฟังเนี่ยคือชักชวนให้เขามีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้น

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกรณีพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติน
9: ายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดต่างๆซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามกรณีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับฝ่ายปกครองหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับผู้ประกอบการตลอดจนนักท่องเที่ยวให้ทราบถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ดีงามของคนไทยพร้อมสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำชับฝ่ายปกครองและตำรวจทุกท้องที่ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและดำเนินมาตรการป้องปรามการกระทำความผิดหากพบการกระทำละเมิดกฎหมายให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดไม่มีละเว้นศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐบาลเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงหลังปิดรับสมัครพบมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 10,000 รายพร้อมเตรียมกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดส่งตรงถึงประชาชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
10: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมการค้าภายในและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยล่าสุดหลังปิดรับสมัครเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่าได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยมียอดผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 1,397 รายแบ่งเป็นกลุ่มรถ3ล้อพ่วงข้างมากที่สุดกว่า 4,500 ราย รองลงมาคือรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นกลไกหลักที่จะนำสินค้าราคาถูกไปถึงมือประชาชนในทุกพื้นที่ย้ำว่ารัฐบาลมุ่งยกระดับรถพุ่มพวงให้เป็นโครงข่ายเศรษฐกิจเคลื่อนที่โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐอาทิสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุด 3,000 บาทต่อเดือนสำหรับรถยนต์และลดหลั่นลงมาตามประเภทรถชุดสินค้าเริ่มต้นเพื่อนำไปจำหน่ายสร้างรายได้และกำไรในชุมชนเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการดูแลปากท้องประชาชนลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและช่วยให้เศรษฐกิจในระดับชุมชนเกิดการหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมควบคุมโรคติดตามสถานการณ์ไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดย้ำไม่ใช่โรคที่แพร่ง่ายเหมือนไข้หวัดหรือโควิด-19และยังไม่พบการระบาดโรคนี้ในประเทศไทย
11: นายแพทย์มนเทียนขนาดสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตาเชื่อมโยงกับเรือสำราญในเส้นทางแถบมหาสมุทรแอตแลนติกใต้และมีรายงานผู้เสียชีวิต3รายจึงได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในหลายประเทศสำหรับไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนมีหนูและสัตว์ฟันแทะบางชนิดเป็นแหล่งรังโรคตามธรรมชาติคนส่วนใหญ่มักติดเชื้อจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะอุจจาระหรือสารคัดหลั่งของหนูอย่างไรก็ตามโรคนี้ไม่ได้แพร่กระจายง่ายเหมือนโควิด-19 หรือไข้หวัดใหญ่สำหรับประเทศไทยปัจจุบันยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในระบบเฝ้าระวังโรคกรมควบคุมโรคได้สั่งการให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทุกแห่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานข้อมูลกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพิ่มการคัดกรองและสอบสวนโรคในผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับโรคหากมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยหรือหอบเหนื่อยผิดปกติหลังสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและรักษาที่รวดเร็วนารมนอุดมพรรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์แล้วครับ9พฤษภาคม2569แรม8ค่ำเดือน6ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์ณัฐสุคนครับ
1: ค่ะและอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธด้วยนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็เหมือนเดิมเราในการถ่ายทอดนะคะFacebook ด้วยแล้วก็ทั้งสถานีวิทยุด้วยนะคะ FM 92.5 95.5 AM 891 AM 891รวมถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยค่ะตอนนี้เพจสถานีวิทยุก็กระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เพจข่าวยามเช้าแชร์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะไลฟ์หรือยัง
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวเรา
1: ขอเช็คก่อนขอเช็คก่อน
0: ก็ติดตามพวกเรากันได้ทั้งสองช่องทางแล้วก็ทางวิทยุนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับพี่สายชนดีซังแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียพี่ฟิลพี่โบ๊ทพี่แดนนะครับอยู่กับเราในวันนี้ด้วยเช้าวันเสาร์แบบนี้ก็สดใสกันสักนิดนึง
1: สดใสหรือรัวหรือรวน
0: จะบอกว่าเมื่อวานก็รวนตั้งแต่จัดหมุนตามวันลิ้นพันกันไม่พันไปไหน
1: อุ๊ยรายการเราเยอะเพิ่มขึ้นหรือเปล่า
0: ใช่
1: ใช่ไหมคะ
0: รายการเราเต็มผังมากขึ้นก็รอติดตามกัน
1: ก็อยากจะให้หลายๆท่านติดตามกันนะคะก็เหมือนอันนี้ด้วยที่ก็อยากจะให้ติดตามกันในเรื่องของเนี่ยการเข้ามาคอมเมนต์กันคอมเมนต์หลายๆท่านเลยบอกว่าอย่างเนี้ยตอนนี้เพชรบูรณ์เช้านี้มีเมฆมากคุณสนั่นคุณสนั่นว่ามีเมฆมากเราหันไปมองทางด้านฝั่งขวามือนี่ก็มาเหมือนกันนะคะกรุงเทพมหานครมาแล้วเมื่อวานนั้นที่เราคุยกันเรื่องของโซลาร์เซลล์พี่หันไปเจอหลังคามีโซลาร์เซลล์แล้วเรียบร้อยข้าง
0: ข้างข้างบ้านเรานี่
1: ไม่แน่นะเดี๋ยวเราอาจจะเชิญพี่ข้างบ้านของเรานะคะมาให้สัมภาษณ
0: ์ว่าติดยังไงบ้าง
1: ติดยังไงนะคะมีใครอีกบ้างนะคะอุหลายท่านเมื่อเลยที่แชร์แล้วนะขอบพระคุณมากเลยค่ะพอพูดถึงสภาพอากาศตอนนี้ของเรา
0: ต้องติดตามกันสักนิดนึงเพราะว่าจริงๆกรมอุตุนิยมวิทยาเขาออกประกาศมาตั้งแต่ 2-3 วันก่อนแล้วว่าตั้งแต่7ถึง10พฤษภาคมเนี่ยไทยเราทุกภาคเนี่ยฝนเยอะนะต้องระวังกันสักนิดนึงวันนี้ก็มีประกาศออกมาเมื่อช่วงตี5ที่ผ่านมานะครับเขาเตือนเป็นฉบับที่8แล
1: ้
0: วเรื่องของอากาศแปรปรวนเนื่องจากว่าทั้งเหนืออีสานตะวันออกกลางกทมปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคแล้วก็มีลมใต้เป็นลมตะวันขออภัยครับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เนี่ยมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนส่วนลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยก็แรงขึ้นทำให้ช่วงนี้ภาคใต้เองฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งยังไงต้องระมัดระวังกันให้ดีนะครับเรื่องของต้นไม้เราจะเห็นตามคลิปในโซเชียลเนอะลมแรงมากนะครับยังไงต้องระมัดระวังกันให้ดีนี่เป็นประกาศฉบับล่าสุดของกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าระหว่างพิธีกร2ท่านกับสภาพอากาศอันไหนจะรวดกว่าก
0: ัน
1: อ
0: ันไหนจะรวดกว่า
1: แต่ว่าล่าสุดนะเห็นในโซเชียลเหมือนกันเป็นบ้านเขาพายุไงที่จังหวัดอะไรนะนครปฐมเหร
0: อ
1: หลังคาปลิวแล้วก็ฟ้าถล่มลงมาเลยตอนแรกพี่เข้าใจว่าเป็นคอนโด
0: ครับ
1: โอ้โหน้ำกระฉอกขนาดนั้นสรุปเป็นบ้านนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเมืองเขาเรียกว่าการก่อสร้างบ้านของประเทศไทยเนี่ยบางทีเราก็เอาสไตล์นอร์ดิกอะไรกับของต่างประเทศมาเน
0: า
1: ะ
0: อาจจะไม่ได้เข้ากับเราเท่าไหร่อ
1: าจจะไม่เข้ากับเราเพราะว่าของเราเนี่ยสภาพอากาศอย่างที่บอกม
0: ัน
1: ก็ไปเรื่อยเลยนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของทางด้านของการเตรียมรับมือเอลนิโยกันบ้างดีกว่านะทางด้านของมีการกติสถานการณ์น้ำนะคะพบว่ามี43จังหวัดเสี่ยงเจอทั้งน้ำท่วมภัยแล้งนะคะอันนี้เรามีการเตรียมรับมือเอลนิโยปี69กันและคือมันเนื่องจากอะไรก็สภาพอากาศที่มันสุดขั้วนั่นเองนะคะและตอนนี้รัฐบาลก็เร่งบูรณาการข้อมูลร่วมกับมหาวิทยาลัยแล้วก็พื้นที่นวัตกรรมอยู่แล้วนะเป็นการชี้เป้าพื้นที่ล่วงหน้าเพื่อลดความเสียหายแล้วก็อยากให้ประชาชนเนี่ยติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงผ่านแอปไทยวอเตอร์นะคะหรือเว็บไซต์ thaiwater.net ค่ะ
0: ของกรมอุตุเองเขาก็มีระบุจังหวัดมาเหมือนกันนะว่าวันนี้วันที่9เนอะ9พฤษภาคมอาจจะต้องระวังจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงในการที่เจอฝนฟ้าคะนองแบบหนักๆเนี่ยนะครับโซนภาคเหนือเนี่ยมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรนะภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีส่วนภาคใต้ครับสุราษฎร์นครศรีธรรมราชกระบี่ตรังและก็สตูลนะครับต้องระมัดระวังกันสักนิดนึงในช่วงนี้นะครับ
1: ก็เรื่องของสุขภาพด้วยเราก็ต้องไม่ไว้วางใจนะเพราะว่าตอนนี้หุ่ยโรคหลายๆอย่างไวรุงไวรัสเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่องของระทันตาด้วยนะคะเมื่อเช้าก็ฟังข่าวเหมือนกันเนาะ
0: คือมันเกิดในเรือสำราญเดี๋ยวไว้ค่อยอัปเดตกันละกัน
1: เออแต่ตอนนี้เดี๋ยวมาอัปเดตในเรื่องของ
0: ภารกิจท่านนายกสักนิดนึงเราเห็นตามภาพข่าวท่านนายกไปฟิลิปปินส
1: ์
0: ไปประช
1: ุ
0: มอาเซียนก็คือปีนี้เนี่ยฟิลิปปินส์เป็นประธานอาเซียนเนอ
1: ะ
0: แล้วก็เลยได้ไปร่วมประชุมกันก็ประเทศในอาเซียนก็ไปกันเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ไฮไลท์ที่เราเห็นภาพท่านนายกได้เจรจาหารือกับฮุนมาเน็ตท่านนายกของกัมพูชาด้วยนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยที่ท่านนายกอนุทินชาวิรกูลได้เดินทางไปเนี่ยนะครับคือเข้าไปร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบเต็มคณะนะครับที่เมืองเซบูของสาธารณรัฐฟิลิปปินส
1: ์
0: ซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยไทยเองเขาเตรียมเดินหน้าขับเคลื่อนเรื่องของการทูตเศรษฐกิจนะครับโดยมุ่งที่จะสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนท่ามกลางบริบทเศรษฐกิจโลกที่ตอนนี้เราก็เห็นอยู่ว่ามันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเนอะเรื่องของตะวันออกกลางก็มีผลกระทบกับทางอาเซียนเยอะเหมือนกันซึ่งทุกการหารือบนเวทีอาเซียนเนี่ยไทยเรามุ่งเน้นผลประโยชน์ของคนไทยเนอะให้เกิดเป็นรูปธรรมทั้งเรื่องของเศรษฐกิจการลงทุนการคมนาคมโลจิสติกเรื่องของพลังงานเรื่องของความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคนั่นเองนะครับท่านนายกก็หยิบยกหลายเรื่องมาพูดคุยกันนะครับซึ่งท่านนายกเองก็ย้ำว่าไทยเราเองเนี่ยเดินหน้าเรื่องสันติภาพด้วยเพราะว่ามีการประชุมอาเซียนครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีการหารืออย่างที่บอกไปคุยกันระหว่างไทยกัมพูชาโดยมีฟิลิปปินส์เนี่ย
1: เป็นตัวกลาง
0: เพราะเขาในฐานะประธานอาเซียนเนอะก็มาพูดคุยกันเรื่องของสถานการณ์ต่างๆในบ้านเราเนี่ยแหละซึ่งท่านนายกก็ขอบคุณนะขอบคุณประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เนอะในฐานะประธานอาเซียนที่ได้เริ่มจากการประชุมครั้งสำคัญนี้แล้วก็บอกว่าการหารือกับนายกกัมพูชาเนี่ยสร้างสรรค์เนอะมองไปข้างหน้าหารือกันเป็นไปอย่างแบบตรงไปตรงมาและก็มีความหมายถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการยืนยันรวมไปถึงมุ่งมั่นต่อการเจรจาและก็รักษาสันติภาพร่วมกันด้วยนั่นเองซึ่งไทยและกัมพูชาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านอยู่ติดกันเนอะแล้วก็ความเชื่อมโยงเราเนี่ยมีหลากหลายมิติความขัดแย้งเนี่ยนำมาซึ่งความสูญเสียและความทุกข์ยากแก่ทุกฝ่ายแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของสันติภาพเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถึงเวลาแล้วที่ทั้งสองประเทศเนี่ยต้องมองไปข้างหน้าเปิดบทบาทใหม่เขาบอกงี้นะเปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์อาศัยความจริงใจสุจริตใจมุ่งมั่นร่วมกันในการก้าวข้ามความท้าทายนะครับซึ่งโอกาสนี้เองไทยและกัมพูชาก็เห็นพ้องร่วมกันที่จะมอบหมายให้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศเนี่ยทำงานร่วมกันเนอะไปจัดทำรายการมาตรการสร้างความเชื่อมั่นต่างๆในทางปฏิบัติโดยเริ่มจากประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีจุดร่วมและสามารถดำเนินการได้ทันทีซึ่งมาตรการนี้เนี่ยเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูความไว้วางใจแล้วก็ค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งซึ่งไทยและกัมพูชาเองก็ต้องเดินหน้าต่อไปอย่างเป็นค่อยไปครับแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็ต้องสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาลดช่องว่างความเข้าใจร่วมกันแสวงหาทางขยายความร่วมมือในเรื่องที่เป็นประโยชน์ร่วมกันด้วยนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ยังมีประเด็นในเรื่องของเขตแดนไม่ว่าจะเป็นทางบกทางทะเลซึ่งทางไทยเราเนี่ยนะคะก็แน่นอนเราต้องมีการรักษาอธิปไตยของเราเนาะไม่ว่าจะเป็นทางบกทางทะเลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการเสนอแนวทางในการหารือเพื่อดำเนินการจัดการกับประเด็นนี้ด้วยในฐานะเพื่อนบ้านที่ดีคือเราเนี่ยเอานี้ดิฉันคอนเฟิร์มนะจากการที่ตามข่าวม
0: า
1: แล้วก็ทำข่าวเองเนี่ยแหละเราเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านดีๆนะแต่เขาเนี่ย
0: ก็เราดูตัว
1: ดูก็ต้องดูกันไปนะคะซึ่งในตอนท้ายเนี่ยท่านนายกบอกว่าการหารือเนี่ยที่ไปฟิลิปปินส์ในครั้งนี้ก็จริงๆแล้วเป็นก้าวสำคัญเลยนะในการคือเราก็ต้องปรับบรรยากาศเพื่อไงปรับบรรยากาศให้มันดีขึ้นนะให้บรรยากาศให้มันดีเป็นบรรยากาศแห่งสันติภาพนะคะเป็นบรรยากาศของความร่วมมือซึ่งไทยเนี่ยยืนยันนะคะพร้อมทำงานร่วมกับทุกฝ่ายอย่างสร้างสรรค์เลยแน่นอนไทยเราเป็นกลางมาตั้งนานละนะบนพื้นฐานความเข้าใจเคารพแล้วก็ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายทั้งสองประเทศแล้วก็ภูมิภาคด้วยค่ะ
0: ครับผมแล้วก็เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้โพสต์ Facebook น
1: ะ
0: พูดถึงเรื่องที่ไปประชุมอาเซียนนี่แหละแล้วก็มีการได้หารือกับทางกัมพูชาและฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็จริงๆมีข่าวออกมาเยอะแยะมากมายว่าตกลงแล้วการหารือครั้งนี้เนี่ยจะเปิดพรมแดนไหมอะไรยังไงเนี่ยนะครับ
1: MOU
0: ซึ่งท่านนายกบอกว่าท่านนายกเองเนี่ยบอกเลิก MOU 44ต่อหน้าฮุนมาเน็ตนายกกัมพูชาเลยนะคือชี้แจง แบบว่าพอเจอหน้ากันก็มีการพูดคุยเนอะแล้วก็ชี้แจงตรงๆเลยว่าได้มีการยกเลิกโดยจะใช้ UN clause ซึ่งทั้ง2ประเทศเนี่ยก็อยู่ใน UN clause อยู่แล้วเข้ามาหารือแทนเพราะว่ามีกฎของสากลอยู่แล้วแล้วก็เลยใช้อันนี้เลยซึ่งท่านนายกบอกว่าเนี่ยการได้แจ้งให้กัมพูชาทราบเรื่องประกาศยกเลิก MOU 44ของรัฐบาลไทยในการพบกันครั้งนี้สามารถถือเป็นที่ประจักษ์ได้เลยว่ากัมพูชาเนี่ยรับทราบการตัดสินใจของไทยอย่างเป็นทางการและนอกเหนือจากนั้นในกัมพูชายังแจ้งให้ฝ่ายไทยเนี่ยรับทราบแนวทางการดำเนินการต่อจากนี้ของเขาเหมือนกันและยังประกาศในที่ประชุมใหญ่ด้วยนะต่อหน้าผู้นำชาติอาเซียนเลยว่าสิ้นสุดเป็นอันสิ้นสงสัยแล้วว่ากัมพูชาเนี่ยยอมรับการยกเลิก MOU 44จากไทยหรือไม
1: ่
0: นะครับซึ่งไทยเราเองก็เรื่องของเขตแดนเรื่องอะไรก็เดี๋ยวมีกลไกอื่นๆนะ JBC GBC อะไรที่ออกมาแล้วก็เรื่องของการเปิดด่านพรมแดนนี่ท่านนายกบอกว่าไม่มีการพูดถึงเรื่องนี
1: ้
0: นะครับเรื่องความร่วมมืออื่นๆเนี่ยยังไม่ได้มีการหยิบยกอะไรขึ้นมาพูดทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเห็นพ้องว่าสันติภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากให้เกิดขึ้นก็แน่นอนแหละว่าเราก็อยากเห็นสันติภาพเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของเกาะกูดท่านนายกก็ยืนยันว่าเมื่อไม่มี MOU 44แล้วก็จะไม่มีเส้นที่ลากผ่านเกาะกูดให้เป็นที่รู้สึกว่าเคลือบแคลงใจแล้วเพราะฉะนั้นยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าเกาะกูดเป็นของไทยแน่นอนนะครับ
1: เพราะว่ามีช่วงนึงก็มีกรณีกันนะคะในเรื่องเกาะกูดนะคนไทยก็สบายใจได้เพราะว่ารัฐบาลก็ดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะเรื่องของการรักษาอธิปไตย
0: ครับ
1: จริงๆแล้วการประชุมในแต่ละครั้งเนี่ยที่เป็นการประชุมระดับภูมิภาคเองระดับโลกเองหรือแม้แต่ทั้งระดับอาเซียนของเราเนี่ยเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับหลายๆอย่างเลยหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการเกษตรด้วยการส่งออกใดๆก็ตามแต่แล้วมันก็เกี่ยวพันกับเรื่องของเศรษฐกิจทีนี้มาดูกันบ้างว่ากระทรวงพาณิชย์ของเราเนี่ยนะคะเขามีการทำจดหมายเปิดผนึกจากกระทรวงพาณิชย์เลยนะมีการชี้แจงความคืบหน้าการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราจะพูดได้อย่างเต็มปากไม่ได้หรอกว่ามันมีปัญหาหรือมันไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นเราก็แก้กระทรวงพาณิชย์ก็แก้ทั้งหน้างานทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำทีนี้มาดูเขากันดีกว่าว่าเขามีการวางรากฐานการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างเพื่อให้ราคาสินค้าเกษตรเนี่ยเป็นธรรมกับพี่น้องเกษตรกรกับผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคด้วยเพราะว่าก็มีประเด็นเรื่องทุเรียนประเด็นเรื่องทุเรียนประเด็นเรื่องปลานิลประเด็น
0: เยอะ
1: แยะไปหมดปลากระป๋องเออทางดำจริงหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวรอไปฟังในตีของน้องข่าวอ่ะมาอัปเดตเรื่องของพาณิชย์กันก่อนดีกว่าทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นะคะมีการมีจดหมายเปิดผนึกจากกระทรวงพาณิชย์มีการชี้แจงความคืบหน้าการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรกรนะคะแล้วบอกว่าไม่ได้มองแค่ปัญหาการแก้วันต่อวันนะแต่ว่ากำลังดำเนินการวางรากฐานระยะยาวค่ะมาดู6ข้อเท็จจริงที่พาณิชย์เขาวางไว้ก็คือข้อที่1การบริหารจัดการคือเขามองปัญหาแบบนี้เขามองปัญหาแบบต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำเลยซึ่งต้นน้ำเนี่ยเป็นการจัดทำปฏิทินคาดการผลผลิตวางโซนนิ่งเลือกพันธุ์พืชให้เหมาะกับพื้นที่แล้วก็ใช้เทคโนโลยีตรวจสอบย้อนกลับเพื่อยกระดับมาตรฐานกลางน้ำก็คือส่งเสริมการแปรรูปและนวัตกรรมเพื่อดูดซับผลผลิตส่วนเกินอย่าลืมนะผลผลิตที่ออกมาเนี่ยมันก็จะมีทั้งขาดแคลนแล้วมันก็จะมีทั้งส่วนเกินด้วยมีล้นด้วยแล้วก็เลยจะมีการจัดตั้งล้งชุมชนขึ้นมา
0: อ
1: ันนี้เห็นด้วยล้งชุมชนเนี่ยเป็นการเพิ่มอำนาจต่อรองแล้วก็กวาดล้างนอมินีต่างชาติด้วยเพราะมีอยู่ช่วงนึงก็ท่านสุภจีก็มีการเนาะลงจีนนะคะท่านก็ทำตรงนั้นไปเรียบร้อยแล้วส่วนปลายน้ำก็คือการรักษาตลาดเดิมเป็นการเจาะแล้วก็เจาะตลาดใหม่ด้วยตลาดใหม่ก็คืออินเดียเกาหลีใต้ตะวันออกกลางแล้วก็ใช้ไลฟ์คอมเมอร์สก็คือ TikTok KOL กระตุ้นยอดขายเดี๋ยวดิฉันอาจจะเห็นคุณขายทุเรียนไหมคุณ
0: ไม่เราอาจจะเห็นคุณโดนัทนัทพงศ์ขายทุเรียนก็ได้นะ
1: ไม่แน่นะเดี๋ยวรอดูอ่ะข้อ2นะคะการจัดการทุเรียนมาละไม่รอให้ของล้นตลาดค่ะโดยการใช้ KOL แล้วก็ TikTok นะคะปลุกกระแสบริโภคทั้งในแล้วก็ต่างประเทศโดยใช้แนวคิด Thailand The Land of Tropical Fruits จัดกิจกรรมร่วมกับห้างสรรพสินค้าแล้วก็ตลาดสดทั่วประเทศเลยควบคู่ไปกับการใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดอย่าลืมนะเพราะว่าในเรื่องของสินค้าราคาคุณภาพปราบปรามล้างนอมินีอีกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องชั่งอันนี้สำคัญข้อ3การบริหารสมดุลราคาปาล์มน้ำมันหลักการสมดุล3ส่วนก็คือการบริโภคภาคพลังงานไบโอดีเซลนะคะการส่งออกโดยย้ำว่าไม่ได้ห้ามส่งออกแต่ว่าต้องคุมสต็
0: อ
1: ก ถ้าเรายังขาดแคลนอยู่เราก็ไม่ควรส่งออกถูกไหมแต่ถ้าเรามีพอหรือว่ามีมากก็ส่งออกให้มันเป็นรายได้ได้นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยราคาก็ปรับขึ้นตามกลไกตลาดโลกเรียบร้อยแล้วส่วนข้อ4ก็คือมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็ลงชุมชนนะอ้อครั้งที่แล้วแก้ไขปัญหาเรื่องมะพร้าว
0: ใช่
1: นะคะแก้ปัญหาเป็นการดูดซับผลผลิต10ล้านลูกผ่านปั๊มน้ำมันนะคะดันราคาจาก3บาทขึ้นมาเป็น9บาทถึง10บาทเลยแล้วก็ผลักดันให้มีการจัดตั้งลงชุมชนเหมือนกันเพื่อเป็นการตัดวงจรการกดราคาข้อ5กันบ้างโครงการปุ๋ยธงเขียว plus รัฐบาลชุดนี้ทุกอย่าง plus นะบวกหมดเลยนะคะ plus ราคาประหยัดเพิ่มทางเลือกให้กับพี่น้องเกษตรกรในการเข้าถึงการจำหน่ายปุ๋ยเคมีแล้วก็ชีวภัณฑ์ด้วยนะคะแล้วก็มีรับสิทธิประโยชน์สูงสุดถึง 2,100 บาทต่อครัวเรือนด้วยนะมีคูปองนะก็ว่ากันไปมาถึงข้อสุดท้ายของกระทรวงพาณิชย์นะคะในการทำจดหมายเปิดผนึกการบริหารจัดการมะม่วงล้นตลาดก็คือก็มีกระแสโอ้ยทุเรียนมาแล้วมังคุดแล้วมะม่วงล่ะ
0: เอาแต่ทุเรียนหรือเปล่าอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: นี่ไงมาละไม่ได้ละเลยปัญหามะม่วงนะคะเร่งผลักดันการจับคู่ซื้อระหว่างไทยกับต่างประเทศจับคู่ค้านะ18ประเทศสร้างมูลค่ากว่า 3,120 ล้านบาทแล้วก็ยังมีการกระจายผลผลิตผ่านรถโมบายผลไม้แล้วก็โครงการไทยช่วยไทยในห้างค้าปลีกค้าส่งทั่วประเทศด้วยค่ะ
0: อ่ะพูดถึงเรื่องของไทยช่วยไทยของเรา
1: คุณต่อเนื่องเลยนะ
0: ใช่ไหมก็พอไทยช่วยไทยจริงๆจะมีไทยช่วยไทยที่ว่าเป็นรถลดราคาสินค้าที่ถูกๆก็จะไปซื้อตามห้างหรือว่าตามที่ว่าการอำเภอทุกวันศุกร์ที่เขาได้มีการจัดที่ทางพาณิชย์ร่วมกับธรรมหัตถ์ไทยทีนี้มันจะมีอีกชื่อหนึ่งคือไทยช่วยไทยพลัสที่เราจะได้ยินกันช่วงนี้ที่ว่าจะเปิดลงทะเบียนกัน25พฤษภาคม69
1: เหมือนคนละครึ่ง
0: นะคือพูดง่ายๆคือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคือการรวมเรื่องของคนละครึ่งพลัสกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขารู้กันเท่ากับว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเป็นร่มใหญ่แล้วก็จะมีร่มย่อยออกมา2อันคือคนละครึ่งพลัสกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่ง1คนเนี่ยเลือกได้แค่1อย่างว่าคุณจะอยู่ในก้อนคนละครึ่งพลัสหรืออยู่ในก้อนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ก็คือต้องเลือกใช้สิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
0: ดูว่าคุณเข้าเกณฑ์อันไหนถ้าเรื่องของรายได้ที่คุณมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วคุณก็จะอยู่ในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทีนี้มาดูกันสักนิดหนึ่งว่าตกลงเรื่องนี้เป็นอย่างไรแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเป็นแนวทางเบื้องต้นที่นายเอกนิตินิติธรรมประภาสท่านรองนายกและก็รัฐมนตรีคลังได้ออกมาพูดไว้เพราะว่ารายละเอียดต่างๆแบบชัดเจนว่าตกลงแล้วจะลงทะเบียนที่ไหนอะไรยังไงใครได้สิทธิ์หรืออะไรคงต้องรอที่พอเสนอเข้าครม.แล้วเขาขอมาอีกทีนะครับแต่เรื่องนี้อัปเดตล่าสุดก่อนจากทางท่านรองนายกและก็รัฐมนตรีคลังท่านเอกนิติท่านบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะเป็นการยกระดับสิทธิประโยชน์จากคนละครึ่งพลัสแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าด้วยกันโดยรัฐบาลมีแผนในการที่จะทั้งให้ทั้งร้านค้าให้พี่น้องประชาชนเนี่ยลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคม69นี้และจะเริ่มใช้งานจริงคือเริ่มใช้จ่ายกันเนี่ย1มิถุนายน69เงื่อนไขก็คือคนเข้าร่วมโครงการทั้ง2อันเนี้ยจะต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับและจะมีการใช้ระบบยืนยันตัวตนร่วมกับการตรวจสอบฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยเพื่อความถูกต้องแม่นยำ1คนได้รับเพียง1สิทธิ์เท่านั้นโดยกลุ่มในส่วนของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่รายได้ไม่เกิน 100,000 ต่อปีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยในฐานข้อมูลเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13กว่าล้านคนตรงนี้เนี่ยจะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือเรื่องของค่าครองชีพเต็มจำนวนคาดการว่าจะได้วงเงินช่วยเหลือในคนละ 1,000 บาทนะครับต่อเดือนนะซึ่งจากเดิมเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาจะมีวงเงินค่าซื้อสินค้าเนี่ย300บาทต่อเดือนอยู่แล้ว
1: เ
0: พิ่มอีก700รวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับอันนี้คือในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนของคนละครึ่งพลัสจะแบ่งส่วนกันคือรัฐร่วมจ่าย 60% ประชาชนจ่ายเอง40% ตอนนี้กำลังพิจารณาอยู่ทั้ง2อันเนี่ยพิจารณาการดำเนินโครงการ2ระยะคือ2เดือนต่ออีก2เดือนก็คือมิถุนายนกรกฎาคมเป็นเซต1สิงหากันยาอีกเซต1นะครับเพื่อให้เกิดความรอบคอบสูงสุดเนื่องจากว่าเขาประเมินว่าในช่วง2เดือนแรกที่จะเริ่มเนี่ยเวลาไม่เพียงพอในการตรวจสอบสิทธิ์ของกลุ่มผู้ที่จะลงทะเบียนใหม่
1: เพราะมันก็ใกล้แล้วนี่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่มันใกล้แล้วก็คือเวลาไม่ถึงเดือนเลยนะครับรัฐบาลเขาเลยจะต้องอ้างอิงข้อมูลของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มเดิมที่เคยมีอยู่แล้วก่อนหน้านี้กลุ่มเดิมไปก่อนก็คือเท่ากับว่า2เดือนแรกเนี่ยคือในส่วนของมิถุนายนและกรกฎาคมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะใช้ฐานข้อมูลเดิมก่อนแต่ในช่วงระยะแรกแบบนี้ใครที่บอกว่าฉันก็เข้าเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทำไมฉันถึงไม่เคยได้แบบฉันจนแบบฉันอะไรได้น้อยจริงๆขออภัยรายได้น้อยจริงๆทำไมถึงเข้าเกณฑ์แล้วทำไมถึงไม่ได้นะครับช่วงระยะเวลา2เดือนแรกเนี่ยท่านสามารถที่จะลงทะเบียนเพื่อที่จะตรวจสอบคุณสมบัติเกณฑ์ได้เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่า ที่ขาดโอกาสเนี่ยได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงจริงๆก่อนที่จะเริ่มใช้เกณฑ์การให้สิทธิ์แบบใหม่พร้อมกันต่อไปนะครับซึ่งจากการควบรวมโครงการทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับสิทธิ์ของคนละครึ่งพลัสเนี่ยนะครับเป็นการนำฐานข้อมูลของคนละครึ่งพลัสและร้านธงฟ้าประชารัฐเดิมมาร่วมปัจจุบันเนี่ยร้านค้าที่อยู่ในระบบทั้งระบบของร้านธงฟ้าที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ่ายกับใช้คนละครึ่งพลัสจ่ายเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ย 1.4 ล้านถึง 1.5 ล้านร้านค้านะครับซึ่งทุกร้านก็ได้รับประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มยอดขายและก็ขยายโอกาสทางธุรกิจด้วย
1: จริงๆแล้วว่าตัวที่ต้องให้ประเมินในช่วง2เดือนแรกเพราะว่าบางคนรายได้น้อยในก่อนหน้านั้นแต่ปัจจุบันเนี้ย
0: ปัจจุบันคือรายได้เยอะแล้วอาจจะพ้นในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้ว
1: แล้วก็ไปสู่ในไทยเชฟไทยพลัส
0: ใช่คือพอสมมติว่า2เดือนแรกเนี่ยพอลงแล้วปรากฏว่าอุ้ยรายได้คุณเยอะขึ้น2เดือนหลังพอเขาเช็คข้อมูลปุ๊บ
1: คุณก็จะ
0: ไปอยู่ในกลุ่มของ
1: ไทยเชฟไทยพลัส
0: อยู่ไทยเชฟไทยพลัสก็คนละครึ่งพาร์ทแทน
1: บางคนก็อาจจะรายได้ลดลง
0: แล้วยื่นลงทะเบียนเพื่อที่จะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้อะไรแบบนี้แต่เดี๋ยวต้องอย่างที่บอกว่าตรงนี้ต้องรอความชัดเจนอีกที
1: นะ
0: ครับ
1: แต่เดี๋ยวตอนนี้เราไปอัปเดตในเรื่องของปลากระป๋องกันก่อน
0: ตีของร้องข่าว
1: ตีของร้องข่าว
0: มีทั้งเรื่องปลากระป๋องเรื่องของโอ้เยอะแยะมากมาย
1: บุหรี่ไฟฟ้าด้วย
0: บุหรี่ไฟฟ้าด้วย
1: จริงๆหลายๆคนลืมไปแล้วเรื่องนี้แต่ไม่อยากให้ลืมนะก็ยังกระทบกระเทือนเกี่ยวกับเรื่องของเด็กและเยาวชนด้วยนะคะ
0: ครับเดี๋ยวไปติดตามกันในตีของร้องข่าวกับคุณพฤฒแก้วพิบูลครับ
1: ค่ะ
2: จังหวัดระนองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนองขอเชิญเที่ยวงานระนอง The Next Step ร่วมช็อปฟินกินฉ่ำกับสินค้าคุณภาพที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า30ร้านค้าการันตีคุณภาพส่งตรงจากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรงเพลิดเพลินไปกับการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียงระหว่างวันที่7ถึง11พฤษภาคม2569เวลา 10:00 นถึง 3:00 นณศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
3: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
4: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
4: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
5: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
7: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับมาเริ่มตีคองร้องข่าวในวันนี้ครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์พ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาครับภายใต้แนวคิดในการประชุมครั้งนี้ครับก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนผู้แทนระดับสูงเลขาธิการอาเซียนผู้แทนจากเมียนมาและธนาคารพัฒนาเอเชียเข้าร่วมครับสำหรับในการประชุมสุดยอดในครั้งนี้ครับทางนายกรัฐมนตรีของไทยนะครับนับเป็นภารกิจต่างประเทศครั้งแรกหลังจากเข้ารับตำแหน่งในสมัยที่2ครับและเป็นโอกาสสำคัญครับในการยืนยันบทบาทของไทยในเวทีอาเซียนซึ่งเวทีดังกล่าวนะครับยังเปิดโอกาสให้ผู้นำประเทศสมาชิกนั้นได้พบปะหารือกันครับมีการแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์โลกท่ามกลางความท้าทายจากการแข่งขันของมหาอำนาจรวมไปถึงครับความขัดแย้งในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะครับตอนนี้เลยคือในตะวันออกกลางครับที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจต่อพลังงานและต่อห่วงโซ่อุปทานปลายทางโลกล่ะครับสำหรับในการประชุมสุดยอดครั้งนี้ครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกัน โดยไทยครับจะใช้เวทีนี้นั้นผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเห็นผลได้เห็นได้ชัดครับไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมพลังงานสะอาดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรวมไปถึงการเสริมความมั่นคงทางอาหารผ่านห่วงโซ่อุปทานครับและการยกระดับกลไกความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคครับซึ่งท่านนายกอนุทินนะครับก็เน้นย้ำนะครับว่าไทยเรานั้นให้ความสำคัญกับการรักษาระเบียบระหว่างประเทศบนกติกาครับควบคู่ไปกับการเสริมบทบาทอาเซียนให้เข้มแข็งและมีเอกภาพครับโดยไทยครับเน้นเป็นตัวเชื่อมความร่วมมือท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันผวนครับภายหลังการประชุมผู้นำอาเซียนนะครับจะมีการพิจารณาเอกสารผลลัพธ์สำคัญรวม5ฉบับด้วยกันครับโดยเอกสารหลักๆนะครับคือร่างพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนครับรองรับการขยายสมาชิกและการปรับสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับจำนวนประเทศสมาชิกขณะที่เอกสารรับรองอีก4ฉบับนะครับครอบคลุมไปถึงความร่วมมือทางทะเลการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางการจัดการภัยพิบัติรวมไปถึงการเสริมพลังเยาวชนในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับซึ่งในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ครับเป็นโอกาสสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจโดยใช้กลไกที่ชื่อว่าทีมประเทศไทยเพื่อบูรณาการความร่วมมือและขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและการพัฒนาครับขณะเดียวกันครับการหารือกับผู้นำอาเซียนนั้นยังช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของภูมิภาคในการรับมือความท้าทายของโลกอีกด้วยครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปนะครับเรื่องของความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำไทยและกัมพูชาเปิดโต๊ะหารือ3ฝ่ายภายใต้การประสานของฟิลิปปินส์หวังคลี่คลายความขัดแย้งครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วครับเปิดเผยครับถึงผลการหารือ3ฝ่าย3ฝ่ายมีฝ่ายไหนบ้างครับระหว่างฝ่ายไทยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีฝ่ายกัมพูชาครับนายคุณมเนตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาและฝ่ายฟิลิปปินส์ครับก็คือนายเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ครับนอกจากนี้ครับฟิลิปปินส์ครับในฐานะของประธานอาเซียนด้วยครับเป็นผู้ประสานให้ไทยและกัมพูชานั้นได้หารือร่วมกัน3ฝ่ายครับเพื่อจะหาทางคลี่คลายความขัดแย้งโดยไม่ใช่การแทรกแซงนะครับแต่เป็นการอำนวยความสะดวกให้ทั้ง2ฝ่ายทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชานั้นได้พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาแม้ยังไม่มีข้อยุตินั่นเองนะครับซึ่งฝ่ายไทยเราครับก็เสนอให้สร้างบรรยากาศที่ดีและหลีกเลี่ยงสงครามวาจาหรือการไปกล่าวหากันบนเวทีระหว่างประเทศเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเจรจาครับพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์โดยให้ตำรวจของทั้งสองประเทศครับทั้งไทยและกัมพูชานั้นรื้อฟื้นกรอบความร่วมมือที่หยุดชะงักส่วนประเด็นเขตแดนทางบกนะครับไทยยืนยันนะครับว่าไม่ได้หลีกเลี่ยงการเจรจาแต่บางเรื่องนั้นอาจต้องใช้เวลาครับขณะที่ปัญหาเขตแดนทางทะเลครับทางนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงนะครับว่าการที่ยกเลิก MOU 44นั้นเพราะว่า20ปีที่ผ่านมาไม่มีความคืบหน้าครับและไทยกับกัมพูชายังสามารถเจรจาได้ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าโดยกฎหมายทางทะเลครับหรือว่า UNCLOS ได้ต่อไปครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ย้ำนะครับว่าแม้ในการหารือครั้งนี้นั้นยังไม่มีข้อยุติแต่ก็ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับและเชื่อว่าการพูดคุยนั้นย่อมดีกว่าการเผชิญหน้ากันและใช้ความรุนแรงต่อกันนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับมาดูกันที่เรื่องการรับมือกับสารปนเปื้อนกันบ้างครับรัฐมนตรีสุชาติชี้แจงรัฐบาลเดินหน้ารับมือสารปนเปื้อนแม่น้ำกกควบคู่เร่งแก้ปัญหาที่ดินทำกินป่าชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับมาดูกันที่เรื่องการแก้ปัญหาของสารปนเปื้อนครับโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นครับได้มีการชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับหรือว่าที่ประชุมส.ส.เพื่อตอบกระทู้ถามกรณีปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกและสิทธิ์ที่ดินทำกินครับเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาครับโดยครับท่านรัฐมนตรีก็ระบุว่าครับรัฐบาลนั้นติดตามสถานการณ์แม่น้ำกกตั้งแต่ปี2568หรือว่าตั้งแต่ปีที่ผ่านมาครับโดยมีการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ และประสานประเทศเพื่อนบ้านผ่านกระทรวงการต่างประเทศขณะที่กรมควบคุมมลพิษนั้นได้มีการตรวจวิเคราะห์น้ำและตะกอนอย่างต่อเนื่องครับพร้อมให้หน่วยงานสาธารณสุขและประมงร่วมประเมินผลกระทบร่วมกันนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นยังได้มีการจัดหาแหล่งน้ำสำรองล้างบ่อบาดาลช่วยเหลือชุมชนและเตรียมเยียวยาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวครับสำหรับในการแก้ไขปัญหาสิทธิที่ดินทำกินในเรื่องนี้นั้นมีการเร่งรัดออกเอกสารให้สิทธิประชาชนกว่า 800,000 รายครับภายในปีหน้าครับคือ2570ครับต้องเรียบร้อยควบคู่กับการส่งเสริมป่าชุมชนกว่า6ล้านไร่มีประชาชนครับใช้ประโยชน์กว่า4ล้านคนผลักดันรายได้จากคาร์บอนเครดิตและให้ประชาชนในพื้นที่ป่าชุมชนนั้นเสียค่าไฟในอัตราเดียวกับมิเตอร์ถาวรเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปดูกันที่การปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้ากันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศห่วงบุหรี่ไฟฟ้าลอบขายเกลื่อนออนไลน์สั่งครับสคบร่วมมือตำรวจคุมเข้มย้ำชัดบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลตำรวจเอกนิรันดร์เหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับแถลงผลการจับกุมบุหรี่ไฟฟ้าโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับระบุว่านายกนั้นมีการกำชับให้ปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างจริงจังในทุกมิติโดยผลการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือการร่วมกันระหว่างสตช.และสคบ.นั่นเองนะครับนำไปสู่การจับกุมผู้ลักลอบผลิตและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นในแอปฟ้า Facebook หรือว่าในแอปดำ TikTok ตอนนั่นแหละครับในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครมีการตรวจยึดของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครับกว่า 5,000 รายการเครื่องสำหรับฉีดน้ำยา1เครื่องเครื่องซีนกล่อง1เครื่องเครื่องซีนซอง1เครื่องและเครื่องปั๊มอัด2เครื่องครับรวมไปถึงครับจับกุมขบวนการนำเข้าสารเอโทมิเดตน้ำหนัก28กิโลกรัมซึ่งสารตัวนี้ครับใช้ผสมเป็นน้ำยาบุหรี่ซอมบี้หรือบุหรี่ไฟฟ้าทำให้หลับอันนี้อันตรายขึ้นไปอีกครับทางนี้ครับขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านนะครับแจ้งเบาะแสได้นะครับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าผ่านสายด่วนสคบ1166หรือว่าสายด่วนตำรวจ1599และแอปพลิเคชันทางรัฐหรือระบบร้องทุกข์ของสคบครับเพื่อร่วมกันในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยและห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาดูกันต่อที่เรื่องของโรงงานปลากระป๋องกันบ้างครับเป็นประเด็นมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับไม่จบแค่ที่เดียวรัฐมนตรีสุภมาศสั่งสแกนปลากระป๋องทั่วประเทศหลังผู้ว่าสมุทรสงครามพบเพิ่มโรงงานปลากระป๋องไม่ตรงปกจกตาพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาครับถึงกรณีปลากระป๋องไม่ตรงตามฉลากครับซึ่งพบว่าภายหลังจากการลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตนเองนะครับมีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพิ่มเติมด้วยล่ะครับเริ่มพบโรงงานที่เข้าข่ายเดียวกันนะครับปรากฏออกมาครับคือการใช้วัตถุดิบปลาไม่ตรงตามฉลากมาผลิตปลากระป๋องครับเรียกว่าไม่ตรงปกจกตานั่นเองนะครับไม่ได้มีแค่เพียงบริษัทสีรุ้งงามฟู้ดจำกัดบริษัทเดียวแล้วนะครับที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนั้นสั่งหยุดประกอบกิจการไปชั่วคราวครับตั้งแต่พบเคสแรกที่จังหวัดสมุทรสาครครับกำชับให้3หน่วยงานหลักนะครับประกอบไปด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบจังหวัดครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ครับและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดครับลงพื้นที่นะครับในการตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องและอาหารกระป๋องทั่วประเทศเลยครับเพื่อตรวจสอบมาตรฐาน GMP ฉลากสินค้าและวัตถุดิบที่ใช้ผลิตครับโดยไม่รอให้มีเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติมครับเรียกว่าเรื่องเดียวลงตรวจทั้งประเทศไปเลยครับสำหรับในเคสที่จังหวัดสมุทรสงครามครับมีการประสานผู้ว่าราชการจังหวัดครับและทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือว่าสสจครับประสานอย.ประสานกรมประมงและก็สคบนี่แหละครับเข้าตรวจสอบโรงงานต้นทางทันทีเลยครับ หากพบการใช้ปลาชนิดอื่นแทนชนิดที่ระบุบนฉลากแล้วล่ะก็นะครับจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ครับฐานผลิตอาหารปลอมโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีครับปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทพร้อมอายัดสินค้าและสั่งหยุดกิจการชั่วคราวครับซึ่งการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคนั้นเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสคบพร้อมทำงานร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำกับกรมประมงเพื่อพิสูจน์นะครับสายพันธุ์ปลาในทุกตัวอย่างที่ตรวจพบแล้วครับว่าเป็นปลาชนิดไหนพันธุ์ไหนกันแน่ครับและเดินหน้าเอาผิดผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุดแหละครับประชาชนที่พบผลิตภัณฑ์ไม่ตรงฉลากไม่ตรงปกจกตาครับหรือสงสัยว่าได้รับความเสียหายแล้วนะครับร้องเรียนได้เลยครับที่สายด่วนสคบ1166สายด่วนอย.ครับ1556แอปพลิเคชัน OCPB Connectหรือที่เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะครับทุกจังหวัดครับที่สารกลางจังหวัดนั่นเองนะครับจากเรื่องของปลากระป๋องครับมาดูกันที่เรื่องการปราบปรามยาเสพติดกันบ้างครับรัฐบาลบูรณาการทุกภาคส่วนเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดทั้งระบบควบคู่กระชับความร่วมมือข้ามชาติอย่างเป็นรูปธรรมครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระเร่งด่วนทำให้ผลการดำเนินงานครับในช่วง6เดือนแรกของปีงบประมาณ2569นี้ครับสามารถจะดำเนินคดียาเสพติดได้กว่า 150,000 คดีครับยึดยาบ้าได้กว่า796ล้านเม็ดโอ้เยอะมากนะครับและยาไออีกประมาณ25ตันทลายเครือข่าย139เครือข่ายยึดอายัดทรัพย์สินกว่า 9,156 ล้านบาทและนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษากว่า 79,000 รายสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนมากกว่า 4,500,000 คนนอกจากนี้ครับยังยกระดับการแก้ไขปัญหาข้ามชาติผ่านความร่วมมือไทยสปป.ลาวซึ่งนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาเป้าหมายกว่า40รายในช่วงที่ผ่านมาครับเพื่อสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับจากเรื่องของยาเสพติดมาดูกันที่เรื่องการเลือกตั้งกันบ้างครับเลขาธิการกกต.มั่นใจการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 100% ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นายแสวงบุญมีครับเป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมความเข้าใจในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาครับโดยนะครับยืนยันนะครับว่าขณะนี้นั้นมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์เต็ม 100% แล้วครับแม้จะเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันทางการเมืองอย่างเข้มข้นครับแต่เชื่อมั่นว่ากระบวนการจัดการเลือกตั้งนั่นจะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยครับโดยทางเลขาธิการกกต.ก็เน้นย้ำนะครับว่าการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันของประชาชนทุกภาคส่วนไม่ใช่เพียงหน้าที่ของกกต.เท่านั้นซึ่งที่ผ่านมาครับกกต.ได้วางระบบให้การเลือกตั้งอยู่ในสายตาของประชาชนและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนโดยมีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.กว่า 1,600,000 คนครับเพื่อเป็นหลักประกันว่าคะแนนเสียงของพี่น้องประชาชนนั้นจะได้รับการดูแลอย่างโปร่งใสไม่มีการบิดเบือนอย่างแน่นอนครับและสำหรับในกรณีข้อร้องเรียนเรื่องการซื้อเสียงนะครับกกต.ได้ติดตามตรวจสอบทุกกรณีอย่างใกล้ชิดพร้อมขอความร่วมมือผู้สมัครและพรรคการเมืองครับให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดส่วนกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกรรมการหลังทราบผลการเลือกตั้งนั้นขอให้ผู้สมัครพิจารณาถึงศักยภาพและปัจจัยการแพ้ชนะตามข้อเท็จจริงและไม่ควรกดดันการทำงานของเจ้าหน้าที่เนื่องจากกกต.ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายอย่างเท่าเทียมครับพี่น้องประชาชนครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องของหอยสารวินครับกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนเลี่ยงกินหอยสารวินชั่วคราวหลังพบปนเปื้อนโลหะหนักบางพื้นที่ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องสุดท้ายของตีข้องร้องข่าวในวันนี้ เป็นการฝากเตือนกันครับหลังผลการตรวจวิเคราะห์จากหน่วยงานวิจัยพบการปนเปื้อนโลหะหนักโดยเฉพาะสารหนูและตะกั่วครับในตัวอย่างหอยจากแหล่งน้ำธรรมชาติบางจุดครับซึ่งมีค่ามากกว่ามาตรฐานที่กำหนดซึ่งเรื่องนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์แนะนำให้พี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำสารวินครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพื้นที่ใกล้เคียงครับหลีกเลี่ยงการบริโภคหอยสารวินเป็นการชั่วคราวนะครับโดยทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นยังคงเฝ้าระวังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับและมีการติดตามสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้านอาหารอย่างต่อเนื่องครับพร้อมทั้งสื่อสารสร้างความรอบรู้ให้แก่ประชาชนเพื่อให้สามารถเลือกบริโภคและดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสมนั่นเองครับซึ่งทางด้านของนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็กล่าวนะครับว่าจากข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและสถาบันการศึกษาในพื้นที่พบว่าหอยซึ่งเป็นสัตว์หน้าดินมีแนวโน้มสะสมสารโลหะหนักจากตะกอนและแหล่งน้ำได้สูงกว่าสัตว์น้ำชนิดอื่นสอดคล้องกับข้อมูลการตรวจคุณภาพน้ำในบางช่วงของแม่น้ำสารวินครับที่พบสารหนูสูงกว่าค่ามาตรฐานครับทั้งนี้ครับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มของประเทศไทยและแนวทางขององค์การอนามัยโลกนั้นกำหนดให้สารหนูในน้ำไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตรขอให้ประชาชนนะครับหลีกเลี่ยงการบริโภคหอยจากแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ที่มีรายงานการปนเปื้อนเป็นการชั่วคราวครับหลีกเลี่ยงการบริโภคสัตว์น้ำบริเวณหน้าดินหรือพื้นที่เสี่ยงครับรวมไปถึงครับพี่น้องประชาชนอาหารที่มาจากแหล่งน้ำผิวดินที่อาจจะมีการสะสมของสารปนเปื้อนหลีกเลี่ยงการใช้น้ำจากแม่น้ำโดยตรงนะครับทั้งนี้ระบบน้ำประปาหมู่บ้านและน้ำประปาภูเขาในพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นมีการควบคุมคุณภาพและผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานจึงยังสามารถใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัยครับพี่น้องประชาชนครับและสำหรับในวันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคต

0: 6 นาฬิกากับอีก51 นาทียังอยู่กับข่าวยามเช้ากับพวกเราทั้ง2 คนแล้วก
1: ็
0: ทีมงานข่าวยามเช้านะครับวันนี้ขอบคุณมากๆหลายๆท่านที่คอมเมนต์มากันตั้งแต่เช้าเดี๋ยวไล่ดูกันสักนิดนึงนะทักทายกันสักหน่อยมีพี่ประสิทธิชัยมาแล้วพี่สมจิตพี่รจนานะครับทักทายมาตั้งแต่ต้นไลฟ์เลยนะครับส
1: ุ
0: พี่สมปองพี่ณรงค์พี่เจษฎาพงษ์พี่วรรณชัยพี่สนั่นที่พี่ไอได้อ่านไปเมื่อสักครู่น
1: ะ
0: พี่ประเสริฐพี่พงศักดิ์นะครับพี่โอ้พี่พานุมาตรนะครับพี่

0: ช่วยปั่น
1: ซุปเปอร์แฟน
0: ซุปเปอร์แฟนเลยนะคะ
1: มีพี่สุนทรเขาบอกว่าแค่ทำปลากระป๋องก็ไม่ตรงปกเลยแย่จริงเมืองไทยจริงนะ
0: แต่จริงๆก็เป็นบางเจ้าจริงตั้งแต่เกิดมาเนี่ยก็
1: เพิ่งได้ยิน
0: ว่าใช้น้ำปลานิลนะเป็นปลากระป๋องนะคะ
1: คือจริงๆถามว่ามันกินได้ไหมคืออย่างนี้คือมันไม่ตรงปกอ่ะแค่ไม่ตรงปกก็ผิดแล้วนึกออกไหมคือถือว่าคุณหลอกลวงผู้บริโภคแล้วอ่ะ
0: คือในเรื่องของการค้าขายอ่ะความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญมากนะต่อให้คุณเอาปลาหมอคังดำต่อให้คุณเอาจระเข้ฉลุงฉลามอะไรมา คือข้างในผลิตภัณฑ์กับฉลามมันก็ต้องตรงกันเพื่อเป็นการตัดสินใจของผู้บริโภค
1: คือบางทีบางคนอาจจะแพ้ปลานิลนะสมมตินะ
0: แพ้ปลานิลหรือว่าอาจจะแพ้น้ำปลาจระเข
1: ้สมมติ
0: อันนี้คือสมมติแล้วเขาก็ตัดสินใจว่าเขาจะทานหรือไม่ทานจะเลือกหรือว่าไม่เลือกนะเพราะฉะนั้นอันนี้เหมือนโยนภาระให้ผู้บริโภคนะคะ
1: มีพี่ธนากรถามมาเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเนอะ25 พฤษภา 69คนเก่าที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วเนี่ยจะต้องลงทะเบียนไห
0: ม
1: เมื่อวานนี้มีกระแสข่าวเยอะมากบอกว่าคนเก่าก็ต้องลงทะเบียนเหมือนกันแต่ว่าคุณก็ยังได้สิทธิ์อยู่ในช่วง2 เดือนแรกแล้วเดี๋ยวเขาพิจารณากันอีกทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกไปเดี๋ยวรอครม.เขาเคาะเลยว่าสุกลงแล้วแต่ละกลุ่มต้องทำอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวรอกันอีกนิดนึงถ้าชัวร์แล้วเดี๋ยวจะรีบมาสรุปให้ฟังกัน
0: ย
1: ัง
0: ไงเราก็ต้องอัปเดตอยู่แล้วนะคะ
1: ครับ
0: พูดถึงไทยช่วยไทยพลัสต้นค่ะทุกวันศุกร์ใช่ไหมไทยช่วยไทยไม่ใช่ไทยช่วยไทยพลัส
1: ไทยช่วยไทย
0: นะทุกวันศุกร์เนี่ยเขาก็จะมีการให้คนไทยเนี่ยมาช้อปสินค้าราคาประหยัดไม่ว่าจะเป็นธงฟุ้งธงฟ้าเองไปรษณีย์ไทยด้วยห้างค้าปลีกค้าส่งนะคะแพลตฟอร์มออนไลน์กระจายสินค้าจำเป็นทั่วประเทศเลยรวมถึงรถพุ่มพวงด้วยไหมนะคะสินค้าโอท็อปด้วยซึ่งรัฐบาลเนี่ยตั้งเป้าช่วยลดค่าครองชีพประชาชนไม่น้อยกว่า280 ล้านบาทต่อเดือนนะคะแล้วก็เปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่า SME สินค้าชุมชนแล้วก็โอท็อปเนี่ยมีช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มโดยประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษได้ทุกวันศุกร์ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศโดยเมื่อวานก็เป็นวันศุกร์น้องต้นวันศุกร์เมื่อวานก็มีการนำสินค้าผู้บริโภคที่จำเป็นเนี่ยมาลดราคาสูงสุดถึงเกือบ 60% เลยอ่ะ 58% เยอะนะทั้งสินค้า House Brand แบรนด์รองแล้วก็สินค้าทั่วไปนะคะขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ก็ร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยขยายจุดจำหน่ายราคาสินค้าเนี่ยประหยัดประมาณ946จุดทั่วประเทศเลยคือพูดง่ายๆว่าไปรษณีย์ไทยเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะแพ็กเกจพิเศษซื้อจากตรงนี้ค่ะเอาไปส่งไปรษณีย์ไทยราคาก็จะตามโลก อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็สินค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้น้ำมันปาล์มซอสหอยนางร
1: ม
0: ผงชูรสข้าวสารปลากระป๋องนะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะน้ำยาทำความสะอาดโอ้เยอะแยะมากมายเลยแล้วก็อย่าลืมนะสามารถเลือกซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยซ
1: ึ่
0: งสินค้าเนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องตรงปกเดียวกับหน้าร้านเรื่องของการตรงปกเนี่ยเราเน้นย้ำเสมอเลยนะคะแล้วก็รัฐบาลบอกว่าโครงการนี้ไม่เพียงแค่ช่วยลดภาระค่าของชีพของประชาชนเท่านั้นนะมันก็ยังช่วยสร้างรายได้แล้วก็ขยายโอกาสให้กับผู้ประกอบการรายย่อยสินค้าชุมชนแล้วก็ SME ควบคู่กับการดูแลเศรษฐกิจฐานรากด้วยนะคะ
1: คร
0: ับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสินค้าตรงปกไม่ตรงปกอ่ะเดี๋ยวขอย้ำอีกสักนิดนึงต่อจากคุณพลึกนะถ้าเกิดว่าเห็นสินค้าไม่ตรงปกโทรแจ้งได้ที่สคบ1166หรือถ้าเป็นอย.เจอพวกแบบ
1: ยาน
0: ะฮะตกฉลากหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกต้อง1556นะสคบ1166อย1556ก็มาย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ
1: ครับผมอ่ะไปกันที่เรื่องสุดท้ายในวันนี้ละกันที่เราฝากกันไว้เรื่องของไวรัสฮันตาโอ้หลายคนพอดูข่าวคือต้องบอกอย่างนี้ว่าในไทยเนี่ยคือกรมควบคุมโรคออกมาแล้วอันนี
0: ้
1: แจ้งให้ฟังก่อนละกันเดี๋ยวหลายคนตกใจของไทยเราเองเนี่ยมีความเสี่ยงต่ำมากกับโรคนี
0: ้
1: แต่นั่นแหละว่าเราอาจจะต้องดูก่อนเนื้อว่ารายละเอียดมันเป็นอย่างไรบ้างเพื่อจะได้ไม่ตื่นตระหนกกันนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกนะเขาพูดเรื่องของไวรัสฮันตาเขาบอกว่าตอนนี้แพร่ระบาดในเรือสำราญซ
0: ึ่
1: งเขาบอกว่าไม่ใช่จุดเริ่มต้นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกเหมือนโควิดเขาบอกว่าไม่เหมือนโควิดเนื่องจากว่าการแพร่เชื้อเนี่ยอยู่ในเพียงแค่ต้องสัมผัสใกล้ชิดและลึกซึ้งเท่านั้นอย่างโควิดเนี่ยโอ้ยช่วงนั้นที่ระบาดกันเยอะเนี่ยเนื่องจากว่าเราจามหรือแล้วฝุ่นเขาเรียกว่าละอองฝอยจากที่เราจามอะไรเงี้ยมันก็สามารถทำให้เราติดได
0: ้โควิดเขาจะแพร่กระจายด้วยทางติดกันได้ทางเดินหายใจนะ
1: แต่เขาบอกว่าอันนี้มันต้องสัมผัสกันใกล้ชิดและลึกซึ้งแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมียอดผู้เสียชีวิต3 คนอยู่ระหว่างการติดตามผู้โดยสาร

0: านที่ลงจากเรือไปก่อนหน้านี้ด้วยแล้วก็รายงานล่าสุดนะผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ8คนยืนยันผลบวกแล้ว5คนคือมีเชื้อแล้วเนี่ย5คนแล้วก็เสียชีวิต3คนอย่างที่บอกไปเป็นชาวเนเธอร์แลนด์นะครับซึ่งเรือเนี่ยจริงๆเป็นเรือที่แบบว่าอยู่ทางฝั่งของอีกฝั่งนึงนะมันไม่ใช่ฝั่งเอเชีย
1: คือมันเป็นฝั่งยุโรป
0: เป็นเรือของMV Hondius นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยองค์การอนามัยโลกเองเขาพบการแพร่จากคนสู่คนคือจริงๆนะมันเป็นก่อนหน้านี้มันจะเป็นจากสัตว์สู่คน
1: โดยการ
0: สัตว์ใช่ก็คือพวกสัตว์ฟันแทะก็คือพวกหนูบ้านหนูนาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เนี้ยกลายเป็นว่าพบจากคนสู่คนเป็นครั้งแรกบนเรือสำราญเนี้ยแหละนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องจับตากันแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยนะครับตั้งแต่1เมษายนเนี่ยมีผู้โดยสารทั้งหมด114คนที่ขึ้นเรือไปก่อนที่เรือจะออกจากเมืองอูซัวย่าของอาร์เจนตินาล่องข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปแล้วก็เร่งตรวจสอบรายละเอียดลูกเรือทุกคนที่ทั้งขึ้นลงเรือเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่20มีนาที่ผ่านมาแล้วปัจจุบันเนี่ยณตอนนี้เนี่ยเหลียวเรือเนี่ยจะมีกำหนดถึงหมู่เกาะคาเนรีของสเปนในวันที่10พฤษภาคมนี้
1: ก็คือวันพรุ่งนี้
0: ใช่
1: เดี๋ยวจริงๆแล้วเขาก็ต้องมีมาตรการแหละพอเวลาไปจอดตามพอร์ตเนี่ยตามพอร์ตเรือไม่แน่นะเขาอาจจะมีการกักตัวหรือว่าการตรวจสอบนะเอาบุคลากรทางการแพทย์ขึ้นไปตรวจสอบหรือเปล่านะคะไม่รู้จะเหมือนโควิดไหมแต่แน่นอนว่าตอนนี้ก็ยังเป็นโรคระบาดที่ก็ต้องควบคุมอยู่แต่ก็ยังไม่ถึงประเทศไทยแต่ยังไงเราก็ต้องเฝ้าระวังอยู่ดีค่ะ
0: ครับผมอ่ะหมดเวลาลงแล้วกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้เดี๋ยวติดตามต่อกันในภาคข่าว7โมงเช้าวันนี้คุณรุ่นมาสีมาแล้วก็คุณทิติมาอินกลับมารอเราแล้วนะครับเขาอยากอ่านข่าวเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้เขาอ่านข่าวอย่างเต็มที่เลยนะครับพวกเราสองคนและทีมงานลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ย้ำจุดยืนไทยร่วมมือกับประเทศสมาชิกเพื่อเสริมสร้างบทบาทอาเซียนให้เป็นเสาหลักด้านสันติภาพผู้นำอาเซียนเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างความมั่นคงและความยืดหยุ่นด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
1: ้กระทรวงพลังงานเดินหน้าตรวจสอบโครงสร้างราคาพลังงานภายใน60วันยืนยันทุกกระบวนการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 สัปดาห์ที่2กสิดิษฐ์สำเร็จกับภวิศสอนหลักทรัพย์คู่นักหวดของไทยผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ย้ำจุดยืนไทยร่วมมือกับประเทศสมาชิกเพื่อเสริมสร้างบทบาทอาเซียนให้เป็นเสาหลักด้านสันติภาพ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยย้ำจุดยืนของไทยในการร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเสริมสร้างบทบาทอาเซียนให้เป็นเสาหลักด้านสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคพร้อมเสนอความร่วมมือสำคัญ3ด้านได้แก่ด้านความมั่นคงทางพลังงานความมั่นคงทางอาหารและการคุ้มครองประชาชนจากผลกระทบสถานการณ์ในตะวันออกกลางซึ่งไทยได้เร่งช่วยเหลือและอพยพคนไทยกลับประเทศอย่างต่อเนื่อง